0: บังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัฐมรมาธิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บริณฑรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์สายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์สายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.สำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเช่นสิงสงเนียงรายงาน
0: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413 ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
5: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี่ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวอร์แบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
4: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
1: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี 2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตี หลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่แรดล็อกวอเตอร์ไซด์เลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิทธิ์ธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาเบา 1,100 โอเพ่นเหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนในรุ่นโปรรันอาเบา GP กสิทธิ์ธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิทธิ์ธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิทธิ์คว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีในรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยืนยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นสูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
11: น1นาทีกับกปทผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุต ในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
16: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
20: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
19: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
20: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่แล้วก็เส้นทางของการเดินทางของผู้มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
19: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
20: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนลุมด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของ ของตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็มีประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ
19: ครับผมในศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้ครับเราดูภาพหรือสถานที่ต่างๆจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเลยไหมครับ
20: เรามีเราเชื่อมสัญญาณนะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเราจะดูในภาพรวมแล้วก็เราติดต่อกับทางศูนย์ควบคุมของกล้อง CCTV ส่วนกลางด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคอยดูแลและเข้าประสานงานกันด้วยครับ
19: ครับในตรงการที่เราดูภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยฮะเราได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนตอนที่ใช้ช่วงสงกรานต์มั้ยครับที่จะมีการแบบสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็จะได้แบบตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆอย่างเงี้ยครับ
20: คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงครับที่เขาจะมีขอบเขตของพื้นที่ของในพื้นที่การจัดงานโดยตรงของตำรวจเขาครับ
19: ครับผมครับนอกจากนั้นครับผมในช่วงที่จัดการประชุมเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดครับท่านปลัดเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมการฟื้นฟูตลอดครับผมตอนนี้มันยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไหมครับหากฝนตกหนักครับแล้วมีน้ำท่วม
20: คือฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนหรือมีกรณีพิเศษเนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่เราจัดงานฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องของฝนที่จะมาทำให้เกิดการเดินทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเบาใจได้ครับ
19: ครับแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เชื่อว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฝนตกหรือน้ำท่วมอะไรในที่พักของผู้นำประเทศแบบนี้ครับ
20: ก็เรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เราเฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้เรารับมือได้ครับ
19: อ๋อนั่นคือเราเตรียมอุปกรณ์ไว้สแตนบายถ้าเกิดว่าน้ำท่วมก็จะรีบสูบออกรีบระบายออกใช่ไหมครับ
20: ใช่ครับ
19: ครับแล้วก่อนหน้านี้ครับจำได้ว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีการพร่องน้ำตามคลองต่างๆออกแล้วด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์อันนี้เราดำเนินการไปยังไงบ้างครับผม
20: การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่าถ้าพร่องมากมันก็จะเกิดน้ำน้ำเขาเรียกว่าน้ำตายน้ำนิ่งครับจะเกิดน้ำจะไม่สะอาดแล้วก็จะเกิดกลิ่นได้ดังนั้นการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไป
19: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงจัดการประชุมเนี่ยครับมีประเด็นหนึ่งคืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือแสดงความคิดเห็นครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่หรือจัดสถานที่ดูแลประชาชนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
20: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
19: อืมครับผมแล้วเบื้องต้นนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นพิเศษไหมครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
20: คือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ
19: ครับผมแล้วก็เรามีการเตรียมอะไรไว้รองรับผู้ชุมนุมไหมครับอย่างเช่นอาจจะมีห้องรถสุขาของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์แพทย์เอราวัณมาเตรียมรถสแตนบายไว้ไหมครับได้มีการเตรียมไหมคร
20: ับ ตรงนี้เราเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับที่มีภาวะในเรื่องของการชุมนุมหรือว่ารองรับอะไรพวกนี้เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะนี้เราก็จะ มีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
19: ครับผมอันนี้ขอถามเสริมนะครับผมว่าในช่วงจัดการประชุมครั้งนี้ครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานบ้างไปบ้างไหมครับอย่างเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายจุดสำคัญอย่างเงี้ยครับให้ผู้นำประเทศได้เกิดความประทับใจครับผม
20: คือตรงนี้เราก็คงจะเน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างก็เราจะดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของการขนส่งแล้วก็การประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและการดูแลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงในส่วนที่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะไปนะครับก็มีการประสานงานกันครับ
19: ครับผมแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมการทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
20: ก็กทม.พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับ
19: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนหรือว่าให้ข้าราชการในที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะมีการ work from home บ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อดูแลในห้วงการประชุมครับอันนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับสำหรับประชาชนที
20: ่ก็เรามีเพจนะครับเรามีข้อแนะนำแล้วก็จากการที่เราทำงาน work from home เนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะลดความวุ่นวายในการที่จะใช้ถนนใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่จะออกมาเดินทางจากข้างนอกถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในวันที่12 14 15นะครับเพื่อดูในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการประชุม World Bank ก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
19: ครับผมสุดท้ายครับขอให้ท่านปลัดช่วยทิ้งท้ายให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับผม
20: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม World Bank ครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลกับผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ
19: ครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับประชาชนกรุงเทพสามารถโทรมาแจ้งเหตุที่ศูนย์บัญชาการได้ที่เบอร์สายด่วนอะไรบ้างไหมครับ
20: ก็เราจะมีเบอร์เดี๋ยวค่อยแนบทีหลังเพราะจะเป็นเบอร์มือถือหลายเบอร์นะฮะ
19: ครับ
20: ที่ศูนย์ครับเดี๋ยวขอช่วยแจ้งช่วยดูในเพจกทม.นี่มันมีหลายเบอร์เลยครับ
19: ครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ไปก็ประชาชนสามารถติดตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลได้นะครับ
20: ครับผม
19: ครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านไทยวุฒิขันแก้วท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่มาสรุปภาพรวมให้เราเข้าใจถึงการเตรียมการของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวสำคัญของกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
20: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีครับท่านครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
21: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
22: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
23: ท่ามกลางกระแสความท้าทายระดับโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่กำลังดึงดูดสายตาประชาคมโลกนั่นคือ Thailand Pavilion ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันคัดเลือก5หลักการทรงงานที่สำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่นำประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลากว่า70ปีมาจัดแสดงในศาลาไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตนายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาไปเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตได้แก่1การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กมุ่งแก้ไขปัญหาระดับมหาภาคของประเทศผ่านการลงมือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 2. ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลักต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแทนการยึดกิจกรรมหรือข้อจำกัดของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนก่อนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม 4. ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวอย่างโครงการและแนวทางตามพระราชดำริเช่นการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้หญ้าแฝกช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและ 5. สร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
3: เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในโลกที่เราต้องเผชิญกับความผันผวนมากๆเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการชนที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและหลักการนี้เป็นหลักการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคนไทยตั้งแต่ระดับปัจเจกนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540นะครับอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันว่าจะเป็นในการประชุมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดนะครับแต่เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ทดลองใช้ได้ทรงทำตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่โลกกำลังจะเผชิญอยู่ได้ครับ
23: สุดท้ายนายวิรไทยยังได้เน้นย้ำ5หลักการทรงงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของไทยแต่ยังเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไทยพร้อมแบ่งปันให้ทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
4: ภารกิจสำคัญของตำรวจในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้ในรายงานนี้ค่ะ
5: ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมาหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเงินและการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมโดยยืนยันว่าไม่ปิดกั้นหากจะมีการชุมนุมของประชาชนแต่ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ชุมนุมให้อยู่ในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
6: ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมก็เราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้านในการประชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100%
7: นะครับส่วนการชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีผมก็ถือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าจะให้ขอร้องได้ช่วงนี้เราคงต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันขอให้เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่มาประชุมนะครับ
5: นอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการประชุมครั้งนี้พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกว่าตำรวจยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อก่อเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
8: มันต้องเริ่มมาจากที่เราสืบสวนหาข่าว2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มต่างชาติกลุ่มแว่นต่างๆเนี่ยซึ่งเรารับผิดชอบโดยตรงผมให้คนไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วกลุ่มเนี่ยถ้าจะเข้ามานะก็จะไม่เข้ากรุงเทพก่อนจะอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ไม่บอกนะจังหวัดต่างๆซึ่งนอกกรุงเทพถึงเวลาเนี่ยผมก็พูดมากไม่ได้ไงแต่เป็นเรื่องของความที่ควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมครั้งเนี้ยทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดไม่มีพื้นที่ไหนที่ต้องคอนเซิร์นเลย
5: ภารกิจของตำรวจในการประชุมระดับโลกครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำบุคคลสำคัญและคณะทำงานที่เดินทางมาร่วมการหารือครั้งสำคัญแต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลมวลชนที่ต้องการจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์หรือสืบสอดในด้านการข่าวเพื่อป้องกันผู้หวังก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้ก่อเหตุด้วยทั้งหมดก็เพื่อทำให้การประชุมครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทยรวมทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ผู้นำนานาชาติได้ประจักษ์อย่างชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
9: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเล่าเรื่องผ่านหนังสือพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของผู้พิการทางสายตาติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เข้าข่าวเล่าประเด็น
24: ประโยคที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะตายเป็นประโยคที่วงการหนังสือได้ยินมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่คนจำนวนมากหันไปเสพสื่อบนหน้าจอสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ยังเปิดหน้ากระดาษอยู่หรือเปล่าและหนังสือยังมีบทบาทต่อสังคมอย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ภายใต้แนวคิด Unleashed Messageนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุว่าวงการอ่านยังไม่ตกและยังแข่งขันกันดุเดือดร้านหนังสืออาจหายไปบ้างแต่คนยังหาซื้อหนังสือได้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมางานหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยนักอ่านเจนซีมางานหนังสือมากที่สุดถึง70%และใช้จ่ายมากที่สุดด้วยรสนิยมของนักอ่านยังแตกต่างหลากหลายขึ้นจึงมีสำนักพิมพ์เปิดใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นสำนักพิมพ์สืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหรือสำนักพิมพ์นิยายแฟนตาซีและโรแมนแทซีส่งผลให้งานครั้งนี้มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 1,000 ปกนายกสมาคมยังชี้ว่าการซื้อกับการอ่านเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งมีความสุขตั้งแต่ตอนซื้อและมีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เปิดอ่าน
25: แน่นอนว่ามีหนังสือใหม่มากกว่า 1,000 ปกนะครับหนังสือใหม่คือไฮไลท์อยู่แล้วของงานและยังมีเทศกาลมากมายนะครับมีออเตอร์ซาลอนมีคนมาขึ้นมาพูดบนเวทีโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นฮิตอยู่แล้วนะครับมีเทศกาลที่เราสามารถส่งกำลังใจให้กับตัวเองผ่านทางหนังสือนะครับเทศกาลมากกว่า10เทศกาลนะครับและทางส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของนักพิมพ์เนี่ยก็มีอย่างเต็มที่เท่ากับงานหนังสือที่ผ่านมาทุกครั้งครับผม
24: อย่างไรก็ตามวงการหนังสือไม่ได้ปราศจากความท้าทายอุทกภัยที่ผ่านมากระทบทั้งการผลิตและกำลังซื้อซึ่งอาจกระทบต่องบซื้อหนังสือแม้สมาคมเชื่อว่านักอ่านจะยังมาเลือกซื้อหนังสือที่รอคอยในอีกด้านหนึ่งผู้อ่านให้ความสำคัญกับการออกแบบปกรูปเล่มและคุณภาพการผลิตมากขึ้นหนังสือจึงยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจผู้จัดพิมพ์ต้องพัฒนาหนังสือให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการฉบับพิเศษสำหรับสะสมและกลุ่มที่มองหาราคาจับต้องได้นอกจากการซื้อขายงานนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สังคมมีส่วนร่วมเช่นเวทีออเทอร์ซาลอนที่ให้คนทั่วไปขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองทางชีวิตการเป็นหมอนักบินหรือนักเขียนอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนิทรรศการของมูลนิธิคนตาบอดไทยที่ชวนทำความรู้จักอักษรเบลและการผลิตหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงได้และนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม
25: ่ความรับผิดต่างๆเนี่ยก็ส่งหนังสือใหม่เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษ นะครับและคุณภาพของหนังสือนี่ก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่านักอ่านเนี่ยจะเข้ามาไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับแน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่างานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
24: คำตอบของคำถามที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือตามมุมมองของสมาคมคือวงการอ่านยังไปต่อและพร้อมปรับตัวให้ทันนักอ่านยุคใหม่ส่วนสิ่งที่สังคมจะได้จากงานลักษณะนี้คือพื้นที่ที่คนทั่วไปได้เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เล่าเรื่องโอกาสของผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่และการเปิดทางให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่านได้เท่าเทียมขึ้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นที่ห. 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ในวันที่กำลังซื้ออย่างฟื้นตัวและการอ่านต้องแข่งขันกับสื่ออื่นอีกมากงานหนังสือจะพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าหนังสือจะยังมีพื้นที่ในสังคมไทยคงต้องติดตามกันต่อไปจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนจังหวัดภูเก็ต
11: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ก่อนส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อไปวสุรัตน์วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
13: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: โดนครับซื้อครับ
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
15: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
26: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าอังคาร13ตุลาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์
1: คร
2: ับ วันนี้วันนวมินทรมหาราชวันครบรอบ10ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9เขาให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันที่คนไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจ

0: ของในหลวงรัชกาลที่9มากมายที่ทรงมีต่อคนไทยต่อประเทศไทยมายาวนานและวันนี้ก็เป็นวันที่2ของเวทีประชุม IMF กับ World Bank หนังสือพิมพ์พาดหัวกันว่าไทยกลับสู่จอเรดาร์โลกชูเศรษฐกิจพอเพียงปรับตัวรับความท้าทายเอกนิติชู AI บนเวทีโลกดึงลงทุนอุตสาหกรรมในอนาคตบิ๊กการเงินตบเท้ามาร่วมงานกันเพียบส่วนข่าวบ้านเราว่าด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องจำนวนวันอภิปรายก็ยังเถียงกันอยู่อนุทินชี้งานชี้5วันเยอะไปมั่นใจในพรรคเพื่อไทยแนะซักฟอกในเดือนตุลาที่จะถึงนี้ก็คือเดือนนี้แหละส่วนฝ่ายค้านก็โวยให้เวลา3วันอภิปรายตั้ง18คนก็ไม่พอมีประเด็นนี้แทรกเข้ามาไอติมผลิตปัดข่าวดีลับส้มฟ้าแดงแต่ไฮไลท์ของการเมืองวันนี้อยู่ตรงสองเรื่องใหญ่คดีไอเดียกับสามีปปช.ออกโรงสอบบัญชีทรัพย์สินพบว่าผิดปกติซัดไม่สัมพันธ์กับรายได้อีกเรื่องหนึ่งที่ปปช.ออกโรงเมื่อวานนี้ปปช.แจงคดีโกงสอบท้องถิ่นโต้สรุปสำนวนส่งสำนวนไม่ทันยืนยันว่าไม่ได้ตัดตอนแล้วถ้าผู้ต้องหา3คนที่ถูกปล่อยออกมาจะหนีก็ได้เตรียมรับสั่งซีนชายแดนสกัดผู้ต้องหาหลบหนีเอาไว้แล้วนี่เป็นประเด็นหลักๆที่เดี๋ยวกลับมาดูคุณธราพงศ
1: ์ครับส่วนข่าวเรื่องบอร์ดสำนักงานประกันสังคมหลังจากเลือกกันมาแล้วเนี่ยบอร์ดใหม่สปส.ตั้งภายใน30วันรัฐมนตรีแรงงานจุลพันธ์ก็ยินดีกับทีมที่ชนะมีข่าวเรื่องแก๊งหลอกลวงแห่ร้องตุ๋นบินไปเรียนภาษาจีนอ้างมหาลัยดังฉงชิ่งเหยื่อนับครึ่งร้อยครับเรื่องปัญหาขยะอุตสาหกรรมบุกทลายโกดังบ้านบึงตะลึงขยะอุตสาหกรรม300ตันครับแล้วก็มีข่าวการแถลงผลงานของตำรวจปศโชว์ผลงานยึดทรัพยานรก4เครือข่ายใหญ่ครับจบ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
3: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
5: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
2: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco เจมและสานภาโดย SN Group
5: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
6: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
5: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: ดูข่าวผ่านๆเรื่องการซักฟอกสรุปว่าหนึ่งจะมีการอภิปรายกันปลายตุลานี้เพราะนายกพูดเองว่าเดือนตุลายังโอเคอยู่มีกำหนดการที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือช่วงต้นเดือนพฤศจิกาช่วงพฤศจิกาฉะนั้นฟังอย่างนี้ก็แปลว่าภายในเดือนนี้แหละทีนี้เรื่องวันเวลาการอภิปรายนี่ก็เถียงกันทุกครั้งนายกบอกว่าฝ่ายค้านขอมา5วันเนี่ยเยอะไปแต่ฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าอภิปรายตั้ง18คน5วันก็เหมาะสมฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไปดูกันที่หน้างานการต่อรอง5วันไม่ได้3วันทางโน้นไม่ยอมก็อาจจะเหลือตัวเลขตรงกลาง4วันจริงๆจำนวนวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเรื่องใหญ่ตรงที่เนื้อหาที่จะอภิปรายเพราะคราวนี้อภิปรายตั้ง18คนแล้วถ้าดูเนื้อหาหรือยัตติที่เขียนกันออกมาเนี่ยดูเดือดมากถือว่าเป็นการเขียนยัตติที่ดูเดือดและลงรายละเอียดเยอะอันนี้ก็เป็นผลจากสืบเนื่องมาว่าถ้าฝ่ายค้านไม่เขียนยัตติให้ละเอียดเวลาจะลุกขึ้นมาอภิปรายแล้วเลื้อยไปตรงนั้นเนี่ยประธานหรือฝ่ายรัฐบาลจะประท้วงว่าที่อภิปรายนั้นเนี่ยไม่เห็นมีในยัตติฉะนั้นเขาก็ต้องเขียนยติให้ครอบคลุมเอาไว้ก่อนส่วนจะเจาะลงไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวค่อยดูกันแต่ต้องเขียนให้ครอบคลุมและคราวนี้ก็เขียนชนิดที่ว่าดูเดือดเข้มข้นดูเดือดเข้มข้นเพื่อจะได้ลุกขึ้นมาอภิปรายแล้วก็บอกว่านี่ไงก็วัดยัตติเขียนว่าอย่างนี้ถึงอภิปรายได้แต่ว่าเรื่องยัตติเนี่ยเดี๋ยวคงไปต่อรองกันอีกทีหนึ่งว่าบางยัตติบางข้อความของแต่ละคนเนี่ยอาจจะต้องขอให้ตัดออกก็ต่อรองกันคือสองวันที่ผ่านมานี่ก็นั่งอ่านยัตตินะของนายกอนุทินเนี่ยหนักสุดเลยมีถึงขั้นว่าจงใจใช้ความจงรักภักดีเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้เนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเรื่องอะไรแต่ตอนหลังก็มาได้รับคำอธิบายว่ากรณีที่คณะองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำให้ข้อห่วงใยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์เมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็คุณอนุทินก็เข้าร่วมด้วยอันนี้หรือเปล่าที่เป็นข้อหาว่าจงใจใช้ความจงรักภักดีเป็นเครื่องมือทางการเมือง รัฐมนตรีอื่นๆเท่าที่ดูผ่านๆ นะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยพฤติกรรมอมหิตไม่สนใจทุกข์ยากของประชาชนไม่สนใจคำทุกข์ยากประชาชนอันนี้น่าจะเนื่องมาจากตอนที่น้ำมันแพงและน้ำมันขาดและมีการกักตุน
1: คร
0: ับ คุณพิพัฒน์ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพฤติกรรมอมหิตคุณทรงศักดิ์ทองศรีถึงแม้ว่าในหน้าเสือจะไม่มีบทบาทมากแต่เขาเขียนยัตติว่าขาดความละอายจิตใจผูพังคล้ายๆกับว่ามีการทุจริตซ้ำซ้อนกันหลายเรื่องชัยชนกชิดชอบเนี่ยมีคำว่าร้ายความกตัญญูเอ๊ะก็นึกไม่ออกแต่ว่าคนก็อธิบายว่าตอนที่ลุกขึ้นมาพิปรายครั้งหนึ่งก็ขานชื่อว่าแต่ผมชัยชนกชิดชอบลูกพ่อในวินลูกแม่เขาก็เอ่ยชื่อแม่แม่จริงๆของเขาอะนะที่ไม่ใช่คุณกรุณา ก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าคุณกรุณาเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนที่ประกาศชื่ออย่างนี้เนี่ยมาประกาศชื่อแม่ที่แท้จริงก็เลยมองว่าเอ้านี่เป็นที่มาของยติว่าไร้ความกตัญญูหรือเปล่าคุณสุภมาศก็เจอจิตใจผูพังจนหาความดีไม่ได้แล้วก็หลายคนนะคุณตลาพงศ
1: ์ครับ
0: คือทั้งหมดเนี่ยถ้าแบ่งเป็นหมวดนะสามหมวดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหนึ่งลงมือทุจริตเองอีกพวกหนึ่งอยู่ในหมวดของการปล่อยปละละเลยให้ทุจริตหมวดที่สามเกี่ยวข้องกับทุจริตโกงสว.ไอการปล่อยปละละเลยให้ทุจริตเนี่ยทำให้คุณยิ่งลักษณ์ถูกตัดสินมีความผิดมาแล้วนะคดีจำนำข้าวเนี่ยคือไม่ได้ทำเองแต่ว่าไม่ห้ามไม่ไปปล่อยปลาละเลยให้เขาทุจริตก็โดนแล้วคราวนี้ใน18คนเนี่ย 7-8 คนหลังเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเทพเนี่ยพอไปดูญัตติแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทุจริตสว.เกือบทั้งนั้นเกี่ยวข้องกับการทุจริตสว.เกือบทั้งนั้นก็แปลว่าเรื่องของสว.จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วเมื่อเขียนยัตติไว้อย่างนี้ไม่อภิปรายก็ไม่ได้ประธานต้องปล่อยให้อภิปรายเพราะแต่ก่อนนี้ท่าทีของฝ่ายรัฐบาลเหมือนจะส่งสัญญาณมาว่าถ้าอภิปรายเรื่องคดีหัวสว.หรือทุจริตสว.จะประธานจะไม่อนุญาตให้อภิปรายเพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานราชการของรัฐบาลฉะนั้นพรรคฝ่ายค้านเขาก็ใส่เข้าไปเต็มๆเลยในยัตติว่า 7-8 คนเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทุจริตสว.อ้าวถ้ายัตตินี้เป็นที่ยอมรับเป็นตามนั้นก็ห้ามไม่ได้เขาก็ต้องอภิปรายตามเนื้อหาของยัตติคือใส่เข้าไปเต็มๆเรื่องทุจริตสว.ในหลากหลายมุมอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นการอภิปรายน่าจะดูเดือดเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คอยดูว่าคราวนี้การทำหน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายค้านของพรรคประชาชนจะทำหน้าที่ได้ดูเดือดกว่าครั้งก่อนๆที่ผ่านมาไหมเพราะนี่ได้ผ่านประสบการณ์การอภิปรายไม่ไว้วางใจมาแล้วหลายครั้งส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็เป็นมือเก่า มือเก๋ามือเซียนทางด้านการอภิปรายไม่ไว้วางใจมือเขียนยติที่พรรคประชาธิปัตย์เขียนแต่ละครั้งเนี่ยคนที่ถูกกล่าวหาหนาวทั้งนั้นน่ะเขามีความชำนาญในการขัดเกลาถ้อยคำใช้ถ้อยคำต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาไม่มีใครเกินประชาธิปัตย์มือเขียนยตินะคราวนี้เขาจะร่วมมือกันระหว่างประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนในระดับไหนไม่รู้รู้แต่ว่าเมื่อพรรคประชาชนเขียนยติของตัวเองได้ก็ต้องส่งยติให้พรรคประชาธิปัตย์ดูด้วยเพราะว่าเป็นพรรคร่วมทำงานฝ่ายค้านด้วยกันคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะยติของพรรคประชาชนเนี่ยมาจากการขัดเกลาของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยหรือเปล่าอันนี้เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ครับ
0: เอาหลักๆแค่นี้พอ
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้มาถึงเรื่องของสสไอเดียสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกับสามีที่ชื่อไทหยางสางปปช.แถลงเมื่อวานว่ากำลังตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทั้งคู่อยู่ครับคนที่แถลงก็คือคุณศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นะครับบอกว่าปปช.ได้ทำการตรวจสอบอยู่ก่อนแล้วตรวจบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาในสมัยที่เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของปปช.อยู่ครับถือว่าเป็นบัญชีปกติแต่ว่าปปช.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการตรวจสอบก่อนเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการแถลงข่าวเท่านั้นยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดาเพียงคนเดียวแต่ว่ามีอีกหลายคนครับส่วนเรื่องนาฬิกาหรูของคุณสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชีแสดงทรัพย์สินเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้แล้วขณะนี้ปปช.กำลังดูอยู่ว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนนี้ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่คุณสุชาดาดำรงตำแหน่งไหนเพราะอาจเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างดำรงตำแหน่งแล้วก็ยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการก็ได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินรวมทั้งนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่เรือนที่เป็นข่าวเนี่ยต้องให้ทางคุณสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมครับคุณเกียรติศักดิ์ยอมรับว่าเรื่องที่ปปช.สงสัยเนี่ยมีทั้งประเด็นทรัพย์สินที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้มีทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการชำระหนี้ทั้งรายได้และจำนวนเงินที่ชำระหนี้ส่วนสามีไทหยางซางเนี่ยก็มีหน้าที่ยื่นทรัพย์สินด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ระบุอาชีพของสามีนะครับนักข่าวถามว่าในรายการบัญชีทรัพย์สินมีการระบุหุ้นส่วนของเว็บพนันที่ประเทศคูราเซาหรือเปล่าคุณศักชัยบอกว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลก่อนที่พบในเบื้องต้นก็คือชำระหนี้เงินและก็ศักยภาพของผู้ที่จะชำระหนี้ส่วนประเด็นหุ้นส่วนเว็บพนันอันนั้นต้องไปดูเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงมีสัดส่วนหุ้นแค่ไหนเอกสารประกอบการยื่นแสดงที่มาของทรัพย์สินมากน้อยแค่ไหนถ้าพบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จขั้นตอนของปปช.ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาแต่สิ่งแรกก็คือให้ผู้ยื่นชี้แจงข้อกล่าวหามาก่อนซึ่งจะต่างจากกระบวนการไต่สวนเมื่อทำการชี้แจงแล้วก็จะดำเนินการไต่สวนและก็แจ้งข้อกล่าวหาซึ่งเจ้าตัวก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ข้อกล่าวหาก็เหมือนขั้นตอนไต่สวนปกติทั่วไป ยืนยันว่าปปช.ดำเนินการตามระเบียบซึ่งมีระยะเวลาในการตรวจสอบตามระเบียบอยู่แล้วครับนี่การแถลงของผู้ช่วยเลขาปปช.ส่วนความเคลื่อนไหวของทางฝ่ายส.ส.ไอเดียเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอส.ส.ไอเดียขอไม่ให้สัมภาษณ์ตอนนี้บอกว่ารอแถลงข่าวทีเดียวน่าจะเป็นวันพุธนี้โดยสามีจะเป็นคนแถลงด้วยเดี๋ยวจะแจ้งสถานที่นัดหมายอีกทีนึงคุณสุชาดาบอกว่าเบื้องต้นทราบข่าวที่ปปช.แถลงแล้วส่วนตัวก็พร้อมให้ความร่วมมือกับปปช.เพราะเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบถามว่าปปช.เคยติดต่อให้ไปให้ข้อมูลบ้างหรือเปล่าคุณไอเดียบอกว่าก็มีติดต่อมาตามขั้นตอนปกติเมื่อปปช.มีข้อสงสัยก็ได้สอบถามมามีความเคลื่อนไหวของทางส.ส.ไอเดียครับคุณจุภาฉะนั้นรอดูว่า
0: จะนกสีนอกรัชนกสีนอกโพสต์นะผมกำลังหาอยู่มีไหม
1: เดี๋ยวผมจะ
0: มีไหมล่ะ
1: หาไม่เจอครับ
0: หาไม่เจอก็จะผมจะได้รู้เดี๋ยวกำลังดูอ้าวเจอแล้วรัชนกสีนอกโพสต์บอกวันแรกบอกว่าถ้ามีหลักฐานก็เปิดเลยอย่ากล่าวหาเลื่อนลอยพอมาวันต่อมาก็บอกว่ารออีกไม่นานจะออกมาชี้แจงทั้งหมดแต่วันนี้ยังเงียบกริบสิ่งที่ประชาชนต้องจับตาดูว่าปปช.จะตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่เพราะชัดแล้วว่าคุณสุชาดาไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินหลายประการเช่นหุ้นของสามีที่ลงทุนในเว็บพนันที่จดทะเบียนในประเทศกูลาเซานาฬิกาแพงที่ใส่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งไม่ซ้ำแต่ละวันให้จับตาดูว่ารัฐมนตรีกระทรวงดีอีชัยชนกชิดชอบก่อนหน้านี้ออกมาพูดว่าไม่เชื่อว่ามีการกระทำความผิดแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยืนยันให้แล้วว่าเว็บพนันที่จดทะเบียนในประเทศกูลาเซามีจริงอีกทั้งคุณสุชาดาก็ยังเคยเป็นเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีของคุณชัยชนกในช่วงที่เว็บพนันของสามีเปิดให้บริการจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อีกไหมคนเป็นรัฐมนตรีจะใช้แค่ความเชื่อไม่ได้ต้องใช้สมองประกอบด้วยนี่ของคุณชิดชนกไอเดียฉะนั้นช่วงนี้ข่าวที่มันร้อนตีคู่มากับข่าวการเมืองว่าโดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เรื่องนี้และอีกเรื่องที่คนก็แกล้งใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือข่าวคดีโกงสอบเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สั่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ทันแล้วต้องปล่อยตัวออกมาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่ปปช.ต้องออกโรงแจงคดีโกงสอบโต้สรุปสำนวนไม่ทันไม่ได้แปลว่าตัดตอนผู้ต้องหาที่ปล่อยออกมาก็คุณวินจ่าพิชิตน้องสาวคุณวินปล่อยตัวออกมาเพราะสำนวนส่งฟ้องศาลสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลไม่ทันสามคนก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็ถ้าจะหลบหนีไปต่างประเทศก็คงไม่มีใครห้ามคนที่ติดตามข่าวนี้แล้วก็เลือดขึ้นหน้าว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการตัดตอนไม่ให้ถึงผู้ต้องหาตัวใหญ่หรือเปล่ามันท้าทายความรู้สึกของประชาชนมันจะจบแบบลอยนวลไปดื้อๆอย่างนี้กันหมดเหรอปปช.ถ้าเจอเขาอย่างนี้ก็จะเละหนักเข้าไปอีกหลังจากเละมาแล้วหลายเรื่องนะเมื่อวานนี้ก็นั่งไม่ติดก็แถลงเรื่องนี้ด้วย คุณศักชัยจันทละแสงวัฒนาจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาปปช.บอกว่าปปช.ต้องปล่อยเพราะทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลไม่ทันเอ๊ะอะไรทำไมทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันชาวบ้านก็งงก็ได้รับคำอธิบายจากคุณศักชัยว่าปปช.ต้องดำเนินการตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปปช.ถูกดีไซน์มาในลักษณะกึ่งตุลาการการทำงานมีขั้นตอนค่อนข้างมากและต้องรอบคอบแต่ทำเต็มที่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและปปง.ได้ติดตามเส้นทางการเงินเป็นข้าราชการรับไม่ได้เรื่องทุจริตตั้งใจต้องทำคดีนี้ให้สำเร็จสำนวนคดีปปช.ที่เสนอต่อศาล 90% ศาลพิพากษาลงโทษฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของปปช.ขอให้เวลาที่ทำงานให้ดีที่สุดนี่ก็อธิบายว่าทำเต็มที่เอาแล้วทำเต็มที่แล้วทำไมทำไม่ทันทำไมปล่อยให้ผู้ต้องหาคนสำคัญถูกปล่อยออกมาเฉยๆอันนี้คนอธิบายก็คือคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาปปช.อธิบายว่ากรณีนี้เมื่อคดีจากตำรวจส่งมาถึงปปช.ก็ฝากขังไปแล้ว4ผลัดคือ48วันแต่สำนวนที่ถูกส่งมาสมบูรณ์ค่อนข้างมากทั้งเส้นเงินการอายัดทรัพย์สินแต่เมื่อส่งมาถึงปปช.ที่ใช้ระบบไต่สวนก็ต้องมาดูสรุปคดีว่าใครเกี่ยวข้องบ้างพาดพิงถึงใครจะไต่สวนอย่างไรหลักการสำคัญการดำเนินคดีอาญาแม้จะมุ่งหน้านำตัวผู้ต้องทำผิดมาลงโทษให้ได้แต่ต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผู้ถูกกล่าวหาเกินสมควรการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาได้ไม่เกิน84วันถ้าเกินก็ต้องปล่อยทันทีแต่ไม่ถือว่าจะพ้นผิดนี่คำอธิบายฟังแล้วมันคลุมเครือว่าทำไมสอบไม่ทันภายใน84วันฟังได้แต่ว่าต้องปล่อยทันทีถ้าไม่ปล่อยถือว่าแต่ถ้าไม่ถือว่าพ้นผิดหมายถึงว่าความผิดยังมีอยู่ก็มีคำถามมีข้อสงสัยสิครับว่าปปช.ตัดตอนหรือเปล่าตัดตอนเพื่อให้หลุดคดีแล้วสาวไม่ถึงตัวการใหญ่หรือเปล่าคนเขาแข็งใจตรงนี้คุณเกียรติศักดิ์ก็ยืนยันว่าไม่ใช่การตัดตอนถ้าจะตัดตอนต้องรีบทำให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่สนใจว่าใครเกี่ยวข้องกับการทำความผิดบ้างแล้วก็รีบส่งไปศาลเฉพาะคนที่ต้องการดำเนินคดีแบบนี้ถึงจะเรียกว่าตัดตอนตอนนี้พยานหลักฐานสำคัญต่างๆปปช.มีหมดแล้วแล้วก็มีคำอธิบายตรงนี้การตัดตอนถ้าตัดหัวตัวไม่ผิดตัดหัวตัวไม่ผิดตัดไปตัดมาไม่มีใครผิดจึงมองให้รอบคอบก่อนว่าใครเกี่ยวข้องส่วนใดคดีนี้เนี่ยมาถึงปปช.ตอนผัดที่4ปปช.มีเวลาทำงาน36วันในการหาคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีคดีไหนเราทำได้เร็วเท่านี้นี่เร็วแล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: ฉะนั้นไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าปปช.เนี่ยดาหน้ายืนยันว่าไม่ใช่เป็นการตัดตอนไม่ให้ถึงตัวใหญ่แน่นอนก็เลยต้องเป็นเรื่องต้องพิสูจน์ความตรงไปตรงมาของปปช.กับคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นเพราะเรื่องนี้คนสนใจกันมาก

0: ้นน้ำคดีของคดีมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรง3คนนี่แหละแล้วถ้าผู้ต้องหา3คนนี้หนีออกนอกประเทศจะทำยังไงจะป้องกันยังไงเพราะไม่มีคำสั่งใดๆแล้วคราวก่อนก็อย่าลืมนะว่า3คนเนี่ยเขาเคยหนีกันมาแล้วนะพฤติกรรมหลบหนีมีมาแล้วนะรองเลขาเกียรติศักดิ์บอกว่าเรามีเครื่องมือและมาตรการเฝ้าระวังอยู่แล้วถ้าพบว่ามีพฤติกรรมหลบหนีอีกปปช.ก็ขอศาลออกหมายจับได้อีกทันทีจะจับยังไงถ้าเขาหนีออกไปแล้วเวลาเขาหนีเขาไม่ได้เตรียมตัวเขาไม่ได้มาส่งสัญญาณว่าจะหนีแล้วนะแล้วก็มีบอกตรงนี้ด้วยเราซีนชายแดนต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วซีนได้เลยชายแดนดูกันทั่วเลยเวลาเขาจะออกไปเนี่ยผมเห็นก็ไปกันหน้าตาเฉยทุกทีเอาละแต่เมื่อดาน่ากันออกมายืนยันแข็งขันอย่างนี้ก็ต้องลองเชื่อเอาไว้ก่อนทีนี้ถามต่อว่าแล้วปปช.จะแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาล็อตแรกรายอื่นได้เมื่อไหร่นี่ที่รอกันอยู่เพราะว่าอืดอาดยืดยาดมานานก็ได้รับคำตอบว่าเหตุที่ปปช.ยังสรุปสำนวนไม่ได้เพราะกำลังไต่สวนทั้งกระดานว่าผู้เกี่ยวข้องตัวใหญ่คือใครสนับสนุนใครเป็นนายหน้าใครเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลการสอบมีผู้ถูกกล่าวหาตั้ง 6,000 คนนี่เอาเถอะเมื่อแจกแจงมั่นเหมาะก็ต้องเชื่อกันต้องคอยตามดูคืองานนี้ถ้าปปช.เดินไม่ตรงนะไม่มีอิสระในการทำงานอย่างจริงจังปล่อยให้อำนาจอื่นมาแทรกแซงได้เกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีของปชช.ก็ดำดิ่งหนักลงไปอีกมันจะไม่มีอะไรเหลือให้ประชาชนไว้วางใจนะผมถึงบอกว่างานนี้เดิมพันสูงทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องของคุณสุชาดาทั้งเรื่องของทุจริตโกงสอบท้องถิ่นเดิมพันสูงทั้งนั้นอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูข่าวอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน์
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
6: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคGasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco เจมและสานภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ควันหลงเรื่องน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างคุณธราพงศ
4: ์เรื่องของการเยียวยาครับเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวของคุณชาชิธรสมชวนผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของปภ.บอกว่าปภ.ได้จ่ายเงินเยียวยาไป3ส่วนแบบคู่ขนานกันครับส่วนที่1ก็คือเงินทดลองราชการซึ่งอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้ตัวเลขเมื่อวันที่11ตุลาคมจ่ายเงินไปแล้ว7จังหวัดครับก็มีจันทบุรีลำปางน่านนครพนมแม่ฮ่องสอนนครนายกแล้วก็นครสวรรค์รวมทั้งหมดเนี่ย55ล้าน8แสนกว่าบาทครับส่วนที่2เนี่ยเป็นเงินตามมติคณะรัฐมนตรีก็คือเงินเยียวยา 9,000 บาทกับ 5,000 บาทนั่นนะครับบอกว่ามีประชาชนลงทะเบียนแล้วก็ผ่านการรับรองไปแล้ว 163,980 ครัวเรือนแล้วก็โอนเงินให้สำเร็จไปแล้ว 111,000 กว่าครัวเรือนรวมเป็นเงิน917ล้านบาททั้งหมดเนี่ยโอนไป4ครั้งอันนี้ก้อนที่2นะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก้อนที่5ครับก้อนที่5โอนจำนวน 57,000 กว่าครัวเรือนก็เป็นเงินประมาณ378กว่าล้านบาทอันนี้เป็นเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็โอนสำเร็จนะครับทีนี้ที่ยังมีปัญหาก็คือคนที่ธนาคารออมสินโอนให้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ผูกบัตรประจำตัวประชาชนกับพร้อมเพลย์กับที่มีการใช้ชื่อคนที่เสียชีวิตแล้วมาใช้ในการยื่นลงทะเบียนแทนอันนี้ก็จะส่งข้อมูลเนี่ยกลับไปที่การปกครองส่วนท้องถิ่นกับสำนักงานเขตของกทม.เพื่อทำการตรวจสอบต่อไปครับ
5: ครับส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปก็ดีขึ้นเป็นลำดับแต่เมื่อวานเนี่ยหลายจุดที่เห็นในโทรทัศน์แล้วน่าตกใจมากเขาย้อยเพชรบุรีไม่เคยได้ยินมานานแล้วว่าเขาย้อยมันทำให้น้ำท่วมได้ถึงขนาดนี้เพราะคำว่าเขาเราก็คิดว่ามันก็อยู่ที่เนินที่สูงแต่เมื่อวานนี้หนักทะเลหนุนแล้วก็น้ำก็ระบายช้าที่เขาย้อยมีการประกาศเขตภัยพิบัติ9ตำบลแล้วมีการระดมกำลังค้นหาพระรูปหนึ่งที่เป็นเหยื่อน้ำป่ายังหาไม่เจอผ่านมาแล้ว3วันทีนี้ที่อื่นปราจีนก็ยังหนักอยู่เทศบาลปราจีนน้ำยังท่วมบางจุดแล้วก็รุ่มมีข่าวเรื่องน้ำคลองรังสิตที่คลองรังสิตองคลักษ์ มีปัญหาน่าตกใจมากน้ำท่วมคราวนี้คือชาวบ้านสองฝั่งเนี่ยมีปัญหากันนี่ยังดีนะที่ได้เข้าไปหน่วยราชการไปเบรกไปตกลงกันไว้ทันไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาให้คนตีกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเดือดร้อนต่างฝ่ายต่างเดือดร้อนแต่ว่าสุดท้ายก็คลี่คลายปัญหาได้บางคราก็ยังดักอยู่บางคราเพราะน้ำบางปะกงเนี่ยมันไหลลงทะเลเนี่ยช้ามันมีปัญหาเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงอย่างที่ว่าเอาเถอะโดยภาพรวมก็ดีขึ้นการเก็บขยะในกทม.ไม่รู้คลี่คลายไปถึงไหนแล้วคุณตระพง
4: ศ์ทางทีมงานหลักๆนี่ก็เป็นของรัฐมนตรีกลาโหมที่กำกับดูแลแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเสริมทัพกับแล้วก็ทางสำนักเกี่ยวกับการจัดการขยะเนี่ยเขาก็บอกว่าภายใน 2-3 วันเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายนะฮะท่านรองผู้ว่ากทม.นะครับยืนยันว่าวัน2วันเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายมันมีปัญหาจุดเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือที่ลาดกระบังคลองจันทน์เพราะถนนหนทางในชุมชนมันแคบครับทีนี้พอน้ำมันลดลงไปเยอะแล้วเนี่ยการที่จะขนขยะใช้รถเล็กหรือรถการชักลากออกมาเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะทำให้การขนจากจุดรวมเนี่ยไปยังบ่อขยะนี่มันจะง่ายขึ้นครับขอแค่น้ำ
5: มันมี
4: เท่านั้นนะ
5: มันมีเรื่องที่ว่าบ้านบางหลังเนี่ยหน้าบ้านเขาเนี่ยขยะเนี่ยกองเต็มไปหมดไอ้แค่นั้นยังไม่พอเพื่อนบ้านอยู่ในซอยเดียวกันเนี่ยเวลาจะเอาขยะมาทิ้งก็ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนก็มาทิ้งไว้ที่กองขยะหน้าบ้านนั้นน่ะเพราะคิดว่าก็มีคนทิ้งอยู่แล้วนี่ก็เลยมีภาพที่เห็นนะเจ้าของบ้านเนี่ยออกมายืนเท้าสะเอวอยู่หน้าบ้านเลยแล้วคนที่เอาขยะมาทิ้งก็ไม่ได้สนใจมาถึงก็เอาขยะโยนทิ้งโยนทิ้งไว้ตรงนั้น เจ้าของบ้านบอกนี่ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะนี่หน้าบ้านฉันนะแค่นี้ก็เต็มพอแล้วจะเอามาทิ้งเติมเข้าไปอีกไอ้คนที่เอามาทิ้งก็ไม่ว่าอะไรทิ้งแล้วก็ไปดูสิเพราะว่าเขาไม่รู้ไงคิดว่านี่เป็นที่ทิ้งขยะแล้วเดี๋ยวก็จะมีกทม.มาเก็บฉะนั้นก็เอามาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยสภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นที่ไม่ควรจะเกิดในหลายจุดกทม.ตอนนี้ฉะนั้นมีประสบการณ์ว่าน้ำท่วมเดือดร้อนอีกเรื่องหนึ่งขยะเต็มไปทั้งหมู่บ้านก็เดือดร้อนอีกแบบหนึ่งน้ำลดแล้วเหลือแต่ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลเต็มไปหมดก็เดือดร้อนอีกแบบหนึ่งฉะนั้นไม่ใช่แค่น้ำท่วมอย่างเดียวขยะท่วมสิ่งปฏิกูลท่วมแล้วทำให้เห็นเลยว่าบ้านเรือนของคนไทยเนี่ยมันเป็นที่สะสมขยะคือของที่ไม่ได้ใช้ของที่อยู่กันมาไม่รู้กี่ปีก็อยู่ในห้องเก็บของเนี่ยไม่ได้ใช้วัฒนธรรมเราเป็นอย่างนี้พอจะทิ้งก็เสียดายว่าอย่าทิ้งเลยมันใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่มันไม่ได้ใช้ฝรั่งนี่เขาถือว่าอะไรก็ตามแต่ 4-5 เดือนเนี่ยคุณไม่ได้ใช้เลยเนี่ยก็แปลว่าไม่ได้ใช้มันทิ้งหมดน้ำท่วมบ้านฝรั่งเนี่ยมันจะไม่มีปรากฏการณ์ว่ามีข้าวของมีตู้มีฟูกมีเตียงมีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดแบบนี้ไม่มีอะไรที่ถือว่าเขาไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปกองไว้นอกบ้านก็จะมีคนมาเก็บเพื่อนบ้านที่เห็นว่ายังใช้ประโยชน์ได้เขาก็มาเก็บ ฉะนั้นวัฒนธรรมการสั่งสมขยะข้าวของไว้ในบ้านเนี่ยคนไทยเราเนี่ยอันดับหนึ่งเลย
4: ครับ
5: ไม่รู้อะไรเต็มไปหมดตอนทำบ้านก็สวยๆดีนี่ห้องรับแขกนั่นห้องเก็บของนั่นห้องพักผ่อนนอนห้องนี้อยู่ไปไม่กี่ปีทุกห้องเป็นห้องเก็บของหมดนี่เรื่องน้ำท่วม
4: ครับ
5: มีอะไรอีก
4: เรื่องประกันสังคมเนี่ยคือเราทราบผลเนี่ยแล้วนี่นะครับทีนี้มาดูสัดส่วนคะแนนของคู่แข่งกันเนี่ยก็คือประกันสังคมก้าวหน้ากับกลุ่มพลังแรงงานที่มีคุณพนัทไทยล้วนเป็นหัวหน้าทีมนี่นะครับคือของประกันสังคมก้าวหน้าเขาได้คะแนนกันแบบถัวเฉลี่ยนะ 870,000 ครับทีนี้ของกลุ่มพลังแรงงานของคุณพนัทไทยล้วนเนี่ยคะแนนเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 6,000 ครับแล้วก็อยู่อันดับท้ายๆของตารางเลยนะครับตั้งแต่ลำดับที่29เป็นต้นไปครับของกลุ่มรวมพลังแรงงานนี่นะครับทีนี้หลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคุณจิรภาบุญรัตน์บอกว่าก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบก่อนที่จะประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะทำให้เสร็จภายใน30วันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์ก็ได้แสดงความยินดีกับผู้ชนะเลือกตั้งแล้วก็พูดถึงการทำงานร่วมกับทางบอร์ดที่จะมีสัดส่วนจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าตั้ง14คนนี้นะครับก็บอกว่าก็จะพยายามที่จะติดตามอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมไม่เอียงเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับเพราะว่าก็มีคนกังวลเหมือนกันว่าตัวแทนจากฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้างเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วจะทำให้กลไกที่เรียกกันว่าไตรภาคีมีปัญหาไหมนะครับส่วนนักวิชาการด้านสังคมและการเมืองอย่างอาจารย์อรรถจักรสัตยานุรักษ์เนี่ยก็วิเคราะห์เหมือนกับคนทั่วไปวิเคราะห์นี่แหละครับว่าการที่คนออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆเนี่ยเกิดจากความกังวลต่อการบริหารงานประกันสังคมที่ผ่านมาอันที่สองก็คือเขาปฏิเสธรูปแบบการจัดตั้งเครือข่ายแรงงานโดยการอาศัยความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ครับแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงครับคุณบ่าว
5: คือเราก็ไม่รู้อะไรมากหรอกเกี่ยวกับเรื่องระบบประกันสังคมสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยแต่เรารู้ว่าขยะที่มันซุกใต้พรมมานานในระบบประกันสังคมเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรสองเรารู้ว่าการที่คนที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมประกันตนเขาตื่นขึ้นมาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากที่สุดแบบนี้เนี่ยแปลว่าเขาทนกับระบบเก่าไม่ได้ระบบเก่าเละเทะยังไงมาเราไม่รู้แต่เขาทนไม่ได้เขาถึงแสดงออกมาว่าเขาต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงคนที่ไปจุดประเด็นให้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปอยู่ในจุดที่จะทำโน่นทำนี่ได้แล้วข้อสำคัญคือจะทำได้จริงจังมากน้อยแค่ไหนจะไปทะลุทะลวงกับปัญหาที่เป็นอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนจะทำเหมือนที่ประกาศหาเสียงเป็นนโยบายไว้7ข้อเร่งด่วน11ข้อเร่งด่วนแล้วก็มีตั้ง77ข้อที่จะต้องทำภายใน2ปีเนี่ยอะไรทำได้จริงอะไรทำไม่ได้จริงอะไรก็พยายามได้เห็นความพยายามที่จะทำอยู่อันนี้ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นคนจะหมดหวัง คนจะรู้สึกว่าอุตส่าห์มาเลือกกันเนี่ยก็เพราะต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงส่วนในมุมของดราม่าเนี่ยที่ออกมาบอกว่ามาเลือกกันเพราะคุณพนัสไทยล้วนไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนทนไม่ได้ก็เลยเทมาฝั่งนี้คุณพนัสก็ยังยืนยันอยู่นะเขาก็ยังมองเห็นว่าไอ้กลุ่มพวกนี้เขาเรียกว่ากลุ่มเด็กอมมือไม่รู้เรื่องตัวเขาก็ยอมรับว่าแพ้ยับเยินแต่ว่า2ปีอาจจะมาสู้ใหม่นี่อายุ80กว่าแล้วนะยังคิดจะกลับมาสู้ใหม่แล้วพลอยลากให้กลุ่มพวกเดียวกันที่เป็นฝ่ายนายจ้างเนี่ยเละตุ้มเป๊กันไปหมดคะแนนมันต่างกันมากฉะนั้นสิ่งที่ต้องการจะเห็นก็คือว่าระบบประกันสังคมที่มีปัญหาอยู่ในเรื่องต่างๆต้องทะลุทะลวงแก้ไขให้ได้อาจารย์อนุสรธรรมใจเนี่ยได้ให้ข้อคิดไว้เยอะนะว่าเนี่ยถ้าเร่งทำแก้ปัญหาวางจัดระบบระเบียบเรื่องการประกันตนอะไรต่ออะไรให้เสร็จภายใน100วันก็สามารถที่จะนำเงินประกันสังคมเนี่ยมาช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมได้อีกทางนึงนะตอนนี้เขาเดือดร้อนกันอยู่ผู้ประกันตนเนี่ยเดือดร้อนเขาก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจากปภ.จากกทม.นั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าได้เงินจากประกันสังคมเพิ่มเข้ามาด้วยอันนี้เขาก็ยิ่งได้ประโยชน์เขายิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นครับ
4: เมื่อวานเนี่ยหมอของขวัญหรือแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันไปพบตำรวจไซเบอร์ครับเอาหลักฐานไปให้กับทางตำรวจว่าเคยถูกคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เนี่ยตบทรัพย์40ล้านเพื่อช่วยคดีครับ
5: โอ
4: ้ครับ
5: 40ล้าน
4: ครับ
5: ก็แปลว่าคดีใหญ
4: ่
5: ถึงต้องยอมจ่ายเงินตั้ง40ล้าน
4: ครับหมอของขวัญคนดังนั่นแหละครับเจ้าของ KK คลินิกครับ
5: ครับ
4: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
7: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
8: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทั่วประเทศร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่ทั่วประเทศพร้อมใจร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
8: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพระสงฆ์นิกรชาวอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีณหอประชุมพญานครินทร์สารกลางจังหวัดอำนาจเจริญก่อนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยที่บริเวณสนามหน้าศาลกลางจังหวัดอำนาจเจริญพงศ์ชลิศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่2

0: ั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงพอบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยการจราจรและภูมิทัศน์เมืองอย่างรัดกุม
1: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดกทม.ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33กำชับกำลังพลเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเป็นที่พึ่งให้ประชาชนห่วงวิกฤต
2: นาวาโทนราศักดิ์ปายคายโคมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เปิดเผยว่าเนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33จึงได้เตรียมความพร้อมกำลังพลในสังกัดโดยมีการร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งในด้านการอพยพประชาชนการขนย้ายสิ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนการจัดเตรียมเรือยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นสำหรับประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073-700-220หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบประสานงานในพื้นที่ได้ทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
8: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสัมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับกลุ่มปตท.โดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือปตท.ดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหาการจัดจำหน่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศในขณะที่เรากำลังเปิดไฟชงกาแฟหรือเตรียมตัวออกจากบ้านโรงงานเริ่มเดินเครื่องโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยและระบบขนส่งพาผู้คนไปถึงจุดหมายทุกอย่างล้วนต้องอาศัยพลังงานอย่างต่อเนื่องหนึ่งในพลังงานสำคัญเบื้องหลังชีวิตเหล่านี้คือก๊าซธรรมชาติเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งในการผลิตไฟฟ้าและขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมแต่กว่าพลังงานจะเดินทางมาถึงเราต้องผ่านการทำงานที่เชื่อมโยงกันหลายขั้นตอนตั้งแต่การสำรวจและผลิตจากแหล่งก๊าซการจัดหาจากหลากหลายประเทศไปจนถึงการขนส่งทั้งผ่านระบบท่อและทางเรือในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ซึ่งต้องผ่านสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นก๊าซก่อนส่งเข้าสู่ระบบท่อไปยังผู้ใช้งานเส้นทางพลังงานเหล่านี้ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพราะความผันผวนของสถานการณ์โลกอาจส่งผลต่อทั้งราคาและการขนส่งพลังงานการกระจายแหล่งจัดหาและบริหารสัดส่วนสัญญาซื้อก๊าซให้เหมาะสมจึงช่วยเพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่นเพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องโลกกำลังเดินหน้าสู่พลังงานที่สะอาดแต่การเปลี่ยนผ่านจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต้องรักษาสมดุลให้ครบทั้ง3ด้านคือมีพลังงานพร้อมใช้มีราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้และธุรกิจแข่งขันได้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเลือกเส้นทางให้เหมาะกับความพร้อมของแต่ละประเทศแม้พลังงานจากแสงอาทิตย์และลมจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นระบบไฟฟ้าก็ยังต้องการแหล่งพลังงานที่ช่วยเสริมในช่วงที่แดดอ่อนหรือลมสงบการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจึงช่วยเสริมความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า
0: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ 9:14 นค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้เราเจอกันนะคะตรงกับวันที่13ค่ะวันนี้ตรงกับวันนวมินทรมหาราชนะคะเป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะเป็นวันสำคัญ วันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราปวงชนชาวไทยนะคะซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจด้วยเนาะมาตั้งแต่วันที่10ยาวไปนะคะถึงวันที่18บางคนล้างท้องแต่วันที่9นะคะบางคนอาจจะเลือกกินเจเป็นบางวันบางช่วงนะคะตั้งใจจะกินสักมื้อเช้าอ่ะมื้อเย็นหรือก็แล้วแต่เราจะสะดวกที่จะเลือกกินเนื้อสัตว์ในช่วงเวลาหนึ่งเป็นการที่หลายคนบอกว่าเทศกาลกินเจเนี่ยทำในเป็นประจำทุกปีนะคะเทศกาลกินเจก็ชาวไทยไม่จำเป็นต้องเชื้อสายจีนนะบางคนเป็นไทยแท้นี่แหละนะคะก็จะมาร่วมกิจกรรมด้วยทุกๆครั้งเทศกาลกินเจกินเจต้องกินให้ถูกวิธีด้วยนะบางทีกินเจแล้วมีพวกน้ำมันอะไรเหล่านี้มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพก็มีเหมือนกันต้องเลือกกันด้วยแล้วก็บางคนก็บอกว่าหากินยากค่ะแถวบ้านดิฉันก็บางคนเข้าร้านสะดวกซื้อเลยก็มีนะคะแต่ถ้าเป็นตามตลาดทั่วไปอย่างเมื่อวานที่ไปออฟฟิศเนี่ยก็ต้องดูแล้วเนี่ยบอกคือเยอะมากเหมือนกันค่ะอะไรที่เป็นธงเหลืองหรือวิ่งเข้าไปเหอะในห้างสรรพสินค้าก็มีราคาก็ไม่ได้แพงมากนะเท่าที่ดิฉันดูนะคะก็ถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาร่วมนะคะรากฐานจริงๆธรรมเนียมก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นจากธรรมเนียมจีนนะคะช่วงเวลาที่หลายคนตั้งใจงดเว้นเนื้อสัตว์แล้วก็ถือศีลสร้างบุญกุศลตามความเชื่อเรื่องการไม่เบียดเบียนชีวิตควบคู่กับการสำรวมกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์แต่กินเจไม่ได้มีเพียงเรื่องอาหารและสุขภาพนะแต่มันมีไอ้เรื่องความเชื่อขนบธรรมเนียมที่น่าสนใจที่เขาสืบทอดกันมาใครที่กำลังกินเจอยู่ในขณะนี้บางคนอาจจะล้างท้องมาตั้งแต่วันที่9เพื่อเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงการถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลระหว่างนี้เรามักจะเห็นธงสีเหลืองประดับตัวอักษรจีนโบกสะบัดตามตลาดตามร้านค้าตามศาลเจ้าบ่งบอกว่าเทศกาลกินเจขึ้นเริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่ก็เริ่มมาได้กี่วันแล้วล่ะ2-3 วันแล้วนะคะ3 วันแล้วการสวมเสื้อผ้าสีขาวเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์และการสำรวมตนทั้งกายวาจาการปรุงอาหารเจกินเจเพื่ออะไรแล้วเจคืออะไรคือเจในภาษาจีนมันจะมีความหมายว่าอุโบสถหรือว่าการรักษาศีล8ของทางศาสนาพุทธนิกายมหายานที่จะมีการรักษาอุโบสถจีนรวมถึงการรักษาศีลการกินเจก็เลยไม่ใช่เพียงแค่งดเนื้อสัตว์แต่ว่าเป็นการรักษาศีลทางใจไปพร้อมๆกันนะคะจุดประสงค์หลักจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณผู้ฟังกินเจเพื่อสุขภาพการเลือกทานผักผลไม้ถั่วเต้าหู้ในหลากหลายช่วยให้ได้รับใยอาหารวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเป็นโอกาสในการปรับพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมกินเจเพื่อทำบุญการละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ก็คือการสร้างบุญด้วยเมตตาก็เป็นการชำระใจให้สะอาดเบิกบานและผ่องใสกินเจเพื่อละเว้นกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหลักตามความเชื่อทางศาสนาพุทธการฆ่าเพื่อเอาเลือดเนื้อผู้อื่นนะการกินเจก็เลยเป็นหนทางหนึ่งในการลดการมีส่วนร่วมในวงจรแห่งการเบียดเบียนค่ะกิน9 วันทำไมต้องกิน9 วันกินเจไม่ได้หมายความว่างดบริโภคเนื้อสัตว์นะแต่ให้ความสำคัญรักษาศีลสำรวมวาจาไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างที่ว่านะแต่ว่ากิน9 วันอย่างปีนี้ตรงกับวันที่10-18 ตุลาคมเนี่ยนะคะเหตุผลที่กินเจ9 วันตามความเชื่อหนึ่งที่สืบทอดในประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะเป็นการประกอบพิธีกรรมเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในอดีต7 พระองค์และพระมหาโพธิสัตว์อีก2 พระองค์ก็รวมเป็น9 พระองค์เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องดาวนพเคราะห์ทั้ง9เรียกว่า9อ้วกค่ะ9อ้วงนะคะในช่วงเทศกาลผู้ถือศีลปฏิบัติจะงดเนื้อสัตว์อาหารต้องห้ามตามธรรมเนียมนะคะแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวนะคะเท้าเจกับมังสวิรัตเหมือนกันผิดแตกต่างกันยังไงหลายคนเคยสงสัยแม้ทั้ง2 รูปแบบจะเน้นการงดเนื้อสัตว์เหมือนกันนะคะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542ให้คำอธิบายเจหมายถึงอาหารที่ไม่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์และผักบางชนิดเช่นที่มีกลิ่นฉุนกระเทียมกุ้ยช่ายผักชีไม่ได้ค่ะส่วนมังสวิรัตเนี่ยได้ให้คำอธิบายหมายถึงการงดเว้นกินเนื้อสัตว์เรียกอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่ พืชผักในอาหารมังสวิรัติผักกินได้หมดเลยไม่กินแค่เนื้อสัตว์ฉะนั้นคนที่กินเจสามารถทานผักได้ทุกชนิดยกเว้นผักที่มีกลิ่นฉุน5ชนิดหอมกระเทียมกุยช่ายกระเทียมเล็กผักชีส่วนผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติสามารถทานพืชผักทุกชนิดได้โดยไม่มีข้อห้ามค่ะผู้ที่กินเจไม่สามารถดื่มน้ำนมสดหรือนมข้นส่วนผู้ทานอาหารมังสวิรัติจะดื่มน้ำนมสดหรือนมข้นผู้ที่กินเจทานไข่ไม่ได้เพราะถือว่าหากรอให้ครบกำหนดเวลาฟักไข่ย่อมฟักเป็นตัวดังนั้นการทานไข่ก็เท่ากับเป็นการทานเนื้อสัตว์โดยอ้อมเขาก็จะไม่กินไข่ส่วนคนทานมังสวิรัติสามารถทานไข่ได้ผู้ถือว่าไข่บริโภคกันอยู่ทั่วไปเป็นไข่ที่ไม่มีเชื้อและผู้ที่กินเจนั้นนอกจากจะต้องไม่ทานเนื้อสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุนบางชนิดแล้วเนี่ยค่ะยังต้องถือศีลอุโบสถศีล8ด้วยหากไม่ถือศีลก็จะเรียกว่ากินเจไม่ได้เรียกเพียงว่ากินมังสวิรัติหรือว่ากินผักเท่านั้นนะคะคุณกินเจคุณไม่กินเนื้อแต่คุณไม่ได้ถือศีล8ควบคู่ไปด้วยก็ถือว่าไม่ครบแม้ทั้งอาหารเจและอาหารมังสวิรัติจะมีจุดร่วมสำคัญกันคืองดเนื้อสัตว์นะแต่ว่าการกินเจมีข้อจำกัดด้านวัตถุดิบมากกว่าค่ะโดยเฉพาะการลดผักฉุนไข่และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ส่วนอาหารมังสวิรัติก็มีหลายรูปแบบผู้บริโภคก็ต้องควรตรวจสอบส่วนประกอบอาหารให้ตรงกับแนวทางที่ตนเองเลือกนั่นเองนะคะกิน9วันต้องได้โปรตีนครบนะไม่ใช่ว่ากินเจไปแล้วเกิดอ้วนเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงต้องดูด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวไหมมันสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนะเทศกาลกินเจก็เป็นโอกาสในการปรับอาหารให้เหมาะสมอยู่แล้วนะคะเทรนด์ก็ถือการเลือกบริโภคผักพืชผักเลือกโปรตีนทางเลือกถั่วเมล็ดแห้งเต้าหู้นี่ได้รับความนิยมแบบก้าวกระโดดเลยนะคะก็ลองปรับดูนะใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักสามารถใช้หลักอาหาร2ต่อ1ต่อ1เป็นแนวทางก็ได้นะคะวิธีปรุงน้ำตาลไขมันโซเดียมอาหารนั้นๆก็ลองทำเองมันจะได้ดีกว่าแต่ไม่ว่างใช่ไหมบางคนไม่สะดวกที่จะทำก็เยอะอาจจะผักครึ่งจานเพิ่มใยอาหารวิตามินแร่ธาตุข้าวหรือแป้ง1ใน4จานเลือกข้าวกล้องหรือธัญพืชไม่ขัดสีอย่างเงี้ยโปรตีน1ใน4จานมีเต้าหู้มีถั่วมีผลิตภัณฑ์จากถั่วคือกินเจได้แล้วก็คือต้องกินให้ดีต่อสุขภาพคือมันไม่ใช่เพียงการงดเนื้อสัตว์อะค่ะแต่ควรจะเลือกวัตถุดิบให้หลากหลายกินโปรตีนให้เพียงพอเพิ่มผักผลไม้ไปคุมปริมาณน้ำตาลไขมันและโซเดียมใน9วันก็เป็นช่วงเวลาทั้งอิ่มท้องแล้วก็ดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอันนี้ก็ฝากกันโอ้คุยแป๊บหนึ่ง 9:23 แล้วอะคุยเรื่องกินเจแต่วันนี้สภาพอากาศนะคะกรมอุตุเปิดเผยว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะฝากกันภาคเหนือจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานร้อยละ40นะคะภาคกลางวันนี้ฝนตกหนักร้อยละ60ค่ะใครไปแถวนครสวรรค์อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามวันนี้จะเจอฝนตกหนักนะคะร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะพี่น้องแถวนครนายกปราจีนบุรีบางคนยังไม่ได้ยกของลงเลยนะคะต้องระวังกันต่อนะคะสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกร้อยละ60นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกร้อยละ60กทมปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ 60% ของพื้นที่นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของสภาพอากาศส่วนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะที่บ้านเราเองมีการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank โลกนะคะอันนี้ในภาพใหญ่เนี่ยก็ถือว่าหลายคนมองอย่างนายกเองก็บอกว่าIMF กับ World Bank เขาชมไทยใหญ่เลยนายกเราจัดได้1วันอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์เพราะว่าเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ Royal Pavilion ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะพาไทยวิลเลียนและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ทุกคนที่มาประชุม IMF World Bank โลกได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ได้สืบสานต่อเนื่องจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะจะได้เป็นการบอกให้ชาวโลกเขาได้รับทราบว่าประเทศไทยผ่านวิกฤตการต่างๆมาจนถึงปัจจุบันได้ด้วยแนวนโยบายที่เราได้รับพระราชทานมานะคะก็ ็มาเปิดนิทรรศการให้ทุกคนได้เห็นถึงแนวทางแล้วก็มาตรวจความพร้อมในการพบประธาน World Bank และประธาน IMF ทั้งสองท่านก็ได้แสดงความพึงพอใจนี่คือสิ่งที่นายกบอกไทยทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาตินำโอกาสต่างๆมาสู่ไทยทั้งสองท่านก็ชมแล้วชมอีกชมไทยให้ความมั่นใจในหลายเรื่องประธาน World Bank ก็พูดถึงขั้นว่าตั้งแต่จัดมาครั้งนี้มีคนร่วมงานมากที่สุดนับองค์ประกอบทุกคณะเข้ามาถึง 18,000 คนค่ะมารอบนี้ไม่ใช่ 16,000 ก็ถือเป็นความสำเร็จของไทยที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารตลาดทุนทั่วโลกไม่นับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าแบงก์ชาติของหลายประเทศที่เข้ามาร่วมงานก็เป็นหนึ่งสเต็ปของประเทศไทยที่เดินในการกลับเข้าสู่จอเรดาร์นะคะนายกก็ว่าอย่างนั้นซึ่งเมื่อวานนี้คุยกันหลายเรื่องหนึ่งที่ดิฉันว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ AI นะที่ว่าจะมาแย่งงานและเด็กจบใหม่ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะในเรื่องของงานเริ่มต้นนะคะตกงานกันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงแต่ว่าเราสามารถที่จะอัพสกิลรีสกิลให้เด็กตั้งแต่เขาเรียนมหาลัยได้นะเราไม่ใช่ว่าจบมาค่อยทำงานเพราะว่างานเริ่มต้นแรกโดยที่เด็กไม่มีประสบการณ์บางบริษัทเขาไม่รับนะคะเพราะ AI สามารถเข้ามาแทนที่ในจุดการเริ่มต้นงานได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับเด็กจบใหม่เขาก็จะรับในส่วนของผู้มีประสบการณ์ถึงแม้จะ AI เข้ามาในบางตำแหน่งยังต้องมีคนที่สามารถควบคุมสั่ง AI ได้นะคะเราไม่ได้ให้ AI มาเป็นผู้ที่จะมาควบคุมเราแต่ประเด็นเวทีวันแรกของการประชุมเมื่อวานที่ไทยเป็นเจ้าภาพนี่ก็คือ AI จะแย่งงานคนกลัวตกงานเพราะบริษัทจะเอา AI มาใช้นี่ล้วนเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานกับกระแสการใช้ AI ถูกต้องไหมคะวันนี้ก็เลยมีมุมมองนะคะในเวทีวันแรกก็จากท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทยคุณเอกนิติธันประภาสซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ขึ้นพูดในมุมมองของไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะหัวข้อนี้หยิบมาพูดถึงก็คือ small AI more and better job นะคะเป็นคำถามต่อผู้นำทางการเงินเอกชนและรัฐบาลว่าเราจะใช้ AI อย่างไรในการสร้างงานมากกว่าให้มันมาแย่งงานและเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจอยู่ด้วยกันได้กับมนุษย์โดยไม่ต้องไปแย่งงานมนุษย์ขนาดนั้นคุณเอกนิติบอกว่าเราเองกำลังเน้นการใช้ AI ที่จะพัฒนางานขีดความสามารถแล้วก็รับประกันว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับประโยชน์เรียกได้ว่าเป็น AI in all หรือว่า all in AI all in AI ในการสร้างขีดความสามารถในการสร้างงานที่ไทยกำลังดึงดูดนักลงทุนการลงทุนครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็น data center semiconductor และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงขั้นสูงแต่เราไม่สามารถลงทุนแค่โครงสร้างพื้นฐานแต่ต้องมั่นใจว่าการลงทุนเหล่านี้มันสามารถสร้างงานให้กับคนไทยได้ซึ่งรัฐบาลก็ได้สร้างสกิลนะคะโปรแกรมพวกบริดให้การศึกษาทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนเพื่อนักเรียนก็จะเป็นทิศทางที่ถูกต้องในการที่จะยกระดับการสร้างงานทั้งที่เราจะลดต้นทุนการใช้ AI เพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพกับ SME เนี่ยใช้ AI ได้มากขึ้นส่วนในอีกด้านหนึ่ง AI for all เอกนิติบอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะปรับตัวใช้ AI ได้เร็วเท่ากันบางธุรกิจต้องการโอกาสหรือการเวลาดังนั้นหน้าที่ของรัฐคือเขาจะช่วยให้ผู้คนเปลี่ยนผ่านไปพร้อมกับงานและเชื่อว่า AI ช่วยได้โดยจะเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อให้เข้าใจความต้องการประชาชนให้การช่วยเหลือตรงเป้าไม่ว่าจะเป็นการเงินการเพิ่มทักษะโอกาสในการทำงานขณะเดียวกันเราก็ต้องปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงใหม่ทั้งการหลอกลวงออนไลน์การปลอมแปลงข้อมูลนะคะเวทีนี้มีคริสตาลินาจอร์จิวากรรมการของ IMF ที่มองในระดับสากลเหมือนกันบอกว่าเขาต้องผลัก AI ให้ช่วยการเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตโดยเธอมองว่าไม่ว่าคุณจะกลัว AI หรือไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วสำคัญที่ว่า AI มันจะไม่จากเราไปไหนดังนั้นอันดับแรกต้องให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลให้ได้ก่อนและรัฐบาลควรสร้างความปลอดภัยและคุ้มครองประชาชนเพื่อให้คนกล้าเปิดรับและนำ AI มาใช้เธอชี้ว่ากำลังจะเกิดคลื่นและรอกสองก็คือการรับ AI มาใช้และทุกคนก็จะมีส่วนร่วมได้แม้มันจะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องทำให้มั่นใจว่ามันจะยุติธรรมและปลอดภัยกับประเทศกำลังพัฒนาเช่นเดียวกับทามันจันมุกรัตินันประธานาธิบดีสิงคโปร์ค่ะเขาก็มีการแสดงมุมมองภาครัฐนะคะที่บอกว่าหลายประเทศเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีแต่การสร้างงานอ่อนแอการเติบโตกับการจ้างงานจึงเดินแยกทาง AI ต้องทำให้ทั้งสองทางกลับมาเดินคู่กันคือต้องใช้ AI ให้เกิดผลแต่ก็ยังสร้างงานที่มนุษย์ทำได้ดีและมีบันไดการเติบโตให้คนทำงานขณะเดียวกันต้องถอยกลับมาทบทวนระบบการศึกษาเพราะคนอาจสูญเสียงานเพราะมีสกิลและความรู้ไม่ตรงกับที่ระบบแรงงานต้องการอุปสงค์การจ้างงานก็ลดลงจึงต้องดูให้ชัดว่าตลาดแรงงานเขาต้องการอะไรอาเจบังก้านะคะประธานกลุ่มธนาคารโลกบอกว่าตอนนี้ธนาคารโลกกำลังมุ่งเน้นเรื่องงานและปัญญาประดิษฐ์อย่างมากเนื่องในตอนนี้มีคนรุ่นใหม่กว่า 1.2 พันล้านคนที่กำลังจะเข้าสู่วัยทำงานนั่นหมายถึงตัวแปรสำคัญในเชิงประชากรศาสตร์แต่คำถามคือเราจะทำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้ค่ะมาช่วยสร้างการเติบโตของประเทศก็เลยมองว่าการเน้นสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งการวางรากฐานที่ดีคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดนโยบายและการกำกับดูแล AI เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในกรณีนี้ประธานกลุ่มธนาคารโลกชื่นชมแล้วก็ยกตัวอย่างว่าสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้อย่างมากสิ่งนี้จะเป็นการปูทางไปสู่การเคลื่อนย้ายเงินทุนภาคเอกชนซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงานได้และรัฐบาลก็ควรจะเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนที่ท้ายที่สุดเนี่ยมันจะทำให้การสร้างงานได้เพิ่มราว 75-85% คำถามคือ AI จะเข้ามาช่วยยังไงอาจารย์เอบังกาบอกว่าในตลาดเกิดใหม่โลกไม่ได้ถกกันแค่เรื่องโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของ AI นะแต่เอานะเราควรเอา AI เนี่ยมาใช้ให้เกิดผลิตภาพในด้านต่างๆคือเขายกตัวอย่างอ่ะนำมาใช้ในโรงเรียนหรือผลักดันให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึง AI ให้ได้สิ่งนี้คือรากฐานที่จะผลักให้ AI ทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ค่ะผู้นำ IMF World Bank เขาเชื่อว่า AI มันดันเศรษฐกิจโลกได้สร้างงานแล้วก็การเติบโตได้นะคะถึงแม้ณวันนี้เราจะกังวลว่ามันเนี่ยจะมาแย่งงานมนุษย์แต่เราจะต้องไม่ให้เป็นภาพนั้นอะเรื่องของ AI ความกังวลนี้คือต้องดันมีบันไดสำหรับมนุษย์ในการทำงานได้ดีเติบโตได้ดีไม่ใช่ว่าเปิดโอกาสให้เป็นภาพที่ว่า AI เข้ามาแย่งงานมนุษย์ทั้งหมดมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะมันไม่ถูกต้องแน่นอนแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็พูดถึงการสร้างความเข้มแข็งนะคะให้เศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นการหารือภารกิจครอบคลุม4เวทีเลยนะคะทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การประชุมทวิภาคีกับผู้นำเศรษฐกิจผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศ30นัดหมาย 13-17 นี้เขาจะไล่เปลี่ยนแนวการรับมือความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกเหล่านี้เป็นต้นนะคะคุณเอกนิติก็เตรียมที่จะนำ IMF กับธนาคารโลกเนี่ยจับตาดูวาระ5วาระเศรษฐกิจที่สำคัญก็จะทำไปคู่30วงเจรจานะคะในการขยายโอกาสเศรษฐกิจไทยจะได้สร้างความเข้มแข็งในระยะยาวนะคะไทยก็ต้องติดตามการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงข้อสรุปเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกนะคะแต่มันจะรวมถึงแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยการฟื้นการเติบโตในระยะยาวและผลจากการหารือทวิภาคีราว30นั่นหมายโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการลงทุนแล้วก็การพัฒนาประเทศที่สามารถที่จะต่อยอดไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมหลังการประชุมได้นั่นเองนะคะแล้วก็ของเรานี้จะมี12ตัวแทนนะที่จะประชันวิสัยทัศน์เศรษฐกิจโลกในรอบนี้นะคะผู้เข้าร่วมเนี่ยตอนแรกคิดว่า15,000เมื่อวานนายกให้สัมภาษณ์18,000เลยนะคะมากันเยอะก็สำคัญมากๆคุณเอกนิติเนี่ยรองนายกและรัฐมนตรีกลางๆก็ถือว่าเป็นคนมีบทบาทสำคัญมากในรอบนี้ไปหลายเวทีเข้าร่วม4เวทีสำคัญเลยวันนี้ก็มีเข้าร่วมนะคะไทยมินิสเตอร์อินฟรานซ์นะคะก็คือก็จะมีการพูดถึงบริดดิ้งอีเวนต์ที่ว่าจะมาเจรจาหารือทวิภาคีร่วมกัน 13:30 น.ถึง 14:30 น.อันนี้ก็เป็นเวทีในช่วงบ่ายส่วนวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เข้าร่วม2เวทีวันนี้ 15:00 น.ถึง 16:00 น.กับช่วง14ตุลาคม 12:30 น.ถึง 13:00 น.ดร.วิรไทยสันติประภพนะคะ TDRI อดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติมีกำหนดการเข้าร่วมเปิดตัวหนังสือไปตั้งแต่เมื่อวาน 13:00 น.ถึง 14:15 น.อันนี้เรียบร้อยไปละดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีก็เป็นหนึ่งตัวแทนของไทยนะคะในวันนี้15:00 น.ถึง16:00 น.ค่ะศาสตราจารย์กิติคุณดร.สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งท่านนี้เนี่ยก็ มีกำหนดเข้าร่วมวันนี้นะคะ15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะคนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวแทนนะคะของไทยเราดร.สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.สันติทานเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังก็เข้าร่วม3 เวทีสำคัญก็คือตั้งแต่วันที่13วันนี้นะคะ12:15 นถึง13:30วันพรุ่งนี้13:30ถึง14:00แล้วก็วันที่16 ตุลาคมนะคะตรงกับวันศุกร์15:00ถึง16:00นางสาวคัตติยาอินทรวิชัยค่ะจากกสิกรไทยนะคะผู้บริหารเข้าร่วมเวทีวันนี้เหมือนกัน11:30ถึง12:00ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์นะคะวันนี้เข้าร่วม13:00ถึง14:00คุณสวคนมีแสงผู้แทนจากกองวิชาการแผนภาษีกรมสรรพากรเข้าร่วมวันนี้10:30ถึง11:30 1 ชั่วโมงคุณแทนสยาคุณารัตน์สกุลผู้เชี่ยวชาญด้านภาคการเงิน IMF ก็มีกำหนดเข้าร่วมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอล by design beyond technology นะคะก็ของวันที่15 ตุลาคม16:30ถึง18:00คุณแทนสยานี้เข้า2 วันวันที่16ด้วยนะคะ10:00คุณอุกฤษอุณหะเลขกะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเทอร์เรกรีนเข้าร่วมเมื่อวานนี้นะคะปิยชาติอิสระภักดีอันนี้จะเข้าร่วมเวทีวันนี้ค่ะ11:45ถึง12:15อ่ะยังมีเวลาให้เราได้ติดตามกันอยู่อีกเยอะนะคะอีกหลายๆวันวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะสำหรับในภาพรวมการประชุมที่ไทยเป็นเจ้าภาพวันแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีได้รับคำชมจากทางด้าน IMF นะคะประธานนะแล้วก็ประธาน World Bank นะคะว่าไทยของเราก็จัดการได้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมในครั้งนี้ได้คำชมก็มีกำลังใจที่จะทำกันต่อไปถูกไหมจะยิ่งอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังหวังอีกหลายๆเรื่องนอกจากเขามาประชุมแล้วก็จะได้มีผู้ประกอบการนะคะที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องของการเดินทางมาเข้าร่วมในครั้งนี้18,000 คนเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้13 ตุลาคมเนี่ย IMF จะแถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่ะจากกรุงเทพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพในรอบ35 ปีและทั่วโลกก็จับตาการปรับตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางปัจจัยขัดแย้งระหว่างวิกฤตพลังงานแล้วก็แรงหนุนจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รายงานจะประเมินความทนทานของเศรษฐกิจโลกภายใต้แรงกดดันพร้อมชี้ประเด็นสิ่งสำคัญก็คือราคาพลังงานผลกระทบจาก AI แล้วก็หนี้สาธารณะที่มันพุ่งสูงขึ้นเหล่านี้ก็จะเป็นประเด็นที่เขาจะมีการพูดคุยกันในวันนี้นะคะวันนี้มีคุณเอกนิติคุณวิไทยก็คือรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงก์ชาตินะคะจะขึ้นเวทีเปิดเรื่องของหนี้ครัวเรือน AI การเงินดิจิตอลให้เราได้เห็นภาพกันนะคะเรื่องอื่นในประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยภาพของการลงทุนครู่หนึ่งค่ะ
0: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1 ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
6: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่า ลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช้อปได้
10: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับกลุ่มปตท.โดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือปตท.ดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหาการจัดจำหน่ายและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศในขณะที่เรากำลังเปิดไฟชงกาแฟหรือเตรียมตัวออกจากบ้านโรงงานเริ่มเดินเครื่องโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยและระบบขนส่งพาผู้คนไปถึงจุดหมายทุกอย่างล้วนต้องอาศัยพลังงานอย่างต่อเนื่องหนึ่งในพลังงานสำคัญเบื้องหลังชีวิตเหล่านี้คือก๊าซธรรมชาติเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งในการผลิตไฟฟ้าและขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมแต่กว่าพลังงานจะเดินทางมาถึงเราต้องผ่านการทำงานที่เชื่อมโยงกันหลายขั้นตอนตั้งแต่การสำรวจและผลิตจากแหล่งก๊าซการจัดหาจากหลากหลายประเทศไปจนถึงการขนส่งทั้งผ่านระบบท่อและทางเรือในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ซึ่งต้องผ่านสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นก๊าซก่อนส่งเข้าสู่ระบบท่อไปยังผู้ใช้งานเส้นทางพลังงานเหล่านี้ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพราะความผันผวนของสถานการณ์โลกอาจส่งผลต่อทั้งราคาและการขนส่งพลังงานการกระจายแหล่งจัดหาและบริหารสัดส่วนสัญญาซื้อก๊าซให้เหมาะสมจึงช่วยเพิ่มทางเลือกและความยืดหยุ่นเพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องโลกกำลังเดินหน้าสู่พลังงานที่สะอาดแต่การเปลี่ยนผ่านจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนต้องรักษาสมดุลให้ครบทั้ง3ด้านคือมีพลังงานพร้อมใช้มีราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้และธุรกิจแข่งขันได้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเลือกเส้นทางให้เหมาะกับความพร้อมของแต่ละประเทศแม้พลังงานจากแสงอาทิตย์และลมจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นระบบไฟฟ้าก็ยังต้องการแหล่งพลังงานที่ช่วยเสริมในช่วงที่แดดอ่อนหรือลมสงบการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจึงช่วยเสริมความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าทำงานร่วมกับพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้บ้านเรือนและธุรกิจดำเนินกิจกรรมได้ตลอดวันยิ่งโลกดิจิตอลเติบโตทั้ง AI และศูนย์ข้อมูลต่างต้องใช้ไฟฟ้าความพร้อมของระบบพลังงานจึงเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจในอนาคตด้วยการมีพลังงานเพียงพอต้องเดินควบคู่กับการลดคาร์บอนตั้งแต่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศรวมถึงการนำเซ็นเซอร์ข้อมูลและ AIมาช่วยบริหารการใช้พลังงานเช่นตรวจจับจุดที่ใช้พลังงานเกินจำเป็นและปรับการทำงานของเครื่องจักรให้เหมาะสมซึ่งสามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานลดต้นทุนและลดการปล่อยคาร์บอนให้ภาคอุตสาหกรรมและยังต่อยอดไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศการเชื่อมโยงระบบพลังงานในอาเซียนการพัฒนาบทบาทของไทยให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและการค้า LNG ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานและรองรับการลงทุนใหม่ในระยะยาวกลุ่มปตท.จึงเดินหน้าจัดหาวางแผนและดูแลระบบพลังงานเพื่อให้ชีวิตและประเทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: นะคะดูเรื่องของทองนะราคาทองโลกนี่ร่วงไปแรงนะคะในเมื่อคืนนี้โดนถูกกดดันจากการแข่งข้าของดอลลาร์และก็การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันตอนนี้ก็กลับมาทำให้นักลงทุนไปกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้ออีกแล้วค่ะซึ่งก็สัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบธันวาคมลบไป25ดอลลาร์นะคะไปสู่ระดับ4,191ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ดอลลาร์ก็แข็งค่าลดความน่าดึงดูดของทองทำให้สัญญาณทองราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือเงินสกุลเงินอื่นราคาเงินดิบในตลาดโลกก็พุ่งสูงขึ้นนะคะเวทเท็กซัสทะลุ93ดอลลาร์เบรนท์ทะลุ106ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะพูดว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยบรรลุข้อตกลงระงับการโจมตีแหล่งพลังงานของอีกฝ่ายก็ตามนะคะส่วนผู้นำยูเครนเซเลนสกี้กล่าวหาว่ารัสเซียได้ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวโดยยังคงส่งโดรนโจมตีแหล่งพลังงานยูเครนค่ะนอกจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเขากำลังพิจารณาเข้าร่วมกับซาอุดิอาระเบียในการต่อสู้กับฮูตีในเยเมนนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่านที่ไปทำการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดนะคะแล้วทำให้คนเสียชีวิตเยอะเลยถ้อยแถลงทรัมป์ทำให้มีแนวโน้มความตึงเครียดในภูมิภาคก็จะยังคงทวีความรุนแรงขึ้นประกอบกับก็มีรายงานกระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลข CPI มาตรการวัดเงินเฟ้อนะคะเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำกันยายนวันพุธนี้ค่ะทราบตอนเช้าวันพฤหัสบดีบ้านเราผลการสำรวจนักวิเคราะห์คาดว่าดัชนี CPI ทั่วไปรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น 3.6% ในเดือนกันยายนจากระดับ 3.4 ในเดือนสิงหาคมเทียบรายปีรายเดือนคาดว่า CPI ทั่วไปจะปรับตัวขึ้น 0.6 ในเดือนกันยายนจากระดับ 0.4 ในเดือนสิงหาส่วน CPI พื้นฐานยังไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานคาดว่าปรับตัวขึ้น 2.5 ในกันยายนเมื่อเทียบรายปีจากระดับ 2.4 ในเดือนสิงหาคมคาดว่าดัชนี CPI พื้นฐานปรับตัวขึ้น 2.0 ในกันยายนจากระดับ 0.3 นะคะอันนี้ยังคงจะต้องติดตามดูการลงทุนในตลาดทั่วโลกกันอยู่นะคะของบ้านเราเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยของวันที่12ตุลาคม69นะคะไปปิดที่ 1,571.74 จุดวอลลุ่มการซื้อขายก็ 5.59 หมื่นล้านบาทรายย่อยขายสุทธิ 1,124.99 ล้านส่วนกับสถาบันต่างชาติขณะที่ SCC นำมูลค่าการซื้อขายความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเนี่ยที่ปิดไปเนี่ยนะคะในระหว่างการซื้อขายทั้งวันเนี่ยแกว่งตัวชนกรอบสูงสุดและต่ำสุด1,581 ถึง 1,567อันนี้ต่ำสุดนะคะมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 55,934 ล้านบาทรายย่อยทิ้งหุ้น 1.12พันล้านนะคะถ้าเราดูการซื้อขายของนักลงทุนรายกลุ่มอย่างกลุ่มสถาบันนักลงทุนต่างประเทศบัญชีหลักทรัพย์มีสถานะซื้อสุทธิหุ้นไทยมูลค่า727ล้านบาทนะคะถ้าเป็นของกลุ่มสถาบันนักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยสุทธิ 266.90 ล้านบาทบัญชีหลักทรัพย์ซื้อ 130.83 ล้านบาทนะคะในขณะที่กลุ่มนักลงทุนในประเทศมีสถานะขายสุทธิ 1,124 ล้านบาทนะคะ5หุ้นที่สูงสุดนะคะเมื่อวานที่มีวอลุ่มสูงสุดอันดับหนึ่งเป็น SCC ค่ะเมื่อวานนี้ขึ้นมา5บาทนะคะ 1.87% ค่ะ KBank อันดับ2 231บาทขึ้นมา3บาทค่ะเมื่อวาน Delta อันดับ3ลดลงไป6บาทนะคะปิด262บาท KTB เป็นอันดับที่4นะคะที่บวกมาได้25สตางค์หรือว่า 0.6% ยืนอยู่41บาท75และอันดับ5คือปตท.สผ.ค่ะราคาปิดเมื่อวาน150บาทเพิ่ม3บาทหรือว่า 2.04% นะคะสัปดาห์นี้วันนี้ก็ยังคงจะต้องติดตามดูนะคะภาพของบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นของบ้านเราแล้วก็ของต่างประเทศกันนะคะแล้วก็เรื่องของราคาทองคำเรื่องของน้ำมันเหล่านี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมาส่องดูเป็นพิเศษปัจจัยต่างประเทศนะคะที่ตอนนี้บ้านเราเองก็จับตาดูสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะเรื่องของการส่งสัญญาณของเฟดนะคะเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐอเมริกาเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็บ้านเราก็น้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ปภ.บอกว่ายังมีอีก20จังหวัดเลยนะที่ยังจมน้ำแล้วก็กระทบกว่า 2.45 ล้านคนดับพุ่งไปถึง59รายแต่วันนี้บ้านเราตลาดหุ้นปิดนะคะเราก็เลยต้องไปดูภาพบรรยากาศการลงทุนในตลาดต่างประเทศเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของทางด้านของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งของไอ้ทางด้านยุโรปนะคะก็จะเป็นหุ้นสำคัญสำคัญที่เข้ามานะคะอย่างตลาดเงินบ้านเราวันนี้เปิดตลาด อัตราเงินบาทก็33.60ถึง61อ่อนค่าจากช่วงเช้านะคะเพราะว่ายังไงซะนักลงทุนถ้าต่างประเทศเขายังคงจะต้องจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อของทางฝั่งสหรัฐเช่นเดียวกันค่ะส่วนตลาดหุ้นนิกเกอินะคะภาคเช้าปิดเรียบร้อยแรงมากนะคะลบไป1738.53จุดค่ะก็ลงไปถึง2.52%กันเลยทีเดียวนะคะยืนอยู่ที่67,292.39จุดค่ะตลาดอื่นๆที่น่าสนใจในเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นลบนะคะบุฟังฮั่งเส็งฮ่องกงลงไป1%ยืนอยู่ที่24,012จุดนะคะแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นของทางด้านเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน3,756จุดลบไป40จุดหรือว่า1.07%คอสปิเกาหลีใต้ก็หลุด6,000เรียบร้อยนะคะตอนนี้ยืนอยู่5,960จุดค่ะลบไป430จุดนะคะหรือว่า6.68%ค่ะบรรยากาศในภาพของการลงทุนในฝั่งของตลาดเอเชียเช้าวันนี้นะคะที่เราติดตามดูเนี่ยโดยเฉพาะตลาดเอเชียอย่างของคอสปิเกาหลีใต้อย่างฝั่งของด้านโตเกียวนะคะจะเป็นตัวเลขที่ลงค่อนข้างแรงนะคะอย่างของคอสปิเกาหลีใต้ลงไปตั้ง6%เนี่ยอันนี้ถือว่าแรงมากมากนะคะแรงมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าเมื่อคืนนี้บรรยากาศของการลงทุนก็ยังมีภาพของความกังวลอยู่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์หุ้นนิวยอร์กก็ปิดบวกก็ได้บวกมาเล็กน้อยนะคะไปปิดที่51,850.55จุดเพิ่มขึ้นมา195.60จุดหรือว่าบวกมา0.38% S&P 500ปิดที่7,807.24จุดลงไป4.30จุดหรือว่าลบไป0.06% Nasdaq นะคะปิดที่20,245จุดลงไป120จุดหรือว่า0.44%ค่ะหุ้น8ใน11กลุ่มหลักของ S&P ปิดในแดนบวกกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีร่วงหนักสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำและฮาร์ดแวร์ AI นะคะหุ้นกลุ่มชิปเผชิญแรงเทขายเพราะว่า CEO ของ Broadcom ออกมาเตือนว่าข้อจำกัดด้านเงินทุนอาจจะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการขยายระบบโครงสร้างพื้นฐาน AI ยิ่งกว่าปัญหาการขาดแคลนชิปหน่วยความจำหรือไฟฟ้านะคะก็เปรียบเทียบกับนักลงทุน AI จำนวนมากว่าไม่ต่างจากนักพนันในคาสิโนค่ะขณะที่ CEO ของ Intel ก็ไม่ได้พูดถึงความกังวลด้านการจัดหาเงินทุนในลักษณะเดียวกันนะคะสำหรับหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ก็เป็นหุ้นVRISUN นะคะปรับตัว2.71%ค่ะ Salesforce นะคะเพิ่ม2.09% Coca-Cola ปรับมา1.98%นะคะตลาดพันธบัตรปิดทำการเมื่อวันจันทร์เนื่องในวันโคลัมบัสค่ะทำให้นักลงทุนก็เลยไม่มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีปิดวันศุกร์5.24%ต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบกว่า2ทศวรรษที่เคยแตะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เพียงเล็กน้อยนะคะพันธบัตรอายุ30ปีเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 5.6% แล้วเราก็คงจะต้องติดตามดูนะคะในภาพใหญ่ของตะวันออกกลางนะดูเหมือนว่ายังคงเดือดเพิ่มมากขึ้นส่วนตัวเลขเงินเฟ้อที่จะเปิดเผยในวันพุธหรือว่าเช้าบ้านเราก็จะเป็นตัวเลขสำคัญนะคะที่อาจจะทำให้ทางเฟดเขาจับตามองอยู่ก็เป็นไปได้ค่ะฝั่งของหุ้นยุโรปก็ปิดบวกรับสัปดาห์ใหม่แรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะมาช่วยซับเกี่ยวกับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่มันพุ่งสูงขึ้น CAC 40ตลาดฝรั่งเศสเนี่ยบวกมาได้ 29.55 จุดนะคะไปปิดที่7,832.88จุดดัคตลาดหุ้นเยอรมนีก็ปิดที่25,277.68จุดบวก0.76%ฟูซี่100ก็เพิ่มขึ้นมา104จุดปิด16,56.28จุดค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศของต่างประเทศนะคะของบ้านเราปิดทำการบ้านเราวันนี้ก็ปิดทำการไปก่อนแต่ราคาทองนะคะบ้านเราล่าสุดเนี่ยรอบแรกทองตอน9 โมงเนาะก็เป็นภาพลบนะคะราคาทองคำบ้านเราก็ไม่แปลกนะคะอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าทองค่อนข้างผันผวนเมื่อคืนนี้ราคาทองลงมาก็ทำให้รอบแรกลบไป150บาทค่ะส่วนรอบที่2กลับเพิ่มมา50บาททำให้การลงทุนณเวลานี้นะคะลบไป100บาทค่ะ2ครั้งนะคะทองคำแท่งรับซื้อ66,150ขายออก66,350ทองรูปพรรณตอนนี้รับซื้อ64,824บาทแล้วนะคะขายออก67,150บาทค่ะอ้างอิงโกลด์สปอตที่4,169ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นะคะก็ยังเป็นประเด็นที่เราจะได้จับตาดูในภาพของราคาทองในเวลานี้นะคะราคาทอง 96.5% อย่างเมื่อวานนี้ทำสถิติปรับขึ้น13ครั้งเพิ่มมา850บาทแต่วันนี้ตอนเช้า ช้ากลับลบไป150 บาทก็คงจะต้องมาดูกันยาวๆนะคะในภาพการลงทุนราคาทองของบ้านเราด้วยนะคะว่าจะไปทิศทางไหนยังไงเพราะในระยะสั้นก็ยังคงมีการออกมาเตือนจากทางนักวิเคราะห์กูรูทั้งหลายแหละแต่ว่าถ้าในระยะยาวก็ยังเป็นภาพแนวโน้มที่เป็นบวกอยู่เนาะเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะพักแล้วนะคะเดี๋ยวฟังสารคดีไทยเบฟแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกรีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับวันที่2ของการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเวทีผู้นำระดับโลกในการประชุม IMF และธนาคารโลกปี2569หารือแนวทางรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจโลกพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
8: วันที่2ของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาระดับสูงซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยก Building Resilience in a Fragmented World ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ IMF ธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์ในช่วงบ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์พร้อมหาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรักษาความเปิดกว้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนในช่วงเช้ายังมีเวทีคู่ขนานที่น่าสนใจเริ่มจากการเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลกของ IMF รวมถึงเวทีเวิร์กช็อป New Economy Forum เพื่อหารือการเชื่อมโยงระบบการเงินการคลังดิจิทัลภาครัฐปฏิพลสนพมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอระแงะเตรียมศูนย์พักพิง48แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอระแงะโดยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน48แห่งพร้อมสิ่งของจำเป็นบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งนี้ได้กำชับให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงทะเบียนกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้พิการและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมตรวจสอบความพร้อมของศูนย์พักพิงและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: ศึกษาแนวทางการประกันภัยพิบัติแห่งชาติควบคู่กับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและบรรเทาความเดือดร้อนภายหลังเกิดภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้นเมื่อถึงวันที่13ตุลาคมของทุกปีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช้อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: กลับมากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก10นาทีค่ะตอนนี้เรามาดูภาพของการลงทุนของตลาดต่างประเทศกันต่ออีกหน่อยนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดทำการนะคะปิดทำการก็ยังคงส่องมองดูนะซึ่งในส่วนของเรื่องของราคาทองด้วยน้ำมันด้วยนะคะซึ่งมันก็เกี่ยวพันกันหลายเรื่องนะคะ เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนแต่ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงที่ส่งตรงจากกรุงเทพที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank เนี่ยนะคะก็คือตัวเลขเศรษฐกิจที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าWorld Economic Outlook นะคะซึ่งก็จะเป็นการประมาณการเศรษฐกิจโลกแล้วก็ประเทศสมาชิกรวมไปถึงนะคะผู้ฟังก็มีการพูดถึงไอ้ประเด็นที่น่าสนใจนะในภาพใหญ่นะคะการคาดหวังเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นหลายๆประเด็นนะคะการติดตามดูตัวเลข GDP ที่มันพุ่งขึ้นมาจะขึ้นมาหรือว่ามันจะลดลงต่ำอย่างของไทยเองเนี่ย IMF คาดการอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ GDP ของไทยขยายตัวได้ 2.1% นะคะ 2.1% ส่วนขณะที่ดีต่อเนื่องจะเป็น 2.2% ในปี2570ค่ะอัตราเงินเฟ้อของไทยปีนี้ IMF คาดว่าจะอยู่ที่ 2.1 และลดลงเหลือ 1.7 ในปี2570มองว่าประเทศไทยได้ผ่านสภาวะเงินฝืดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะได้ผ่านเรื่องของเงินฝืดมาเป็นที่เรียบร้อยคือในภาพใหญ่เนี่ยค่ะเรื่องของเงินฝืดเนี่ยเคยกังวลตรงนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ IMF ยังบอกว่าได้มีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียซึ่งในส่วนของภูมิภาคเอเชียก็ถือว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงได้รับนิสงจากวัฏจักรสินค้าที่เกี่ยวกับ AI แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ที่แข็งแกร่งนะคะรวมไปถึงภาพของการเติบโตนะการเติบโตที่มันเกิดขึ้นมาไอ้ประมาณการมีภูมิภาคเอเชียก็มีการเติบโตในระดับที่สูงนะคะในระดับสูงแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะก็จะมองว่าการเติบโตของ AI เนี่ยมันช่วยทดแทนจุดอ่อนผลกระทบของวิกฤตพลังงานได้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่เข้ามาของทางด้าน IMF นะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจของไทยโดยสรุปก็คือว่าปรับคาดการเศรษฐกิจไทยปี69โต 2.1% ก่อนที่จะเพิ่มเป็น 2.2 ในปี2570นะคะตัวเลขเช้าวันนี้ส่วนสภาพัฒน์เนี่ยเขาก็จะมีการเจาะทบทวน GDP ปี2569ใหม่นะอย่างเมื่อวานที่คุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการของสภาพัฒน์นะคะหรือว่าสภาพัฒนาเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะออกมาพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจ GDP 69ใหม่ครอบคลุมตั้งแต่ไตรมาส 1-3 หลังจากสสอปรับวิธีคำนวณดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ให้ครอบคลุมกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นใหม่นะคะเพื่อสะท้อนโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันได้แม่นยำขึ้นการปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้ดัชนี MPI เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะโดยเดือนสิงหาคม69ดัชนี MPI ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 4.44% มาอยู่ที่ระดับ 103.43 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลภาคอุตสาหกรรมนี้ก็ย่อมมีผลต ่อการประเมินเศรษฐกิจไทยนะคะในภาพรวมซึ่งทำให้สภาพัฒน์เองเนี่ยเขาก็ต้องนำข้อมูลใหม่มาทบทวนตัวเลข GDP ให้สอดคล้องกันด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในการทบทวนข้อมูลนี้ยังไม่เริ่มใช้กับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะซึ่งปี69ไตรมาส4เนี่ยจะต้องมีการติดตามแล้วก็ประเมินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องมีการประเมินกันเพราะจากที่เราเห็นภาพออกมานี่นะผู้ฟังนะเราจะรู้ว่าการทบทวนข้อมูลเนี่ยมันเห็นตัวเลขชัดเจนในปีนี้คงไม่ได้อะมันจะต้องไปดูในช่วงต้นปี2570นะคะการปรับตัวเลขดังกล่าวเป็นการทบทวนข้อมูลยังไม่ได้ข้อสรุปจะทำให้อัตราการขยายตัวของทางด้าน GDP นะคะการขยายตัวทางด้าน GDP ของไทยไตรมาส4ปี69จะต้องติดตามการประเมินกันอีกทีนึงนะคะต้องประเมินกันอีกทีนึงเพราะว่าภาพใหญ่ที่มันออกมาที่เราเห็นเนี่ยนะคะคือจะต้องคำนวณต้องไปดูแล้วก็การแถลงข่าวล่าสุดเดือนสิงหาคมอ่ะ69สภาพัฒน์เขาคาดการ GDP ของไทยปีนี้ว่าจะเติบโต 2.0 ถึง 2.5% ค่ะ 2.0 ถึง 2.5% 2.0 ถึง 2.5% อันนี้เป็นตัวเลขของสภาพัฒน์นะคะซึ่งนอกจากนั้นแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะได้มาติดตามดูกันเนี่ยก็คือตัวเลขของทางด้านเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่4ของตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ในช่วงของธันวาคมโดยเฉพาะตัวเลขท่องเที่ยวนะคะถ้าพูดถึงตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยก็ล่าสุดอย่างเมื่อวานนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้พูดถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวให้เราได้ฟังเหมือนกันนะคะซึ่งภาพของการท่องเที่ยวของบ้านเราเองเนี่ยระหว่างวันที่4ถึง10ตุลาคมมีการชะลอของกลุ่มตลาดระยะไกลนะคะเพราะว่าหลังจากสิ้นสุดช่วงของวันหยุดต่อเนื่องจากตลาดหลักก็คือวันหยุดGolden Weekของจีนวันของฮ่องกงนะคะแล้วก็วันสำคัญของเกาหลีใต้ไต้หวันมีวันหยุดเหมือนกันแต่ส่งผลให้ไต้หวันเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5จากอันดับ7ก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่5นะคะขึ้นมาเป็นอันดับที่5อันนี้คือในภาพของตลาดหุ้นของแต่ละที่ก็ดูภาพของการท่องเที่ยวเนี่ยของบ้านเราตัวเลขท่องเที่ยวก็ถือว่าดีขึ้นนะคะสำหรับตลาดระยะไกลมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะผู้ฟังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวสัปดาห์นี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยอ่ะก็ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 39,157 คนนะคะก็ประมาณ 7.49% คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 69,054 คนต่อวันนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นจีนนะคะจีนก็ทางด้านการท่องเที่ยวในรอบนี้ก็ถือว่ามาในช่วงของวันชาติเขาด้วยนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้มากอย่างที่มีการคาดการสูงว่าจะมาน่าจะมากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะแต่จีนเนี่ยแต่มาเป็นอันดับหนึ่งนะ 78,279 คนอันดับ2นะคะอันดับ2ก็คือของมาเลเซีย 57,730 คนค่ะ 57,730 คนแล้วก็อันดับที่3นะคะก็จะเป็นอินเดียนะคะอันดับ4รัสเซียอันดับ5ไต้หวันไต้หวันอย่างที่เราบอกคุณผู้ฟังไปนะคะก็คือภาพของไต้หวันเนี่ยคนมาเที่ยวมากกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงของวันชาติด้วยนะคะนักท่องเที่ยวรัสเซียก็เพิ่มขึ้น 15.35% แต่ว่าไต้หวัน 9% นักท่องเที่ยวจีนลงไป 41.56 เราก็หวังว่าเขาจะมาท่องเที่ยวบ้านเราเยอะแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ยังคงต้องมาติดตามดูตัวเลขตรงนี้กันไปก่อนนะเผื่อว่าในภาพใหญ่นะคะการเข้ามาเที่ยวอาจจะมีการเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนประมาณเดือนธันวาคมพฤศจิกายนธันวาคมเหล่านี้ค่ะอาจจะค่อยๆทยอยเข้ามานะคะทยอยเข้ามาอันนี้เป็นความคาดหวังแต่ถ้าดูเทียบแล้วก็น่าจะไม่เท่าปีที่แล้วนะ ถ้าดูไอ้พูดถึงการท่องเที่ยวนะคะซึ่งอินเดียก็ลดลงนะ7.89%มาเลเซียลดลงจีนลดลงไอ้หลักๆที่เคยมาอยู่อันดับ1 2 3เนี่ยจะลดลงไปค่อนข้างเยอะสรุปภาพรวมท่องเที่ยวในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดพบว่าตั้งแต่1 มกราคมถึง10 ตุลาคมประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมเนี่ย23,93623,936,270 คนสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้ว1,165,341 ล้านบาทมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมสูงสุด5 อันดับแรกก็คือจีน4,78,133 คนมาเลเซีย3,39,825 คนอินเดีย1,794,723 คนรัสเซีย1,306,968 คนแล้วก็เกาหลีใต้878,549 คนค่ะสำหรับสัปดาห์ถัดไปก็คือเนี่ยเขาจะดู11 ถึง 17 ตุลาคมเนี่ยค่ะคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน่าจะชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้ที่ยังคงชะลอการเดินทางหลังสิ้นสุดช่วงวันหยุดต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ออกมาจากฝั่งของการท่องเที่ยวนะคะก็คือท่องเที่ยวและกีฬามันก็มีทั้งเรื่องส่งออกมีท่องเที่ยวที่เป็นความคาดหวังในการบริโภคภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะแล้วก็มาดูการเปิดดูไอการรายงานประกาศผลประกอบการซึ่งสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะมีกลุ่มแบงก์จะทยอยประกาศผลประกอบการออกมาให้เราได้เห็นนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดข่าวสารอาจจะมีไม่มากสักเท่าไหร่นอกจากว่าติดตามดูการประชุมที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตกันยายนที่สนคเปิดตัวเลขมาเนี่ยค่ะพุ่งมา 10.5% อันนี้จากสาเหตุที่ว่าแรงหนุนจากพลังงานโลกแล้วก็ค่าเงินบาทอ่อนค่าด้วยนะคะคือเมื่อวานนี้จากกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อออกมานะคะจากผู้สื่อข่าวรายงานเนาะเงินเฟ้อปัจจัยสำคัญดัชนีราคาผู้ผลิตของไทยอยู่ที่ระดับ 116.8 ขึ้นมา 10.5% ค่ะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าในทุกหมวดหลักก็คือผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมงผลิตภัณฑ์จากเหมืองและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปัจจัยสำคัญมาจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่สูงท่ามกลางความเสี่ยงด้านอุปทานที่ตึงตัวความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็ค่าเงินบาทที่อ่อนค่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและก็ปัจจัยการผลิตก็เพิ่มค่ะสำหรับหมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมงก็เพิ่ม 11.2% สินค้าสำคัญที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ข้าวเปลือกนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นคงจะต้องติดตามแนวโน้มไตรมาส4ปี69ที่เขาประเมินว่ายังมีแนวโน้มขยายตัวแล้วก็มีความผันผวนตามทิศทางราคาพลังงานซึ่งมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงนะคะอาจจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะคะสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงต้นไตรมาสอาจจะกระทบต่อการผลิตและปริมาณสินค้าในบางพื้นที่ความต้องการสินค้าจำเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูเหล่านี้นะคะอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในภาพใหญ่นะที่ทางสนค.เปิดเผยมานะแล้วก็น้ำท่วมด้วยใช่ไหมล่ะแล้วก็ค่าเงินบาทด้วยนะคะที่อ่อนค่านะก็พอเงินบาทอ่อนลงทำให้ต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบมันก็สูงขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าต้นทุนวัตถุดิบที่มันสูงขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านยังต้นทุนการผลิตราคาผู้ผลิตโดยรวมอีกนะคะทิศทางราคาพลังงานโลกก็ยังเป็นปัจจัยที่เรายังคงจะต้องมาติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะทิศทางราคาน้ำมันของโลกนะเพราะว่ายังหึ่มหำกันอยู่สถานการณ์ยังไม่สู้ดีนักนะคะสำหรับตัวเลขที่เราเห็นกันเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของเรื่องของการเปิดเผยปันผลที่ใครที่เล่นหุ้นระยะยาวรอเงินปันผลกินไปชิวๆนะอันนี้ก็จะมาบอกกันนะคะไตรมาส369มาแล้วนะเขามีการเปิดรายชื่อนะคะมีการเปิดรายชื่อ4กองริชชื่อดังเตรียมแจกเงินปันผลงวดไตรมาสที่3ที่จะออกมามีลุ้นคว้าเงินปันผลนะคะสำหรับใครที่ดูลุ้นกันอยู่ในขณะนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนก็มีการเปิดเผยคงคำแนะนำซื้อนะคะทั้งในส่วนของ บาลีนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์มีการประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาส3ออกมาแล้วซึ่งในไตรมาส3เนี่ยอยู่ที่20สตางค์ค่ะจากนักวิเคราะห์กสิกรไทยนะคะเปิดเผย20สตางค์เนี่ยก็คือทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะคุณผู้ฟังโดยประมาณการอิงสมมติฐานจากอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 98.5% ของกำไรปกติหลังจากหักเงินชำระคืนเงินต้นทุนกู้ที่คาดว่า26.1ล้านในไตรมาสดังกล่าวซึ่งคงคำแนะนำถือไว้ก่อนนะคะจากราคาสิ้นปี70ที่12.80 บาทค่ะส่วนในภาพการจ่ายเงินปันผล 3BB IFตอนนี้เขาแนะนำขายราคาเป้า6 บาทปี70นะคะจะมีการจ่ายผลตอบแทนรวมถ้าเป็นไตรมาส3-6-9อยู่ที่14สตางค์ต่อหน่วยนะคะอันนี้ถ้าเขาเทียบไตรมาสก่อนนะคือแบ่งเป็นปันผล0.064บาทต่อหน่วยสาเหตุหลักเพราะว่าคือตอนนี้เขาดูเขาคาดว่า 3BBIF เนี่ยจะมีการบันทึกผลขาดทุนที่คาดว่ายังไม่เกิดขึ้นจากตัวเลขที่เขาประเมินนะคะว่ามูลค่าสินทรัพย์ลงทุนก็น่าจะประมาณสัก1.5พันล้านในไตรมาสที่3ปี2569นะคะสาเหตุหลักจากอัตราคิดลดที่มันสูงขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องติดตามดูเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจตะกี้ที่เราแตะไปอ่ะบ้านเรามันมีเรื่องของน้ำท่วมยังต้องลุ้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้ฝนจะไปทางภาคใต้ตกหนักก็ไล่ไปทางภาคใต้กันเยอะแล้วก็ภาคเหนือก็จะเริ่มอากาศเย็นอีสานก็เริ่มอากาศเย็นนะคะแล้วก็ในพื้นที่วันนี้ภาคใต้อะทั้งสองฝั่งแล้วก็ภาคตะวันออกยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะถ้าเรา60เนี่ยก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ละในสถานการณ์ตอนนี้นะเราไปดูมุมมองการประเมินน้ำท่วมจาก SCB EAC กันหน่อยเพราะว่าในช่วงปลายกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามันมีหลายพื้นที่นะคะที่ไทยเผชิญฝนตกหนักเขาใช้คำว่าฝนตกหนักแช่และน้ำท่วมเป็นวงกว้างคือน้ำท่วมถ้าเราจำกันได้ก็คือตั้งแต่ในช่วงของเดือนกันยายนเสาร์ที่26เป็นจุดวันเริ่มต้นที่น้ำท่วมค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะซึ่งก็เจอเรื่องน้ำท่วมมาหนักแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ลดลงเลยนะคะฉะนั้นแล้ว SCB EAC เขาก็ประเมินที่เราเจอฝนตกแช่น้ำท่วมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเมืองหลวงกทม.เจอฝนตกหนักแบบกระจุกตัวสะสม250-300มิลลิเมตรมาเลยส่งผลให้น้ำท่วมขังสูงต่อเนื่องหลายวันอย่างไรก็ดี SCB EAC เขาประเมินนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะทยอยคลี่คลายในกรณีฐานแม้บางพื้นที่ยังเสี่ยงเจอฝนตกหนักเพิ่มเติมและน้ำเหนือน้ำเขาไหลผ่านขณะที่ความเสี่ยงที่น้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญภายในคันกั้นน้ำกทม.ยังมีจำกัดค่ะเพราะว่าปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลผ่านกทม.แนวโน้มต่ำกว่ามหาอุทกภัยปี2011หรือ2554มากๆเลยนะคะแล้วก็เริ่มปรับลดระดับลงแล้วครัวเรือนและแรงงานได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะ SCB EAC ประเมินน้ำท่วมรอบนี้ส่งผลกระทบครัวเรือนไทยสะสม 1.48 ล้านครัวเรือนค่ะเป็นข้อมูลจากปภ.นะคะในช่วง16กันยายนถึง7ตุลาคม2026คิดเป็นราว 6% ของครัวเรือนทั้งหมดเลยแล้วมีครัวเรือน 1.1 ล้านครัวเรือนได้รับผลกระทบอยู่พื้นที่ที่รับผลกระทบสูงกระจุกตัวในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะอย่างสมุทรปราการปทุมธานีรวมไปถึงจังหวัดฐานการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมสำคัญในภาคกลางและภาคตะวันออกเช่นนครนายกชลบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะในมิติรายงานคาดว่ามีรายงานมากกว่า 1.69 ล้านคนได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการเดินทาง การหยุดกิจการชั่วคราวหรือว่าการสูญเสียชั่วโมงทำงานโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการและก็กทมที่มีแรงงานสูงถูกกระทบกว่า 4.45 และ 4.20 แสนคนตามลำดับหรือราว 2% ของคนทำงานทั้งหมดในประเทศกลุ่มเปราะบางมากที่สุดคือแรงงานในภาคบริการและแรงงานนอกระบบที่มีรายได้รายวันเพราะเขาต้องเผชิญกับรายได้ที่หายไปทันทีขณะที่ค่าใช้จ่ายการเดินทางที่อยู่อาศัยและการซ่อมแซมทรัพย์สินกลับเพิ่มขึ้นพร้อมกันสะท้อนว่าผลกระทบของน้ำท่วมไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับน้ำอย่างเดียวแต่ว่ามันขึ้นกับระยะเวลาที่แรงงานไม่สามารถกลับมาหารายได้ตามปกติค่ะเศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวลดลง 0.1 PP ในกรณีฐานที่ว่าผลกระทบครัวเรือนแรงงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่น้ำท่วมมันส่งผ่านมายังเศรษฐกิจไทยโดยรวมSCB EIC ประเมินน้ำท่วมว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยปี2026เนี่ยค่ะลดลงในช่วง 0.05 ถึง 0.1 PP ในกรณีฐานผลกระทบเนี้ยจากครัวเรือนที่ลดลงประกอบอาชีพนะคะการประกอบอาชีพการเดินทางที่สะดุดรวมถึงการหยุดดำเนินงานชั่วคราวของภาคผลิตภาคบริการบางส่วนขณะที่การซื้อสินค้าจำเป็นเพื่อรับมือน้ำท่วมการใช้จ่ายซ่อมแซมความเสียหายก็ช่วยชดเชยผลกระทบบางส่วนในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงกว่าคาดฝนระลอกใหม่น้ำเหนือไหลแรงกว่าประเมินแต่ยังไม่เข้าท่วมพื้นที่ในคันกันน้ำของกทม.ผลกระทบเศรษฐกิจอาจจะเพิ่ม 0.1 ถึง 0.2 และอาจจะเพิ่มเป็น 0.15 ถึง 0.25% ก็ได้นะคะถ้าเกิดน้ำท่วมพื้นที่เมืองภายในคันกันน้ำของกทม.อีกครั้งหนึ่งผลกระทบจะน้อยกว่าเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี2554มากซึ่งผลกระทบเศรษฐกิจสูงถึง 3.5 ถึง 4เลยจากน้ำท่วมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งและภาคการผลิตสำคัญเป็นวงกว้างนานกว่า5เดือนแต่ว่าความเสี่ยงจากน้ำท่วมรอบนี้อยู่ที่การซ้ำเติมครัวเรือนและ SME ที่มีสภาพคล่องจำกัดมีความสามารถในการรองรับภาระรายจ่ายเพิ่มเติมได้ไม่มากการฟื้นธุรกิจต้องไปไกลกว่าซ่อมแซมสู่การสร้างแฟลตรีซิเลียนนะครับซึ่งก็เป็นภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบผ่าน3ช่องทางหลัก1กำลังซื้อและพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง 2. การหยุดชะงักของระบบโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทาน 3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินสินค้าคงคลังและสถานประกอบการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายธุรกิจค้าปลีกสินค้าคงทนร้านอาหารท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบด้านอุปสงค์มากที่สุดเลยจากข้อจำกัดในการเดินทางแล้วก็การชะลอการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของผู้บริโภคขณะที่ภาคการผลิตบางส่วนอาจสะดุดจากความล่าช้าในการขนส่งวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานและการส่งมอบสินค้าอีกด้านหนึ่งหลายธุรกิจต้องเผชิญกับความเสียหายโดยตรงต่ออาคารเครื่องจักรสินค้าคงคลังพื้นที่ประกอบกิจการและพื้นที่เกษตรซึ่งเพิ่มภาระต้นทุนในการซ่อมแซมฟื้นฟูและกลับมาเปิดดำเนินงานโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่มีเงินสำรองจำกัดค่ะหลังน้ำลดความเสี่ยงสำคัญจะเปลี่ยนจากความเสียหายทางกายภาพไปสู่ความสามารถในการฟื้นตัวของรายได้และสภาพคล่องของครัวเรือนและธุรกิจนะคะบางธุรกิจอาจได้อานิสงส์จากความต้องการสินค้าจำเป็นวัสดุป้องกันน้ำท่วมเครื่องใช้ภายในบ้านบริการที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงความต้องการซื้อทดแทนและซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายตลอดจนการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติเช่นระบบป้องกันน้ำท่วมระบบระบายน้ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านฟลัดResilient นะคะซึ่งยังไงก็ดีการฟื้นตัวนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นไม่พร้อมกันมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าถึงเงินทุนและสภาพคล่องของครัวเรือนและธุรกิจแต่ละกลุ่มค่ะฉะนั้นน้ำท่วมรอบนี้สะท้อนว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นกับระดับน้ำอย่างเดียวนะคะแต่มันอยู่ที่ความสามารถของครัวเรือนแรงงานธุรกิจในการกลับมาสร้างรายได้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เร็วการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในระยะต่อไปก็จะต้องมองไกลกว่าการป้องกันความเสียหายทางกายภาพสภาพคล่องไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันด้านรายได้สภาพคล่องให้กับทาง SME ความต่อเนื่องในการเดินเรือนธุรกิจและการลงทุนด้านแฟลตรีซิลเลียนนะคะเพื่อที่จะมีการลดระยะเวลาในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพอเจอภัยพิบัติอีกครั้งในอนาคตนะคะอันนี้จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC ค่ะส่วนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดส่งมอบประสบการณ์ดูแลลูกค้าด้วยหัวใจจัดกิจกรรมสุด Exclusive ฮิวใจดูแลใจตัวเองเพื่อส่งต่อพลังบวกไปด้วยการภายใต้กิจกรรม Behind the Good Heart นะคะเพราะทุกอย่างเริ่มต้นจากหัวใจที่ดีสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต และผู้ติดตามที่สามารถพิชิตภารกิจตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตก็ได้ร่วมเรียนรู้และสร้างสมดุลทางใจผ่านกิจกรรมที่ผสานทั้งสาระและประสบการณ์การดูแลตัวเองนะคะณเกสรเออร์เบิร์นรีสอร์ทอาคารเกสรทาวเวอร์ราชประสงค์ภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมคุณจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อรู้จักความเครียดเข้าใจตัวเองและดูแลใจให้สมดุลโดยแพทย์หญิงเพ็ญชายาอาติวรรณพัฒน์หมอเจนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาค่ะพร้อมกับร่วมกิจกรรมที่ช่วยสร้างความผ่อนคลายเติมพลังใจไม่ว่าจะเป็นคลาสเวิร์กช็อปทำตาข่ายดักฝันและโซนพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้ใช้เวลาทบทวนความรู้สึกดูแลจิตใจของตนเองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองนะคะกิจกรรมก็จะมุ่งส่งเสริมให้ลูกค้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพใจซึ่งเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่การใส่ใจคนใกล้ชิดค่ะกับคนรอบข้างด้วยนะคะมีคุณวงศ์สิริเหรียญรุ่งโรจน์ผู้อำนวยการฝ่ายบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมกับลูกค้าแล้วก็สนับสนุนพันธมิตรที่ร่วมและก็มีของรางวัลสิทธิพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็น BD Buy BDMS DC Plus ศูนย์การแพทย์บูรณาการ Absolute Health แล้วก็ Body Pro ก็ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้แก่ลูกค้ากิจกรรมฮิวใจจัดขึ้นภายใต้แคมเปญนะคะเป็น The Good Life นะคะก็เป็นเบื้องหลังชีวิตดีๆเป็นอีกหนึ่งแนวทางของไทยประกันชีวิตที่เขามีการจัดนะคะให้กับลูกค้านะให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สะท้อนการดูแลลูกค้าด้วยหัวใจและพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าจากการได้รับบริการสู่การมีส่วนร่วมสร้างชีวิตที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้าผ่านการส่งเสริมและดูแลสุขภาพในทุกมิติค่ะพร้อมชวนลูกค้าค้นพบชีวิตที่ดีเกิดขึ้นได้จากการดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายใจและส่งต่อสิ่งดีๆสู่สังคมผ่านกิจกรรม Exclusive ที่สร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตได้ฟรีเลยนะคะทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยดูรายละเอียดตามเว็บไซต์ www.thailife.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์1124ค่ะถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อพักสักครู่ค่ะ
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
12: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
13: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
7: มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะก็มาคุยดูภาพของเศรษฐกิจกันดีกว่านะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะบ้านเราตอนนี้ก็อย่างที่ได้ฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะคะอยู่ในภาพของประเด็นการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank 2026นะคะซึ่งมันจะมีอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสที่เขาบอกว่ามันก็จะต้องมีนะคะในเรื่องของไทยเองเพราะมีบริษัทหลักทรัพย์วีบูประเทศไทยจะเพิ่งเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยได้เพียงไม่กี่ปีวีบูมีคณะกรรมการสภาสหรัฐเขาตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์นี้ด้วยค่ะเขาเข้ามาทำธุรกิจโบรกเกอร์รายนี้เนี่ยมีประเด็นให้ติดตามและก็พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องเลยหากจำกันได้เมื่อกี่เดือนก่อนเนี่ยวีบูเนี่ยเคยถูกทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรกมธ.เรียกผู้บริหารเข้าชี้แจงเพราะว่ามีข้อร้องเรียนว่าแพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์อาจถูกใช้เป็นช่องทางพักแล้วก็เคลื่อนย้ายเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนเห็นข่าวนี้ก็เลยหยิบมาพูดคุยกันนะคะคณะกรรมการสภาสหรัฐตั้งข้อกังวลเรื่องนี้ใน3ประเด็นหลักโครงสร้างการถือหุ้นที่อำนาจกระจุกตัวความเสี่ยงด้านข้อมูลที่เชื่อมโยงกับทีม R&D ในจีนและความปลอดภัยของทรัพย์สินลูกค้าข้อกังวลนี้มันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างคำถามถึงการดำเนินงานของ Webrew ในประเทศไทยโดยเฉพาะหลังการเข้าซื้อกิจการบล.ภัยนะคะในส่วนของบทความที่ดูจากหน้าสถานเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็เรียกร้องให้วีบูชี้แจงแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมความโปร่งใสในการทำธุรกรรมความโปร่งใสในการทำธุรกรรมความปลอดภัยและก็ความรับผิดชอบของถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นนะคะล่าสุดนี้กรณีดังกล่าวเนี่ยค่ะคณะกรรมการสภาผู้แทนสหรัฐว่าด้วยการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ออกมาเปิดเผยรายงานที่ตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจุกตัวของอำนาจผู้บริหารเพราะว่าผู้ก่อตั้งและ CEO เป็นชาวจีนเนี่ยนะถือหุ้นเพียง 16.4%แต่กลับมีสิทธิ์ออกเสียงสูงถึง 79.2% ผ่านโครงสร้างหุ้น2ชั้นเรื่องที่2ก็คือความเสี่ยงด้านข้อมูลข้ามพรมแดนเพราะบริษัทลูกในเมืองชางซาจีนมีพนักงานด้านวิจัยและพัฒนา R&D สูงถึง863คนคิดเป็น 62% ของพนักงานทั่วโลกแถมยังมีแผนทุ่มเงิน 51.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างศูนย์ R&D จนฝั่งนิติบัญญัติสหรัฐกังวลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลและความเชื่อมโยงกับกฎหมายข่าวกรองจากจีนเรื่องที่3คือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินลูกค้าเนื่องจากการเปลี่ยนมาใช้ระบบ Omnibus Sharing ตั้งแต่เดือนตุลาคม2025ดูแลทรัพย์สินลูกค้า 24,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากผู้ใช้บริการ28ล้านรายทั่วโลกก็ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยและความเสี่ยงต่อเงินทุนและนักลงทุนค่ะรายงานนี้ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนยังไม่ใช่คำตัดสินว่าบริษัททำผิดและไม่ได้ทำให้วีบูถูกสั่งระงับกิจการโดยอัตโนมัติแต่อย่างใดนะแต่จะถึงยังไม่มีคำสั่งลงโทษเป็นทางการแต่ผลกระทบด้านความเชื่อมั่นอ่ะตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าหุ้นวีบูเนี่ยร่วงหนักถึง 29% เนื่องจากว่าระหว่างการซื้อขายช่วงเช้าวันที่7ตุลาคมนะคะร่วงหนักถึง 29%เพราะว่ามีการเปิดเผยรายงานขณะที่ตลาดก็ยังคง ต้องจับตานะคะว่าหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐจะขยายผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการหรือเปล่าสำหรับวีบูก็ทำให้หลายคนหันกลับมามองวีบูอย่างจริงจังเพราะประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่บริษัทกำลังเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างหนักโดยเฉพาะการเข้าซื้อกิจการบริษัทหลักทรัพย์พายในสัดส่วนรวม 99.36% มูลค่าประมาณ 3,200 ล้านบาทหรือว่าราว100ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปลายเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาดังนั้นคำถามที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสหรัฐนะคะแต่มันเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกรรมความสามารถในการแข่งขันและอนาคตของวีบูในประเทศไทยอันนี้เป็นประเด็นที่เราก็คงจะต้องมีการจับตาดูกันสักหน่อยหนึ่งนะคะสำหรับวีบูมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะเพราะว่าเมื่อบริษัทมีโครงสร้างธุรกิจมีบุคลากรกระจายอยู่หลายประเทศถ้าเกิดปัญหาขึ้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและหน่วยงานกำกับดูแลของไทยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบได้รวดเร็วเพียงไหนประเด็นต่อมานะคะนั่นก็คือความสามารถในการแข่งขันของวีบูจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหากความกังวลด้านกฎระเบียบและความเชื่อมั่นยังคงกดดันธุรกิจต่อไปเพราะการแข่งขันแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นในปัจจุบันมันไม่ได้วัดกันแค่ค่าธรรมเนียมต่ำแอปพลิเคชันใช้ง่ายหรือมีเครื่องมือวิเคราะห์การลงทุนครบครันเท่านั้นนะคะนักลงทุนยังต้องแข่งขันกันด้วยความปลอดภัยของระบบนะคะยังต้องแข่งขันคุณภาพการให้บริการความน่าเชื่อถือก็สำคัญและความสามารถในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศส่วนคำถามสำคัญที่สุดอนาคตวีบูในประเทศไทยจะเดินต่อไปยังไงและบริษัทจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนเพราะการเข้ามาทำตลาดผ่านภายไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงทุกอย่างจะหมดไปนะคะแน่นอนข้อกังวลในสหรัฐอาจจะไม่ใช่หลักฐานว่าไทยวีบูในไทยดำเนินธุรกิจไม่โปร่งใสและยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าธุรกิจในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบโดยตรงหรือไม่แต่ในฐานะผู้บริการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนและข้อมูลทางการเงินของประชาชนนะคะการชี้แจงให้ชัดเจนย่อมเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทนักลงทุนและตลาดทุนไทยท้ายที่สุดก็ไม่ต้องการให้ใครด่วนตัดสินว่าบีบูจากรายงานในต่างประเทศนะคะแต่ว่าหลายคนคงอยากเห็นคำตอบที่ชัดเจนว่าธุรกรรมของลูกค้าในประเทศปลอดภัยตรวจสอบได้เพียงไหนใครรับผิดชอบสมมติปัญหามันเกิดขึ้นและบริษัทพร้อมแค่ไหนที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ของไทยในระยะยาวสำหรับตลาดทุนความเชื่อมั่นไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีทันสมัยหรือว่าค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมาจากระบบที่ตรวจสอบได้ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและการพิสูจน์ให้เห็นว่านักลงทุนได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมจริงๆก็ประมาณนั้นแหละนะคะประมาณนั้นแหละเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการคือความน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องมีคนรับผิดชอบด้วยเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมานะคะมันมีอะไรเกิดขึ้นมาขอให้มีคนรับผิดชอบเป็นบทเรียนเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยเรานะคะไม่ใช่ว่าไม่เคยไม่เกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสในตลาดหลักทรัพย์จนกระทั่งทางแบงก์ชาติต้องเข้ามาดูในภาพตรงนี้เราก็เคยเห็นมาแล้วใช่ไหมคะอีกเรื่องนึงที่จะชวนคุยปิดท้ายนะคะก็คือโตชิบ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าโตชิบ้านี่ตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเนาะโตชิบ้านี่เป็นชื่อญี่ปุ่นนะคะแต่วันนี้เป็นของบริษัทจีนไปแล้ววันนี้เป็นของบริษัทจีนค่ะดูข้อมูลลงทุนแมนเขาบอกว่าหลายคนคงได้ยินคำนี้พอประโยชน์โฆษณาโตชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตตั้งแต่เด็กเวลาดูละครดูการ์ตูนไอโฆษณาชิ้นนี้จะต้องขึ้นมาพอได้ยินประโยชน์นี้หลายคนคงนึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นที่อยู่คู่บ้านคนไทยมาหลายสิบปีแน่นอนดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นค่ะแต่คุณรู้ไหมว่าธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าของโตชิบ้านี่ค่ะเข้าไปอยู่ภายใต้กลุ่มมีเดียจากประเทศจีนตั้งแต่ปี2016แล้วนะผ่านมา10ปีแล้วหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าโตชิบ้าไม่ใช่ของบริษัทญี่ปุ่นไปอยู่ที่จีนหมายความว่าชื่อที่เราเห็นบนสินค้ายังคงเป็นแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดจากญี่ปุ่นแต่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของธุรกิจนี้เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มทุนจีนนานถึง10ปีแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโตชิบ้าเราเคยมั่นใจว่าฉันเคยคิดไหมชื่นชอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่นบางคนบอกมากกว่าจีนด้วยซ้ำฉันมั่นใจว่าซื้อมาถ้าเป็นของ
14: ญี่ปุ่นมันจะต้องทนทานแน่นอนเพราะมันอยู่กับเรามานานแต่คุณรู้ไหมว่าโตชิบ้าเป็นของจีนมา10ปีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชื่อโตชิบ้าแต่ไม่ใช่ของญี่ปุ่นแล้วทำไมเปลี่ยนมือไปอยู่กับบริษัทจีล่ะมาเล่าให้ฟังปิดท้ายนะคะชื่อของโตชิบ้าเนี่ยมันคุ้นหูทั่วโลกมานานแน่นอนอย่างที่เล่าให้ฟังกันไปซึ่งก็ไม่แปลกอะไรเพราะโตชิบ้าทำธุรกิจบนโลกนี้มานานกว่าอายุมนุษย์ทุกคนเพราะ150ปีแล้วค่ะแม้ภาพจำของหลายคนจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ธุรกิจของบริษัทแห่งนี้มันกว้างกว่านั้นมากตั้งแต่ระบบพลังงานโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ย้อนกลับไปในช่วง2000สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลล้วนแล้วแต่เป็นแบรนด์สินค้าจากประเทศญี่ปุ่นแต่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาบริษัทญี่ปุ่นกลับมีคู่แข่งหน้าใหม่อย่างบริษัทจากจีนเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดแต่แบรนด์จีนมักมีจุดขายอยู่ที่ตรงการนำเสนอราคาที่ต่ำกว่าตลาดตัวอย่างก็อย่างเช่นแบรนด์ทีวีจากจีนก็คือ TCL ถูกไหมคะแล้วก็แบรนด์แอร์ไฮเออร์ถูกไหมคะแบรนด์คอมพิวเตอร์ Lenovo แบรนด์สมาร์ทโฟนหัวเว่ย Xiaomi แบรนด์เหล่านี้ได้เข้ามาแข่งขันกับบริษัทจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยและเมื่อใดก็ตามที่เกิดการแข่งขันความสามารถในการทำกำไรในอุตสาหกรรมนั้นก็จะลดลงทันทีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโตชิบ้าก็คือบริษัทเริ่มขาดทุนอย่างต่อเนื่องแต่แทนที่บริษัทจะปรับกลยุทธ์ในเชิงผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นมากขึ้นหรือหันไปควบคุมค่าใช้จ่ายโตชิบ้ากลับเลือกเส้นทางที่เลวร้ายที่สุดอย่างการตกแต่งบัญชีเพื่อปกปิดการขาดทุนค่ะซึ่งกว่าเรื่องจะแดงขึ้นมาก็กินเวลาระยะไป7ปีลากยาวมาตั้งแต่ปี2008จนถึงปี2015มันก็เลยทำให้ต้องปรับลดกำไรก่อนที่ภาษีสะสมย้อนหลังตามขอบเขตการสอบสวนครั้งนั้นมากถึง 151,800 ล้านเยนค่ะกระทบหนักสุดเลยก็คือความเชื่อถือของบริษัทที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงปรับโครงสร้างธุรกิจและทยอยขายหน่วยหลายหน่วยธุรกิจออกไปหนึ่งในนั้นคือธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์โดย Canon เข้าไปซื้อในปี2016ด้วยมูลค่าประมาณ 665,500 ล้านเยนอีกธุรกิจที่เปลี่ยนมือในปีเดียวกันก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราคุ้นเคยนี่แหละผู้เข้ามาซื้อก็คือมีเดียผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนข้อตกลงเข้าซื้อหุ้นราว 80%ในโตชิบ้าบริษัทที่ดูแลธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของโตชิบ้านี่นะคิดเป็นมูลค่าที่ซื้อก็คือ 53,700 ล้านเยนส่วนโตชิบ้าถือหุ้นที่เหลือ 20% ค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังก็คือมีเดียไม่ได้ซื้อเพียงธุรกิจผลิตและขายสินค้าเท่านั้นบริษัทนี้ยังได้รับสิทธิ์ใช้แบรนด์โตชิบ้าทั่วโลกสำหรับธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในข้อตกลงเป็นระยะเวลา40ปีค่ะก็เป็นเหตุผลว่าทำไมแม้ธุรกิจจะเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วตู้เย็นเครื่องซักผ้าที่วางขายก็ยังใช้ชื่อโตชิบ้าเหมือนเดิมซ้ำร้ายกว่านั้นในปี2017บริษัทต้องเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่เพราะว่าธุรกิจบริษัทลูกในธุรกิจนิวเคลียร์มียื่นขอฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลายของสหรัฐปัจจัยหลักมาจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในสหรัฐมีต้นทุนสูงกว่าประมาณการและก็เกิดความช้าจนเกิดผลขาดทุนสูงถึงหลายแสนล้านนะหลายแสนล้านเยนนะมันก็เป็นเหตุให้ต้องขายอีกหลายธุรกิจตามมาไม่ได้จบแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างธุรกิจทีวีของโตชิบ้าแต่มีการเปลี่ยนมือในปี2017มีการประกาศข้อตกลงขายหุ้น 95% ในโตชิบ้าให้กับไฮเซ็นซึ่งเป็นบริษัทจีนอีกแห่งหนึ่งรวมธุรกิจชิปหน่วยความจำที่ต่อมากลายเป็นบริษัทชื่อเปลี่ยนไปอีกปี2018โตชิบ้าก็เลยขาย โตชิบ้าเมมโมรี่ให้กลุ่มผู้ลงทุนที่นำโดยเป็นแคปิตอลในดีลมูลค่า2ล้านล้านเยนโดยโตชิบ้าเองลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือราว 27% เท่านั้นนะคะอันนี้แหละค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าโตชิบ้าคอร์ปอเรชั่นบริษัทแม่เดิมปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของของโตชิบ้าแล้วนะคะไม่ได้เป็นแล้วในปี2023กลุ่มผู้ลงทุนญี่ปุ่นที่นำโดย Japan Industry Partner หรือว่า JIP เข้าซื้อกิจการโตชิบ้าในดีลที่ประเมินมูลค่าบริษัทไว้ราว2ล้านล้านเยนก่อนที่จะนำหุ้นโตชิบ้าออกจากตลาดหลักทรัพย์ในปลายปี2023ที่ผ่านมาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นบริษัทระดับโลกและทำธุรกิจมายาวนานเกินกว่า100ปีบริษัทก็ยังเผชิญกับความเสี่ยงจากทั้งคู่แข่งหน้าใหม่รวมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ทั้งนั้นล่ะค่ะอย่างโตชิบ้าที่เขายอมตัดแขนตัดขาเพื่อรักษาชีวิตด้วยการขายหลายๆธุรกิจของตัวเองออกไปแม้อาจจะไม่อยากขายแค่ไหนก็ตามจนสุดท้ายตู้เย็นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยยังติดชื่อญี่ปุ่นเหมือนเดิมแต่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของธุรกิจเบื้องหลังชื่อโตชิบ้านั้นเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่10ปีก่อนมันเป็นของจีนไปแล้วค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าโตชิบ้านะคะแสดงว่าตู้เย็นที่บ้านคุณที่ซื้อหลังปี2000ซื้อตั้งแต่ปี2016อ่ะไม่ใช่ของญี่ปุ่นบางคนบอกว่าถึงว่าที่บ้านฉันใช้โตชิบ้าแท้ซื้อ2013นานมากตอนนี้เย็นนิ่งเงียบมากระบบอินเวสเตอร์ด้วยทนค่ะ อันนี้นั่งอ่านความเห็นในโซเชียลแต่อีกคนก็บอกไม่ยึดติดกับแบรนด์ไหนแล้วตอนนี้ขอแค่ดีไซน์ฟังก์ชันแล้วราคาถูกใจก็ซื้อได้จะทนได้ใช้ได้10 20ปีก็ใช้ไปแต่ก็ใช้ไม่เกิน 4-5 ปีก็อยากได้ของใหม่ของเดิมไม่ขายก็บริจาคนะคะแล้วก็นอกจากนั้นบริษัทโตชิบ้าขายออกไปตอนนี้ก็เติบโตกันหมดเลยค่ะแรมไปอยู่ไมครอนไฟฟ้าไปจีน SSD ก็โตโน้ตบุ๊กก็ยังขายได้นิวเคลียร์ขายไปได้ราคาถูกตอนนี้มูลค่าบริษัทก็พุ่งมากๆแต่นี่ไมความหมายของการใช้โตชิบ้านะวันนี้ของทุกคนอาจจะมองว่าทำไมมันไม่ทนเหมือนเดิมฉันก็ว่าแล้วนะคะว่าทำไมทุกยี่ห้อเนี่ยไม่ว่าจีนเกาหลีญี่ปุ่นปัจจุบันมันก็ไม่ทนแบบนี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าแบรนด์จีนมันไม่ทนนะบางแบรนด์จีนก็ทนอยู่นะคะตอนนี้เอาจริงๆนะไม่ว่าจะแบรนด์ไหนดิฉันว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนมันทนมากเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าตู้เย็นอะไรพวกนี้มันทนมากสมัยนี้มันไม่ค่อยทนอ่ะใช่ไหมทีวงทีวีอ่ะอาจจะเป็นเพราะผู้บริโภคยุคปัจจุบันก็เบื่อง่ายด้วยนะคะบางทีเขาไม่ได้เน้นความทนทานเหมือนแต่ก่อนน่ะพอเห็นลายใหม่มารูปแบบฟังก์ชันอะไรมีใหม่มาโอ๊ยเราก็อยากจะเปลี่ยนนะคะเราก็อยากจะเปลี่ยนว่ากันไปแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะดูธรรมดาไปเลยเมื่อเทียบกับบริษัทเทคใหญ่ๆของจีนที่โดนซื้ออย่างเทนเซ็นต์กับอาลีบาบาหุ้นใหญ่สุดก็ไม่ใช่จีนแล้วเช่นเดียวกันนะคะลองไปศึกษาดูเวลาถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเหมือนกันเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนถึงเรื่องของการเปลี่ยนมือซึ่งบางรุ่นบางเรื่องเนี่ยเราไม่เคยรู้มาคุณอาจจะเคยรู้แล้วก็ได้นะคะเรื่องที่ดิฉันพูดถึงไปเกี่ยวกับโตชิบ้าที่เปลี่ยนมือเป็นของคนจีนมาเนิ่นนานนะคะคุณอาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็อาจจะเพิ่งทราบก็เป็นไปได้นะคะเพิ่งทราบก็เป็นไปได้เอาละวันนี้เล่าให้ฟังประมาณนี้แหละนะคะทิ้งท้ายพอดีเป็นวันหยุดด้วยตลาดหุ้นไทยก็ปิดทำการแต่ว่าตลาดหุ้นอื่นๆยังเปิดทำการต่อไปนะคะและพรุ่งนี้วันที่14ตุลาคมนะคะข้าราชการในพื้นที่กรุงเทพยังเป็นช่วงของ work from home บริษัทภาครัฐเอกชนยังคงทำงานตามปกติตลาดหุ้นเปิดตามปกติค่ะส่วนวันนี้เราก็พักผ่อนกันให้เต็มที่นะคะบางท่านอาจจะทำงานไปด้วยอย่างดิฉันเนี่ยก็มีงานทำที่บ้านเหมือนกันนะนอกจากว่าทำรายการแล้วก็มีงานอื่นๆที่จะต้องสะสาง ก็เหมือนว่าหยุดก็ไม่ได้หยุดนั่นแหละนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่ทำงานกันไม่ว่าเราจะมีอาชีพไหนอย่างน้อยเราก็ยังมีงานให้ทำอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเนาะเวลาหมดแล้วนะคะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันพรุ่งนี้ 9:00 นที่ FM 97วันนี้ดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศขอบคุณค่ะ
15: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
16: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
1: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช้อปได้
5: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: 2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศไทยช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและยังจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,200 ล้านบาทแล้ววันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
5: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระ

0: แก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ปานามาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์แผ่นดินไหววิทยายุโรปเมดิเตอร์เรเนียนรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ในปานามาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ35 กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37 รายและส่งผลให้อาคารบ้านเรือนเกือบ900 หลังได้รับความเสียหายโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดได้แก่จังหวัดลอสซันโตสจังหวัดโคเคลจังหวัดเวรากัวสและจังหวัดเฮเรราขณะที่รัฐบาลปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ที่เกิดขึ้นมากกว่า300 ครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคน
11: ชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันอังคารนะครับ13ตุลาคม2569นะครับเวลาประมาณ 11 นาฬิกาเศษไปจนถึงเที่ยงตรงผมชัยยุทธวันเกิดมาอยู่กับทุกท่านเหมือนเดิม FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งต่อปวงประสบนิกรชาวไทยวันนี้เราเป็นวันหยุดราชการนะครับวันนี้คือวันนวมินทรมหาราชาซึ่งจะตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9วันนี้จึงมีความสำคัญที่ปวงชนชาวไทยอย่างพวกเราจะต้องน้อมรำลึกแล้วก็นอกจากน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วพึงจะต้องน้อมนำมาปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆบัดนี้บ้านเมืองแผ่นดินไทยเดินมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญท่านผู้ฟังครับเพราะว่าตลอดระยะเวลายาวนานที่สมเด็จพระชนกาธิเบศรได้ครองสิริราชสมบัติไปอย่างยาวนานพระองค์ท่านได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ในหลายวาระหลายโอกาสซึ่งเป็นคำสอนที่สำคัญที่ถ้าเกิดว่าเราทุกคนชนทุกหมู่ทุกเหล่าได้น้อมนำมาปฏิบัติอย่างจริงจริงจังๆต่อเนื่องยาวนานมาแล้ววันนี้เมืองไทยจะไม่ได้เดินมาถึงจุดนี้นะครับจุดที่โกงสอบท้องถิ่นก็หาตัวคนผิดลำบากจุดที่การซื้อเสียงก็ดูกันเป็นเรื่องเออกระเริกกระเริละธรรมดาจุดที่ปัญหาที่หมักหมมเยอะแยะไปหมดนี่ยังไม่รวมไปถึงกรณีที่มีการปล่อยให้กลุ่มทุนที่ทำผิดกฎหมายเข้ามาแทรกซึมอยู่ในประเทศของเรานะนั่นหมายถึงเรามีคนที่ทุจริตคอร์รัปชันปะปนอยู่ในสังคมเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ผมจะชวนท่านผู้ฟังนะครับกลับมาน้อมรำลึกถึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะความหมายของคำว่านวมินทรมหาราชาหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9ปี2559นะครับที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตนั้นเป็นภาพจำที่คนรุ่นพวกเราทุกคนมีความรู้สึกมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็สะท้านไปถึงความรู้สึกภายในว่าต่อไปผืนแผ่นดินไทยจะเป็นอย่างไรนะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันหยุดรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะครับวันนี้จริงๆแล้วแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็พึงควรจะต้องมีเวลาได้แบ่งปันข้อมูลให้สมาชิกตัวเล็กตัวน้อยได้รับทราบว่าผืนแผ่นดินไทยเจริญเติบโตงอกงามมาถึงทุกวันนี้เสาหลักที่สำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้ทุ่มเทในตลอดระยะเวลาที่ครองสิริราชสมบัติวันนี้ผมอยากชวนท่านผู้ฟังมาคุยเรื่องของพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9ก่อนที่จะพาผู้ฟังไปติดตามเหตุการณ์ในโลกใบนี้นะครับเพราะขณะนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางอยู่ในโหมดที่น่าเป็นห่วงและน่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งใครที่ติดตามฟังข่าวสารก็พอจะทราบผมก็ตาไม่กระพริบผมดูจังหวะดาวที่จะเคลื่อนไหวในแต่ละวันแล้วก็มีความเป็นห่วงถึงขนาดจะโหลดลงไปตรงสนามบินใจกลางกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียก็เป็นเรื่องที่นะชวนท่านผู้ฟังนะครับท่านใดที่อยู่ใน Facebook นะก็สามารถทักทายพูดคุยกับผมได้วันนี้ผมติดภารกิจนะครับไม่ได้ไปสถานีวิทยุ แต่ไปไม่ไปก็ไม่รู้ละผมก็ระลึกถึงแฟนๆรายการของผมทุกคนทุกวันไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนท่านจะอยู่ที่ใดเราติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดนั่นคือรายการทุกโต๊ะโหนของเรานะครับพระบรมราโชวาทแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่สำคัญพระองค์ท่านพระราชทานไว้ในวาระต่างๆซึ่งวันนี้จะขออัญเชิญมา9ประการนะครับในแต่ละเรื่องแต่ละเนื้อหาก็ครอบคลุมไปตั้งแต่การทำความดีการศึกษาการทำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามจนไปถึงการบริหารชาติบ้านเมืองที่ยังคงประทับใจอยู่ในประทับอยู่ในใจของคนไทยทั้งปวงนะครับประการที่หนึ่งคือเรื่องการทำความดีท่านผู้ฟังนะคำสอนในส่วนนี้เราได้ยินอยู่บ่อยครั้งพระองค์ท่านได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2506เรื่องการทำความดีครับการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้โอ้โหท่านผู้ฟังครับวันนี้สังคมเราก็คนปิดทองหลังพระยังมีอยู่เยอะผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่ได้มีโอกาสเจอคนปิดทองหลังพระเยอะหลายท่านที่ผมรู้จักท่านไม่ค่อยแสดงตัวท่านไม่มีชื่อเสียงใดๆในสังคมท่านมีแต่ความภูมิใจท่านมีแต่ครอบครัวที่แข็งแรงท่านมีแต่สุขภาพพลานามัยทั้งกายและใจที่บริบูรณ์เพราะได้อุดมไปด้วยการกระทำความดีโดยเฉพาะการทำความดีลับหลังผู้อื่นไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้ตะโกนเป่าร้องคำว่าอินฟลูเอนเซอร์นี่ไม่ได้อยู่ในหัวนั่นหมายความว่าสังคมไทยเรามีคนทำความดีแบบปิดทองหลังพระเยอะเรื่องนี้ต้องน้อมนำมาใส่ไว้ในห่วงคำนึงของเราให้มากท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี้เราอยู่กับโลกโซเชียลโลกแห่งการสื่อสารคนไม่ใช่ปิดทองหลังพระคนปิดทองแผ่นสองแบบสองแผ่นแล้วตีฆ้องร้องเปล่าประกาศยังไม่พอนะปิดบ้างเล็กๆน้อยๆแถมใช้ฟอดเงินไปแทนอย่างอื่นอย่างเช่นอดีตพระอลงกตเนี่ยแกก็แบบแหนทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ปิดทองหลังพระจะช่วยคนเป็นโรคเอดส์เห็นไหมครับทรัพย์สินเงินทองทั้งหลาย7-8 พันล้านใส่ฟ่อนเงินออกไปอีกนอกระบบตั้งเท่าไหร่แต่ทุกครั้งก็พูดกับประชาชนพูดกับสื่อว่าเนี่ยคนอย่างอาตมาเนี่ยโยมดูแล้วการอาตมาจะทำได้เหรอผมสะเทือนใจทุกรอบเพราะผมก็ทำบุญไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ว่ากันแต่จริงๆแล้วนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์เคยตรัสเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนให้ทําความดีโดยการปิดทองหลังพระประการที่สองที่สังคมไทยร่ำร้องเรียกหาและรอคอยเป็นอย่างยิ่งคือการมีสัจจะท่านผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่ท่ามกลางสังคมที่ใครนึกจะพูดอะไรพูดไปแล้วเวลามีคนมาทวงถามอ้อมแอมอ้อมแอมตอบได้บ้างไม่ได้บ้างก็บางคนก็บอกว่าที่พูดไปเป็นเทคนิคในการหาเสียงอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ไม่เคยน้อมนำพระบรมราโชวาทไปปฏิบัติเลยแม้แต่นิดเดียวคำสอนเรื่องของการมีสัจจะเป็นพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2540ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดหลายคนเคยได้ยินคำพูดของบุคคลในข่าวท่านหนึ่งที่บอกว่ารับปากวันนี้ทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะก็วันนี้ก็อาจจะดูเกินจริง ขอเพียงมีสัจจะเฉพาะสิ่งที่รับปากไว้และทำให้ได้เท่านี้ก็จะเป็นที่สรรเสริญจากทุกคนจากทุกฝ่ายพูดจริงทำจริงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดเรื่องนี้เราต้องสอนลูกหลานกันให้แม่นมั่นครับท่านผู้ฟังพ่อแม่รับปากลูกไว้อย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะนายงานรับปากลูกจ้างไว้อย่างไรก็ทำอย่างนั้นเราปฏิญาณตนท่านผู้ฟังครับประเทศไทยเรานี่ Corruption Perception Index คะแนนตกร่วงกาวรูดลงไปเรื่อยๆประกาศต่อสังคมเราจะต่อต้านทำลายล้างการคอร์รัปชันทุกชนิดแต่พอไปตรวจโอ้โหมันกินซับกินซ้อนกินลึกกินซึ้งวุ่นวายไปหมดเลยแสดงว่าคนที่ออกมานะประกาศเป็นสัจจะวาจานั้นไม่มีสัจจะแต่อย่างใดเห็นไหมครับประการที่สามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2514เรื่องของเสรีภาพการมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยเห็นไหมครับโอ้โหข้อนี้สำคัญนะฮะยิ่งในโลกสมัยใหม่ที่ทุกคนพูดตามใจตนเองคิดนึกจะพูดอะไรก็บอกว่าเราคิดแบบนี้เราพูดแบบนี้ปากกับใจตรงกันโลกใบนี้มีสิทธิเสรีภาพแต่ถ้าทำแล้วมันไปล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นก็ต้องระวังวันสองวันนี้ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอาทิตย์มีการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะมีอดีตสมาชิกบอร์ดประกันสังคมนายหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อใช้คำพูดในลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยามคนที่กำลังลงสมัครรับแข่งขันเลือกตั้งเข้าไปเป็นบอร์ดประกันสังคมโอ้ยนี่มันรุ่นลูกรุ่นหลานโอ้โหแกใช้คำพูดนะใช้คำว่าสวะอย่างนี้คือครูจะพูดอะไรก็ได้นะครับพูดแบบนี้นี่ภาษาจีนเขาบอกวาจาประดุดผายลมพูดทีละเหม็นคลุ้งไปทั่วแกพูดปั๊บคนออกไปเลือกตั้งลงคะแนนบอร์ดประกันสังคมเป็นยังไงครับกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้า14คนเข้าไปทั้งแผงเลยเรียบร้อยลงเรียนประกันสังคมเสรีภาพมีก็เป็นเรื่องดีแต่มีแล้วจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นเรื่องนี้ต้องสอนลูกหลานแต่พวกที่แก่เกินแกงนะแก่เกินดัดก็ต้องปล่อยไปตามสภาพท่านผู้ฟังครับประการที่4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรเมื่อวันที่2ธันวาคม2508เรื่องการศึกษาพัฒนาชาติเรื่องนี้สำคัญนะครับประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดของชาติในวันข้างหน้าท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปเป็นครูท่านต้องพยายามทำหน้าที่ของท่านให้สำเร็จโดยสมบูรณ์นี่ก็เป็นประเด็นใหญ่ของสังคมอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้เราต้องหันกลับมาดูครับครูบาอาจารย์ของบ้านเราได้รับการทำนุบำรุงดูแลเต็มที่ขนาดไหนสวัสดิภาพสวัสดิการเป็นอย่างไรครูบาอาจารย์ยังจมอยู่กับกองหนี้หรือเปล่าเด็กๆเป็นยังไงท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับเดือน2เดือนที่ผ่านมามีข่าวกรณีกราดยิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีครูเสียชีวิตครับความปลอดภัยอยู่ตรงไหนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะการพัฒนาชาติพื้นฐานมาจากการศึกษาเป็นเบื้องต้นเลยท่านผู้ฟังนี่ยังไม่ต้องไปถามนะครับว่าคนที่เข้าไปนั่งเป็นตัวแทนประชาชนนะคอยทำหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติ คนบางกลุ่มบางจำพวกมีการศึกษาขนาดไหนก็ไปติดตามอ่านข่าวดูแล้วกันนะครับประการที่5การส่งเสริมการศึกษาศิลปะและวิทยาพระองค์ท่านพระราชทานไว้ในการในพิธีราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ10กรกฎาคม2535ครับการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดถึงความเจริญของประเทศและโลกโดยส่วนรวมนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองด้านนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเราถือว่ามีเป็นเพชรน้ำงามในเรื่องของความร่ำรวยทางวัฒนธรรมท่านผู้ฟังเรียกว่าวันนี้คนทั้งโลกหันมาดูเมืองไทยเพราะเรามีวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมเป็นเพชรเม็ดงามจริงๆนะครับหลักประการที่6คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่านพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมถกกันมาอย่างยาวนานปัจจุบันนี้ผมมีเพื่อนของผมหลายคนนะครับลาออกจากงานประจำในกรุงเทพบางท่านก็เป็นนายช่างเป็นวิศวกรใหญ่นะเพราะว่าเด็กหอพักนิสิตจุฬานี่ก็รู้จักกันทุกคณะนะท่านผู้ฟังครับหลายคนพออายุประมาณสัก44-45ลาออกเลยกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนที่อีสานที่ดินพ่อแม่ปู่ย่าตายายตกทอดมา4 ไร่8 ไร่10 ไร่ไม่ขายเอาไปทำโคกหนองนาโมเดลเอาไปทำเกษตรกรเอาไปทำเกษตรพอเพียงที่สำคัญก็นี่แหละครับไปทำเรื่องทั้งหลายเพื่อให้สอดรับกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันนี้เพื่อนผมหลายคนไม่ได้ซื้อของกินครับวัวก็มีฟาร์มนมไก่ก็มีไก่ไข่ปลาทิ้งเลี้ยงอยู่ในบ่อเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนผมบางคนบอกโอ้ยถ้ามีสงครามนะปุ้ยไม่กังวลมานอนได้เลยนะครับเห็นไหมฮะนี่เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่านถึงตรัสว่าจะทำแต่จะต้องมีความเพียรและต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนถัดมาคือเรื่องการส่งเสริมความดีนะครับพระองค์ท่านพระราชทานไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติค่ายลูกเสือวชิรวุธจังหวัดชลบุรี11ธันวาคม2512ครับในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้วันนี้สังคมต้องช่วยกันมองนะครับว่าเราปล่อยปละละเลยให้คนไม่ดีเข้ามาทำให้บ้านเมืองมันวุ่นวายขนาดไหนเราคงมองเห็นกันชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็นี่แหละครับสังคมไทยอยู่ในจังหวะที่บางคนอาจจะอยู่ในโหมดที่เรียกว่าปล่อยมือไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะจัดการยังไงท่านใจเย็นๆฮะจังหวะเวลามันกำลังจะมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญประการถัดมาคือความสามัคคีพระราชทานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี2532ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวาระที่เราเผชิญกับพิบัติภัยทางธรรมชาติที่ดูมันจะถี่ขึ้นใหญ่ขึ้นหนักขึ้นแต่การช่วยเหลือที่สำคัญมักจะเกิดจากกลุ่มคนที่มีการรวมตัวกันเช่นกลุ่มผู้อาสากู้ภัยต่างๆกลุ่มศิลปินดารากลุ่มพ่อค้ากลุ่มประชาชนอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญผมเองก็ต้องขอขอบคุณและกล่าวยกย่องทุกคนทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีความประสงค์ ที่อยากจะออกหน้าออกตาเท่าไหร่เพราะอยากจะช่วยมีจิตเป็นกุศลเจตนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอันนี้เป็นภาพที่สำคัญของบ้านเมืองเราท่านผู้ฟังประการสุดท้ายครับการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาพระองค์ท่านพระราชทานไว้ในพิธีการเปิดการแข่งขันกรีธาประจำปี2507นะครับณกรีธาสถานแห่งชาติวันที่27พฤศจิกายน2507การกีฬานั้นนอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้วยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมายนักกีฬาที่รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจแน่วแน่ตัดสินใจได้รวดเร็วมีความเพียรพยายามไม่ท้อถอยและมีความหนักแน่นรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาจึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่งการแข่งขันทุกอย่างต้องมีน้ำใจนักกีฬาการลงสมัครรับเลือกตั้งผมถือว่าเป็นการแข่งขันประเภทหนึ่งด้วยครับท่านผู้ฟังแต่ช่วงหลังๆสังคมไทยเราอยู่ในอาการแพ้ไม่ได้ถอยไม่เป็นจึงเกิดเหตุการณ์ที่เราเห็นคือโกงทุกระนาบเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะผิดชอบชั่วดีประการไรไม่สนใจขอชนะเป็นเพียงอย่างเดียวคนตรวจสอบก็ไปซื้อเอาไว้แล้วก็ไปหมกเรื่องเอาไว้นี่นะครับวันนี้ผมอัญเชิญพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9ทั้งหมด9ประการที่สำคัญเพื่อให้ทุกท่านแฟนๆรายการของผมปวงประสบนิกรชาวไทยนอกจากน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็จะได้น้อมนำไปปฏิบัติกันด้วยผมเองก็เตือนตัวเองอ่านไปเตือนตัวเองไปกำชับตัวเองไปด้วยท่านผู้ฟังครับถ้าใครแฟนรายการใน Facebook นะครับเฮียปัณณพลนะคุณจิรโรจน์คุณสุรชัยคุณสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวเราจะพักแป๊บหนึ่งนะครับเบรกหน้าผมหยิบข่าวต่างประเทศที่สำคัญมาพูดคุยแบ่งปันเพราะขณะนี้โลกกำลังสั่นสะเทือนนะครับจังหวะดวงดาวที่กำลังจะเคลื่อนไปกำลังจะทำให้เกิดพายุใหญ่แห่งสงครามในอีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกซึ่งจะส่งผลสะเทือนเลื่อนลั่นไปทุกๆที่ในโลกใบนี้พักสักแป๊บหนึ่งครับเบรกหน้าพบกับผมชยุทธ์วันเกิดในทุกโต้โหนในสักประมาณ 3-4 นาทีพักฟังดนตรีฮะเชิญเลยครับ
0: เปิดสายทำนายสดขนต่อขนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธ์วันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับกลับมาอยู่กันต่อกับรายการทุบโต๊ะโหนนะครับผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังไว้สักพักใหญ่ๆนะครับในจังหวะเวลาที่ดาวมฤตยูหรือยูเรนัสมีพละกำลังมากแล้วก็อยู่ในตำแหน่งศูนย์พาหะของโลกทั้งใบหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงในทุกระนาบจะเกิดขึ้นความเชื่อหลักวิชาการความศรัทธาหลักการต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวเปลือกโลกรวมไปถึงหลักการทางศาสนารวมไปถึงหลักความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆเราจะเห็นความรู้ชุดใหม่ๆกำลังเกิดขึ้นมาแทนที่สิ่งเก่าๆท่านผู้ฟังครับยังรวมไปถึงคนใหม่ๆที่จะเข้ามาแทนที่เดิมๆด้วยนะครับมีข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะขณะนี้ในทวีปยุโรปกำลังมีการพูดถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการทดแทนทางประชากรในยุโรปภาษาอังกฤษใช้คำว่า demographic replacement นะครับซึ่งมีการกล่าวเรื่องนี้อย่างเป็นระบบล่าสุดมีการประชุมกันที่ประเทศฮังการีมีบุคคลที่เป็นนักวิชาการขึ้นเวทีอธิบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วทำให้ผมเห็นภาพนะเพราะว่าการประชุม CPAC ที่ฮังการีเมื่อไม่นานมานี้การขึ้นเวทีอธิบายความโดยเอวาวลาดิบริกเกอร์นะครับได้อธิบายถึง demographic replacement ว่าณบัดนี้ยุโรปกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือเกิดเหตุการณ์จุดเปลี่ยนทางด้านประชากรศาสตร์ประการแรกคือขณะนี้ยุโรปมีอัตราการเกิดต่ำลงมากประเทศไทยผมอ่านเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็มองภาพประเทศไทยไปด้วยนะครับคืออัตราการเจริญพันธุ์ต่ำกว่าระดับทดแทนหรือ total fertility rate ต่ำกว่า 2.1 ประกอบกับประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้ชาติต่างๆในยุโรปต้องพึ่งพาการย้ายถิ่นฐานทดแทนหรือ replacement migration หรือการรับแรงงานและผู้อพยพจากนอกภูมิภาคเข้ามาทำงานเพื่อรักษาระดับจำนวนประชากรในวัยแรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อมา อีกเรื่องหนึ่งคือทฤษฎี The Great Replacement นะครับคือมีความเชื่อว่าขณะนี้เกิดปรากฏการณ์ตามทฤษฎีสมคบคิดที่จะทำให้เกิด The Great Replacement ครับคือการนำเอาคนต่างชาติเข้ามาในประเทศของตนเอง เนื้อหาของทฤษฎีนี้ก็ระบุชัดเจนว่าชนชั้นนำหรือกลุ่มผู้มีอำนาจในยุโรปกำลังจงใจปล่อยให้มีผู้อพยพจำนวนมากโดยเฉพาะจากตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งเป็นมุสลิมหลั่งไหลเข้ามาในยุโรปเพื่อเข้ามาแทนที่ประชากรผิวขาวพื้นเมืองทั้งในแง่เชื้อชาติวัฒนธรรมและโครงสร้างเห็นไหมครับ ภาพมันคล้ายๆประเทศไทยไหมฮะซึ่งวันนี้ในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใดๆก็ตามแม้จะมองเลยขึ้นไปถึงสแกนดิเนเวียท่านผู้ฟังขณะนี้สิ่งที่คนยุโรปมีความทุกข์ใจมากคือการเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมรายวันนะถูกแทงในขณะที่เดินบนบาทวิถีนะเด็กผู้หญิงโดนข่มขืนการถูกปล้นสะดมการเข้าไปทำลายร้านค้าร้านรวงต่างๆซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ขณะนี้คนยุโรปโดยเฉพาะนักวิชาการกำลังมองว่านี่คือสิ่งที่กลุ่มอีลีทกลุ่มนักการเมืองกลุ่มนักธุรกิจการเมืองเป็นผู้มีความจงใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตคนในยุโรปลำบากขึ้นและนี่คือปรากฏการณ์ที่ผมเคยกล่าวเรียนท่านผู้ฟังว่ามันจะเกิด mass exodus คือจะเกิดการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนขนาดใหญ่ของโลกนะกลุ่มแอฟริกากลุ่มตะวันออกกลางเข้าไปในยุโรปส่วนยุโรปไปไหนครับคนยุโรปกำลังค่อยๆไหลถ่ายเทมาทางซีกโลกทางฝั่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านผู้ฟังที่ยังไม่รวมไปถึงในตะวันออกกลางที่กำลังรบกันอย่างหนักเพราะอะไรครับ2วันที่ผ่านมาข่าวกรณีฮูตีได้ใช้จรวดยิงถล่มเข้าไปที่สนามบินใจกลางกรุงริยาดทั้งขณะที่คนกำลังเข้าคิวเข้าแถวนะครับเตรียมจะเดินทางออกนอกประเทศปรากฏว่าจรวดถล่มลงไปหลายลูกท่านผู้ฟังครับข่าวล่าสุดจากสำนักข่าว BBC ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและบาดเจ็บหลายร้อยคนจากเหตุการณ์โจมตีสนามบินในกรุงริยาดใจกลางประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับผมเห็นภาพข่าวซึ่งไม่ได้ปล่อยออกมาจากทางแพลตฟอร์ม X อย่างเดียวแต่ภาพออกไปทุกสำนักข่าวในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากกลุ่มฮูตีในเยเมนออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีลักษณะเดียวกันก่อนหน้านี้สำนักงานการบินพลเรือนของซาอุดิอาระเบียก็เปิดเผยนะครับผู้เสียชีวิตประกอบด้วยชาวซาอุ4คนบังกลาเทศ2คนสหรัฐอเมริกาจอร์แดนปาเลสไตน์ซีเรียซูดานอียิปต์สัญชาติละ1คนกองกำลังผสมทางทหารที่นำโดยซาอุดิอาระเบียให้คำมั่นว่าจะตอบโต้การโจมตีดังกล่าวพร้อมทั้งกล่าวโทษกลุ่มฮูตีประณามว่าการโจมตีคืออาชญากรรมสงครามก็เนื้อข่าวก็ว่าไปแต่ผมจะกล่าวเรียนได้ผู้ฟังว่าเหตุการณ์นี้จะนำพาไปสู่การแตกหักอย่างรุนแรงในตะวันออกกลางอย่างแน่นอนครับเพราะผู้นำอย่างกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียคงไม่ยอมอย่างแน่นอนนะท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับเพราะขณะนี้ซาอุดิอาระเบียกำลังเตรียมที่จะตอบโต้อย่างรุนแรงนะซาอุดิอาระเบียเตรียมที่จะตอบโต้การโจมตีของฮูตีอย่างรุนแรงท่านผู้ฟังครับแล้วปรากฏการณ์นี้มันนำไปสู่อะไรครับมันกำลังนำไปสู่ความง่อนเง่นความไม่แน่ใจความคลอนแคลนของทั้งกลุ่มลงทุนนักธุรกิจนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียบอกว่าเตรียมจะใช้มาตรการรุนแรงนะครับนะส่วนสหรัฐอเมริกาและนานาชาติโดนัลด์ทรัมป์ก็พิจารณาว่าอาจจะส่งกองกำลังหรือกองทัพสหรัฐเข้ามาร่วมโจมตีตอบโต้กลุ่มฮูตีด้วยนะครับจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับซาอุเพราะซาอุนี่ถือเป็นพันธมิตรสำคัญของอเมริกาท่านผู้ฟังครับส่วนเรื่องของการบินและเศรษฐกิจอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับสายการบินหลักๆในย่านนั้นเช่นเอติฮัดนะครับกัลฟ์แอร์ตอนนี้ก็ระงับเที่ยวบินตารางบินก็เคลื่อนกันไปเคลื่อนกันมาหมดท่านผู้ฟังแต่ภาพแบบนี้เนี่ยใครจะไปอยากเดินทางผมเห็นภาพกำลังเข้าคิวอยู่จรวดถล่มตุ้มลงไปอย่างนี้โลกมันเดินมาถึงจุดนี้แล้วท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะนั้นวันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์ที่กำลังเร่งคือกำลังเพิ่มอัตราเร่งนะในการทำสงครามกำลังจะทำให้เกิดความขาดแคลนขนาดใหญ่ในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังครับดาวอังคารจะยกในวันที่10พฤศจิกาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จะเป็นเกณฑ์สำคัญคือจะเป็นจัตุโกณกับราหูและจะเป็นจัตุโกณกับฤกษ์อยู่ซึ่งมีเสาตั้งรับอยู่ด้วยหมายความว่าภายในต้นพฤศจิกายนี้คงเกิดการถล่มกันขนาดใหญ่แล้ววันนั้นราคาพลังงานที่พวกเราก็กำลังดำดิ่งอยู่กับพิบัติภัยทางธรรมชาติในประเทศไทยเรามาเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดกับราคาพลังงานซ้ำสองเข้าไปอีกท่านผู้ฟังครับตอนนี้นอกจากอัตหิอัตโนนาโถแล้วก็ต้องใช้คำว่าเมตตาธรรมคำจุลโลกาเรามีญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงใครช่วยใครอะไรได้กี่มากน้อยขนาดไหนพึงควรช่วยกันเพราะเราไม่มีทางรู้หรอกครับคนที่เขาลำบากในวันนี้วันข้างหน้าเราอาจจะต้องไปพึ่งพาเขาก็ได้ให้คิดไว้อย่างนี้เสมอนะครับแต่อย่าไปคิดว่าโอ้ยไปช่วยมันทำไมของเราหาของเรามาเหนื่อยๆยากๆไอ้นี่มันลำบากคือเข้าใจครับทุกคนก็ได้มาด้วยความยากลำบากแต่ถ้าเขาลำบากกว่าเรามากและอยู่ในเหตุเผชิญเหตุแห่งความจำเป็นวาระแบบนี้แหละครับจะเป็นมหาอานิสงส์ยิ่งกว่าการบำเพ็ญบารมีเมื่อเช้าผมได้คุยกับลูกศิษย์เก่าท่านหนึ่งนะซึ่งรู้จักกันมาตั้งเกือบ30ปีรู้จักกันมานานมากแล้วก็คุยกับผมบอกเนี่ยอาจารย์ปุ้ยรู้ไหมตัวเฮียของเขาอ่ะโอ้ย คือคุยกันสนิทเพราะว่าเราเป็นลูกหลานอย่างผมนี่เป็นครึ่งไทยครึ่งจีนนะผู้ฟังนะผมกับยายผมเนี่ยมาจากจีนผมแซ่เฉินด้วยนะส่วนปู่ผมเนี่ยมาจากเวียงจันทน์นะสมัยก่อนก็ไม่ใช่เวียงจันทน์เขาออกมาจากหลวงพระบางเขาบอกเป็นคนนครหลวงก็คือหลวงพระบางก็คือมีเชื้อสายแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับมากเพราะว่าเติบโตในครอบครัวที่มีคนจีนนะอบรมกันไว้เนี่ยไอ้เรื่องที่แบบว่าจะต้องรำลึกถึงว่าใครทำอะไรให้เราไว้โอ้เป็นเรื่องสำคัญนะผมจื้อสอนเรื่องนี้เอาไว้เมื่อเช้าลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่คุยกับผมสนิทมากก็บอกเนี่ยอาจารย์รู้ไหมเฮียเนี่ยนะโอ้ยใครเคยช่วยอะไรแกไว้เนี่ยทุกวันนี้ยังตอบแทนไม่จบไม่สิ้นนะคนนั้นคนนี้บางทีช่วยไปถึงลูกถึงหลานเนี่ยผมบอกดีแล้วอันนี้มันเป็นคุณสมบัติที่นำเรามาสู่ความเจริญทำไปเถอะโอ้ยแต่บางทีลูกนะเขาก็ทำจนพ่อแม่เขาลำบากลำบนนี่ต้องช้อนลงไปถึงลูกเขาเลยผมบอกถ้าทำไหวแล้วก็ทำตามวาระที่มันพอสมควรพอประมาณนะแต่ว่าอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดที่ทำให้เราเนี่ยคนเราจะมีโชควาสนามีบารมีเยอะนะเขาเรียกทานบารมีนำมาซึ่งทรัพย์สินนะคือการให้ทานนำมาซึ่งความเจริญในเรื่องทรัพย์สินสริงขาดทั้งหลายท่านผู้ฟังนั้นวันนี้การให้ทานจึงเป็นวาระสำคัญในห่วงเวลาที่โลกกำลังเข้าสู่สภาวะคับขันท่านผู้ฟังครับนะนี่ก็หยิบเรื่องนี้มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับอ่ะวันนี้สงสัยอาจจะไม่ได้รับสายโทรศัพท์นะฮะท่านผู้ฟังท่านใดติดตามอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตามก็ขอให้วันนี้เป็นวันปลอดโปร่งนะครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่ครอบครัวรวมตัวกันเป็นวันที่เราจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นวันที่ทำให้เราตระหนักถึงเสาหลักของแผ่นดินที่สำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์ครอบครัวรวมตัวกันแล้วอย่าลืมหยิบเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาแบ่งปันมาพูดคุยกันแล้วผมว่าครอบครัวจำเป็นมากที่วันนี้ต้องคุยกันให้เยอะครับท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวไม่นานไม่กี่วันนี้ราหูกำลังจะยกเข้าราศีมังกรแล้วราหูเข้าตำแหน่งนี้เนี่ยนะผมคิดว่าสำคัญมากต้องปรับท่าทีครับเพราะราหูเนี่ยมันเป็นเงานะมันเป็นเงาดำๆคือมันเป็นความรู้สึกราหูเนี่ยมีอยู่จริงแต่จับต้องไม่ได้ความรู้สึกรักความรู้สึกโลภความรู้สึกโกรธอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นความรู้สึกลุ่มหลงมันมีอยู่ในตัวตนพวกเราทุกคนครับมันไม่เป็นวัตถุแต่มันจับต้องได้แล้วมันเป็นตัวผลักดันให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันเคลื่อนไปตามสิ่งเหล่านั้นก็คือกิเลสทั้งหมดนั่นคือราหูถ้าใครก็ตามแม้แต่ผมเองนะเรายังไม่ถึงพระโสดาบันเรายังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเราเป็นผู้ท่องอยู่ในวัฏฏสงสารก็จำเป็นจะต้องอบรมบ่มเพาะอารมณ์ของตัวเราเองแหมเวลาไปออกกำลังกายให้มีซิกแพคจึงทำได้ใช่ไหมครับปรับปรุงปรับสูตรอาหารกินแบบนี้แล้วมันนิวทริชั่นมันดีอย่างนั้นมันทำให้เลือดไม่เป็นกรดทานอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ยังทำได้ถูกไหมครับนะเรียนแบบนี้แล้วมันจะทำให้เติบโตแบบนี้ก็ยังทำได้แล้วอบรมจิตทำไมจะทำไม่ได้ครับถ้าเราจะทำจำเป็นที่จะต้องอบรมครับไม่เช่นนั้นช่วงเวลาเกือบ10-20ปีที่ผ่านมาผมถือว่าสังคมเราคนนะกายกับใจหลุดออกห่างจากกันไปเยอะหลายคนที่ตกไปอยู่ในห้วงแห่งความดำดิ่งในห้วงกิเลสเนี่ยเพราะไม่ได้อบรมจิตตัวเองครับคนที่อบรมจิตไม่จำเป็นจะต้องใส่ผ้าเหลืองนะอลงกฎก็เละไปแล้วเห็นไหมครับสมีโชติก็เละไปแล้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะไม่ได้อบรมจิตตัวเองแต่กลับเอาสิ่งเหล่านั้นมาหากินนั้นผมคิดว่าวันนี้นะครับน้อมนําพระบรมราโชวาทรัชกาลที่9แล้วก็น้อมนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาอบรมบ่มจิตให้ดีนะอาหารเราบอกเราจะลดแคลอรี่เราก็ทําได้ถูกไหมครับร่างกายจะแข็งแรงก็ไปทั้งเดินทั้งวัดการเต้นของหัวใจผ่านโทรศัพท์ถ้าผ่านนาฬิกาที่เป็น Apple Watch ที่ข้อมือก็ทำแล้วก็เหลือนี่แหละครับ สำรวจตรวจตราจิตใจตัวเราเองให้ดีในแต่ละวันนะเพื่อให้เราไม่ถูกครอบงำจากสิ่งที่ผมพูดให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้ก็ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวันนี้นะครับท่านใดต้องการแอดไลน์ผมไว้เหมือนเดิมครับ Line ID โหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A ครับพรุ่งนี้ทุกโต๊ะหนกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97กับผมชยุทธบันเกิดวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะฮะพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไร้เกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทา

0: สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนักกีฬากรีฑาและว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยพร้อม 100% ไม่หวั่นเจอคู่แข่งระดับโลกในศึกยูธโอลิมปิกเกมดากา2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขณะที่บรรยากาศภายในบริเวณอุทยานมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและองค์กรต่างๆร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันที่13ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปและในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยสามารถวางพวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองหรือสีขาวมาถวายราชสักการะได้ในวันนี้2ช่วงเวลาคือตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นและเวลา 17:00 นถึง 21:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่ร่วมการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: จังหวัดเชียงรายจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประชาชนจิตอาสาตลอดจนประสบกรณิกรชาวเชียงรายร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกด้านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ทั้งนี้วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: จังหวัดสระแก้วจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนะ

0: วมินทรมหาราชโดยมีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางกาญจนีรุจนะเสรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมต่อมามีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆรวมประกอบพิธีการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสรัญชนารถชุ่มสวท.สระแก้วรายงาน
1: ขณะที่มณฑลทหารบกที่23จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีถวายเป็นพระราชกุศล
2: พันเอกพนุวัฒน์เหล็กยางผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำกำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานชั้นปีที่1ถึง5รวมจำนวน125นายเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23โดยผู้เข้าร่วมผ่านการคัดกรองสุขภาพอย่างเข้มงวดสามารถรวบรวมโลหิตสำรองได้ทั้งหมด 51,000 ซีซีเพื่อนำส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสภากาชาดไทยเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคต่างๆต่อไปจัจจิรางามนุรักษ์ทีมข่าวสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
3: ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาดจังหวัดและประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงประธานในพิธีได้ถวายความเคารพวางพวงมาลาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นกล่าวคำถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
4: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณบริเวณหน้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมืองอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆของจังหวัดพัทลุงจำนวน10รูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.1 จากการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์
5: นางซิลวาน่าเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlookฉบับล่าสุดภายใต้ชื่อความยืดหยุ่นภายใต้แรงกดดันทางเลือกที่เร่งด่วนในการแถลงข่าวเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3.1 ท่ามกลางแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับมีการเติบโตสูงที่สุดในโลกจากอานิสงส์ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะประเทศไทยที่ IMF เน้นย้ำว่าสามารถบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้เข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบจากการเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานสุทธิได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ไทยสามารถหลุดพ้นจากภาวะเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาได้สำเร็จโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ระดับร้อยละ 2.1 ทั้งในปีนี้และปีหน้าขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในปีนี้ก่อนจะทยอยปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.7 ในปีหน้าสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจทั้งนี้ IMF ได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินนโยบายการคลังอย่างรัดกุมควบคุมหนี้สาธารณะและรักษาเสถียรภาพด้านราคาผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวปฏิพลสารพมมารายงาน
1: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 2.1
6: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้ร้อยละ 2.3 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 17-18 และการลงทุนภาคเอกชนรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 13 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แม้เศรษฐกิจจะเผชิญปัจจัยท้าทายรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฉุดรั้งการเติบโตทำให้ศักยภาพการขยายตัวลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7จากเดิมที่เคยเติบโตร้อยละ 3-5 โดยมีสาเหตุสำคัญจากการลงทุนและผลิตภาพการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาด้านการศึกษาตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 86-87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP รวมถึงภาระหนี้สาธารณะ
7: ก็เรายังมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ 2.3% ถ้าเห็นตอนนี้เนี่ยที่สำนักต่างๆประเมินก็อยู่ประมาณ 2-2.3% ก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยยังได้โมเมนตัมอยู่เรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AIที่เข้ามาในประเทศซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้ผมคิดว่าปัญหาของเราของประเทศไทยที่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ควรจะคอนเซิร์นต่อไปเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
6: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยธปท.จะร่วมแก้ไขปัญหาควบคู่กับการดูแลนโยบายการเงินเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในระยะยาวปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้นำภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลก ทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการประชุมหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดง Thailand Pavilion ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักกับประเทศไทยในมิติต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอาทิระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามพรมแดนรวมถึงการนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านผ้าไทยอาหารไทยและสินค้าชุมชนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้แนวคิดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นสำคัญที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญทั้งความเหลื่อมล้ำภัยพิบัติและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการใช้วิธีการประชุมระดับโลกครั้งนี้นำเสนอทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติด้านกรุงเทพมหานครตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจดูแลความปลอดภัยและการจราจร
8: นายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะกิจขึ้นณสวนลุมพินีโดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดในส่วนของการดูแลภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานกทมได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองตรวจสอบความปลอดภัยของผิวจราจรและสาธารณูปโภคในเส้นทางของคณะผู้แทนพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องส่วนความกังวลด้านสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ยืนยันว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักของผู้นำประเทศไม่อยู่ในจุดเสี่ยงและจากการติดตามพยากรณ์อากาศล่าสุดไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่จัดงานทั้งนี้กทม.ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อย่างเต็มที่ทั้งระบบระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่พร้อมทั้งบริหารจัดการพร่องน้ำในคลองต่างๆให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังควบคู่กับการรักษาคุณภาพน้ำส่วนการดูแลการชุมนุมสาธารณะกทม.ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่โดยจัดเตรียมพื้นที่รองรับนอกเขตการประชุมพร้อมเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวัณรถดับเพลิงและสุขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
9: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับคือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานนะเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับ
8: ปลัดกรุงเทพมหานครได้ฝากถึงประชาชนจากกรุงเทพขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางจัดงานรวมถึงพิจารณามาตรการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home ในช่วงวันที่14และ15เพื่อลดปัญหาการจราจรและร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เมื่อวานนี้ไทยชูแนวคิดใช้ AI เพื่อผลิตภาพสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานควบคู่ดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสู่เวทีโลก
0: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพนำเสนอแนวคิดและศักยภาพของประเทศสู่เวทีเศรษฐกิจโลกโด
10: ดยนายเอกนิติธันปรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกระดับพร้อมย้ำว่าการลงทุนด้าน Data CenterSemiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะต้องเชื่อมโยงกับการสร้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skill Bridge ขณะเดียวกัน IMF ประเมินว่าปี2569เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง68%ส่วนการลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะช่วยเพิ่ม GDP อาเซียนได้ถึง4%ในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและมั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวใกล้เคียงปีก่อน
11: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตเชื่อมั่นว่าส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้จะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าร่วมการประชุมและใช้จ่ายภายในประเทศช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยผลักดันตัวเลขนักท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
12: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาภาระค่าที่อยู่อาศัย66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อ 2-4 เดือนพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% ตามเงื่อนไขที่กำหนดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการเคหะแห่งชาติออกมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยครอบคลุม66โครงการรวมกว่า 6,900 ครัวเรือนหรือประชาชนกว่า 20,000 คนด้วยการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา 2-4 เดือนตามระดับความรุนแรงของผลกระทบพร้อมลดค่าปรับหนี้ค้างชำระ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดทั้งนี้มาตรการช่วยเหลือแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่พื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง44โครงการรวมกว่า 6,100 ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการรวมกว่า770ครัวเรือนให้ผู้เช่ารายย่อยยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงมกราคม2570โดยครอบคลุมเฉพาะค่าเช่าและค่าเช่าซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อรวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 160,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่มอีก 150,000 ครัวเรือน
13: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนจำนวน 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่22จังหวัดได้แก่นนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านคลองและแม่น้ำอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันน้ำตอนบนลงทะเลช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
14: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านระบบคลองและแม่น้ำอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมประสานเปิดทางรับน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดซึ่งกรมชลประทานจะติดตามระดับน้ำและปรับแผนการเปิดประตูระบายน้ำและสูบน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยอาศัยช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลเอื้ออำนวยในการระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการป้องกันไม่ให้ผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและชุมชนที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมกรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามสถานการณ์และประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มช่องทางระบายน้ำในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ตอนบนขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบและวางแผนระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการดูแลไม่ให้พื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วกลับมาได้รับผลกระทบซ้ำโดยให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบให้ได้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังฝนตกหนักเสียงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
15: นายเราะมันคานโอราสัมมันนีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดนราธิวาสโดยสภาพอากาศประจำวันจังหวัดนราธิวาสในช่วงวันนี้ถึงเวลา 7:00 น.วันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนตกช่วงบ่ายถึงดึกบริเวณอำเภอยี่งอหรือเสาะจะแนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีสุไหงโกลกศรีสาครสุขิรินและแว้งโดยเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางขณะที่ภาพรวมภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่เชิงเขาเฝ้าระวังฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการขนส่งสินค้าโดยอิรักคูเวตกาตาร์และบาเรนได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลังโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้เศรษฐกิจของทั้ง4ประเทศอาจหดตัวลงตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไป IMF ยังระบุว่าเศรษฐกิจของอิหร่านอาจจะหดตัวลงร้อยละ 7.6 จากผลกระทบของสงครามมาตรการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดว่าช่องแคบฮอร์โมซจะกลับมาเปิดให้เรือสัญจรการผลิตและการส่งออกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสายการบินไฟไฟของมาเลเซียประกาศขยายระยะเวลาการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลละอิชาใกล้กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานเซเลต้าของสิงคโปร์ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียกระทบต่อคุณภาพอากาศในมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสายการบินจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทราบโดยตรงหลังสายการบินไฟระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสิงคโปร์มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI อยู่ที่193ในวันนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้รัฐบาลสิงคโปร์นำโครงการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันกลับมาใช้อีกครั้งขณะที่มาเลเซียเริ่มเปิดโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วหลังคุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐรายงานว่านายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาและบริษัทด้านการบินอวกาศ SpaceXได้บริจาคเงิน276ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้กับองค์กรที่สนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทำให้เขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่กองทุนสนับสนุนผู้สมัครวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันได้รับเงินบริจาคมากที่สุดราว158ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พรรครีพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้ได้ทั้งนี้นายมัสบริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตั้งกลางสมัยครั้งนี้ไปแล้วรวม366ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคยบริจาคเงินสนับสนุน290ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2567สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งถูกแฮกเกอร์เจาะระบบแล้วปรับอุณหภูมิภายในตู้ให้สูงถึง50องศาเซลเซียสส่งผลให้อากาศเน่าเสียและเกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบทยอยทิ้งอาหารเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคด้านนายกรัฐมนตรีเซเบสเตียนเลกูนูสั่งการให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: มหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ดาก้า2026ที่กรุงดาก้าประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายน2นักว่ายน้ำดาวรุ่งไทยสุภกรใจกล้าและนันทกฤตตาลีกิจจากรพร้อมด้วย2นักกรีฑาเยาวชนธนกรแดงมณีและพิชญาภาสุขเอื้อ ยืนยันความพร้อม 100% ในการลงแข่งขันแม้ต้องเจอศึกหนักกับคู่แข่งระดับท็อปของโลกแต่ทุกคนมุ่งมั่นจะทำผลงานให้ดีที่สุดทั้งนี้นัทกฤตตาลีกิจจากรเจ้าของเหรียญเงินท่ากบ50เมตรหญิง Asian Age Group Championship วางเป้าหมายลุ้นติด1ใน3และสุภกรใจกล้าลงแข่งขันประเภทฟรีสไตล์400เมตรหวังทำสถิติดีที่สุดของตัวเองสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เจ้าภาพเซเนกัลจัดบรรจุ25ชนิดกีฬาชิงชัยรวม153เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยได้รับโควต้าเข้าร่วมทั้งหมด28คนจาก11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาแบดมินตันแฮนด์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลยูโดเรือพายจักรยานวินเซิร์ฟว่ายน้ำและเทเบิลเทนนิสศึกมวยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยณเวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยผลรุ่นใหญ่147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์ครับจากยโสธรชนะคะแนนเพชรวิโรจน์สิทธิ์พันมงคลจากกระบี่คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 250,000 บาทรุ่น135ปอนด์เสี่ยโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่จากเชียงใหม่ชนะคะแนนเด่นรัตน์โนธอบต.สาโรจน์จากกระบี่รุ่น126ปอนด์นาธานลูกบ้านใหม่จากนครราชสีมาชนะน็อกปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จากนครสวรรค์ในยกที่2รุ่น118ปอนด์ราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากพัทลุงชนะน็อกศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามในยกที่3รุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำชนะน็อกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากสุราษฎร์ธานีในยกแรกและรุ่น112ปอนด์มวยหญิงพระชตาสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP 1 Water Jet World Series 2026SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Open เหนือพิธิพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Runabout GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีและรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา8-13แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ทิ้งทวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียวราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียวประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนสำหรับศึก World Superbike Championship สนามสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันที่สนามเซอร์กิโตเอเฮเรสอังเคลนีเอโตระหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนี้การแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท CPO จำกัดผลประเภทแกรนด์ลีกชนะเลิศเป็นของทีม Go House อันดับ2ทีม Go Attitude และอันดับ3ทีม Right Go ส่วนลีกหญิง Women League ชนะเลิศเป็นของ Suari Sensei คว้าแชมป์เป็นสมัยแรก Academy League ชนะเลิศได้แก่ทีม Happy Genius และ School League Division A อันดับ1เป็นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมส่วน Division B อันดับ1ได้แก่โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคม นักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยืนยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาในสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจักรสีรัตยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12โดยจัดแข่งขันจนถึงวันที่17ตุลาคมที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งนายกำธรวิเชษฐพงศ์ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภูในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวว่ารายการนี้แบ่งเป็นประเภทการต่อสู้และประเภทปัญจักรลีลามีชมรมกีฬาจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขัน41ชมรมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า802คนทั้งนี้ผู้ชนะเลิศรายการนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันปัญจักรสีรัตชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่5ถึง12ธันวาคมที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายการนี้เข้าชมได้ฟรีณัฐนวัฒน์ประสงค์เจริญผู้อำนวยการตลาดบริษัทมาราธอนจำกัดเข้าพบรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณรองประธานกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเขาร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือบริษัทมาราธอนหรือหน้าผลักดันวงการกีฬาระดับอุดมศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตองต่อเนื่อง4ปีคิดเป็นมูลค่ารวม 9.8 ล้านบาทเพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยงานแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลศึก AFC Champions League Elite รอบลีกสเตจนัดที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับปักกิ่ง FC จากประเทศจีนลงสนามในวันนี้เวลา 19:15 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าการลงเล่นในรายการที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นการแข่งขันที่ยากเสมอแต่บรรยากาศสนามในบ้านก็ทำให้ทีมเยือนต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นกันบรรยากาศในบ้านจะช่วยสร้างความมั่นใจให้สามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนติดตามและประเมินผลพนักงานติดตามและประเมินผลปฏิบัติการพนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโสพนักงานตรวจสอบเอกสารประกาศการเบิกจ่ายปฏิบัติการพนักงานนโยบายและแผนอาวุโสและพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโสผู้สนใจยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลที่ ATIRAYA.E@MHESI.GO.TH โดยแนบเอกสารหลักฐานการสมัครโดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลหมายเลขโทรศัพท์023333700ต่อ4704หรือที่อีเมล atiraya.e@mhesi.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เมื่อใช้นานเกินไปท่านผู้ฟังคะหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์กับผิวหนังนานเป็นปีๆอาจเสี่ยงภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์และมีผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรงได้ค่ะภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เป็นปัญหาผิวที่มักเกิดจากการใช้ครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานานเช่นใช้หลายเดือนหรือเป็นปีส่งผลให้ผิวหนังเกิดการพึ่งพายาพอหยุดใช้จะเกิดอาการระคายเคืองแดงลอกหรืออักเสบอย่างรุนแรงภาวะนี้พบได้บ่อยในคนที่ใช้ครีมทาผิวโดยไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือใช้ผิดวิธีจึงควรรู้เท่าทันและระมัดระวังให้มากก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยาแผนปัจจุบันหลายชนิดมีกลุ่มสารสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบเช่นยารักษาโรคภูมิแพ้ยารักษาโรคหอบหืดชนิดพ่นสูดทางปากได้แก่เบดโรเมทาโซนและบูเดโซไนท์ยาหยอดตายาป้ายตายารักษาโรคไตบางชนิดยารักษาอาการข้ออักเสบยาแก้แพ้นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายตัวที่เป็นสเตียรอยด์ทั้งชนิดยากินยาฉีดยาพ่นยาทาซึ่งตัวยาทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และเภสัชกรส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้สเตียรอยด์มักจะมาจากการใช้สเตียรอยด์ไม่ถูกวิธีเช่นกินใช้มากเกินไปทาลงบนผิวหนังในบริเวณที่กว้างเกินไปกินหรือใช้นานเกินไปเป็นต้นโดยอันตรายจากสเตียรอยด์มีหลายอย่างขึ้นอยู่กับประเภทของยาที่ใช้เช่นหากเป็นยากินการกินยาไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ติดเชื้อโรคเป็นเบาหวานมีอาการบวมและความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนเป็นแผลในทางเดินอาหารผิวหนังเหี่ยวย่นตาเป็นต้อต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติรบกวนการเจริญเติบโตในเด็กส่วนภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์คือหากใช้สเตียรอยด์บนผิวหนังเป็นเวลานานอาจเกิดการติดสเตียรอยด์เมื่อหยุดยาหน้าจะแดงมีสิวผดผื่นขึ้นปัญหานี้พบบ่อยมากเนื่องจากมีการใช้สเตียรอยด์เกินความจำเป็นในคลินิกรักษาผิวหนังและเสริมความงามสำหรับการป้องกันอาการผิวหนังติดสเตียรอยด์ไม่ซื้อยามาทานเองควรได้รับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดโดยทั่วไปอาการจะดีขึ้นหลังจากการใช้ยาภายใน 1-2 สัปดาห์จากนั้นค่อยๆลดการใช้ยาลงเช่นเปลี่ยนเป็นชนิดที่อ่อนลงหรือลดจำนวนครั้งที่ทาหลีกเลี่ยงการทายาบนผิวหนังปกติที่ไม่มีอาการใดๆไม่ใช้ยามากเกินความจำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้ยาทาในกลุ่มฤทธิ์แรงปานกลางและสูงในปริมาณเกินกว่า45กรัมต่อสัปดาห์ในผู้ใหญ่และไม่เกิน15กรัมต่อสัปดาห์ในเด็กหากซื้อยามากินเองแล้วอาการของโรคผิวหนังที่เป็นแย่ลงควรหยุดยาและรีบไปพบแพทย์ผิวหนังทันทีจบบทความประจำวันเรื่องภาวะผิวหนังติดสเตียรอยด์เมื่อใช้นานเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
20: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
21: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: โดนครับซื้อครับ
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
23: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
24: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: เรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

0: ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์เมาท์วอช
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะบ่ายๆแบบนี้ล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97ค่ะพบกับ DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะทาง FM 97สถานีข่าวคุณภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้เราพบกันวันอังคารที่13ตุลาคม2569วันนี้เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2559ในวันนี้ปวงชนชาวไทยนะคะต่างก็โศกเศร้าเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะตลอดเวลาแห่งการทรงครองราชพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายด้านทั้งการเกษตรนะคะน้ำการศึกษาการแพทย์และการพัฒนาชนบททรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559และก็เมื่อวันที่26กันยายน2566คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันหยุดราชการประจำปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยค่ะก็ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะวันนี้วันนวมินทรมหาราชปวงพระสกนิกรนั้นต่างก็ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะตลอดรัชสมัยพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการฟื้นฟูดินและป่าไม้การเกษตรตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนพร้อมพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะทางนี้นะคะในโอกาสวันนวมินทรมหาราชนี้ปวงพระสกนิกรเองต่างก็พร้อมใจกันทำความดีนะคะและในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็จะมีการเปิดโอกาสให้ปวงพระสกนิกรนะคะได้ไปร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชด้วยนะคะคุณฟังโดยในเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะคะในเวลา 17:00 น. ค่ะทางนี้ก็เปิดจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน2 จุดด้วยกันนะคะ

1คือจุดคัดกรองประตูทางเข้าถนนพระราม5และก็จุดคัดกรองประตูทางเข้าฝั่งแยกวัดเบญจมบพิตรค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณฟังคะในส่วนของการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะเสด็จและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จพระราชดำเนินเวลา17:30 นของวันนี้นะคะวันอังคารที่13ตุลาคมและก็เปิดจุดคัดกรองเวลา13:00 นค่ะพื้นที่เฝ้ารับเสด็จก็คือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกานะคะในวันนี้ก็ขอเชิญปวงพระสกนิกรค่ะร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งในจุดณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตนะตรงแยกนางเลิ้งนะคะคุณฟังแล้วก็ที่บริเวณหน้าศาลฎีกานะคะซึ่งพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะคุณฟังประเทศไทยของเราเองก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีการจัดงานนะคะ IMF แล้วก็ World Bank ค่ะทั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเมื่อวานนี้เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะคะซึ่งจัดควบคู่ไปกับการประชุมสภาประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และก็กลุ่มธนาคารโลกค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะนายอนุทินก็กล่าวในหัวข้อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะของการประชุมประจำปีในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยในการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นซึ่งสำหรับประเทศไทยแนวคิดดังกล่าวมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยตลอดระยะเวลากว่า7 ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาได้สะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนาในปัจจุบันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรงแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ปีครบรอบ100 ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจพร้อมชวนให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสะท้อนว่าแนวพระราชดำรินั้นสามารถนำประยุกต์ใช้ได้เพื่อรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างไรโดยภายใน Royal Pavilion จะนำเสนอพระราชดำริและโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนหลักการดังกล่าวให้เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในช่วงท้ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นค่ะว่านิทรรศการจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมีความเข้มแข็งสำหรับทุกคนค่ะและก็ในช่วงเวลานี้นะคะประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank นะคะงานก็จะมีจนถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศกว่า 15,000 คน
เป็นผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและการเงินผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศภาคเอกชนนักวิชาการและผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั่วโลกขณะที่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าภายในงานก็เป็นการนำเสนอพระราชดำริและก็แนวทางการพัฒนาของไทยแก่ผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศสะท้อนแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งและก็ภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนและสังคมสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและก็นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้นะคะในโอกาสนี้นะคุณฟังในการประชุมที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้ก็จะนำมาซึ่งการถ่ายทอดให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นจุดเด่นนะคะเป็นไฮไลท์ของสังคมที่เขาจะได้มองถึงประเทศไทยในด้านต่างๆทั้งมิติด้านของเศรษฐกิจนะสังคมและก็วัฒนธรรมในด้านวัฒนธรรมนะคุณมีเรื่องนึงก็เราแจกเป็นกระเป๋าผ้าขาวม้านะคะกระเป๋าผ้าขาวม้าก็ทำให้เราก็ได้เห็นนะว่าผ้าขาวม้านี่ใช้ได้อเนกประสงค์เลยนะคะรวมทั้งก็มีการนวดผ่อนคลายด้วยนะคะเป็นการนวดแบบไทยๆค่ะทั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้กล่าวว่าในเวที IMF World Bank เนี่ยเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ไทยเนี่ยถือว่าได้คืนสู่เรดาร์โลกแล้วนะคะทั้งในส่วนของพาวิเลียนที่มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งก็ได้รับการสืบสานมาสู่รัชกาลปัจจุบันตลอดจนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ช่วยให้ประเทศไทยนั้นรับมือกับวิกฤตต่างๆได้นอกจากนี้ค่ะประเทศไทยก็จะนำผลงานและสถิติการปราบปรามที่ผ่านมานะคะที่เราต่อสู้กับพวกสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะมาให้กับวาระการประชุมในเวทีธนาคารโลกด้วยนะคะเนื่องจากอาชญากรรมทางการเงินและออนไลน์เนี่ยส่งผลกระทบในวงกว้างในส่วนของการหารือกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะนายอทินก็ระบุว่าทั้ง2ฝ่ายแสดงความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลและประเทศไทยพร้อมแสดงความยินดีและความมั่นใจโดย IMF และธนาคารโลกนะคะท่านนายกว่าชมแล้วชมอีกแล้วก็ให้ความมั่นใจหลายเรื่องซึ่งสิ่งที่ไทยดำเนินการมาโดยตลอดคือการสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อนำโอกาสต่างๆเข้าสู่ประเทศไทยค่ะท่านอนุทินก็บอกว่าประธานธนาคารโลกก็กล่าวว่านับตั้งแต่การจัดการประชุมมีผู้เข้าร่วมมากที่สุดถึง 18,000 คนถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับวงการการเงินธนาคารและตลาดทุนทั่วโลกยังไม่นับรวมผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็ผู้ว่าการธนาคารกลางของหลายประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของไทยในการเดินตามแนวทางกลับคืนสู่จอเรดาร์นะคะอันนี้ก็เป็นที่คาดหมายค่ะนะว่าเราเองเนี่ยจะกลับมาเป็นที่ติดตามนะของต่างชาตินั่นเองค่ะส่วนวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็หยุดนะคะเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยในการซื้อขายนะคะวันจันทร์ที่12ตุลาคมตลาดก็ปิดตัวไซด์เวย์ลงนะคะปิดที่ 1,571.74 ล้านบาทขออภัยปิดดัชนีปิดที่ 1,571.74 จุดนะคะลงไป 5.91 จุดมูลค่าการซื้อขาย 55,934 ล้านบาทนะคะก็วันนี้ก็เซตปิดตัวลงค่ะคุณฟังและก็ยังมีเรื่องของสถานความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะหุ้นที่เป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะก็ Most Active Value เมื่อวานนี้อันดับ1นี่เป็นตัว SCC นะคะคุณฟังอันดับ1 SCC ก็ตลาดหุ้นปิดที่ 1571.74 ลงไป 5.91 จุดมูลค่า 55,934.03 ล้านบาทหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะ Most Active Value เมื่อวานนี้เป็น SCC ค่ะปิดที่273บาทบวกไป5บาทนะคะ KBank กสิกรไทยค่ะ231บาทบวกได้3บาท Delta 262บาทลงไป6บาทตัว KTB 41บาท75สตางค์นะคะกรุงไทยแบงค์ลดลงไป25สตางค์แล้วก็ตัว PTTEP นะคะ150บาทบวก3บาทเลยนะคะก็ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่ะในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะก็มีการออกบทวิเคราะห์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ออกบทวิเคราะห์ในประเทศไทยของเราที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะคะทิสโก้มองแนวโน้มนะคะบอกว่าการจับตา World Economic Outlook นะคะของ IMF อาจจะเป็นบวกต่อไทยแล้วก็หุ้นอิเล็กทรอนิกส์นะคะ
ทางนี้บอกว่า IMF ก็จะเผยแพร่รายงานนะคะตัวของ World Economic Outlook ฉบับอัปเดตในงานประชุมที่ไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ประมาณการ GDP ไทยนั้นจะถูกปรับเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่คาดว่าจะเติบโต 1.9% แล้วก็ย้ำบทบาทของไทยในฐานะผู้ได้รับประโยชน์จากวัฏจักรการลงทุนด้าน AI ค่ะอันนี้บทวิเคราะห์ประชุมประจำปีของทิสโก้นะคะหลักทรัพย์ทิสโก้บอกว่าในไทยสัปดาห์นี้มีอะไรให้ลุ้นนะคะแล้วก็ย้ำว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากวัฏจักรการลงทุนด้าน AI นะคะก็ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะก็แนะนำเป็นตัวเดลต้าอันนี้ตัวบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้แนะนำเดลต้าให้เป้าพื้นฐาน282บาทแล้วก็ฮาน่า61.50 บาทสตางค์ค่ะส่วนความคืบหน้ากรอบนโยบาย Data Center อาจจะช่วยดึงดูดการลงทุนได้บริษัทหลักทรัพย์ Tisco ก็บอกว่าไทยมีแนวโน้มที่จะใช้เวที IMF World Bank เปิดตัวหรือว่าสื่อสารนโยบายการบริหารจัดการการลงทุน Data Center เพื่อแสดงความพร้อมรองรับเม็ดเงินลงทุนด้านดิจิตอลหากมีความชัดเจนออกมาจะเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนต่อนิคมอุตสาหกรรมนะคะก็คือหุ้นนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีค่ะตัวหุ้นเด่นนะคะก็จะเป็นอมตะค่ะให้เป้าไว้35บาท WHA 4.90 GAF 82บาทนะคะคุณฟังแล้วก็ True 16บาทค่ะส่วนเรื่องการแก้ปัญหาการช่อโกงออนไลน์นะคะรัฐบาลไทยก็เสนอความร่วมมือแก้ปัญหาการช่อโกงออนไลน์รัฐบาลไทยจะผลักดันกรอบความร่วมมือด้านการป้องกันการหลอกลวงทางการเงินและอาชญากรรมออนไลน์แต่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ในระยะยาวอาจเพิ่มต้นทุนลงทุนด้านระบบและความปลอดภัยให้กับกลุ่มธนาคารก็เป็นปัจจัยลบเชิงเซนติเมนต์เล็กน้อยแต่ว่าเป็นจังหวะการสะสมนะคะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้มองตัว K-Bank ค่ะ K-Bank 290บาทนะราคาเป้าหมายนะคะ KTB กรุงไทยแบงค์50บาทแล้วก็ตัว TTB ค่ะ3บาท30สตางค์ค่ะขณะเดียวกันการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนอาจจะช่วยกระตุ้นอัตราเข้าพักแล้วก็รายได้ต่อห้องพักได้นะคะของโรงแรมในกรุงเทพมหานครค่ะก็มองบวกต่อตัว AWC นะคะให้เป้า3บาท20เซนเทล50บาท ERW 4บาท20แล้วก็ AOT 75บาทค่ะอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์นะคะของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ประชุมประจำปี IMF World Bank ในไทยสัปดาห์นี้มีอะไรให้ลุ้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณฟังตัวของหุ้นที่มีผลต่อตลาดนะคะอย่างตัวของ PTTEP ก็บวกนะ KBank ก็บวกนะ PTT บวก SCB บวกค่ะแล้วก็ SCC ก็บวกด้วยเช่นกันนะคะมาดูทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียค่ะออกบทวิเคราะห์นะคะแนะนำซื้อกราฟค่ะคุณฟังบอกว่ายุทธศาสตร์เชื่อมโยงธุรกิจไฟฟ้ากับ AI กราฟอยู่ในจุดที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงธุรกิจไฟฟ้ากับ AI นะคะบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียบอกว่ากราฟอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่พร้อมผสานโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและธุรกิจ ICT เข้ากับ AI โดยมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งนอกเหนือจากธุรกิจไฟฟ้าหลักกราฟมีเป้าหมายชัดเจนในการก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นรายสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลนะคะบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียแนะนำซื้อกราฟค่ะคุณฟังนะคะแล้วก็มองว่าการเปิดประมูลพลังงานหมุนเวียนภายใต้แผน PDP 2026ของรัฐบาลในปีหน้านี้นะคะจะสร้างอัพไซด์ต่อตัวมูลค่าหุ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะคาดว่ามีมูลค่าเพิ่มที่อาจเกิดขึ้นราว10บาทต่อหุ้นหากมีการเปิดประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ขนาด10กิกะวัตต์ในปีหน้านะคะปี2027แล้วก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยกราฟถือเป็นผู้เล่นที่ได้เปรียบสูงสุดจากการเป็นเมกะเทรนด้าน AI ที่ผลักดันความต้องการใช้พลังงานสะอาดของ Data Center ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งก็จะถูกขับเคลื่อนด้วยความชัดเจนของเกณฑ์ Direct PPA และโอกาสการลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียนในยุโรปในระยะอีก1ปีข้างหน้านะคะประเด็นนี้ที่มาจากทางด้านฝ่ายวิจัยของบริษัททรัพย์ฟินันเซียนะคะให้คำแนะนำซื้อนะคะตัวของกราฟค่ะเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น89.50 บาทสตางค์นะคะก็มองว่าในส่วนของแผน PDP นะคะในกราฟด้วยปีหน้าแล้วก็การเข้าลงทุน 50% ในพอร์ตพลังงานหมุนเวียนของตัวกันกุลนะเป็นผลบวกต่อตัวของกราฟนั่นเองค่ะนี่คือล่าสุดนะคะที่ฟินันเซียออกบทวิเคราะห์เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะคะคุณฟัง
และก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงค่ะคุณฟังน้อมนำบทเพลงนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตไป10ปีเมื่อปี2559แต่พระมหากรุณาธิคุณนั้นยังคงอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทยมิเสื่อมคลายท้าสถิตในใจดวงไทยดวงใจไทยตราบนิรันดร์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงด้วยกันและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังมองรอบทิศคิดทางข่าวของเรากันต่อค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังกันตอนนี้เราออกอากาศคู่ขนานกันไปกับ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะแล้ววันนี้ใครที่กำลังขับรถอยู่ทางด่วนขึ้นฟรีนะคะหลายท่านเองก็ต้องออกเดินทางกันไปในช่วงวันหยุดอย่างนี้บางท่านยังคงต้องทำงานอยู่ทางด่วนขึ้นฟรีค่ะก็ถือว่ารัฐบาลเองก็ออกมาตรการนี้เพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนในการเดินทางนะก็แนะนำคุณฟังก่อนละกันว่าทางด่วนขึ้นฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนี้ก็ขึ้นฟรีไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้เลยนะคะทางด่วนขึ้นฟรีวันนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เป็นทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1จำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐทางด่วนขั้นที่2 32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปักเกร็ดจำนวน10ด่านด้วยกันนะคะจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้เลย13ตุลาคม2569ค่ะและคุณฟังรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรแล้วก็ตัวเมาส์สเปรย์ด้วยนะคะเมาส์สเปรย์นี่พกพาง่ายเลยนะคะแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะนอกจากการแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่าแปรงฟันแรงจนเกินไปใช้ไหมขัดฟันตัวเลือกหนึ่งที่ดีจะฝากเลือกใช้เป็นประจำก็คือน้ำยาบ้วนปากและก็เลือกใช้ออร่าไรค่ะเมื่อวานนี้ไปพบทันตแพทย์มาดิฉันตรวจฟันทุก6เดือนขูดหินปูนนะคะคุณหมอก็ชมว่าทำความสะอาดฟันได้ดีนะมีจะมีเพียงซอกข้างในที่ให้เพิ่มการดูแลอาจจะต้องใช้แปรงฟันขนาดเล็กนะแปรงสีฟันขนาดเล็กเนี่ยทำความสะอาดข้างในนิดนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วคุณหมอบอกโอเคเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำคุณผู้ฟังค่ะนะคะใช้ไหมขัดฟันกันด้วยแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยถ้าคุณฟังไม่ชอบน้ำยาบ้วนปากที่แสบปากออร่าไรส์นะคะเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ค่ะคิดค้นและวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ชวนให้เป็นตัวช่วยในการดูแลสุขอนามัยในช่องปากของท่านและก็เติมความสดชื่นระหว่างวันได้ด้วยนะคะเมาส์สเปรย์ก็พกไว้นะคุณผู้ฟังเราก็ใช้พร้อมไปร่วมกันกับการแปรงฟันและการดูแลช่องปากอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นในทุกวันเลยนะคะสะอาดสดชื่นมั่นใจได้ออร่าไรส์มีวางจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะคุณฟังติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะที่ Facebook Fanpage ออร่าไรส์นะคะ Facebook Fanpage ออร่าไรส์แล้วก็ที่บ้านสีส้มเขาเป็นช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์มีไลฟ์สดด้วยแล้วก็แอดมินเพจของเรา QFM สถานีข่าวคุณภาพก็ลงข้อมูลไว้ให้นะคะถ้าจะไปซื้อด้วยตัวเองค่ะมีจำหน่ายแล้ว แล้วนะคะที่ร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามานะคะเส้นถนนพระราม6นะคะมาโรงพยาบาลรามาผู้ฟังข้ามสะพานลอยไปเลยจะเจอร้านขององค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ร้าน GPO เข้าไปได้เลยนะคะก็มีวันจำหน่ายค่ะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขานะคะที่สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิกก็มีนะคะ15สาขาเลยร้านมูลนิธิทันตมหิดลค่ะแล้วก็ไปที่ Healthy Max ได้นะคะคุณฟัง Healthy Max 6สาขาเลยนะคะได้แก่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คโรงพยาบาลวิมุตและก็ถ้าใครผ่านมาเส้นพานกตัดใหม่มีที่จอดรถนะคะก็แวะซื้อได้ที่ร้านสิริยาด้วยนะคะก็จะเป็นร้านที่อยู่ข้างๆร้านสิริยาจอดรถที่เดียวกันเลยซิกมาเฮลตี้นะคะแล้วก็มีร้านคลังยาเทพอาสาก็มีวันจำหน่ายค่ะแล้วก็ที่ร้านยาพิลล่านะคะคุณฟังถ้าเกิดว่าสะดวกสั่งออนไลน์นะคะก็สั่งออนไลน์ได้เลยนะก็ในบ้านสีส้มสะดวกมากเลยนะคะท่านใดอยากจะดูรีวิวนะคะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage Auralright Mouthwash นะ ORALRICE ค่ะหรือคุณฟังแอดไลน์ก็ได้ @auralright ORALRICE หรือโทรนะคะ0814914291 0814914291นะคะขอบคุณทุกการทักทายด้วยนะคะคุณฟังขอบคุณคุณฟังจริงๆเลยที่ติดตามฟังรายการมองรอบคิดทันข่าวหลายท่านบอกว่าฟังอยู่กับดีเจฝ่าเป็นเพื่อนกันไปนะอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะคะคุณผู้ฟังยังมีคำเตือนเรื่องฝนฟ้าที่ตกลงมาค่ะล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้นะคะกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนริมคลองเขตสายไหมเขตคลองสามวาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะว่ารับน้ำจากปทุมธานีเข้าสู่กรุงเทพมหานครทางคลอง6วาสายล่างก็เลยจะทำให้ระดับน้ำคลองที่เชื่อมอยู่นั้นสูงขึ้นนะคะทั้งนี้กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองพื้นที่เขตสายไหมแล้วก็เขตคลองสำวาให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีแผนบริหารจัดการน้ำโดยรับน้ำจากคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเพิ่มสูงขึ้นได้พื้นที่เฝ้าระวังนะคะก็เป็นชุมชนริมคลอง2แขวงสายไหมและก็แขวงคลองถนนเขตสายไหมค่ะ2ก็คือชุมชนริมคลองพระยาสุเรนแขวงสายไหมและก็แขวงอองเงินเขตสายไหมรวมถึงแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวาชุมชนริมคลองสามวาแขวงสามวาตะวันตกและก็แขวงสามวาตะวันออกนะคะเขตคลองสามวาดังนั้นต้องติดตามข่าวสารด้วยแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำนะคะเพราะว่ามีการรับน้ำมาจากที่จังหวัดปทุมธานีค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานล่าสุดเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของการที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะบอร์ดประกันสังคมค่ะก็ถือเป็นปรากฏการณ์เลยทีเดียวนะคะที่บรรดาผู้ประกันตนตื่นตัวมากๆนะคะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเนี่ยโอ้โหถล่มทลายกว่า 600% จากการเลือกตั้งคราวก่อนนะคะคุณฟังตอนนี้นะคุณฟังตัวเลขออกมาแล้วนะคะโดยเมื่อวานนี้นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็เปิดเผยนะคะนับครบ 100% แล้วค่ะทั้งนายจ้างนะฝั่งนายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยใช้สิทธิ์รวมกันกว่า1ล้านคนคาดประกาศผลอย่างเป็นทางการใน30วันนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามเรื่องของคุณสมบัติต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนก็ลุ้นกันเหมือนกันนะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยที่ออกไปใช้สิทธิ์กันมากมายขนาดนี้เนี่ยกรรมการที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติครบหรือเปล่านะคะนะแต่ที่แน่ๆคนตื่นตัวมากๆเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะก็นับครบแล้วนะคะจากการที่ครบ 100% นะคะโดยการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการจากหน่วยเลือกตั้ง 5,233 แห่งที่คุณจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยนะคะบอกว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยรวมทั้งสิ้นนะคะ 1,3615 คนค่ะมีนายจ้างเนี่ย 12,200 คนแล้วก็เป็นผู้ประกันตนนะคะ991,415 คนถ้าเทียบสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ 733% ส่วนสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% นะก็เรื่องของการประกาศผลอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ต้องรอกันไปก่อนนะคะบอกว่าจะดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่ากรรมการรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดจ จนเป็นเหตุให้พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการของสำนักงานประกันสังคมก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำนักงานประกันสังคมขอขอบคุณนายจ้างและผู้ประกันตนทุกท่านที่ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนในการร่วมกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้ในการบริหารงานเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่สมาชิกกองทุนประกันสังคมทุกคนนะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ปลื้มนะคะบอกว่าคนแห่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพุ่งสูงนะคะตอนนี้ก็ท่านบอกว่าตัวเลขชัดเจนจนไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้กล่าวถึงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งในส่วนของผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างนะคะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จสร้างการมีส่วนร่วมได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสัดส่วนการมาใช้สิทธิ์ของนายจ้างฝ่ายนายจ้างเพิ่มขึ้น 600% ฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 400% นะคะแล้วก็คาดว่าจะแตะหลักล้านนะคะก็มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากประกันสังคมเนี่ยว่าเว้นจากการมีบอร์ดที่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานมากต้องอยู่ในฐานะบอร์ดรักษาการการมีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ถือเป็นการเปิดทางให้ตัวแทนที่มาจากการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยได้เข้ามาทำหน้าที่อย่างแท้จริงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้กระบวนการรับรองผลจะดำเนินไปด้วยความรวดเร็วเพื่อให้บอร์ดชุดใหม่ได้เข้ามาร่วมงานกับกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนนโยบายและการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วค่ะคุณฟังเพราะว่าก็มีการยื่นตรวจสอบนะคะว่าคนที่มีสิทธิ์ในครั้งนี้เนี่ยจะไปโยงกับเรื่องการเมืองหรือเปล่านะคะคุณฟังนะเพราะว่ามีข้อกฎหมายกำหนดว่าต้องไม่เกี่ยวข้องกับกิจการทางการเมืองค่ะนะงานนี้ก็เรียกว่าประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเขาก็ได้รับการนิยมนะคะคุณฟังได้เป็นทั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายลูกจ้างเลยทีเดียวนะคะสำหรับทีมประกันสังคมก้าวหน้าค่ะมากันอีกเรื่องนึงซึ่งอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างที่ดีจฝ่าได้เรียนคุณฟังไปว่าในส่วนของบัตรทองเนี่ยกับตัวของประกันสังคมเนี่ยถ้าพูดกันแล้วนะคะอย่างมุมมองของคุณหมอเนี่ยนะอย่างคุณหมอในแพทย์ชวลิตผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมที่ท่านเองก็ได้มีการให้ข้อมูลกับในเพจของท่านนะคะดีฝากก็ร่วมช่วยแชร์ด้วยและยังบัตรทองเนี่ยถ้าคุณเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะ Cancer Anywhere สามารถรักษาได้นะคะดังนั้นอนาคตของสิทธิประกันสังคมเนี่ยน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เรียกว่าคือผู้ประกันตนเนี่ยเขาส่งเงินมาแล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะไปรักษาเนี่ยก็อย่าให้มันด้อยเกินไปนะคะนะคะอาจารย์นายแพทย์ชวลิตเนี่ยท่านก็เขียนใน Facebook Fanpage ของท่านคุณฟังเข้าไปติดตามได้เลยนะคะเราก็ต้องช่วยกันว่าประกันสังคมน่าจะมีการยกระดับเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยพูดถึงแล้วเรื่องบัตรทองเนี่ยเขายกระดับมากนะคะตัวของท่านอาจารย์นายแพทย์ชวลิตเห็นว่าจ่ายประกันสังคมทุกเดือนแต่ทำไมบางครั้งสิทธิ์รักษามะเร็งเนี่ยกลับสู้บัตรทองไม่ได้ก็มีคนไปให้คอมเมนต์ต่างๆเลยทีเดียวนะคะอย่างอาจารย์ก็เขียนได้อย่างดีเลยนะคะคงจะตรงใจกับผู้ป่วยนะคะก็อาจารย์ศาสตราจารย์ในแพทย์โชลิตนะคะจากศูนย์มะเร็งของโรงพยาบาลจุฬานะคะก็บอกว่าก่อนอื่นหมอขอแสดงความยินดีกับว่าที่คณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่บทความนี้ยาวนิดหนึ่งหวังว่าผู้ประกันตนกับบอร์ดชุดใหม่จะได้อ่านหมอมีเรื่องหนึ่งอยากฝากไว้ฝากการบ้านถึงบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จากหมอที่ทำงานในโรงเรียนแพทย์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทำงานจำนวนมากนั่นก็คือสิทธิการรักษามะเร็งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมเคยชี้แจงว่าสิทธิ์รักษามะเร็งของผู้ประกันตนไม่ได้ด้อยกว่าสิทธิ์บัตรทองบางรายการยังครอบคลุมมากกว่าด้วยหมอได้ยินแล้วก็ยินดีครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผู้ประกันตนก็คงอุ่นใจมากแต่จากประสบการณ์ที่หมอทำงานในโรงเรียนแพทย์มาหลายปีหมอคิดว่ายังมีบางเรื่องที่ประกันสังคมควรปรับปรุงโดยเฉพาะ3เรื่องต่อไปนี้เรื่องแรกคือโรงพยาบาลที่เลือกได้กับโรงพยาบาลที่จำเป็นต้องรักษาอาจไม่ใช่แห่งเดียวกันประกันสังคมมีโครงการSSO Cancer Care เปิดให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้ารักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เข้าร่วมโครงการได้ข้อมูลล่าสุดที่หมอพบมีโรงพยาบาลเข้าร่วมมากกว่า100แห่งทั้งภาครัฐและเอกชนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ หากผู้ป่วยพอใจกับโรงพยาบาลในรายชื่อและโรงพยาบาลแห่งนั้นมีความพร้อมรักษาโรคที่เป็นอยู่ก็แทบไม่มีปัญหาอะไรแต่ในชีวิตจริงผู้ป่วยมะเร็งบางรายมีโรคที่ซับซ้อนอาจต้องผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาต้องฉายรังสีด้วยเทคนิคพิเศษหรือต้องได้รับการรักษาที่มีเฉพาะในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ปัญหาคือโรงเรียนแพทย์หลายแห่งไม่ได้เป็นสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนจากโรงพยาบาลอื่นสามารถเลือกเข้ารักษาผ่าน SSO Cancer Care ได้โดยตรงแม้โรงเรียนแพทย์บางแห่งจะรับผู้ป่วยประกันสังคมอยู่แล้วแต่การส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างจาก Cancer Anywhere ของบัตรทองที่มือกลไกลดขั้นตอนการขอใบส่งตัวเพื่อรับรองสิทธิรักษามะเร็งแน่นอนครับไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยบัตรทองทุกคนจะเดินเข้าโรงเรียนแพทย์แล้วรักษาได้ทันทีต้องดูข้อบ่งชี้ความพร้อมและคิวรักษาเช่นกันแต่หมออยากให้บอร์ดชุดใหม่พิจารณาว่าหากผู้ป่วยประกันสังคมจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่โรงเรียนแพทย์จะทำอย่างไรให้ส่งต่อได้สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องกังวลว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพราะคนไข้ควรใช้แรงไปกับการต่อสู้โรคไม่ใช่ต่อสู้กับระบบเอกสารครับนะดิจิฟาก็มีเพื่อนมีรุ่นน้องนะคะคุณฟังที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเนี่ยเขาก็สามารถใช้ Cancer Anywhere ได้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยประกันสังคมนะคุณฟังเราต้องยอมรับอย่างที่คุณหมอบอกเลยจริงๆนะคะบางทีเนี่ยเป็นโรคที่ร้ายแรงขึ้นแล้วก็ต้องได้รับการรักษาในหน่วยงานที่เป็นโรงเรียนแพทย์ที่เขาสามารถจะรักษาได้นะคะคุณฟังอย่างเช่นต้องมีการฉายแสงอะไรต่างๆด้วยเทคนิคพิเศษเนี่ยโอ้โหปัญหาก็คือยังไปรักษาไม่ได้ต้องติดต่อรอเอกสารนานมากอย่างที่คุณหมอบอกคนไข้เนี่ยควรใช้แรงไปกับการต่อสู้โรคไม่ใช่ต่อสู้กับระบบเอกสารนะคะก็เคยมีน้องคนหนึ่งโอ้โหคุณฟังกว่าจะได้เข้าไปกระบวนการรักษาเนี่ยหมดแรงอะกับเรื่องเอกสารต่างๆนะคะเรื่องที่สองเนี่ยนะคะคุณหมอซึ่งอยู่ในจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะคะบอกเรื่องที่สองการฉายรังสีโปรตอนตัวอย่างสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างเห็นความแตกต่างนะคะอย่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาการฉายรังสีโปรตอนเป็นเทคโนโลยีฉายรังสีที่ช่วยลดปริมาณรังสีต่อเนื้อเยื่อปกติบางส่วนได้ก็มีประโยชน์โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้เหมาะสมเช่นมะเร็งในเด็กบางชนิดหรือมะเร็งที่อยู่ใกล้อวัยวะสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าโปรตอนจะดีกว่าการฉายรังสีเอ็กซเรย์ในผู้ป่วยมะเร็งทุกรายแต่ว่าเนี่ยในส่วนของบัตรทองค่ะสปสช.ได้บรรจุการฉายโปรตอนเป็นสิทธิประโยชน์ของบัตรทองตั้งแต่ปี2567โดยจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่ายรายปีให้ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพและจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้เหมาะสมเข้ารับการรักษาจึงเป็นโอกาสที่ผู้ป่วยบัตรทองได้เข้าถึงเทคโนโลยีนี้โดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเองเมื่อผ่านเกณฑ์และกระบวนการรักษาอันนี้บัตรทองมีเกณฑ์แล้วใช่ไหมคะแต่สำหรับผู้ป่วยประกันสังคมเท่าที่หมอทราบไม่มีช่องทางเบิกค่าโปรตอนในลักษณะเดียวกันอย่างชัดเจนผู้ป่วยอาจเผชิญข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายแม้แพทย์จะเห็นว่ามีข้อบ่งชี้เหมาะสมหมอคิดว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีของคำว่าความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาไม่ได้หมายความว่าประกันสังคมต้องจ่ายค่าโปรตอนให้ทุกคนให้ผู้ป่วยทุกคนแต่ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนควรได้รับโอกาสพิจารณาเช่นเดียวกับผู้ป่วยบัตรทองส่วนเรื่องที่3คือบัญชียามะเร็งประกันสังคมดีกว่าบัตรทองจริงหรือเรื่องนี้หมออยากให้เปิดเผยข้อมูลให้มากกว่านี้สำนักงานประกันสังคมเคยยืนยันว่าครอบคลุมยามะเร็งทั้งในและนอกบัญชียาหลักแห่งชาติและก็บางรายการนะคะหมอบอกลองค้นดูแล้วนะคะก็ดูบัญชีรายการต่างๆเนี่ยคุณฟังนะคะบางทีก็ประชาชนเองก็ยังไม่ได้สามารถจะตรวจสอบได้ว่ายาต่างๆเนี่ยสามารถเบิกยาตัวไหนได้บ้างนะคะก็เลยบอกว่าน่าจะมีตัวยาที่ให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะหมอผมไม่กล้าสรุปว่ายาระบบไหนดีกว่ากันแต่อยากให้สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยบัญชีเปรียบเทียบอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะยามุ่งเป้ายาภูมิคุ้มกันบำบัดและยาใหม่ที่มีหลักฐานว่าช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดหรือยืดชีวิตผู้ป่วยได้เพราะคำว่าครอบคลุมยามะเร็งฟังดูดีครับแต่ผู้ป่วยก็อยากรู้มากกว่านั้นนะว่ายาที่หมอแนะนำให้รักษาโรคของเขาเบิกได้จริงหรือไม่นะคุณหมอชวลิตก็เลยฝากให้กับบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นะคะ1ขยายโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลตติยภูมิที่มีความพร้อมโดยมีกลไกจ่ายเงินตรงและส่งต่อไม่สร้างภาระให้กับโรงพยาบาลต้นสิทธิ์ 2เพิ่มสิทธิการใช้โปรตอนสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้เหมาะสมอาจใช้รูปแบบจัดสรรงบประมาณเฉพาะเช่นเดียวกับสปสช3เปิดเผยบัญชียามะเร็งฉบับสมบูรณ์พร้อมข้อบ่งใช้และเงื่อนไขการเบิกจ่ายและเปรียบเทียบกับสิทธิ์บัตรทองอย่างโปร่งใส4ประเมินผลจากสิ่งที่ผู้ป่วยได้รับจริงทั้งระยะเวลารอรักษาการเข้าถึงยาการส่งต่อและค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องออกเองไม่ได้ดูเพียงจำนวนโรงพยาบาลหรือจำนวนรายการยาที่เบิกได้นะคะทางนี้คุณหมอก็บอกว่าหมอไม่ได้คิดว่าผู้ป่วยมะเร็งทุกคนต้องไปรักษาโรงเรียนแพทย์หลายโรงพยาบาลรักษามะเร็งได้อย่างมีคุณภาพไม่ต่างกันแต่ในวันที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับการรักษาที่ซับซ้อนกว่าปกติระบบประกันสุขภาพก็ควรเปิดทางให้เขาเข้าถึงการรักษานั้นได้ไม่ว่าเขาจะถือบัตรสีอะไรนะคะอย่างน้อยเนี่ยบอกว่าไม่ควรเสียโอกาสในการรักษาที่จำเป็นเพียงเพราะใช้สิทธิ์คนละระบบเพราะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบในวันที่ยังแข็งแรงก็ย่อมคาดหวังว่าระบบจะดูแลเขาได้ดีในวันที่เจ็บป่วยนะคะเนี่ยค่ะคุณฟังก็เรื่องนี้นะคะที่คุณหมอนะคะคุณหมอชวลิตนะคะได้เขียนไว้นะคะท่านใดอยากจะไปติดตามหรือร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะก็เชิญได้เลยนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์ชวลิตศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใน Facebook Fanpage ของท่านท่านมีผู้ติดตามเนี่ย 190,000 คนนะคะดิฉันก็ขอเป็นเสียงนึงเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ทางเลขที่1แต่ว่าดิฉันเนี่ยใช้สิทธิการรักษาก็คือกับครอบครัวข้าราชการบำนาญนะคะแต่ว่านี่ขอมาให้กับผู้ประกันตนนะคะที่ตัวเองก็ถ้าสัมผัสจริงๆเนี่ยดิฉันว่าตัวของบัตรทองนะบัตรทองเนี่ยเขามีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเนี่ยในรอบ5ปีมาเนี้ยบัตรทองเนี่ยได้รับความสะดวกมากขึ้นค่ะก็หวังว่าประกันสังคมหลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งกรรมการบอร์ดชุดใหม่แล้วจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังรายการกันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังคะทุกวันนี้นะบางทีเราไปจอดรถที่ไหนตามห้างเนี่ยเราก็จะต้องถ่ายนะถ่ายเสาถ่ายเลขเอาไว้หรือไปตามโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยอย่าลืมถ่ายภาพโดยรอบเก็บไว้ด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยความจำเราอาจจะหายไปชั่วขณะเป็นไปได้นะวันก่อนเนี่ยดิฉันไปโรงพยาบาลนึงย่านหลัก4ไม่เคยไปคุณฟังโอ้โหกว่าจะไปถึงอาคารที่เป็นจุดจะไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยก็เป็นจุดที่เราไม่เคยไปเหมือนกันคุณฟังวนอยู่ตั้งนานพอไปในอาคารจอดรถใต้ดินเนี่ยก็วนหาที่จอดรถนะคะพอลงจากรถจอดได้เนี่ยต้องขอถ่ายภาพไว้ก่อนแหละเพราะว่ากลัวว่าจะจำไม่ได้ว่าจอดที่ไหนเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะก็เลยเอามาฝากบอกแฟนรายการนะคะบางครั้งเนี่ยความจำมันหายไปจริงๆนะยิ่งอายุเยอะนะคะมีผู้หญิงค่ะวัย70ปีนะคะหน้าตาตื่นเลยบอกว่ารถหายไปนะคะสุดท้ายให้ตำรวจช่วยดูให้หน่อยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะ จ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งนะคะมีผู้หญิงอายุ70ปีค่ะอยู่บ้านตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ขึ้นโรงพักเลยสภ.เมืองอุดรธานีนะคะขึ้นไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะพันตำรวจตรีนิวัฒน์เสียงสายไปแต่เช้าเลยบอกรถหายรถหายจอดไว้ที่ลานจอดรถทุ่งศรีเมืองเขตเทศบาลนครอุดรธานีแล้วไปตลาดนะไปซื้อกับข้าวไปซื้อผลไม้เสร็จแล้วกลับมาไม่เจอรถสงสัยรถฉันโดนขโมยนะคะขอให้ติดตามให้ด้วยนะคะผู้หญิงคนนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญแถวฟังเกษียณมาแล้วนะคะบอกว่าตนเนี่ยขับรถเก๋งฮอนด้ามาจอดไว้ที่ลานจอดรถทุ่งศรีเมืองฝั่งถนนพานพร้าวแล้วก็เดินเข้าไปที่ตลาดร่มขาวและตลาดเทศบาลเพื่อซื้อกับข้าวใช้เวลาประมาณ30นาทีเดินกลับมาจุดที่ลานจอดรถปรากฏว่าไม่เจอรถนะคะรถโดนขโมยแน่แต่กุญแจยังอยู่วนหารถอยู่นานเลยเดินตามหาไม่เจอรถนะคะอาจจะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ช่วยแล้วค่ะนะคะท่านพันตรวจตรีนิวัฒน์เสียงสายสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีและตำรวจก็ไปช่วยกันนะคะแล้วก็ให้เจ้าของยืนยันนะเจ้าของก็ให้การยืนยันว่าจอดรถที่ลานจอดรถถนนพันพร้าวตำรวจก็สอบถามไทม์ไลน์ก็บอกขับมาตามถนนมิตรภาพอุดรธานีหนองคายเข้าทางสามแยกวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีผ่านศาลากลางจังหวัดอุดรธานีถึง4แยกโจรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเลี้ยวซ้ายผ่านที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีผ่านสำนักงานอบจ.อุดรธานีไปถึง4แยกยอดเทเลคอมเลี้ยวซ้ายไปถนนโพสีถึง4แยกหมอละไวเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพันพร้าวและก็เลี้ยวซ้ายเข้าลานจอดรถทุ่งศรีเมืองค่ะคุณฟังตำรวจก็เลยขับรถตามเลยนะที่จุดที่บอกมานี่แหละนะคะแล้วก็ขับรถรอบทุ่งศรีเมืองปรากฏว่าคุณฟังขาอ้าวไหนบอกว่าจอดที่รถที่ทุ่งศรีเมืองไม่ใช่นี่ไปเจอรถเก๋งคันนี้สีขาวจอดอยู่บริเวณหน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีถนนมุกมนตรีก็เลยให้เจ้าของมาตรวจสอบเอากุญแจเปิดเข้าไปไม่มีสภาพการงัดแงะอะไรเลยรถเก๋งก็ยังอยู่ในสภาพปกตินะคะเจ้าของรถยอมรับค่ะว่าลืมที่จอดโดยสนิทเลยนะคงเพราะอายุมากแล้วมีอาการหลงลืมนั่นเองโอ้70แล้วยังขับรถอยู่เลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าลืมที่จอดรถนะคะหญิงรายนี้ที่อายุ70ก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากที่เจอรถขอบคุณตำรวจทั้งโรงพักเมืองอุดรธานีมากๆที่หารถจนเจอส่วนวิธีการแก้ไขการหลงลืมตำรวจก็แนะนำให้นะคะก็เหมือนที่ดิฉันฝากบอกคุณผู้ฟังละค่ะดิฉันฝากเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะขณะดิฉันยังไม่ถึง60นะดิฉันไปที่ไหนดิฉันต้องถ่ายรูปที่จอดรถไว้ก่อนเลยนะคะตำรวจแนะนำให้ใช้มือถือถ่ายรูปรถไว้ว่าจอดรถบริเวณไหนอยากเตือนผู้สูงอายุถ้าจอดรถไว้ที่ไหนก็ให้ใช้มือถือถ่ายรูปไว้กันลืมที่จอดรถวันนี้เนี่ยโอ้โหไม่เจอรถแล้วใจหายเลยนะคะเจอรถแล้วก็ดีใจมากนะวันนี้กลับบ้านไปจะต้องกินข้าวแบบอร่อยแน่นอนเพราะว่าขับรถมาตลาดคิดว่าจะทำผัดกระหล่ำแล้วก็ต้มจืดฟักตอนนี้เจอรถแล้วก็จะไปกินข้าวให้อร่อยตอนไม่เจอรถนี่โอ้โหไม่มีทางที่จะกินได้นะคะคุณฟังเอาละเอาข่าวนี้มาฝากบอกนะคะคุณฟังหลายคนบอกว่าอายุตั้ง70แล้วเนี่ยนะมันก็ต้องหลงลืมนะตัวเองยังไม่ถึง70ยังลืมได้เลยจริงคุณฟังอย่างดีจะฝากเนี่ยลืมนะพูดถึงในโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นห้างที่เราไม่ค่อยได้เคยไปอ่ะคุณฟังแต่จริงๆจะเคยไปหรือไม่เคยไปนะตอนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าจอดรถที่ไหนเนี่ยดิฉันก็ถ่ายภาพไว้ตลอดเลยทีเดียวนะคะก็มีคนบอกไม่ต้องถึง70หรอกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องถ่ายละ40 50เนี่ยนะคะใจเต้นเลยนะรถไปจอดที่ไหนเนาะหาไม่เจอนะดีไม่ไปแจ้งความฮะนะคะแล้วก็ลืมชั้นจอดเนี่ยเป็นจริงฟังหรือบางคนบอกว่าเคยขับรถไปแล้วดันนึกว่าตัวเองนั่งรถไฟฟ้ามาเดินกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยนะคะคุณฟังแล้วก็ปรากฏว่าลืมว่าเอารถไปหรือบางคนก็คิดว่าซ้อนมอไซค์มาอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมข่าวนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมถ่ายภาพไว้นะคะและอีกเรื่องหนึ่งคุณฟังใครที่ทำอาหารนะคะต้องระวังนะดีฝาเนี่ยก็บุดวิดเหมือนกันเคยเกือบลืมเลยคุณฟังเวลาต้มไข่อะค่ะคุณฟังดิฉันต้มไข่ไว้นี่ปกติคือถ้าต้มในหม้อจะไม่ลืมนะแต่วันนั้นดันไปต้มในซึ้งคุณฟังเพราะว่าจะอุ่นอาหารอื่นๆด้วยก็เอาอาหารออกมาจากซึ้งไงคุณฟังแล้วก็ไข่ก็อยู่ในซึ้งที่ปิดไว้อะ ยังไม่ได้ปิดแก๊สเลยอ่ะคุณฟังดีนะน้ำมันเยอะอ่ะไม่งั้นอ่ะซึ้งไหม้แน่เลยนะต่อไปนี้ก็คือบอกกับตัวเองโดยเด็ดขาดว่าถ้าอะไรที่เกี่ยวกับแก๊สเนี่ยจะต้องยืนเฝ้าเลยนะคะมีคนที่บ้านไฟไหม้มีคนที่ตัวหม้อเนี่ยพังมาแล้วนะคุณฟังอุ่นแกงไว้หรืออะไรแล้วเดี๋ยวไปทำอันนั้นนิดนึงไปทำอันนี้นิดนึงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลืมนะคะคุณฟังห้ามเด็ดขาดเลยตัวดีเจฝ่าเนี่ยโอ้โหแบบว่าโทษตัวเองเลยวันนั้นคิดว่าจะไม่ลืมคุณฟังคิดว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวจะมาปิดนะก็ไปนั่งกินข้าวปรากฏว่าลืมคุณฟังไม่ได้มาปิดแก๊สนะดีที่น้ำต้มไข่มันเยอะมันก็เลยไม่ซึ้งนะคะถ้าเป็นอวยเล็กเนี่ยถ้าเป็นหม้ออวยเนี่ยปลองไหม้ไปแล้วนะคะมาอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขากำหนดจะจัดขึ้นนะคุณฟังเป็นงานหนึ่งที่ทำให้มาพักผ่อนได้ที่สวนลุมพินีนะคะททชวนฮิวใจเปิดสเปซให้ทุกคนพักผ่อนกันค่ะงานนี้ชื่อ The Night by Amazing Thailand Season 2 Music in Memory นะคะภายใต้แนวคิด Harmony of Healing บทเพลงฮิวกายท่วงทำนองฮิวใจนะคะงานนี้นี่เขาจัดให้เข้าชมฟรีเลยนะคะใครที่สนใจเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Thailand Festival นะคะงานนี้ The Night by Amazing Thailand Season 2 Music in Memory ค่ะงานจะมีวันที่16นี้แล้วนะคะวันศุกร์นี้ล่ะค่ะคุณฟังซึ่งเป็นวันหยุดด้วยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.นะคะไปจนถึง 21:30 น.ที่อาคารบันเทิงสวนลุมพินีนะคะมีจนถึง 3:30 น.นะเอารถยนต์ไปได้เข้าประตู1โรงเรียนสวนลุมพินีฝั่งถนนวิทยุจอดรถบริเวณลานจอดแล้วก็ถ้าเกิดว่าไป MRT สายสีน้ำเงินนะคะสถานีลุมพินีออกประตู2แล้วก็ประตู3ได้นะคะงานนี้ก็ชมฟรีนะที่อาคารบันเทิงเลยนะปฏิทินการแสดงนี่ออกมาแล้วนะคะคุณฟังก็วันที่16นะวันแรกก็ตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีลูกปลาเดอะบอยค่ะลูกว่าพิจิกานะคะคุณโนสลันคุ้งมันโคตนะคะคุณมาเรียมเกรนะคะเป็นแจ๊สอินเดอะซิตี้นะคะส่วนวันที่17คุณฟังก็จะมีรัศมีอีสานโซนะคะมีแฮมเมอร์ภาคใต้นะคะมีเดอะเพชะภาคเหนือนะคะแล้วก็มีรูบี้ภาคกลางนะคะวันที่17นะร่วมสมัยเหนือกลางอีสานใต้วันที่18ค่ะThe Night of 60นะคะคุณฟังมีคุณนัทเลอธนาค่ะ 19:50 น.นะคะก็แดดร่มลมตกคุณฟังก็ไปจองที่ไว้ได้เลยนะคะมี Modern Dog ค่ะมีคุณทัศน์กิติทัศน์นะคะมีคุณปนัดดาเรืองวุฒินะคะวันที่18ตุลาคมส่วนวันที่19ตุลาคมค่ะลูกทุ่งอินชาวนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะคะเจมบอลธนกิจนะคะช่วง 17:50 น.คุณอ้นพานุวัฒน์คุณแคนดี้รักแก่นคุณเปากิ่งการนะคะซาวออฟสยามลูกทุ่งอินชาววันที่20นะคะOnce Upon a Love กันละครั้งแห่งผวังรักนะคะมีคุณอุ้ยรวิวันจินดาค่ะตั้งแต่ 18:50 น.นะคะคุณปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วคุณกบทรงศิษย์คุณตั้มสมประสงค์นะคะ20ตุลาคมโอ้น่าไปทั้งนั้นเลยนะคุณฟังแล้วก็มีวันที่21นะคะก็ Memory of Replay มีคุณไอซ์สลันยูค่ะทุ่ม50มีซาซ่าวันที่22นะคะจะมีคุณแก้ววิชญานีนะคะคุณก้องอันล็อกคุณแตงโมเดลบอยคุณคิงพิเชษนะคะคุณคิงมาทุ่ม50นะคุณแก้มมา20ในการ50นาทีอ้าวส่วนวันที่23ตุลาคมวันปิยะมหาราชคุณผู้ฟังนี่สนใจเหมือนกันนะดีจะฝากเป็นแฟนเดอะพาเลทนะคะเดอะพาเลทมานะคะมีเดอะพาเลทคุณปู่อัญชลีนะคะคุณจิ๊บวสุนะคะทุ่ม40นะคะก็ถึง 3:00 น.เลยทุ่ม 40:00 ถึง 3:00 น.แล้วก็ช่วงเย็นจะเป็นคุณโตศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะ Harmony of Happiness บทเพลงแห่งความทรงจำนะคะเดอะพาเลทมา23ตุลาค่ะส่วนสุนทราพรนะคะมีวันที่24ค่ะคุณอริธนสลักษณ์คุณทัศน์กิติทัศน์คุณทงดวงทองทองนั่นทมคุณรุ่งฤดี25เป็นคุณกันนภัทรนะคะคุณภูริมคุณผิงผิงคุณไข่ตุ๋นนะคะแล้วก็วันที่26ก็จะเป็นคุณแอนทิติมาคุณอินบุรกันคุณไม้หมอนแล้วก็คุณเบลวริศลาค่ะฝั่งอันนี้ชมฟรีนะคะ27ก็จะเป็นเรกเก้นะคะใครชอบเรกเก้ไปกันได้งานนี้ชมฟรีนะคะผู้ฟัง16ถึง27ตุลาคมนะก็ดีฝากก็ถ้าไปอาจจะไปดูเดอะพาเลสนะคะคุณฟังวันที่23เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะคุณฟังงานที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นี่จัดขึ้นที่สวนลุมพินีบริเวณอาคารบันเทิงค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามดิฉันฝากลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจน

0: พัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: นายกรัฐมนตรีเชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรับประทานอาหารและหารือร่วมกันบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทางลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารและหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมเช่นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขณะที่ฝ่ายพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยภายหลังรับประทานอาหารและหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยขึ้นรถพร้อมโบกมืออำลาครบทุกคนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างยิ้มแย้มผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าอาจจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาอาจจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการพบกันครั้งนี้น่าตื่นเต้นและเขากับนายคิมจองอึนเข้ากันได้ดีทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่33ที่นครเซินเจิ้นประเทศจีนระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเคยเปิดเผยว่าเขาคาดว่าจะพบกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของปีนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: คุณของพระองค์ท่าน
2: ครับ
1: โดยเฉพาะในช่วง25ถึง27 28ถึง30แหละในขณะที่เราจมอยู่กับน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝั่งตะวันออกถึงตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังจมน้ำอยู่โดยเฉพาะโซนตะวันออกเนี่ยนะเราได้เห็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ

0: การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งพระองค์ท่านบอกว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันต้องทำทันทีทำเดี๋ยวนี้ความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ความเดือดร้อนของประชาชนคิดเป็นเงินไม่ได้
1: เหมือนมีภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เรียกเหล่าบรรดาข้าราชการมา
0: แ
1: ล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าน้ำท่วม2เมตรประชาชนจะอยู่ยังไง
0: นั่นแหละครับ
1: ดังนั้นต้องทำคืนนี
0: ้ต้องทำคืน
1: ทำเดี๋ยวนี้
0: ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยคิดเป็นเงินไม่ได้
1: ครับ
0: คิดเป็นล้านก็ไม่ได้นั่นคือสิ่งที่น้องบินบอกว่าที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงนะเมื่อปี2538ปีนั้นฝนตกน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านก็เสด็จออกมหาสมาคมใช่ไหมวันที่4ธันวาคม2538แล้วก็ได้พระราชทานแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับโครงการแก้มลิง
1: ครับ
0: แก้มลิงคืออะไรพระองค์ท่านก็ทรงเล่าให้ฟังในขณะนั้นนะครับว่าตอนที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุ5ขวบทรงพระเยาว
1: ์
0: พระองค์ท่านได้ให้กล้วยกับลิงให้กล้วยกับลิงและทีนี้ลิงพอได้กล้วยไปกินแล้วมันก็เคี้ยวกินใช่ไหมกินเสร็จปั๊บมันไม่กลืน
1: มันเอาไปทำอะไร
0: เอาไว้ที่กระพุ้งแก้ม
1: อมไว้ก่อน
0: อมไว้ที่กระพุ้งแก้มนะครับพอแล้วพอดูแล้วว่าอันนี้ผมขออนุญาตขยายความต่อนะพอดูแล้วในธรรมชาติของลิงเนี่ยพอได้มาปั๊บมันจะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วอมเค
1: ี้
0: ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วอมนะทีนี้พอมันก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีคนให้มันอีกไหมถ้าไม่มีใครให้แล้วมันก็เอาที่อมไว้นั่นแหละ
1: มา
0: ออกมากินแล้วกลืน
1: โอ้เหมือนเก็บไว้ก่อน
0: เก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพอยามเราหิวเราค่อยกินหรือว่าพอยามที่มันไม่มีแล้วค่อยกินดีกว่า
0: ครับสำนวนใต้เรียกว่าอมเมี่ยง
1: อมไว้ก่อนค่อยกินค่อยก
0: ินแล้วค่อยเอามากิน
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงแล้วเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่กรุงเทพน้ำท่วมนะครับแล้วมันมีปัญหาว่าแก้มลิงในโซนตะวันออกโดยเฉพาะคูบอนเนี่ยมันหายไปไหน
1: นี่คือมีการตั้งคำถามขึ้นมาหลังจากที่เกิดน้ำท่วมในครั้งนี
0: ้ใช่ซึ่งก็อยากจะเล่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมเนาะแก้มลิงเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีใช่ไหมครับจำได้ไหมน้องบินมีปีหนึ่งที่น้ำท่วมไหลเข้ามาหรือจะปี54นี่แหละ
1: น้ำบินดอนเมือง
0: ก่อนมาถึงดอนเมืองอ่ะ
1: ก่อนใช่ไหม
0: พระองค์ท่านทรงให้ผันน้ำเข้าทุ่งมะขามหย่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พระบรมราชานุสาวรีย์ใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละผันน้ำเข้าไปในที่ส่วนพระองค์เลยนะนั่นคือแก้มลิงแล้วบินขึ้นบินอยู่สุราษฎร์
1: ใช่ฮะ
0: ขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นจากใต้มากรุงเทพเนี่ยต้องผ่านสี่แยกปฐมพรไหม
1: ใช่ฮะที่ชุมพร
0: เจอน้ำท่วมไหม
1: โอ้โหทุกปีตรงนั้นน่ะไปไม่ได้ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละ
0: ติดตรงนั้น
1: ติดตรงนั้นเลย
0: นะมาจากระนองก็ติดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: มาจากฝั่งอ่าวไทยก็ติดตรงน
1: ั้
0: น
1: ไปไหนไม่ได้
0: ไปไหนไม่ได้สี่แยกปฐมพรนะครับปี2540พระองค์ท่านจึงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้สร้างอ่างเก็บน้ำหนองใหญ
1: ่
0: เป็นแก้มลิง
1: ครับ
0: เก็บน้ำเอาไว้ในหนองใหญ่แก้มลิงนะครับแล้วค่อยๆปล่อยลงมาสู่คลองก่อนที่น้ำมันจะเข้าตัวเมืองชุมพรแล้วไปมีประตูระบายน้ำออกคลองหัวพนังตักแล้วก็ระบายออกสู่ทะเลหลังมานี่ผ่านชุมพรเจอน้ำท่วมไหม
1: สบายแล้วนะคือถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเลยแหละตอนนั้นนะครับสำหรับแก้มลิงตรงนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ
0: ่ใช่
1: เก็บกักน้ำรับน้ำไว้นะครับในช่วงที่น้ำหลากเนี่ยเอาไปพักไว้ก่อนไปเก็บไว้ก่อน
0: นั่นแหละคือตัวอย่างแก้มลิงที่ชัดที่สุดเลยนะครับหนองใหญ่ชุมพรนั่นคือแก้มลิงนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยลงมาเมื่อก่อนไม่มีที่เก็บลงมาจากเขาปุ๊บก็ผ่านสี่แยกปฐมพรแล้วเข้าเมืองใช่ไหม
1: ครับ
0: น้ำก็ท่วมเป็นประจำทุกปีคนลูกหลานคนใต้ก็จะรู้กันเป็นอย่างดีเลยนี่เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะที่บ้านผม
1: ยังไง
0: ถัดไปจากชุมพรก็สุราษฎร์เนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าสุราษฎร์มันจะมีแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีต้นน้ำมาจากนครศรีธรรมราชพอลงปั๊บมันก็ลงตาปีลงตาปีก็ไปออกทะเลเลยถูกไหมถ้ามันจะน้ำหนุนมาปั๊บมันจะท่วมก็ท่วมในตัวบ้านดอน
1: ต้องนิดเดียวตรงนั้น
0: ชื่อบ้านดอนแต่น้ำท่วมใช่ไหม
1: ดอนยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่นานๆนะถึงจะท่วม
0: นานๆถึงจะท่วมบ้านดอนเมืองสุราษฎร์ธานี
1: ใช่ครับมันต้องดูเรื่องของน้ำหนุนนะส่วนใหญ่ถ้าน้ำมันหนุนเยอะๆจะท่วม
0: ตาปีเนี่ยเอาออกไปได้เยอะเลยแต่ว่าพอไปลุ่มน้ำปากพนังไม่เหมือนกับแม่น้ำตาปี
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยมันเป็นคลองนะครับแม่น้ำปากพนังมันจะมีสภาพเป็นคลอง
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกับตาปีที่มันกว้างใหญ่นะครับพอไปเสร็จปั๊บ ลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยฝนตกน้ำท่วมปีหนึ่งเนี่ย3เดือน4เดือนนะ
1: โอ้โหนานมากเลยนะ
0: แล้วก็กว่าที่น้ำจะตกขอบคลองเนี่ยพอมันลงคลองเสร็จหมดปั๊บแปลว่าน้ำลงทะเลหมด
1: ครับ
0: พอลงทะเลหมดกลายเป็นแห้งพอไอตอนน้ำมามันก็ท่วมอยู่ประมาณ 3-4 เดือน
1: ครับ
0: พอมันลงคลองหมดออกทะเลหมดปั๊บน้ำแห้งก็อยู่ประมาณ 3-4 เดือนปีหนึ่ง12เดือนแล้งกี่เดือนแล้งกับท่วม
1: แล้งพอกันเลย
0: ประมาณ 6-7 เดือนเพราะนั้นปากใต้แถวนั้นจึงมีโจรเยอะ
1: ครับไปทำอะไร
0: อยู่ไม่ได้ไง
1: จนไม่มีอาชีพมันเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงน้ำมันท่วม
0: อาชีพมีย
1: ังไง
0: คือขโมยวัวเพื่อน
1: โ
0: อ้นึกออกไหมอาชีพมี
1: หลักหน้าหลัก
0: อาชีพหลักเลยนะพวกพัทลุงก็มานครพวกนครก็ไปขโมยพัทลุง
1: แลกกัน
0: ทีนี้พออยู่ไม่ได้มีคดีความก็หนีมาสุราษฎร์หนีมาไกลสุดไปถึงทับสแกนี่คือปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นจากน้ำท่ว
1: ม
0: พระองค์ท่านจึงไปสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเรียกว่าไม้ซิดที่ไม้เสีย
1: บ
0: นะครับตอนเหนือของลุ่มน้ำปากพนังเก็บน้ำไว้ตรงนั้นประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรนะนะครับเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็หนึ่งไว้ใช้เพื่อการเกษตรแล้วค่อยๆโรยน้ำมาเมื่อน้ำมันลงแล้วนะครับถ้าไม่แค่นั้นมันมาเท่าไหร่ลงเขาไปหมดเลยอ่ะนี่คืออ่างเก็บน้ำที่เป็นแก้มลิงอีกแก้มหนึ่งนะครับที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากนะครับนี่ครับสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้ก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าในกรุงเทพมหานครก็มีพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงอย่างบึงหนองบอนกทมเนี่ยมีแก้มลิงอยู่38แห่ง
1: เยอะอยู่นะถ้าออกจริงๆเนี่ย
0: นับจำนวนเยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าแก้มเดียวเนี่ยคิดเป็นปริมาณเก็บน้ำ 80% ของจำนวนทั้งหมดนอกนั้นแก้มเล็ก
1: ๆอ้าวหรออ
0: ่าลิงตัวน้อย
1: ๆ
0: แก้มน้อย
1: ๆมีตัวใหญ่อยู่ตัวนึง
0: มีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งก็คือที่บึงเก็บน้ำหนองบอนที่เขตประเวศอันนั้นเก็บได้5ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะงั้นก่อนที่น้ำจะลงคลองประเวศก็ต้องเอามาเก็บไว้ที่บึงหนองบอนแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงแถวนั้นย่านบางนาก็เอาเข้ามาบึงหนองบอนแต่ว่าคราวนี้ฝนตกคราวนี้น้ำไม่เข้าบึง
1: มันเกิดอะไรขึ้นนะมันเปลี่ยนเส้นทางเหรอหรือว่า
0: ไม่ใช่เปลี่ยนมันเข้าลำบากปัญหาของแก้มลิงก็คือว่ามันเป็นแก้มอยู่จริงมันเป็นกระพุ้งแก้ม
1: ครับ
0: นะครับพอน้ำจะเข้ามันก็เข้ายากเพราะฉะนั้น
1: มันต้องมีทางของมันที่จะลง
0: น้ำให้น้ำเข้าน้ำออกด้วยเหมือนกัน
1: เรื่องนี้หรือเปล่าที่วันก่อนท่านผู้ว่าชาติชาติก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้กำลังมาดูเนี่ยทบทวนเรื่องของเส้นทางเหมือนกันนะที่จะน้ำเนี่ยลงไปในแก้มลิงต่าง
0: ๆใช่ต้องดูด้วยครับเพราะงั้นมันจะมีการกีดขวางเส้นทาง
1: นั่น
0: นี่เนี่ยบึงหนองบอนเนี่ยนะเป็นนี่500กว่าไร่600ไร่
1: ไปเลยครับพี่ธนอม
0: โอ้โหมันใหญ่โตโอโถงเลยอยู่ใกล้กับสวนหลวงร .9 นะ
1: ฮะ
0: นี่เป็นบึงน้ำขนาดนี้เลยนะ
1: ครับ
0: เป็นเกาะกลางอยู่ตรงกลาง
1: เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะดูแล้ว
0: ใช่ก็จะเป็นที่พายเรือคายักวิ่งรอบนี้ก็หอบลิ้นห้อยเลยอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็นี่คือบึงเก็บน้ำบึงหนองบอน
1: โอ้ใหญ่จริง
0: แล้วก็นี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ที่มีแนวพระราชดำริที่จะทำบึงเก็บน้ำที่คูบอนเน
1: ี่
0: ยที่มีปัญหาเน
1: ี่
0: ยคูบอนกับบางชันเนี่ยนะเพราะว่าตรงนั้นคือพื้นที่ลุ่มต่ำกทม.มันจะมีแนวคันถนนที่เป็นคันพระราชดำริอยู่ตรงถนนร่มเกล้าร่มเกล้าไปสนามบินสุวรรณภูม
1: ิ
0: ร่มเกล้าไปออกไทยราชไปออกสายไหมไปออกดอนเมืองคือเส้นนั้นนี่ใครที่อยู่ในโซนชั้นในตรงนั้นเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมมากแต่ว่าถ้านอกโซนนั้นปั๊บจากถนนร่มเกล้าไปมีนบุรีไปมีนบุรีส่วนหนึ่งหนองจอกลักกระบังนั้นน้ำท่วมสูงแล้วฝั่งตรงข้ามฝั่งนั้นคือฝั่งฟลัดเวย์ทางน้ำไปออกคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตแต่ว่าโซนข้างในเนี่ยพอมันมีแนวคันอยู่แล้วเนี่ยเขาให้มีแก้มลิงเก็บน้ำพักน้ำไว้ก่อนแก้มลิงนี่มีสภาพ2อย่างน้องบิน
1: ยังไงฮะ
0: เมื่อกี้ถ้าทีมงานขึ้นกลับมาที่บึงหนองบอนนิดหนึ่ง
1: ที่ใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้สะพานยาวๆตรงนั้น
0: ใช่บึงหนองบอนนี่ก็คือเข้าเวรคืนที่ดิน
1: ครับ
0: แล้วก็สร้างบึงเก็บน้ำแบบนี้นึกออกไหมนี่คือเวรคืนนะ
1: เวรคืนแล้วก็มาขุดมาเสริมให้มันเป็นบึงขนาดใหญ่เลย
0: ใช่มานะครับนี่แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ออกกำลังกายกีฬาทางน้ำอยู่ที่นี่ครบหมดเลยนะนี่คือบึงหนองบอนขนาดใหญ่เลยอยู่โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครอยู่ในเขตประเวศนะครับนี่คือสภาพนี้ก็คือว่าเป็นบึงขุด
1: ครับ
0: เก็บน้ำกับ2ก็คือแก้มลิงที่มันเป็นแก้มลิงธรรมชาติ
1: มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินั่นเอง
0: ไม่ต้องขุดที่ดินในกรุงเทพเนี่ยนะถ้าสมมติว่าบินซื้อที่มาแปลงหนึ่งนะแล้วที่นั้นยังไม่ถ
1: ม
0: บินจะต้องถมกี่เมตรครับ
1: โอ้โหเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ มันไม่ต่ำกว่า3เม็ดนะครับ
1: 3เม็ดเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ
0: ้ไม่ต่ำกว่า3เม็ดที่จะต้องถมนะ
1: ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นนี่แหละจริงๆแล้วคือแก้มลิงธรรมชาติ
0: มันก็คือแก้มลิงธรรมชาติ
1: เออ
0: นึกออกมั้ยน้ำลงมามันก็เก็บได้เยอะ
1: ก็อย่างน่ะ3เมตร3เมตรอ่ะ
0: เอาแล้วหมู่บ้านจัดสรรที่ไปซื้อที่เค้าเรียกว่าที่แบบนี้เป็นที่อนุรักษ์ที่เพื่อการเกษตรพอคุณไปซื้อแล้วคุณไปถมคุณไปถมอย่างน้อย3เมตรอ่ะ
1: โอ้ก็กลายเป็นไปถมที่รับน้ำนั่นน่ะ
0: 1ถมที่รับน้ำพอถมที่รับน้ำที่ที่เคยรับน้ำก็ไม่มีที่รับน้ำ
1: ครับ
0: พอลงมาพอฝนตกเสร็จปั๊บไอ้ที่รับน้ำนั้นกลายเป็นหมู่บ้านมันก็ลงมาในหมู่บ้าน
1: ก็เลยไปท่วมหมู่บ้าน
0: แล้วมันก็เลยท่วมหมู่บ้านนึกออกไหมนึกออกภาพนะครับเพราะงั้นนี่คือเพราะฉะนั้นแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงก็คือตั้งแต่ที่มีการขุดเป็นแก้มลิงขุดออกมาจากการเวรคืนที่ดิน
1: ครับ
0: กับ2ก็คือแก้มลิงธรรมชาติแก้มลิงธรรมชาติเนี่ยมันจะถูกกำหนดโดยกฎหมายผังเมืองคร
1: ับ
0: ผังเมืองจะบอกเลยว่าตรงไหนพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหรือในเขตเทศบาลทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทั่วประเทศนี้ต้องมีผังเมืองกำหนดว่าพื้นที่ตรงนี้ให้ทำอะไรได้ให้ทำอะไรไม่ได
1: ้
0: พื้นที่สีเขียวลายก็เรียกเขียวลายเขียวทะแยงนะครับในแผนที่เนี่ยนะถ้าเป็นสีแบบนี้เขาให้ทำการเกษตรนะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยความสูงต้องไม่เกินเท่านี้ปั๊มน้ำมันก็ยังมีไม่ได้เลย
1: คือกำหนดไว้หมดแหละในกฎหมายน่ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นพื้นที่อนุรักษ์เขาจะอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ไว้ส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่ไว้เพื่อการเกษตรเลี้ยงเมืองด้วยนะเกษตรนะแล้วก็ในกรุงเทพก็คือทางฟลัดเวย์ก็คือทางน้
1: ำ
0: เวลาน้ำเหนือมามันก็ต้องผ่านมีทางให้น้ำไปหนึ่งให้อยู่แล้วให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปเมืองมันเจริญขยายออก
1: ครับ
0: พอขยายออกเสร็จปั๊บก็เรียบร้อยเลยมันก
1: ็ขวางทาง
0: น้ำนี่เหมือนงูเหลือมอ่ะ
1: คดเคี้ยวเหรอ
0: ฮะ
1: หรือยังไง
0: ไอ้คดเคี้ยวก็เรื่องหนึ่งอย่างนี้เล่าให้ฟังเมื่อก่อนในกรุงเทพเนี่ยนะบินนะก็จะมีปัญหาเรื่องงูเหลือมเข้าบ้านชาวบ้าน
1: ทุกวันนี้ก็เหมือนก่อนหน้านี้ก็เห็นบ่อยอยู่เลยนะต้องเรียกมูลนิธิจับงูเหลือม
0: ใช่ถามว่าเกิดอะไร
1: ทำไมมันเยอะแม้กระทั่งเป็นเมืองใหญ
0: ่คือพอเมืองมันขยายปั๊บเนี่ยไอ้งูเหลือมพวกนี้มันจะอยู่ตามป่
1: า
0: ตามที่ราบลุ่มชุ่มน้ำหาหนูหาสัตว์กินอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้พอคุณไปถมที่มัน
1: อ๋อ
0: แล้วก็สร้างหมู่บ้าน
1: มันไม่มีที่ไปแล้วสิ
0: งู
1: มันอยู่อะ
0: งูเหลือมมันไปไหนจริงเนี่ยมันก็ต้องเข้าบ้านเพราะหนูมันอยู่ในบ้านคน
1: ก็มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วปกติ
0: มันก็ตามหนูเข้ามาก็หนูก็อยู่ในบ้านก็เหมือนน้ำไอ้ทีเนี้ยพอคุณถมทางน้ำ
1: น้ำก็มันอยู่ในบ้าน
0: น้ำก็มันอยู่ในบ้านก็เหมือนงูเหลือม
1: ก็ที่อยู่ของมันน่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือโครงการแก้มลิงที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนะครับที่เป็นแนวพระราชดำริแล้วก็มีอยู่หลายพื้นที่หลายโครงการด้วยกัน
1: ครับ
0: ทีนี้บินครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยบินรู้จักเมื่อก่อนเนี่ยมาทันไหมเธอเกิดทันไหม
1: อันไหน
0: พี่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยพี่จะต้องเจอกับทุกปีพี่จะต้องเจอกับน้ำท่วมสระบุรีลพบุรี
1: ฝั่งนู้นอ่ะนะ
0: ชัยบาดาลลุ่มเจ้าพระยาท่วมจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จำได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ไหนยังไงแล้วก็ขับรถไปดูให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ไปดูน้ำอีกแล้ว
0: โอ้โหไปดูน้ำ ไอ้ยังเคยไปลุยเลยแถวชัยบาดาล
1: อ่
0: ะมันชื่อชัยบาดาล
1: แสดงว่าน้ำต้องเยอะแน่
0: น้ำเยอะ
1: ไปทะลุทะลวงบาดาลขึ้นมาแล้วก็น้ำเยอะจริงใช่ไหม
0: เยอะนะครับน้ำท่วมมาจากไหนมาจากลุ่มน้ำป่าสัก
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำป่าสักบนน้ำป่าสักมันมาจากโน่นมาจากผีตะโขน
1: อ
0: ่ะ
1: เลยเหรอ
0: เลย
1: มาไกลมาก
0: มาจากด่านซ้าย
1: ผ
0: ีตะโขนอยู่ด่านซ้ายใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ด่านซ้ายลมสักลมเก่าเข้าเพชรบูรณ์เข้าเพชรบูรณ์ก็มาออกสระบุรีจากสระบุรีก็เข้ามาลพบุ
1: ร
0: ีลพบุรีก็มาที่พัฒนานิคมที่ทำการที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
1: ์ครับ
0: ปี42พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เก็บน้ำไปประมาณ960ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ครับ
0: ตั้งแต่ปี42นะครับถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
1: ์เกิดอะไรขึ้น
0: กรุงเทพครับ
1: เป็นบาดาลแน่
0: มันเป็นมาตลอดมันเป็นมาตลอดนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี้คือตัวที่หน่วงน้ำเอาไว
1: ้อ๋อดึงเอาไว้ชะลอน้ำเอาไว
0: ้เพราะเมื่อก่อนมันไม่มีที่เก็บไง
1: มันก็ลอย
0: พอมันลงมาจากเขื่อนป่าสักลงมาจากแม่น้ำป่าสักเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็มาผ่านเขื่อนพระราม6
1: ครับ
0: เขื่อนพระราม6เหมือนเขื่อนเจ้าพระยาก็คือเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำเขื่อนพระราม6ในสมัยโบราณนี่เขาเรียกเขื่อนพระเทียนราชา
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเขื่อนที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่6อ่ะพอพระองค์ท่านเสด็จเปิดเขาก็เลยเปลี่ยนจากเขื่อนพระเทียนราชามาเป็นเขื่อนพระราม6
1: ครับ
0: นะครับนั่นแหละแล้วก็บังคับน้ำนะครับที่จะไหลลงก่อนลงสู่เจ้าพระยานะครับของแม่น้ำป่าสักถ้าไม่มีแม่น้ำไม่มีเขื่อน
1: ป่าสักชลสิทธ
0: ิ์ป่าสักชลสิทธิ์อยุธยากรุงเทพแล้วก็แถวสระบุรีลพบุรีจะสาหัสสากันขนาดไหนนี่ขนาดมานี่แล้วยังครบค่อยๆพร่องนะ
1: นี่ขนาดค่อยๆพร่องแล้ว
0: ตอนนี้เก็บน้ำร้อยกว่านะ
1: ครับ
0: นะครับร้อยกว่าร้อยประมาณบางทีขึ้นไปเกือบ 110% น่ะเก็บน้ำได้960ล้านลูกบาศก์เมตรน
1: ี่
0: คือเขื่อนป่าสักอีกเขื่อนหนึ่งที่คู่กันในช่วงเวลาไล่เรียกกันก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชน
1: อันนี้อยู่ที่นครนายกโ
0: อ้
1: โหอันนี้คนชอบไปเที่ยวนะก่อนถ้าเป็นช่วงนี้ไปถ่ายรูปไงตอนที่เขาปล่อยน้ำมาสปริงเวย์ไปถ่าย
0: สวยสวยใช่ไหมสวยฟุ้งละอองฟุ้งสวยเลยนะ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นอยู่ว่านี่เขื่อนปลาสะเขื่อนขุนด่านปราการชนเริ่มปล่อยน้ำมาแล้วนะระวังนี่นี่นี่ภาพเนี่ยหลายคนก็จะชอบไปถ่ายรูปแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะพอปล่อยมามันจะมาท่วมกรุงเทพหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาก็ปล่อยเป็นปกติของเขานะ
0: คิดดูก่อนที่จะมีเขื่อนนี้กรุงเทพเป็นไง
1: นั่นน่ะสิน
0: ั่นคือมาจากเขาใหญ่เลยนะ
1: ครับ
0: เขาใหญ่มาน้ำมาจากนครนายกอ่ะแล้วนครนะทำไมถึงชื่อนครนายกอ่ะเพราะน้ำมันท่วมเพราะดินมันเปรี้ยวทำนาก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งรัฐต้องยกภาษีให
1: ้
0: จึงเรียกว่านครนายกคือยกภาษียกเว้น
1: ค่าภาษีนา
0: ค่าภาษีนี่คือนครนายกแล้วก็อยู่อย่างนั้นมาตลอดนั้นแล้วน้ำท่วมมาตลอดเนี่ยนี่คือที่พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่านะสัมผัสด้วยหูด้วยตาเห็นมาตลอดในช่วงตั้งแต่ประมาณปี30มาจนปัจจุบันนะกี่ปีไม่อยากพูดอายุนะ
1: ก็30กว่านะเกือบ40แหละ
0: เพราะงั้นน้ำมันท่วมนครนายกแถวบ้านนานครนายกองครักษ์และน้ำส่วนหนึ่งมันก็เข้าไหลลงมาไอ้คลองประยูรศักดิ์รังสิตประยูรศักด
1: ิ์
0: เพื่อจะออกแม่น้ำเจ้าพยาทีนี้มันจะออกถ้ามันน้ำมันล้นคลองมันก็ต้องล้นพอล้นเสร็จปั๊บก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็กรุงเทพตอนเหนือดอนเมืองสายไหม
1: ครับ
0: คลองสามวาไปในโซนโน้นก็รับน้ำเต็มๆเพราะฉะนั้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เลยเก็บน้ำเอาไว้ประมาณสัก200กว่า295ล
1: ้
0: านลูกบาศก์เมตรที่เก็บน้ำเอาไว้นะแล้วก็ค่อยๆพร่องน้ำลงมาเนี่ยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงไปแม่น้ำนครนายกอ่ะแล้วก็ไปท่วมบ้านสร้างท่วมในอำเภอ
1: กำลังดังเลยท่วมตรงนั้น
0: ท่วมบ้านสร้าง
1: บ้านสร้าง
0: แล้วไปออกแม่น้ำบางปะกงนั่นคือหนึ่งอีกลุ่มน้ำ
1: ครับ
0: นึกออกไหม
1: คนละสายคนละเส้นกัน
0: เพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้ลุ่มน้ำในประเทศไทยมันมีทั้งหมดกี่ลุ่มน้ำอ่ะประมาณ25ลุ่มน้ำ
1: บางคนก็ไปจำนั่นแหละปิงหวังยมนะ
0: คือจำแต่ลุ่มเจ้าพระยา
1: ใช่ลุ่มเดียวที่เป็นหลักอยู
0: ่มันจะมีลุ่มน้ำยม
1: ลุ่มน้ำ
0: ลุ่มน้ำน่าน
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำวังนะแล้วก็รวมกันทั้งหมดมาเป็นลุ่มเจ้าพระยาม
1: ัน
0: จะเป็นลุ่มทางประจีนเนี่ยก็คือลุ่มน้ำประจีนแล้วก็ทางนครนายกมันก็ลุ่มน้ำนครนายก
1: ครับ
0: นครนายกกับประจีนรวมกันแล้วออกบางปะกงเป็นลุ่มน้ำบางปะกงบางปะกงเจอ2น้ำก็คือน้ำที่ไหลลงมาจากนครนายกกับประจีนแล้วก็น้ำหนุนที่ขึ้นมาสวนมันจะมีอำเภอหนึ่งชื่อเรียกอำเภอคลองสวนสงสัยมันน่าจะสวนกันอยู่แถวนั้น
1: สงสัยเป็นที่มาของอำเภอเลยนะ
0: เพราะงั้น
1: คือเขื่อนขุนด่านปราการชน
0: เขื่อนขุนด่าน
1: เมื่อก่อนชื่อเขื่อนคลองท่าด่าน
0: กั้นคลองท่าด่านแต่เป็นชื่อพระราชทานของพระองค์ท่าน
1: คร
0: ับ เขื
1: ่
0: อนขุนด่านปราการชน
1: ชื่อเพราะมากเขาบอกว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกนะสุดยอดเลย
0: คร
1: ับ
0: เขื่อนนะครับเนี่ยนี่แหละให้คนกรุงเทพต้องรู้ลูกหลานคนกรุงเทพต้องรู้นะถ้าไม่เขื่อนถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักถ้าไม่มีเขื่อนขุนด่านปราการชนกรุงเทพจะอยู่อย่างไรไม่ใช่เหตุบังเอิญทั้งที่ผ่านมาและวันนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่ว่าไม่มีใครทำอะไรแต่นี่คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ้ารัฐบาลจะทำเนี่ยจะถูกต่อต้านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยจะเริ่มทำเนี่ยทำไม่ได้เลย
1: เพราะ
0: ตอนนั้นท่านบรรหารศิลปอาชาผมจำได้นะครับตอนนั้นท่านมีบทบาทเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็พอเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชาวบ้านทุกคนยอมหมดเลยคร
1: ับ
0: ยอมหมดเลยตั้งแต่กระบวนการเวรคืนที่ดินการจ่ายค่าเวรคืนทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมหมดเลยเมื่อก่อนมันมีปัญหาการเวรคืนที่เพื่อจะทำอ่างเก็บน้ำทำเขื่อนหรือทำใดๆก็ตามของรัฐเนี่ย
1: ครับ
0: 1ไม่จ่ายสองจ่ายน้อยจ่ายน้อยจ่ายช้าน
1: ึกออกไหมมันมีผลประโยชน์อยู่อ่ะจริ
0: งแล้วเพราะฉะนั้นพอคุณ1ไม่จ่ายจ่ายน้อยจ่ายช้าเนี่ยพอจะถูกเวรคืนพอจะทำอะไรชาวบ้านถึงไม่ยอม
1: ต้านเลย
0: เขาก็จะต่อต้านแต่พอมาช่วงหลังในใครโดนเวรคืนนี่นั่งยิ้มเลยนะ โอ้โหโดนเวรคืนดีใจมากเขาได้ราคาตลาด
1: ใช่ฮะกับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นราคาแบบว่าเหมาหรือเป็นราคาราชการไป
0: ก่อนไม่จ่ายเลย
1: ไม่จ่ายเลยก็มี
0: นี่มีอยู่รายหนึ่งที่ร้องทุกข์มาจากจังหวัดเชียงรายนะ ตั้งแต่ปี2534ร้องทุกผ่านรายการเราเนี่ยร้องว่าไงรู้ไหมบอกว่าเนี่ยเวรคืนที่ของป้าไปทำอ่างเก็บน้ำเนี่ย4ไร่นะนะครับยังไม่ได้ตังเลยตั้งแต่ปี34
1: แล้วอ่างเก็บน้ำเสร็จยังตอนนี
0: ้ตั้งแต่ปี34มันเสร็จตั้งนานแล้วที่เชียงรายนะ
1: เออ
0: แกก็ร้องมาไอ้เราก็คิดหนักว่าแล้วมันจะยังไงวันนี้ขนาดนี้มันปี68 69แล้วมันจะได้เหรอ
1: คนทำไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะ
0: เออก็เลยโทรหาท่านวิทยาแก้วมีตอนนั้นท่านเป็นรองอธิบดีท่านครับช่วยดูให้นี่ให้หน่อยได้มั้ยฮะท่านบอกเออได้ๆๆเดี๋ยวดูให้มันเป็นยังไงนะท่านไปดูอยู่ประมาณสักเดือนครึ่งนะ
1: ครับ
0: ป้าได้ตังค์ 300,000 400,000 กว่าบาท
1: โอ้โหป้านี่ถือว่านะ
0: เออ400,000
1: โชคดีนะ
0: ได
1: ้เออ
0: คิดดูอ่ะ
1: โชคดีที่โทรมารายการเรา
0: อ่ะนี่ก็ถึงบอกไงว่าเวลาเวรคืนเนี่ยนะ1ไม่จ่าย2ถ้าจ่ายก็จ่ายน้อย
1: ครับ
0: 3จ่าย
1: จ่ายช้า
0: เหมือนกับเวลาเราทำประกันไอ้ตอนนี้เราจ่ายเราต้องจ่ายตรงเป๊ะเลยนะแต่พอไปเคลมปั๊บ
1: โอ้ยขอหลักฐานนั่นหลักฐานนี่เดี๋ยวรอก่อนรอประเมินมาดูส่งหลักฐานมาเพิ่ม
0: ครับ
1: พอดีแหละ
0: อันนี้ยุคก่อนนะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยการเวรคืนเนี่ยถือว่าถ้าใครโดนเวรคืนไม่มีใครโวยวายแล้วล่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ารัฐเขาเยียวยาอย่างเป็นธรรมและกฎหมายรับดูลคุ้มครองนะ
1: ครับ
0: เวรคืนไปแล้วไม่ทำเนี่ยก็ต้องคืนชาวบ้านเขาด้วยน
1: ะ
0: เวรคืนไปสิบไร่ทำอยู่สองไร่แปดไร่คืนนะเห็นไหมมันมีกฎหมายออกมาคุ้มครองนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ยังมีเขื่อนไหนอีกอ่ะ
1: มีอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
0: อ่างเก็บน้ำอ่างสุดท้ายในสมัยของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9
1: ครับ
0: นะครับอ่างนี้เนี่ยสร้างเมื่อปี2553เสร็จก็2559
1: ครับ
0: 2559ก็คือปีที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนี
1: ้
0: นะครับเป็นอ่างสุดท้ายเลย
1: ครับ
0: ก็คืออยู่ที่ต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีอยู่อำเภอนาดี
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีตรงนั้นมันจะมีคืออย่างลุ่มน้ำปราจีนบุรีเนี่ยนะครับแม่น้ำปราจีนแม่น้ำปราจีนเนี่ยมันจะมีเส้นทางมันมาต้นน้ำมันมาจากเขาใหญ
1: ่
0: นะครับจากเขาใหญ่นี่คือแควเขาเรียกแควหนุมานแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีห้วยสมง
1: ครับ
0: บางคนก็เรียกอ่างเก็บน้ำ
1: ห้วยสมงเคยได้ยิน
0: ถ้าชื่อพระราชทานก็คืออ
1: ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
0: ใช่นะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งก็คือแควพระปรง
1: ครับ
0: แควพระปรงเนี่ยมาจากอุทยานปางสีดาสักแก้วมาจากทางโซนโน้นนะพอมาปั๊บเนี่ยอันนี้มาแควนุมานอันนี้มาพระปรง
1: ครับ
0: แล้วก็มาเจอกันที่อำเภอกบิลบุรีนั่นคือต้นน้ำของแม่น้ำปราจีน
1: ครับ
0: พอรวมกันตรงนั้นเสร็จปั๊บก็พากันมาผ่านตัวจังหวัดปราจีนบุรีมาถึงปราจีนบุรีเสร็จปั๊บมันก็ไหลผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างพอมาถึงบ้านสร้างบ้านไอ้แตนตรงนั้นนะบางแตนบางแตนก็มีน้ำจากนครนายกลงมาที่บางแตน
1: มาเสริม
0: ที่บ้านสร้าง
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยพากันไหลผ่านบางคล้าผ่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะออกบางปะกง
1: ครับ
0: ไอ้นี้ก็บอกอย่าเพิ่งลงกูขอขึ้นก่อน น้ำทะเลนุ่นนึกออกไหมแล้วก็เลยดันสองฝั่ง
1: ใช่
0: พอสองฝั่งเสร็จปั๊บก็ใช่เรียบร้อยมันไม่มีถ้ามันแม่น้ำพอมันเยอะเยอะปั๊บมันล้นสองฝั่งมันล้นสองฝั่งมันท่วมสองฝั่งมันไม่เหมือนกับเจ้าพญาเจ้าพญานี่จะมีผนังกั้นน้ำทั้งสองฝั่งประมาณ88กิโลเมตรของกรุงเทพมหานครตั้งแต่นนท์ไปจนถึงรอยต่อสมุทรปราการเนี่ยนะสองฝั่ง88กิโลเมตรเนี่ยสูงทั้ง3เมตรนะ
1: โอ้
0: สูงทั้ง3ผนังกั้นน้ำอัน
1: นี้คือสร้างขึ้นมา
0: เราไปยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปเจอผนังกั้นน้ำเนี่ยนั่นคือยืนอยู่ข้างกำแพงน้ำเลยนะ
1: ที่เราไปชะเง้อดูตรงนั้นน่ะก็คือทำให้สูงขึ้นมา
0: ไปดูท่าประจันน่
1: ะ
0: ก็จะเห็นภาพชัดเจนเลย
1: ตรงธรรมศาสตร์
0: นะครับแล้วก็นี่คือเขื่อนห้วยอ่างเก็บน้ำห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเป็นอ่างเก็บน้ำสุดท้ายในสมัยของพระองค์ท่าน
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ยังมีอีกอันนึงอันนี้ก็น่าสนใจครับ
0: ครับ
1: คลองลัดโพ
0: คลองลัดโพคลองลัดโพเมื่อก่อนเป็นคลองเล็กๆโน้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโน่นน่ะเขาขุดมาตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นคลองเล็กๆไงนะครับเป็นคลองซอยเล็กๆจากแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลักก็มาเข้าไปเป็นสายรองแล้วออกแม่น้ำออกทะเลออกทะเลทีนี้ในสมัยปี2538
1: ปี38
0: ก็ปีนั้นน่ะคือปีที่น้ำท่วมแล้วพระองค์ท่านมีพระราชดำริเรื่องอะไรเรื่องแก้มลิงปี38 37 38ช่วงนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ตามที่มีการบันทึกไว้ก็คือว่ามีลุงคนหนึ่งชื่อลุงพลลุงพลก็ไปถามชาวบ้านที่ตำบลทรงขนองจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าตรงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงคลองนี้เป็นยังไงถามเรื่องเกี่ยวกับคลองเนี่ยนะนะครับหลังจากนั้นก็เกิดโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่ชื่อว่าคลองลัดโพเป็นประตูน้ำแบบนี้เห็นไหมนะเป็นบานเนี่ยนะใช้วิธีการในการยกขึ้นยกลงนะนะครับพอน้ำทะเลลง
1: ลง
0: ก็เปิดบาน
1: ไป
0: เปิดบานให้น้ำไหลลงไปพอน้ำทะเลขึ้น
1: ก็ต้องปิดไว
0: ้ปิดบานนี่บางปะกงก็เหมือนกันน
1: ะ
0: วิพาทประสิทธิ์ที่นครศรีธรรมราชลุ่มน้ำประนังก็จะเป็นบานแบบนี้เหมือนกันนะเป็นบานเปิดปิดระบายน้ำนะครับไม่ใช่สูบออกนะเป็นการพอน้ำลงมาปั๊บน้ำลงน้ำทะเลลงเปิดบานให้น้ำออกพอในจังหวัดที่เปิดบานให้น้ำออกเนี่ยนะครับพอน้ำไหลปั๊บมีการปั่นไฟ อยู่ใต้นั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบกล
1: มันก็จะเกิดการหมุนของระบบกลแล้วก็สร้างกระแสไฟฟ้าได้เพราะน้ำมันไหลผ่านประตู
0: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยที่คลองลัดโพเนี่ยพี่ไปดูมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันนะครับเห็นไหมเนี่ยในตรงกระเพาะหมูกระเพาะหมูนั่นเขาเรียกบางกระเจ้าแล้วพอตัดผ่านมืดใครไปอยู่ตรงนั้นจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาสองเส้นนะครับเพราะมันช่วงโค้งเข้าหากันพอดีเลยพระองค์ท่านตัดชึบเลยตรงนั้นเลยถ้าปล่อยให้น้ำที่มาจากปิงวังยมนั่น
1: อันนี้เลยเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: เนี่ย
0: คือที่ตัดอันนี้คลองที่ขุดตัดนะความยาว600เมตรครับ
1: ครับ
0: 600เมตรถ้าไม่ผ่านคลองขุดตัดตรงนี้นะน้ำมันก็จะไหลโค้งผ่านโค้งกระเพาะหมูบางกระเจ้าแล้วออกไปแล้วก็วนกลับมากว่าจะออกทะเลเนี่ย18 กิโลใช้เวลาเดินทางอีก5ชั่วโมง
1: จากเดิมเนี่ย18กิโล5ชั่วโมงเหลือ600เมตรเนี่ย10นาทีการระบายน้ำ
0: ลงทะเลได้เลยน้ำลงทะเลได้เลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพี่ทำข่าวเนี่ยแถวนั้นเนี่ยน้ำท่วมน้ำมันหนุนขึ้นมาไงน้ำหนุนและน้ำเจ้าพระยาก็ล้นก็ท่วมพี่น้องประชาชนฝั่งสมุทรปราการแถวทรงขนองแถวนั้นน่ะมันชื่อทรงขนองอ่ะน้ำก็ท่วมอยู่โดยตลอดนะครับแต่ว่าพอมีตั้งแต่มีคลองลัดโพประตูระบายน้ำตรงนี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดเคี้ยวมาตลอดทางปั๊บตัดปุ๊บออกไปก่อนได้เลยไม่ต้องไปผ่านอีก18กิโลแล้วค่อยออกทะเลตัดปั๊บออก600เมตรตรงนี้เลย
1: ครับ
0: แล้วนั่นคือการระบายน้ำที่ทำให้น้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นนะครับนี่เป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านและจำได้ไหมพระองค์ท่านเสด็จเรือทางเรือแล้วไปเยี่ยมที่คลองลัดโพ
1: ฮะ
0: มีอยู่ตอนนั้นพระองค์ท่านเนี่ยประชวนประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชและพระองค์ท่านประทับเรือจากโรงพยาบาลศรีราชเรือขนาดใหญ่น
1: ะ
0: ผมจำชื่อเรืองอังคณางอะไรสักอย่างเนี่ยนะพระองค์ท่านก็ประทับนั่งหัวเรือแล้วก็ไปที่คลองลัดโพไปดูโครงการของพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เป็นบุญบารมีของพวกเราชาวไทยทุกคน
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในขนาดนี้ที่หลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วม
0: เกิดน้ำท่วม
1: ก็จะได้เห็นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงวางแนวพระดำริแล้วก็วางโครงการต่างๆไว้ให้กับพวกเรา
0: อีสานที่เขียวนะครับปากใต้ที่เคยแห้งแล้งกันดารน้ำท่วมต้องอพยพลูกหลานหนีกันเข้าบ้านเข้าเมืองออกไปอยู่ไหนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บัดนี้นะครับอีสานเขียวบัดนี้ปากใต้บ้านผมลุ่มเจ้าลุ่มน้ำปากพนังมีแต่ลูกหลานกลับไปบ้าน
1: ม
0: ันไปแย่งที่ดินพ่อเก่ากัน
1: จากเดิมที่มากรุงเทพกันหมด
0: นี่หมดนะเดี๋ยวนี้กลับไปเนี่ยคนในลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยผมพูดได้เลยนะไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีรถจอด
1: โอ้โหแสดงว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
0: ดีขึ้นมาก
1: ขึ้นดี
0: นะครับจากที่ยากจนคืออาชีพหลักอาชีพหลักคือโจรอาชีพเสริมทำนาแล้วมันจนหมาหนีนะบิน
1: ไม่มีกินเหมือนกัน
0: หมาบอกให้กูเขาอยู่อาศัยไม่ได้เลย
1: ไปก่อนดีกว่า
0: ไปก่อนแล้วจนหมาหนีเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะแล้วก็นั่นแหละแล้วตำนานเนี่ยตำนานท่านพลตำรวจโทสันเพชรธรรมาธิกุลปราบโจรที่เมืองนครศรีธรรมราชนั่นแหละตำนานองค์จตุคามรามเทพเนี่ยนะ
1: นี่นะ
0: โจรมันเยอะไง
1: จนต้องใช้วิชาอาคมต่างๆมาปราบโจรด้วย
0: ที่บอกว่าเมืองนครเมืองต้องสาบนะต้องคำสาบโอ้ยมันเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับ
1: นี่เป็นที่ทำให้เราได้เห็นถึงพระบารมี
0: สุดท้ายขออีกอันนึงนะ
1: ครับเชิญครับ
0: หาดใหญ่น้ำท่วมหาดใหญ
1: ่ที่ไหลจากคอหง
0: ประมาณสักปี40นะตอนนั้นน้ำท่วมหาดใหญ่และน้ำท่วมโรงแรมรถมากกว่าน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะ
1: หรอ
0: ไอ้ท่วมคราวนั้นน่ะนะ
1: คราวแรกนู่นน่ะนะ
0: โอ้ตอนนั้นการสื่อสารอะไรต่างก็ยังน้อยอยู่นะประมาณปี40น้ำท่วมหาดใหญ่โรงแรมรถจอดอยู่ใต้ถุนโรงแรมเสียชีวิตรถจมน้ำเยอะมากในยุคนั้นเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านนะ
1: ครับ
0: นะครับน้ำท่วมหาดใหญ่และหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็มีโครงการ คลองภูมินาศนะครับหรือว่าคลองร.1เดิ
1: ม
0: นะครับขุดคลองควบคู่ไปกับคลองอุตภาวอีกคลองหนึ่งเพื่อรับน้ำเด็บที่มาจากโน่นอ่ะสะเดาอ
1: ่
0: ะนะคร
1: ับ เป็นปัญหา
0: แล้วก็ฝนตกน้ำท่วมอยู่ที่หาดใหญ่บางกล่ำเดี๋ยวนี้ใช่ไหมก่อนจะออกทะเลท่วมเมืองอ่ะนี่ก็เป็นอีกโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ชาวจังหวัดสงขลาแต่ปีที่แล้ว68เนี่ยมันพิเศษจริงๆมันตกหนักตกกันทั้งระบบระบายไม่ทัน
1: ใช่ฮะมันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปโลกที่มันร้อนขึ้นนะครับมีเรนบอมเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเอ้าอย่างน้อยก็เราได้เห็นนะครับถึงการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็พระองค์ท่านที่ได้วางโครงการต่างๆไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั่นเองนะครับ
0: ก็เป็นการน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะน้องบินนะ
1: ครับ
0: ในวันสำคัญยิ่งวันนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าทำบุญตักบาตรใส่บาตรนะครับแล้วก็ไปถวายวางพวงมาลาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
1: ใช่ครับ
0: นะครับตรงสนามม้าหนังเริ่มเดิมนะ
1: ใช่ฮะ
0: เดี๋ยวถ้ามีคลิปขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตั้งแต่เขาเปิดอุทยานให้ไปใช้ชั่วคราวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเต็มที่นะ
1: ใช่แล้ว
0: นะครับยังไม่ได้เปิดทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ฮะเห็นไหมนะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับสนามหนังสนามม้าหนังเ
1: ดิม
0: นี่พี่ถ่ายเองนะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรออ
0: ่านะครับไปท่ามกลางสายฝนเนี่ยสำนักพระราชวังดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่ง
1: ครับ
0: นะครับมีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อกันฝนในปีก่อนที่ไปมานะ
1: ฮะ
0: เออนะครับงดงามไหม
1: ครับ
0: นะครับมีโอกาสก็ไปนะครับนึกรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับสวมใส่เสื้อเหลืองกันไปอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับชาวบ้านกันบ้างเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ทุกอะไรกันอยู่มีปัญหายังไงจะปรึกษาเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ใช่ครับ

0: ยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
5: ครับกลับมา NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกันต่อนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราสองคนแล้วใช่ไหมครับพี่ถนอม
6: ครับ
5: ที่จะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับในการรับเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะประสานหน่วยงานต่างๆแล้วก็เอามาออกอากาศกันแบบนี้แหละเพื่อจะได้มาพูดคุยกันเลยนะครับสำหรับปัญหาที่ท่านกำลังพบเจออยู่ในขณะนี้นั่นเอง
6: เดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์062ไว้หน่อยแล้วกันนะ
5: ค
6: ุณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนะไม่ใช่รายการสดนะ
5: ครับ
6: นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้062-605-6609นะครับหรือเข้าทักมาทาง Facebook ถนอมอ่อนเกตพลนะครับส่งข้อความเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะพาเอาเรื่องของทุกท่านเนี่ยนะครับมาพูดคุยมาชี้ทางออกบอกทางแก้ไขประสานให้เกิดการช่วยเหลือกันในวันถัดไป
5: ใช่ครับ
6: ไปที่
5: สายแรกจากปทุมธานีนะครับคุณวิสูตรนะครับประธานหมู่บ้านเสียชีวิตเงินส่วนกลางที่เหลือโดนทายาทยึดไปตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโทรมาปรึกษาเรานะครับสวัสดีครับคุณวิสูตรครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: พี่วิสูตรอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดปทุมธานีครับ
7: อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองลำบด
6: อำเภอเมืองปทุมธานีนะครับแล้วพี่วิสูตรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนี้ครับ
7: ผมได้ทำโครงการกับเขาอะ
6: พี่เป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการพี่เป็นสมาชิกหรือกรรมการของหมู่บ้าน
7: กรรมการครับ
6: เป็นกรรมการของ
7: กองทุนใน SML ครับ
6: SML เป็นกรรมการของกองทุน
7: รัฐบาลก็จะให้เงินมาจำนวนหนึ่งเพื่อมาทำโครงการเพื่อประชาให้กับประชาชนในแต่ละหมู
6: ่ครับ
7: หมู่ละ500,000บาท
6: อันนี้ล่าสุดนี้ใช่ไหม
7: ก็คือโครงการนี้ได้ทำมานานแล้วครับ
6: คืออย่าง
7: น
6: ี้พี่ ืออย่างนี้ครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจครับว่าโครงการนี้มีมานานแล้วแต่ว่าที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี้มันเป็นโครงการล่าสุดหรือเป็นโครงการเก่าครับ
7: เป็นโครงการเก่าครับ
6: โครงการเก่าทีนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นกับกองทุนนี้ครับคุณพี่ครับพี่ในฐานะกรรมการคนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับ
7: ครับ
6: มีปัญหาอย่างไรครับพี่ครับได้ยินไหม
5: พี่วิสูตรครับ
7: ครับ
6: มีปัญหาอย่างไรครับที่โทรมาปรึกษาเนี่ยครับพี่ครับ
7: คือเมื่อประธานของโครงการนี้เขาได้เสียชีวิตผมก็ได้ไปคุยกับลูกชายเขา
6: ครับ
7: ลูกชายเขาก็เป็นคณะกรรมการด้วย
6: ครับ
7: เขาบอกว่าเขาจะคืนเงินให้เมื่อเขาได้เงินจากแม่ครับประธานน่ะได้เงินจากแม่เขาเนี่ยเขาจะคืนให้พอเขาทำเรื่องเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะพอเขาทำเรื่องได้เงินเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่เอาเงินเขาไม่ให้เงินคืนเขาก็เฉยไปเลย
6: มันมีปัญหายังไงถึงต้องมาคืนเงินเนี่ยมีปัญหายังไงประธานคนเก่าเอาเงินไปทำอะไร
7: เงินมันเหลืออยู่ที่ประธานคนประธานเนี่ยเงินที่เหลืออยู่กับประธานคนเก่าเนี่ย
6: จำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร
7: ่109,070 บาท
6: นะเป็นเงินของกองทุนเดี๋ยวนะพี่นะแป๊บเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามเอาสั้นๆกระชับนะก็ประธานคนเก่าเนี่ยโครงการเอสเอ็มแอลที่รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้มาทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับประธานกรรมการของกองทุนก็บริหารจัดการแต่ต่อมาเขาเสียชีวิตพอเสียชีวิตเนี่ยเงินมันถูกเอาไปหรือว่ามันยังไง109,000เนี่ย
7: เงินมันเงินจำนวนเนี่ยมันอยู่ที่กับประธาน
6: ประธานถือเงินไว้เหรอครับมันไม่อยู่ในบัญชีกองทุนเหรอครับ
7: ไม่ครับอยู่ที่ประธานครับเพราะเงินจำนวนนี้เขาได้เบิกออกมาหมดแล้วเพื่อมาซื้อของมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ว่ามันเหลืออยู่ไอ้เสียงตามสายเนี่ยเงินมันไม่พอทำก็เลยเงินมันก็เลยอยู
6: ่ทีนี้อย่างนี้ครับพี่นิดเดียวครับพี
7: ่ทำได
6: ้พี่วิสูตรนิดหนึ่งนะคือถ้าผมจะเข้าใจไม่ผิดคือกองทุนหมู่บ้านคือกองทุนเงินกองทุนบัญชีกองทุนก็คือกองบัญชีกองทุนต่างหากที่ให้สมาชิก
7: ครับ
6: ที่ให้สมาชิกลูกบ้านกู
5: ้
6: นะครับอันนั้นการบริหารกองทุน
7: นั้น
6: พี่พี่วิสูตรหยุดฟังแป๊บหนึ่งนะพี่นะ
7: ครับ
6: หยุดฟังถ้าพี่สวนแล้วก็ผมคนฟังก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมกำลังสรุปประเด็นเพื่อที่จะให้พี่ยืนยันว่ามันใช่ไหมเพราะฉะนั้นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยนะครับมันจะมีทุกหมู่บ้าน 70,000 กว่ากองทุนทั่วประเทศไอ้ที่ล้มหายตายจากไปประมาณ 1,000 กว่าเพราะว่าทุจริตกันบ้างโกงกันบ้างกู้แล้วไม่คืนบ้างถูกมั้ยตอนล้มกันไปก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาเกิดเค้าก็พยายามจะฟื้นฟูกลับมาทีนี้กองทุนที่มีอยู่เนี่ยจะมีประธานมีกรรมการส่วนใหญ่ก็กำนันส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านก็เป็นกรรมการเสร็จแล้วรัฐบาลก็เติมเงินเข้าไปในโครงการนี้ทำโครงการ SML นะครับหมู่บ้านเล็กได้ S กลางก็ L กลางก็ M แล้วก็ใหญ่ก็ L ถูกไหมโครงการใหญ่ใช่ไหมก็แล้วแต่ขนาดของเงินใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้กองทุนนี้จะไปทำอะไรในหมู่บ้านนะครับแล้วที่มันมีปัญหาก็คือเงินกองทุนส่วนนี้ถูกต้องไหมพี่วิสูตร
7: ถูกต้องครับ
6: เพราะฉะนั้นเมื่อประธานเอาเงินก้อนนี้เก็บไว้นะครับแล้วเขาเสียชีวิตจะไปบอกว่าเขายักยอกช่อโกงก็ไม่ได้
5: ครับ
6: นะครับแล้วเขาเสียชีวิตแต่พอเสียชีวิตแล้วเนี่ยทายาทของประธานเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการเอาเงินก้อนนี้มาคืน
5: ครับ
6: ทีนี้ปรากฏว่าจากรับปากว่าจะคืนแล้วไม่ได้คืนถูกต้องไหมครับ
7: ครับถูกต้องครับ
6: ทีนี้ถามว่าทำไงถึงจะได้คืนถูกต้องไหมครับ
7: ครับ
6: มี2วิธีครับกรรมการกองทุนต้องฟ้องครับคือฟ้องทายาท
5: ครับ
6: ฟ้องทายาทซึ่งทายาทคนนี้เป็นกรรมการกองทุน
5: กรรมการด้วย
6: ฟ้องทายาทกับ2ก่อนฟ้องนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนนทบุรีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยมีการลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจชาวบ้านเรียกว่า MOU นะครับกับอัยการสูงสุดเวลามีปัญหาเกิดขึ้นกับกองทุนกองทุนมีปัญหากับสมาชิกสมาชิกมีปัญหากับกองทุนหรือว่ามีปัญหากันภายในเนี่ยนะ อันนี้ทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์เขาก็จะเป็นคนกลางมาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาตรงนี
5: ้
6: เพราะพี่วิสุทธ์ลองคุยกับกรรมการคนอื่นแล้วก็พากันไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับให้เขาเรียกเอกสารมาดูเรียกกรรมการลูกของอดีตประธานมาคุยถ้าตกลงยินยอมคืนเงินในฐานะผู้จัดการมรดกหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อให้ไม่เป็นผู้จัดการมรดกคุณเป็นทายาทคนตายเขาก็ฟ้องทายาท
5: ฟ้องได
6: ้ฟ้องได้
5: ครับ
6: นะครับฟ้องได้เพราะคุณรับเงินจากผู้ตายนี
5: ่ใช่
6: รับมรดกจากผู้ตายก็ฟ้องทายาทได้ยิ่งคุณเป็นกรรมการคุณยิ่งต้องรู้ว่าต้องคืนโดยเร็วนะพี่วิสุทธ์ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะเป็นหน้าที่ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์แก้ปัญหานี้โดยตรงครับพี่ครับ
7: ครับ
6: พอรู้ช่องทางแล้วนะ
7: ครับผม
6: ครับผมถ้าติดขัดจังฮะ
7: ถ้าผมถ้าไม่ไปนี่ผมจะมีความผิดด้วยไหมครับ
6: ถ้าไม่ไปเนี่ยพี่ครับมันไม่ใช่ว่าพี่ผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าพี่ควรจะคุยกับกรรมการคนอื่นแล้วต้องแก้ปัญหาตรงนี้เอาเงินรัฐกลับคืนมาเพื่อประโยชน์ของลูกบ้านครับพี่ครับเป็นสิ่งที่เราควรทำครับอย่านิ่งเฉยครับพี่
5: เพราะพี่ก็คือเป็นกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วย
6: แล้วเกิดวันหนึ่งใครเขารู้ขึ้นมาเนี่ยเอ้ากรรมการทำไมปล่อยให้เป็นอย่างนี้เพิกเฉยคำว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับผู้มีหน้าที่เนี่ยมันคู่กันเสมอครับพี
7: ่ครับ
6: นะไปทำเถอะนะพี่นะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแสดงความสุจริตใจเอาเงินกลับคืนมานะครับ19,070 บาทต้องเอาคืนมาครับนะ
7: คร
6: ับ สวัสดีครับพี่ครับ
5: ครับสวัสดีครับพี่สุดครับ
6: ครับ
5: นะก็ในฐานะกรรมการแล้วก็จริงๆกรรมการไม่ได้มีคนเดียวน่าจะเอาเข้าที่ประชุมแล้วก็เป็นมติแล้วก็ไปกัน
6: ครับ
5: จะได้จะได้ไม่เป็นภาระของพี่วิสุทธ์คนเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นภาระหน้าที่เนื่องจากว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ดูแลตรงนี้อยู่แล้ว
6: ต้องทำหน้าที่กรรมการเป็นคนที่ต้องเสียสละอยู่แล้วแหละ
5: ครับ
6: นะฮะ
5: ใช่แต่โครงการนี้ก็ดีนะครับมันจะได้ไปช่วยเติมเงินให้กับหมู่บ้านแต่นั่นแหละขึ้นอยู่กับว่ากรรมการแล้วก็วินัยทางการเงินของคนในหมู่บ้านนั้นๆด้วยนะ
6: เป็นการพัฒนาเป็นการพัฒนาชุมชนนะครับบางทีพอได้เงินโครงการ SM โครงการ SM มันเป็นโครงการพิเศษนะครับว่าโอเครัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะครับผ่านโครงการ SM ก็คือโครงการหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านกลางหมู่บ้านเล็กเล็กได้เท่านี้สมมติเล็กได้ 300,000 ใหญ่ได้ 500,000 กลางได้ 400,000 สมมตินะแล้วก็กรรมการลูกบ้านกรรมการกองทุนเนี่ยต้องไปประชุมลูกบ้านว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยเราได้มา 500,000 เนี่ยนะของเราหมู่บ้านใหญ่เนี่ยนะเราได้มา 500,000 เราทำอะไรกันดี
5: ทำอะไรกันดี
6: ทีนี้คิดไปคิดมาคิดอะไรไม่ออกก็สร้างศาลามันซะเลย ส่วนใหญ่หลายทีสร้างศาลาแล้วก็ให้เป็นที่อยู่ของนกหนูหมูแมงแมลงเกาะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะ
5: ครับแทนที่จะเอามาพัฒนาทำโครงการนั่นส่งเสริมนี่นะคร
6: ับ
5: ซึ่งหลายหมู่บ้านก็เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะ
6: ใช
5: ่สายถัดไปครับชลบุรีนะครับจ่าประทีบอกว่าจะสอบถามเรื่องของการเปลี่ยนสปกให้เป็นโฉนดที่ดินนั่นเองนะครับสวัสดีครับจ่าประทีปครับ
8: ครับครับผมประทีปครับ
5: ครับ
6: ที่มีสปกอยู่กี่ไร
8: ่มันมีทั้งหมดก่อนนี้นะก่อนนี้มีทั้งหมด10ไร่2งาน16ตารางวาที่สปกจัดให้อ่ะครับ
6: ครับ
8: แล้วตอนนี้เมื่อประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขามาแต่ไม่มีหนังสืออะไรมาฮะมานัดให้ผมไปที่แล้วก็บอกว่าต้องวัดใหม่เพราะว่าที่ด้านบนเนี่ยมันติดกับของทหาร
6: ครับ
8: จะอันนี้ที่ติดทหารเนี่ยจริงฮะเพราะว่าที่ติดทหารเนี่ยคือสกปรกทหารไม่มาแจ้งเขาก็เลยแบ่งให้ผมกับเพื่อนผมอะที่ผมซื้อที่แปลงก่อนเป็นลูกตัวแอลฮะที่อันนั้นอะผมซื้อมาทั้งหมดนะมัน13ไร่เศษแต่ของผมอยู่รูปฐานตัวแอร์ล่างแล้วที่ของทหารนั้นก็อยู่ด้านบนทำให้ที่ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผมเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเขาทางสวกบอกก็เลยจะแบ่งให้ผมทั้งสองเจ้าเนี่ยฮะเป็นเจ้าละ10ไร่อ่ะ10ไร่2งานนะครับ
6: ครับ
5: ครับ
8: แล้วพอมาเนี่ยผมคลองที่ดินเนี่ยผมซื้อมา10กว่าปี
6: เดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่จ่าครับพี่จ่าแป๊บ
8: ครับผมครับผม
6: สปกเนี่ยพี่ยังเป็นทหารอยู่ไหมตอนเนี้ย
8: ผมอ่ะเหรอฮะ
6: ครับ
5: ครับ
8: ไม่ได้เป็นนะผมอายุ80แล้วฮะ
6: อ๋อ80ปีแล้วที่สปกเนี่ย ที่จะได้มาโดยตรงเขามอบให้พี่หรือพี่ไปซื้อเขามา
8: ผมซื้อมาแค่4ไร่เองฮะ4ไร่เศษ4ไร่3งานฮะ
6: เดี๋ยวสิครับผมถามว่าสปก4ไร่3งานพี่ซื้อเขามาใช่ไหม
8: ถูกต้องครับ
6: ไปซื้อจากใครคนนอกหรือลูกหลาน
8: ซื้อจากคนนอกฮะ
6: ซื้อโอเคเอานะตกลงมีปัญหาที่4ไร่3งานนี่แปลงเดียวใช่ไหมที่จะถามเนี่ย
8: ผมอยากพัดทิศผมอยากถามว่าที่ทั้งหมดที่สปก.ออกให้ตั้งแต่ต้น10กว่าไร่เนี่ย
6: เดี๋ยวสิครับ
9: ครับผม
6: เดี๋ยวสิครับผมถามว่าพี่ซื้อมา4ไร่3งานนี่ซื้อมา
8: ครับผม
6: แล้วที่เหลืออีกกี่ไร
8: ่เหลือ1ไร่ฮะ
6: เหลืออีก1ไร
8: ่ครับผม
6: อันนั้นได้มายังไงครับแปลงนั้น
8: ไอ้มันอยู่แปลงมันอยู่ในที่4ไร่3งานเนี่ยครับแล้วสปก.เขามาอ้างมาออกใหม่เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วฮะเขาบอกว่าที่ทั้งหมดเนี่ย
6: ถ้าอย่างนั้นที่พี่แค่4ไร่3งานถูกต้องไหม
8: ถูกต้องครับ
6: แล้วซื้อเขามาใช่ไหม
8: ถูกต้องครับ
6: ซึ่งโดยหลักพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองที่ดินสปก.ที่พี่ซื้อมานี่ตามหลักกฎหมายยึดให้ถูกก่อนนะพี่นะ
8: ครับผม
6: พี่ไม่มีสิทธิ์นะ
8: ครับผม
6: ทีนี้เมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเหมือนกับออกประกาศนิรโทษกรรมให้กับคนที่ซื้อขายซื้อที่ดินได้ที่ดินสปก.มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะเหมือนเขานิรโทษนะ
8: ครับ
6: ก็คือให้จ่าประทีปหรือใครก็ตามที่ซื้อสปก.เขามานั้นน่ะ
5: ครับ
6: หรือเจ้าหนี้เนี่ยไม่มีเงินชำระหนี
5: ้
6: และยกที่สปก.มาชำระหนี้แทนและเราก็ชอ
5: บ
6: ครอบครองโดยที่ใบสปก.ไม่ใช่ชื่อเรามาโดยตลอดนะเป็นอย่างนี้นะ
8: ครับ
6: เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนจำนวนนี้ให้ไปติดต่อสปก.อยู่ชลบุรีติดต่อสปก.ชลบุรีเพื่อแจ้งให้สปก.ได้ทราบนะครับเขาจะได้สอบเราว่าเราเป็นเกษตรกรจริงไหมยากจนจริงไหมมีที่ไม่เกิน50ไร่รวมกันแล้วไหมถ้าเข้าข่ายเป็นเกษตรกรผู้ยากจนไม่มีที่ดินมีไม่พอนะครับเขาก็จะให้ทำสัญญาเช่ากับสปก.ไอ้สี่ไร่กว่านี้เขาให้เช่าไม่ได้ให้สิทธิ์ทีนี
8: ้
6: เมื่อมันที่มันไปทับซ้อนกับเขตทหารก็ขอมีการรังวัดก็มารังวัดเพราะงั้นก็ให้เขารังวัดไปแล้วในขณะที่เขารังวัดว่ามันมาถึงไหนอันนี้เรายากที่จะต่อสู้เลยนะเพราะเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะ
5: คร
6: ับ เราไปซื้อที่สปก.มานะเหลือเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะแล้วได้ในฐานะผู้เช่าครับ
8: อ๋อขอญาตฮะแต่ไอ้4ไร่3งานเนี่ยผมซื้อจากเอกชนมาก่อนผมซื้อตั้งแต่ปี34นะครับ
6: ก็นั่นไงครับพี่ซื้อมาพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์สปก.โดยตรงพี่จะได้สิทธิ์ในฐานะผู้เช่าที่พี่ก็เขาไม่ยึดคืนพี่นะเขานี่ได้โทษแล้วนี่ไงด้วยประกาศที่ออกมาเนี่ย
5: ครับ
6: เขาเนี่ยโทษว่าให้คุณอยู่ทำมาหากินทำกินต่อไปอยู่ไปเขาจะไม่เอาคืนนะทั้งที่ผิดกฎหมายได้เมื่อก่อนนี่ก็ต้องยึดคืนเลยนะ
5: ใช่ครับ
6: แต่นี้เขาก็นิรโทษให้ซึ่งต้องไปทำให้เสร็จภายในวันที่9ธันวาคมปีหน้าปี70ต้องไปทำให้เสร็จถ้าหลังจากนั้นเรื่องนี้จบสภาพก็คือก็ต้องยึดนะครับ
8: ไปถึง9ก่อน9ธันวาคมปี70นะคร
6: ับ ใช่ครับก่อน9ธันวาปีหน้าจริงๆเนี่ยเขาขยายมาอีกปีหนึ่งเนี่ยจริงๆต้องครบเนี่ยธันวาเนี้ยนี่เขาขยายต่อไปรีบไปทำเสียนะ
8: ครับผมครับขอบพระคุณคร
6: ับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ
8: ขอบพระคุณมากนะคร
5: ับ ครับครับสวัสดีครับ
6: ใครที่มีได้ที่สปก.มาถือครองมาโดยไม่ชอบนะไปซื้อเข้ามาไปรับชำระหนี้แทนเงินสดมาชวนคนขายไปที่สปก.ถ้าชวนแล้วเขาไม่ไปก็ไม่เป็นไรเราไปเองเลยไปเองปั๊บไปยื่นกับสปก.สปก.ก็จะสอบเราแล้วคนที่จะรับรองก็คือผู้ใหญ่บ้านก็จะรับรองว่าใครทำประโยชน์ในที่แปลงนี
5: ้แต่ถ้าจะให้มาเปลี่ยนเป็นโฉนดเนี่ยไม่ได้แล้ว
6: กรณีนี้ไม่ได้
5: เ
6: พราะว่าเขาได้สิทธิ์เป็นผู้เช่าแต่ว่าถ้าคนที่มีสปก.และต้องการจะเอาใบสปก.ไปออกเป็นโฉนดสปก.นั่นน
5: ่
6: ะอันนั้นได
5: ้อันนั้นคือได้มาด้วยชอบตามสิทธ
6: ิ์ใช
5: ่นั้นได้แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ไปซื้อมาซึ่งไม่มีสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ต
6: ้
5: องไปขอเช่ากับสปก.อย่างเดียว
6: ได้เช่ากับสปก.แต่ถ้าคนที่มีใบสปก.อยู่แล้วแล้วได้มาไม่น้อยกว่า5ปีนะถึงจะไปออกไปโฉนดสปก.ได
5: ้ครับ
6: ถ้ายังไม่ถึงก็ร้อยครบแล้วก็ไปขอ
5: โอเค
6: เพราะยังไงก็มันยังขายไม่ได้อยู่ดี
5: ครับ
6: นี่ก็ทุกข์ของพี่น้องประชาชนเนาะที่ คือรายการของเราเนี่ยจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาคำว่าเขาว่
5: า
6: เขาว่าไม่ได้หรอกเขาว่าไม่จริงหรอก
5: ครับ
6: เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้อย่าให้เขาว่าเลยมาหาความรู้มาหาคำตอบนะครับเรารู้เราตอบเราไม่รู้เราหาผู้รู้มาตอบ
5: ครับนะครับก็เป็นโซ่ข้อกลางนะครับการแก้ไขปัญหาขอให้ทุกคนได้นึกถึงเรานะถ้าใครเจอปัญหานะครับนึกถึงใครไม่ออกไม่รู้จะนึกถึงใคร เปิดมาช่อง NBT นะครับ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่ถนอมนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
9: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ที่ทำเนียบรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
15: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อน

0: พรุ่งนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ําแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจําปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถึงเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ธีมThailand Welcome the World เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตราขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชู3กลไกพลังงาน AI เงินทุนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับธนาคารโลกมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ณกรุงเทพมหานครโดยเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสรพมารายงาน
0: ปภ.ราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้
3: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อ

0: มาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: Focus Thailand ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ทุกวันอังคาร15ถึง16นาฬิกาโดยประมาณนะคะลัคนาสุริยงดูแลรับผิดชอบช่วงนี้อยู่แล้วก็นำเสนอข้อมูลแก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันอัปเดตข่าวสารด้านสุขภาพและสาธารณสุขนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็รวมถึงมาดูเทรนด์สุขภาพในทั่วโลกใบนี้และวันนี้มีพิเศษนะคะจะเป็นเรื่องของ well-being และ wellness นะคะจากการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศในการประชุม IMF และ World Bank 2026นะคะที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพและการจัดการประชุมกันนะคะในช่วงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์ซึ่งถ้าหากว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดที่รับฟังรับชมดิจิทัลไลฟ์อยู่เนี่ยก็จะทราบนะคะว่าความเป็นมาของศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์และความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยและก็รวมถึงกับการประชุมในระดับโลกเหล่านี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่ประเทศไทยของเราใช้ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม World Bank และ IMF เมื่อ35ปีก่อนนะคะหรือปี2534นั่นเองคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและคราวนี้เราได้รับเกียรติให้มากลับมาเป็นเจ้าภาพในการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผ่านพ้นมา35ปีแล้วประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมนานาชาติระดับนี้ก็คือการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ IMF นะคะเป็นประเทศในโลกใบนี้ไม่กี่ประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่2นะคะประเทศที่เขาจัดแยะๆหน่อยนะคะก็คือที่สหรัฐอเมริกาถือว่าเราได้รับเกียรติมากเลยดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะถึงประเด็นที่ประเทศไทยยกขึ้นมาเป็นระเบียบวาระสำคัญในการประชุมมีเรื่องของ wellness แล้วก็มีเรื่องของ longevity ด้วยซึ่งเข้ากับรายการสุขกายสบายใจ well-being Thailand ด้วยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนอกจากนี้เราจะไปติดตามเรื่องของสภาพฝนสภาพลมฟ้าอากาศกันโรคภัยไข้เจ็บหลังจากที่น้ำลดแล้วนะคะคุยกันแล้วคุยกันอีกนะคะก็พยายามรวบรวมมาให้สั้นที่สุดเผื่อใครที่ไม่ได้ฟังในสัปดาห์ก่อนๆหน้านั้นแล้วก็รวมถึงเรื่องของสยบข่าวลือการโรคในรัสเซียที่รัสเซียจะมีเชื้อโรคนี้อยู่ทั่วประเทศทั่วโลกอาจจะมีคำเตือนนะคะแต่ว่าสำหรับประเทศไทยต้องสร้างความเข้าใจกันเรายังไม่เจอการโรคปอดหรือว่าการโรครัสเซียในประเทศไทยเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวลือข่าวลวงต่างๆและคำเตือนสุขภาพเรื่องของอาหารที่ปนเปื้อนเป็นอาหารแห้งเป็นวัตถุดิบแห้งๆที่มันจะปนเปื้อนไปด้วยสารอะฟลาทอกซินที่ก่อให้เกิดมะเร็งด้วยนะคะต้องกลับมาย้ำเตือนกันอีกรอบหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของมลภาวะในสิ่งแวดล้อมและก็รวมถึงโรคที่ทั่วโลกนี้เฝ้าเตือนและก็เฝ้าจับตาเฝ้าระมัดระวังกันอยู่อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของข่าวลือข่าวลวงด้านสุขภาพที่ มันมีขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องมีขึ้นอยู่มาเรื่อยๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในประมาณ50นาทีที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะในโฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand นะคะมาอัปเดตเรื่องของสภาวะอากาศกันก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นประกาศฉบับสุดท้ายแล้วสำหรับการประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยวันนี้วันที่13ตุลาคมเป็นฉบับที่13ในเหตุการณ์นี้และเป็นฉบับสุดท้ายนะคะเราพบกัน13ตุลาคม2569เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งประสบกรณิกรไทยเรายังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้และก็ยังคงเฝ้าระลึกถึงพระองค์อยู่ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของโครงการแก้มลิงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโครงการแก้มลิงก็เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริซึ่งทำมาหลายจุดหลายสถานที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะและแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครเหตุการณ์ฝนตกหนักๆและก็น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานี้ก็มีการหยิบยกเรื่องของแก้มลิงขึ้นมาพูดกันหลังจากที่สมัยผู้ว่าชัดชาติเมื่อสมัยที่แล้วยกเลิกโครงการไม่ได้นำใส่ไว้ในผังเมืองเพราะฉะนั้นก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโครงการในกรุงเทพมหานครที่เป็นข่าวคราวนั้นไม่ได้เป็นโครงการในพระราชดำริหรือว่าโครงการของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแต่ว่าแนวความคิดเรื่องของโครงการแก้มลิงเพื่อที่จะลักน้ำเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงที่ฝนตกหนักๆและก็เดี๋ยวจะนำมาใช้หรือระบายออกในช่วงที่ฝนแล้งๆหรือว่าในช่วงที่น้ำมาแยะๆแล้วมันไหลไปไหนไม่ได้น้ำจะท่วมเนี่ยก็กักเก็บไว้ในแก้มลิงเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการสำคัญอีกหนึ่งสิ่งของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งวันนี้เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตเนี่ยนะคะเราเรียกวันนี้กันนะคะว่าเป็นวันที่พวกเราต้องระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชซึ่งพระนามหลังจากที่เสด็จสวรรคตแล้วก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชค่ะวันนวมินทรมหาราชซึ่งก็มีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองมาดูประกาศฉบับสุดท้ายฉบับที่13นะคะเป็นการประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับสุดท้ายช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวแต่ทำไมยังมีฝนตกหนักได้บางแห่งและในช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงของการเปลี่ยนฤดูนี้เราจะเอาแน่เอานอนกับสภาพอากาศไม่ได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันนี้กรุงเทพปริมณฑลมีฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และก็ยังคงถูกจัดอยู่ในส่วนของฝนตกหนักในบางแห่งได้ด้วยแต่ยังไม่เห็นฝนนะคะแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมาที่มีคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะวันที่10และ11ตุลาคมเราก็ไม่เจอฝนในกรุงเทพเลยซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากและก็สอดรับกับการที่เราเป็นเจ้าภาพในการประชุม World Bank และ IMF ด้วยนะคะก็เลยทำให้การประชุมและการโดยเฉพาะการเดินทางนั้นไม่ได้มีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรมากมายนักนะคะวันนี้ในหลายๆพื้นที่ยังคงเผชิญกับฝนตกหนักอยู่นะคะในทุกภาคเลยทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ถามว่าทำไมฝนยังตกช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเย็นๆนะคะจากจีนจะแผ่ลงมาแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็มีลมที่พัดพาความชื้นเข้ามาเติมด้วยนะคะประกอบกับร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้ตอนล่างก็เลยทำให้หลายๆพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างที่เน้นย้ำก็คืออากาศเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้บอกกันไว้เตรียมตัวกันไว้ติดตามพยากรณ์อากาศติดตามเรดาร์ต่างๆจากกรมอุตุนิยมวิทยากันจะได้วางแผนแล้วก็ปรับตัวกันนะคะอ๋อและอีกเรื่องหนึ่งนะคะ อันนี้เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพเลยพอฝนเริ่มจางๆเริ่มห่างๆอาจจะมีการทิ้งทวนบ้างในรอบที่แล้วเนี่ยนะคะฝนเริ่มจางไปฝุ่นเริ่มมาแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะฝุ่นเริ่มมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกลับมาระมัดระวังเมื่อฝนคลายเราก็ดีอกดีใจเดี๋ยวอากาศจะเย็นๆแต่ว่าบางทีเราลืมไปนะคะว่าอากาศเย็นๆเนี่ยมันมากับฝุ่นเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นแล้วจะต้องเรามาระวังเรื่องของภัยสุขภาพเพิ่มเติมในช่วงของหน้าหนาวไม่ใช่อากาศดีตลอดนะคะก็จะมีเรื่องของฝุ่นเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะไปสู่เรื่องราวด้านสุขภาพกันดิฉันขอรายงานสถานการณ์อุทกภัยสถานการณ์น้ำท่วมก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยยังคงเตือนต่อเนื่องเรื่องของฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่นะคะก็คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นในคืนนี้ขณะเดียวกันเขื่อนบางแห่งก็มีน้ำเต็มความจุของอ่างแล้วนะคะดังนั้นแล้วจะต้องจับตาน้ำทะเลหนุนในช่วงของปลายเดือนที่จะถึงนี้ด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่เขื่อนขนาดกลางทั่วประเทศมีน้ำรวมกันอยู่ที่ 83% ของความจุอ่างนะคะรองรับน้ำได้อีกประมาณ13,000ล้านลูกบาศก์เมตรเอาเป็นตัวเลขกลมๆนะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์ตอนนี้มีน้ำอยู่ 98% เขื่อนศรีนครินทร์ 97%อันนี้อยู่ในกาญจนบุรีหมดนะคะอีกเขื่อนหนึ่งก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์96%ใกล้จะเต็มอ่างแล้วทั้ง3เขื่อนนะคะ98 97และ96ก็คือวชิราลงกรณ์ศรีนครินทร์แล้วก็ป่าสักชลสิทธิ์นะคะดังนั้นแล้วนะคะณตอนนี้ก็ต้องเฝ้าจับตารอดูสถานการณ์อีกเขื่อนหนึ่งตอนนี้เหนือการกักเก็บไปแล้วก็คือเขื่อนหนองปลาไหลเขื่อนแก่งกระจานปริมาณน้ำเกินความจุเต็มศักยภาพในการกักเก็บแล้วนะคะขณะเดียวกันเดี๋ยวน้ำทะเลหนุนสูงๆจะมาในช่วงวันที่27 28 29 30และ31ตุลาคม27ถึง31ตุลาคมนี้ระวังน้ำทะเลหนุนสูงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็จะต้องคอยดูแลแล้วก็เฝ้าระมัดระวังตัวเองกันนะคะวันนี้ในการประชุมบริหารจัดการด้านสาธารณภัยซึ่งในการประชุมท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมกันโดยเฉพาะเน้นหนักเน้นย้ำเรื่องของการแจกจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นนะคะจากข้อมูลล่าสุดนะคะจากทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินส่งข้อมูลเรื่องของการโอนเงินเยียวยาอุทกภัยโดยเมื่อวานนะคะวันที่12ตุลาคมธนาคารออมสินโอนเงินให้แก่ผู้ประสบภัย160,000กว่าครัวเรือนนะคะวันเดียวคิดเป็นจำนวนเงินตั้ง1,284 ล้านกว่าบาทนะคะเกือบ1,285 ล้านบาทค่ะครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในกรุงเทพมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยไปแล้ว75,700กว่าครัวเรือนรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ553 ล้านบาทเศษนะคะส่วนวันนี้13ตุลาคมปภ.ก็ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินไปอีก150,000ครัวเรือนเป็นจำนวนเงิน1,155 ล้านบาทเศษๆนะคะครอบคลุม22จังหวัดด้วยกันนะคะธนาคารออมสินก็จะพยายามทยอยโอนเงินนะคะวันหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันหนึ่งเนี่ยนะคะเขาโอนเป็นพันกว่าล้านเลยนะคะจากจำนวนผู้ที่เดือดร้อนพันกว่าล้านนะคะแล้วก็อยู่ในระดับครัวเรือนประมาณ150,000ครัวเรือนนะคะวันนี้โอนเพิ่มอีก150,000กว่าครัวเรือนคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่1,155 ล้านกว่าบาทคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันเดียวนะโอนกันเป็นพันล้านเลยนะคะเฉพาะวันนี้เนี่ยนะคะจะได้รับกันตั้งแต่11โมงที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวดิฉันกำลังงงดูว่าทำไมข่าวปภ.เขาเป็นข่าวซ้ำซ้อนแล้วก็เป็นท่านอธิบดีเป็นคนพูดเนี่ยนะคะให้ข้อมูลส่วนเรื่องของประเด็นสำคัญในการบริหารสาธารณภัยต่างๆนะคะวันนี้ก็มีคำเตือนเรื่องของน้ำฝน เรื่องของน้ำท่าน้ำในแม่น้ำณปัจจุบันสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลงนะคะน้ำในเขื่อนอย่างที่ข้อมูลที่แจ้งไปเมื่อสักครู่แล้วก็มีน้ำทะเลหนุนนะคะวันที่27ถึง31ตุลาคมในระยะสั้นๆนี้นะคะในการเฝ้าระวังวันนี้ภาคใต้มีฝนปานกลางในช่วงบ่ายเป็นต้นไปภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันตกมีฝนปานกลางถึงหนักตั้งแต่คืนนี้นะคะในช่วงของคืนนี้นะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็รีบทําเลยแล้วคืนนี้รีบกลับบ้านไปเฝ้าบ้านกันนะคะระยะต่อไปภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะจุดที่เฝ้าระวังพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลมาดูพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่นั่นเองนะคะมีทั้งหมด20จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะมีที่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีค่ะปภ.ยังคงช่วยเหลือแล้วก็เร่งที่จะคลี่คลายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ20จังหวัดนี้รวม99อำเภอ804ตำบล6037หมู่บ้าน96,000กว่าครัวเรือนนะคะรวมเป็นจำนวนประชากรที่ได้รับความเดือดร้อน 2,451,860 คนค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะบางจุดสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าบางจุดก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะให้ข้อมูลนะคะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะคะแต่ว่าพอมาโจหัวเรื่องของน้ำท่วมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นแล้วนะคะข้อมูลที่ดิฉันจะไล่เรียงเรื่องของสถานการณ์ข่าวสารด้านสาธารณสุขและสุขภาพนะคะดังนั้นก็ขอมาที่เรื่องของเกี่ยวกับน้ำก่อนก็แล้วกันนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับน้ำและเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมนะคะและก็รวมถึงเรื่องของข่าวลือข่าวลวงต่างๆเรื่องของที่รัสเซียนะคะซึ่งมีข่าวเรื่องของการระบาดของกระโรครัสเซียด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอ่ะทีนี้มาดูหลังจากที่วิกฤตน้ำลดลงไปแล้วนะคะต้องมาพร้อมสแกนเข้มงวด6โรค1ภัยสุขภาพกันนะคะณตอนนี้เพื่อที่จะป้องกันการระบาดซ้ำเติมทำให้ประชาชนไม่ได้อยู่ดีมีสุขหลังจากที่กลับเข้าไปสู่บ้านเรือนหรือว่าที่พักพิงที่อาศัยนั่นเองนะคะเน้นย้ำเรื่องของโรคไข้ชีหนูเลปโตสไปโรซิสนะคะโรคที่เตือนภัยระดับสูงสุดจากการย่ำน้ำย่ำโคลนกันโรคตาแดงจากน้ำสกปรกที่เข้าตาโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษจากอาหารและน้ำดื่มปนเปื้อนโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากอากาศเปลี่ยนและก็ความอับชื้นโรคมือเท้าปากเฝ้าระวังในศูนย์เด็กเล็กและก็โรงเรียนหลังจากที่เปิดเรียนโรคไข้เลือดออกจากแหล่งน้ำขังที่เพาะพันธุ์เจ้ายุงลายนั่นเองนะคะในช่วงฝนตกที่ผ่านมามีแหล่งน้ำเพาะขังกันไหมถ้วยชามลำไหแล้วก็กระถางต้นไม้เหล่านี้นะคะแม้แต่กระทั่งยางรถยนต์มีหงายไว้แล้วก็มีน้ำหรือเปล่าอย่างบ้านดิฉันเนี่ยพวกนี้ไม่มีแต่จะมีกระถางต้นไม้บ้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกาบของต้นไม้บางชนิดที่มันมีลักษณะเป็นกาบอ่ะที่บ้านมีคือกาบหมากกาบหมากเนี่ยนะคะเวลามันร่วงมาบางทีเราไม่ได้ดูไงไม่ได้เดินออกไปนอกจากประตูบ้านไม่ใช่รั้วบ้านนะคะนอกเดินไม่ได้เดินออกไปจากประตูบ้านไม่ได้เดินไปหน้าบ้านเนี่ยมันจะมีก้านใบกิ่งหมากนะคะร่วงลงมาใช่ไหมมันก็จะมีกาบเนี่ยมีกาบเป็นแบบเนี้ยแล้วน้ําก็ขังอยู่ในเนี้ยค่ะก็ต้องออกไปดูแล้วก็พยายามที่จะคว่ําสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราละเลยไม่ได้เลยนะคะเรื่องของภัยสุขภาพก็จะมีอันตรายจากสัตว์ที่มีพิษที่หนีน้ำมาบางทีมันมาอยู่กับเรานะคะเขาก็หนีน้ำมาไอเราก็หนีน้ำแล้วเราก็บ้านเราก็ดูจะปลอดภัยสำหรับเขาด้วยนะคะเขาก็หนีน้ำมาซึ่งสัตว์มีพิษเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วยนะคะตะคุ่งตะขาบก็ต้องระวังนะคะตะขาบตัวเล็กๆเนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วค่ะ กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็กำชับให้โรงพยาบาลในพื้นที่เร่งฟื้นฟูระบบบริการเร่งจัดทีมแพทย์ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงการคัดแยกผู้ป่วยจิตเวชและก็ผู้ที่สูงอายุในศูนย์พักพิงเพื่อที่จะรับการรักษาอย่างถูกวิธีนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็เฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมสารหนูในแม่น้ำและก็สารเคมีบ่อขยะที่ปราจีนบุรีด้วยนะคะซึ่งมันก็มาจากน้ำนะคะสาธารณสุขก็ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มลพิษทางสิ่งแวดล้อมใน2จุดวิกฤตนะคะนั่นก็คือวิกฤตสารหนูปนเปื้อนแม่น้ำสายที่จังหวัดเชียงรายอันนี้เรื่องเก่าแต่ยังคงมีปัญหาอยู่นะคะผลตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายอำเภอแม่สายพบปริมาณสารหนูและโลหะหนักสูงเกินค่ามาตรฐานอีกแล้วอีกรอบหนึ่งใน5ตำบลของอำเภอแม่สายนะคะก็เลยประกาศเตือนประชาชนงดนำน้ำจากแม่น้ำแม่สายมาใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือว่าประกอบอาหารโดยเด็ดขาดพร้อมกับจัดรถน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายชุมชนนะคะส่วนเรื่องของน้ำท่วมที่มันมากับน้ำชะล้างกากอุตสาหกรรมที่จังหวัดปราจีนบุรีกรมควบคุมโรคก็ส่งทีมสืบสวนโรคลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนรอบบริเวณบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมหลังพบการรั่วซึมของน้ำที่ชะขยะเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อป้องกันผลกระทบสะสมต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวไปที่อีกสักเรื่องสองเรื่องก่อนที่เราจะเบรกกันนะคะขอมาที่เรื่องที่ส่งผลกระทบแตกตื่นตื่นตูมตื่นเต้นกันเลยนะคะเรื่องของข้อสงสัยกาฬโรคในรัสเซียแล้วก็การเตือนภัยเฝ้าระวังในระดับสากลด้วยนะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่รัสเซียปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนนี้นะคะที่สื่อท้องถิ่นรายงานข่าวต่างประเทศระบุว่าเกิดอุบัติเหตุหลอดบรรจุเชื้อมันแตกในสถาบันวิจัยป้องกันกาฬโรคแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลที่เมืองอิคุสรัสเซียผู้เสียชีวิตและผู้ที่สัมผัสนักวิจัยเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีเข้ารักษาตัวด้วยอาการปอดอักเสบรุนแรงก่อนจะเสียชีวิตลงส่งผลให้ทางการท้องถิ่นสั่งกักตัวและก็เฝ้าสังเกตอาการผู้สัมผัสใกล้ชิดเกือบ200คนนะคะรวมถึงการสั่งล็อกดาวน์โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นการชั่วคราวหน่วยงานเฝ้าระวังสุขอนามัยของรัสเซียแจ้งต่อองค์การอนามัยโลกหรือ WHO หรือ WHO และออกแถลงการว่ายังไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคทั้งในตัวของผู้เสียชีวิตและก็กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง189คนซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการกว่า 5,000 ตัวอย่างจากกลุ่มผู้ที่สัมผัสไม่พบเชื้อแบคทีเรียเชื้อก่อโรคกาฬโรคนะคะเชื้อแบคทีเรียที่มันเป็นเชื้อก่อโรคกาฬโรคนั่นเองนะคะหรือว่าโรคร้ายแรงอื่นใดโดยผู้ที่มีอาการส่วนใหญ่พบเพียงแค่เชื้อไวรัสทางเดินหายใจทั่วไปอย่างเช่นโควิด -19 หรือโนโรไวรัสและก็ได้ยกเลิกการกักตัวแล้วทีนี้มาดูถึงภัยและข้อกังวลในระดับสากลกันหน่อยนะคะทั้งจาก WHO ก็ดีทั้งจาก CDC ของอเมริกาและก็ ECDC ด้วยองค์การอนามัยโลกก็ออกรายงานการเฝ้าระวังสุขภาพเกี่ยวกับกรณีปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุในรัสเซียท่านผู้อำนวยการใหญ่ WTO ดร.เทดรอสอันฮานอมเกรบิเยซุสก็ได้เรียกร้องขอให้ทางการรัสเซียส่งข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการเนื่องจากฮูยังไม่สามารถยืนยันผลแลบได้โดยตรงอย่างเป็นอิสระและก็ยังมีการตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุของการติดเชื้อและเสียชีวิตที่แน่ชัดของนักวิจัยสาวที่ว่านี้นะคะขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ USCDC และศูนย์ควบคุมโรคยุโรป ECDC ก็ได้ร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเมินความเสี่ยงและการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนหรือว่าการระบาดในชุมชนว่ายังอยู่ในระดับต่ำมากๆเนื่องจากไม่พบหลักฐานการส่งต่อเชื้อจากคนไปสู่วงกว้างค่ะเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญกาฬโรคชนิดปอดบอกว่าแม้จะเป็นโรคที่รุนแรงและติดต่อทางละอองฝอยได้แต่ว่าปัจจุบันมันก็สามารถที่จะรักษาหายได้ด้วยยาปฏิชีวนะหากได้รับยาตั้งแต่แรกค่ะ องค์กรสาธารณสุขสากลก็เลยเน้นย้ำให้ทุกประเทศติดตามสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และก็หลีกเลี่ยงการสร้างความตื่นตระหนกนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เรารายงานให้ทราบกันจะได้หายตื่นตระหนกสักทีหนึ่งในส่วนของบ้านเราล่ะในส่วนบ้านเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกาฬโรครัสเซียอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันก่อนกลับมาในเบรกที่2ของรายการนะคะมาดูกันว่ากระทรวงสาธารณสุขเราจะสยบข่าวลือเรื่องของกาฬโรคในรัสเซียได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันในเบรกที่2ของรายการพักกันแป๊บเดียวค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยงค์

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่สุขกายสบายใจ Well-being Thailand นะคะซึ่งเป็นช่วงหนึ่งนะคะของรายการ Focus Thailandชื่อรายการเนี่ยโฟกัสไทยแลนด์แต่ว่าเราจะแบ่งเป็นช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงไงนะคะวันจันทร์ช่วงหนึ่งอังคารช่วงหนึ่งพุธช่วงหนึ่งประมาณนี้นะคะวันอังคารก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะดิฉันลัคนาสุริยงดำเนินรายการเราออกอากาศกันหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะใครสะดวกช่องทางไหนก็มาติดตามกันทางช่องทางนั้นนะคะที่วิทยุ FM 97 MHz วิทยุ FM 97 MHz นะคะนอกจากนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับฟังรับชมสดๆพร้อมกันได้ในแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะคะที่บ้านฟ้าของสถานี QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะและดิฉันเองก็ลิงก์รายการมาที่แอคเคาท์ส่วนตัวของดิฉันด้วยนะคะชื่อสุขกายสบายใจชื่อเดียวกับรายการเลยสุขกายสบายใจแล้วก็บ้านดำก็ไลฟ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะที่แอคเคาท์ส่วนตัวของดิฉันนะคะเป็นชาแนลส่วนตัวลัคนา.s นะคะลัคนา.s ค่ะ lakana.s หรือว่าจุด s สันนั่นเองนะคะ s สันนะคะลัคนา.s นะคะเจอกันทุกวันแบบนี้นะคะบ่าย 3-4 โมงจันทร์อังคารและก็พฤหัสของสัปดาห์นะคะแล้วก็ส่วนบ้านแดงลัคนา.s เช่นเดียวกันหลังรายการก็จะนำอัพขึ้นไปไว้ในบ้านแดงนะคะกลับมาว่ากันต่อเมื่อตะกี้การโรคในรัสเซียมีข้อมูลชี้แจงมาแล้วส่วนบ้านเรากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ออกแถลงการชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนถึงกระแสข่าวการแพร่ระบาดของการโรครัสเซียหรือว่าการโรคปอดนะคะสร้างความตื่นตระหนกในโซเชียลมีเดียจากการตรวจสอบข้อมูลร่วมกันกับกฎหมายอนามัยระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลกนะคะกรมควบคุมโรคบอกว่าผลการตรวจห้องปฏิบัติการจากกลุ่มตัวอย่างสงสัยเกือบ 5,000 ตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมายไม่พบเชื้อก่อโรคการโรคแต่อย่างใดซึ่งองค์การอนามัยโลกก็ได้ประเมินความเสี่ยงการแพร่ระบาดทั่วโลกรวมถึงโอกาสที่จะหลุดรอดเข้าสู่ประเทศไทยว่าอยู่ในระดับต่ำมากเลยนะคะอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กำชับให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามท่าอากาศยานและด่านชายแดนเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงอย่างใกล้ชิดค่ะยืนยันศักยภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราสามารถที่จะตรวจวินิจฉัยเชื้อกระโรคได้อย่างแม่นยำภายใน24ชั่วโมงนะคะก็เลยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกตกใจนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการส่งต่อข่าวปลอมที่ไม่ผ่านการยืนยันนอกจากนี้แล้วนะคะไปที่เรื่องอื่นเมื่อกี้กรมควบคุมโรคนะคะเตือนเรื่องของไม่ได้เตือนนะคะก็คือเน้นย้ำว่าพวกเราอย่าตื่นตระหนกตกใจกับเรื่องของโรคการโรคปอดหรือว่าการโรคที่รัสเซียยังมาไม่ถึงบ้านเราอันนั้นเป็นหน้าที่ของกรมควบคุมโรคส่วนกรมอนามัยเตือนเรื่องของสารอัลฟาท็อกซินอัลฟาท็อกซินเป็นสารที่ชื่อคุ้นๆกันใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้ยินกันบ่อยๆอยู่ในบรรดาอาหารแห้งที่เป็นวัตถุดิบหรือว่าเครื่องปรุงที่เราใช้ปรุงก๋วยเตี๋ยวปรุงอาหารบ้านเรานั่นแหละนะคะอัลฟาท็อกซินถ้าหากว่าปนเปื้อนในอาหารนะคะก็ในระดับความร้อนปกติเนี่ยมันทำลายไม่ได้ทีเนี้ยถ้าได้รับเยอะๆมันเสี่ยงเรื่องของมะเร็งตับกันนะคะกรมอนามัยออกประกาศเตือนภัยสุขภาพให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อแล้วก็การบริโภคอาหารแห้งโด ือบจะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเจด้วยนะคะอาหารแห้งขายดีอย่างถั่วลิสงพริกแห้งหอมกระเทียมหอมกระเทียมเครื่องเทศเนี่ยเขาใช้ไม่ได้อยู่แล้วในอาหารเจนะคะรวมถึงอาหารกระป๋องที่เก็บแบบไม่เหมาะสมเนื่องจากเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารอัลฟาทร็อกซินนะคะซึ่งมันเป็นสารพิษจากเชื้อราที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็งตับในมนุษย์อย่างรุนแรงนะคะอาหารที่มีหืนกลิ่นหืนทั้งหลายนั่นแหละค่ะสารพิษชนิดนี้มีความทนทานต่อความร้อนได้สูงมากๆด้วยนะคะความร้อนจากการต้มผัดทอดนึ่งในระดับปกติเนี่ยไม่สามารถที่จะทำลายอัลฟาท็อกซินได้การสะสมของสารพิษในร่างกายทีละน้อยทีละน้อยจากการรับประทานอาหารปนเปื้อนเป็นประจำก็เลยเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งตับนะคะกรมอนามัยแนะนำให้ประชาชนและก็ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารดังต่อไปนี้นะคะ1เลยก็คือเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งที่สดใหม่บรรจุภัณฑ์ปิดสนิทไม่มีรอยรั่วหรือว่ามีความอับชื้นหลีกเลี่ยงอาหาร2นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นหืนสีเปลี่ยนหรือว่ามีร่องรอยของการขึ้นราอย่างเด็ดขาด3จัดเก็บวัตถุดิบในสถานที่โปร่งแห้งไม่อับชื้นแล้วก็ไม่เก็บไว้เป็นระยะเวลายาวนานเกินไปนะคะโดยเฉพาะของประเภทถั่วทั้งหลายที่ฉันบางทีมีงานใหญ่ๆอย่างเช่นงานกาชาดงานโอท็อปดิฉันก็จะซื้อถั่วเก็บไว้ถั่วที่เราหายากอ่ะหรือว่ารสชาติที่มันหายากแล้วบางทีหาไม่เจอเก็บจนหาไม่เจอเจออีกทีนึงคือหืนละแล้วก็ต้องไปดูวันเดือนปีหมดอายุด้วยส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะหมดอายุภายใน3เดือน6เดือนอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทิ้งเลยต้องทิ้งเลยบางทีไม่ได้ถูกด้วยนะคะซื้อมาเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นทิ้งก็ต้องทิ้งก็ต้องจำใจทิ้งเพราะว่ามันมีอัลฟาท็อกซินเดี๋ยวจะก่อให้เกิดมะเร็งตับได้ไม่คุ้มกันค่ะต่อมาเมื่อกี้จากกรมควบคุมโรคแล้วกรมอนามัยแล้วต่อมาเป็นคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.นะคะอนุมัติยีนบำบัดรักษามะเร็งโปรเทก้านวัตกรรมสัญชาติไทยเรานะคะเป็นตัวแรกยกระดับ Medical Hub นะคะแต่จริงๆชื่อน่าจะมีความเป็นไทยนิดนึงนะคะโปรทาก้าหรือโปรเทก้าสักอย่างนะคะมันเหมือนกับคาเนี่ยโปรทาคาป่ะอาจจะโปรทาคานะคะ CAR คาที่แปลว่ารถยนต์นะคะอย.ประกาศความสำเร็จครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของวงการแพทย์ไทยเลยอนุมัติขึ้นทะเบียนโปรทาคานวัตกรรมยีนบำบัดนะคะคาทีเซลเทอราพีในกลุ่มผลิตภัณฑ์สารชีวภาพเพื่อการรักษาขั้นสูงซึ่งเป็นยาลดและบำบัดยีนรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวสัญชาติไทยเป็นตัวแรกนะคะความสำเร็จนี้ถือว่าเป็นก้าวกระโดดของการยกระดับระบบสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศไทยเลยนะคะช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังและรุนแรงในไทยมีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาขั้นสูงในอัตราค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการนำเข้ายาประเภทเดียวกันจากต่างประเทศหลายเท่าและก็หลายตัวเลยนะคะซึ่งก็เป็นการลดการพึ่งพายานำเข้าและก็ส่งเสริมนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่า Medical Hub ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้านเรานะคะแล้วก็เราก็สามารถผลิตยาโดยเฉพาะยาที่รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวได้นะคะดีมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่คนไทยเราสามารถผลิตได้เองแบบนี้ต้องชื่นชมอย่างแรงชื่นชมอย่างมากเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูข้อมูลข่าวสารเรื่องของสุขภาพจากรอบโลกกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรอบโลกใบนี้ช่วงนี้มีสถานการณ์สุขภาพอะไรที่จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังกันบ้างนะคะมาดูกันหน่อยเนาะองค์การอนามัยโลกประกาศยุทธศาสตร์5ปีนะคะเป็นยุทธศาสตร์5ปีแพนเดอร์ไมค์หับตั้งเป้าตรวจจับโรคระบาดใหม่ทั่วโลกให้ได้ภายใน24ชั่วโมงโอ้โหในการประชุมระดับโลกนะคะ World Health Summit 2026นะคะเป็นการประชุมสุขภาพโลก2026ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีองค์การอนามัยโลกหรือ WHO โดยท่านผู้อำนวยการใหญ่ก็เปิดตัวยุทธศาสตร์ฉบับใหม่รหัส2026ถึง2030สำหรับศูนย์กลางด้านโรคระบาดและข่าวกรอง เป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์นี้นั่นก็คือการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขโลกให้ทุกประเทศสามารถตรวจจับคัดกรองและทำความเข้าใจภัยคุกคามทางสุขภาพอุบัติใหม่ภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มปรากฏการณ์เพื่อที่จะสกัดกั้นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในอนาคตได้อย่างทันท่วงทีท่ามกลางเสียงเตือนจากผู้เชี่ยวชาญว่าการลงทุนด้านสุขภาพในพื้นที่เปราะบางของโลกกำลังลดลงอย่างน่าวิตกเลยนะคะซึ่งทางฮูก็ออกแนวทางใหม่ระดับโลกขึ้นมาในการประกาศแผนนี้ในการประชุมสาธารณสุขโลกที่เบอร์ลินของเยอรมนีขณะเดียวกันเองฮูหรือว่าองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกแนวทางใหม่ระดับโลกสถิติโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นนะคะซึ่งพุ่งทะยานสู่4เท่าในรอบ35ปีเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมโอ้โหองค์การอนามัยโลกเผยแพร่ชุดแนวทางปฏิบัติระดับโลกฉบับแรกเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นที่มันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะโดยระบุตัวเลขสถิติที่น่าสนใจไม่ใช่แค่น่าสนใจอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะคะว่าอัตราการเกิดโรคอ้วนของเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกนะคะเพิ่มขึ้น4เท่าในช่วง35ปีที่ผ่านมาจากเดิมอยู่ที่ 2% สู่ระดับ 8% ส่งผลให้ปัจจุบันไทยทั่วโลกเรานะคะมีเด็กและก็วัยรุ่นที่อยู่ในภาวะอ้วนทั่วโลกใบนี้นะคะเด็กและวัยรุ่นมีอยู่มากกว่าพันมีอยู่มากกว่า170ล้านคนที่กำลังเผชิญกับภาวะโรคอ้วนเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะโรคอ้วนกว่า170ล้านคนฮูเน้นย้ำว่าแนวทางการจัดการโรคอ้วนในเด็กยุคใหม่จะต้องมองข้ามไม่ใช่แค่เรื่องของการลดน้ำหนักนะแต่ว่าต้องมุ่งเน้นไปที่การยกระดับสุขภาพกายสุขภาวะทางจิตและการทำงานของร่างกายพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศเลยออกสามารถการควบคุมนะคะอย่างเช่นการควบคุมการตลาดอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ในราคาที่ย่อมเยาทีนี้มาดูสถานการณ์โรคระบาดฉุกเฉินนะคะมาต่อกันที่เรื่องของอีโบลาที่คองโกไปถึงไหนแล้วนะคะเป็นอีโบลาสายพันธุ์บันดีบุกโยนะคะสายพันธุ์มันดีบุกโยซึ่งข้อที่จริงในห้องปฏิบัติการองค์การอนามัยโลกรายงานความคืบหน้าสถานการณ์การระบาดสำคัญนะคะเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบุกโยที่คองโกยอดสะสมผู้ป่วยยืนยันพุ่งถึง 8,600 กว่าคนแล้วและเสียชีวิตไป 4,178 คนเยอะมากเลยอัตราการเสียชีวิตจากยอดผู้ที่ติดเชื้อเยอะมากๆเลยนะคะพบการแพร่ระบาดลามข้ามพรมแดนไปยังประเทศเคนยาแล้วก็ตรวจพบผู้ป่วยส่งต่อมารักษาที่เนเธอร์แลนด์ก็เลยทำให้องค์การอนามัยโลกต้องประสานงานยกระดับมาตรการควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวดมากขึ้นนี่คือสิ่งที่องค์การอนามัยโลกห่วงแล้วก็ทั่วโลกจะต้องห่วงไปด้วยกันนะคะนอกเหนือจากกาฬโรครัสเซียขณะที่สหประชาชาติก็รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับโรคระบาดที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองปฏิญญาว่าด้วยการป้องกันเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อโรคระบาดข้อตกลงนี้นะคะถือว่าเป็นกรอบความร่วมมือทางการเมืองระดับสูงสุดที่มุ่งผูกพันให้ผู้นำจากทั่วโลกจัดสรรงบประมาณอย่างยั่งยืนถ่ายทอดเทคโนโลยีวัคซีนและยารักษาโรคอย่างเท่าเทียมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขของประเทศกำลังพัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพเหมือนวิกฤตการที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของคำเตือนส่วนใหญ่นะคะเรื่องของโรคระบาดที่เกิดขึ้นที่คองโกเราเตือนกันมาเกือบ2เดือนแล้วนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมแต่มันยังจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็รายงานเรื่องของการเตือนภัยกันอยู่ต่อไป อีโบลาติดแล้วเสียชีวิตอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างจะสูงเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทีนี้มาดูเรื่องของประเด็นด้านสุขภาพ longevity ที่จะนำเสนอกันในที่ประชุม IMF และ World Bank ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group ปี2026นะคะมิติสุขภาพและสาธารณสุขถูกชูในการประชุม IMF และ World Bank คราวนี้ด้วยประเด็นเรื่องของการลงทุนในมนุษย์และทุนมนุษย์ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในระเบียบวาระหลักทางการเงินและการพัฒนาของโลกเชื่อมโยงกับระบบสาธารณสุขกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใน3มิติสำคัญนะคะ 1. วาระการคลังและสุขภาพการเงินเพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืนในการหารือร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีคลังและผู้บริหารธนาคารโลกได้มีการเน้นย้ำว่าสุขภาพคือโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจค่ะการคลังด้านสุขภาพในภาวะงบประมาณจำกัดธนาคารโลกก็เสนอแนวทางการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อที่จะสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยไม่สร้างภาระหนี้สาธารณะที่ไม่ยั่งยืนการลงทุนป้องกันโรคระบาดในอนาคตการจัดสรรงบประมาณล่วงหน้าสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดใหญ่ระลอกใหม่ผ่านกองทุนความมั่นคงทางการเงินด้านสุขภาพโลกเพื่อป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจในวงกว้างเหมือนกับในอดีตนะคะประเทศไทยเราในฐานะต้นแบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและนวัตกรรมสาธารณสุขและเราเป็นเจ้าภาพในการประชุมด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 สาธารณสุขบ้านเราได้รับการยกย่องและก็นำเสนอในเวทีระดับโลกเป็นกรณีศึกษาเคสสตัดดี้ความสำเร็จของระบบบัตรทองสมัชชาสุขภาพและก็รวมถึงเรื่องของอาสาสาธารณสุขหมู่บ้านอสมนั่นแหละคุณผู้ฟังคุณผู้ชมซึ่งธนาคารโลกก็ได้นำเสนอโมเดลหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของบ้านเราที่สามารถสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาควบคู่กับการควบคุมต้นทุนทางการคลังอย่างมีประสิทธิภาพแม้ในบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนยังไงโรงพยาบาลบอกว่าฉันจะอยู่ไม่ได้ถ้าฉันจะรักษาแต่30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่มันเป็นโมเดลที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและหลายๆคนก็ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมในการใช้บัตรทองแต่หลายๆคนที่ไม่เคยใช้อยู่เขาก็รู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ได้รับความเท่าเทียมเลยแต่ดิฉันมองว่าบางทีสิทธิประโยชน์และในการใช้เนี่ยใช้ได้มากกว่าประกันสังคมที่เราจ่ายกันทุกเดือนนายจ้างก็จ่ายเราก็จ่ายนะคะแต่การรักษาพยาบาลสิทธิและผลประโยชน์น้อยกว่าบัตรทองมากมายเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพและการส่งเสริมมาได้เข้าหับไทยเราชูนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างเช่นเทคโนโลยียีนบำบัดและการบริการทางการแพทย์ระดับสากลยีนบำบัดเมื่อกี้ดิฉันพูดถึงไปแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนศักยภาพการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาคเป็นมาได้เข้าหับเป็นทัวริซึมหับด้านสุขภาพได้นะคะถัดมาเรื่องของมาตรฐานการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขรองรับการประชุมระดับโลกค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้วางระบบการแพทย์สุขอนามัยที่เข้มงวดดูแลผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกนะคะมีเรื่องของการเฝ้าระวังโรคติดต่อสากลจัดตั้งระบบคัดกรองตั้งแต่สนามบินนะคะมาจนถึงโรงแรมที่พักจนถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์สถานที่ประชุมเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างเข้มงวดค่ะนอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์ฉุกเฉินประจำตั้ง21โรงแรมหลักนะคะการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์เป็น Medical Operation Center ร่วมกันกับโรงพยาบาลชั้นนำทั่วกรุงเทพรองรับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่คือสิ่งที่เราบริหารจัดการในการประชุม IMF and World Bank ปี2026ที่เราได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะอ้อมันมีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่คุยไม่ได้แล้วก็จะสรุปผลดิฉันไม่คุยลากยาวถึงความเป็นมานู่นนี่นั่นอะไรมากมายนักนะคะแต่ว่าจะคุยถึงเรื่องของการจัดการกับศูนย์ พักพิงศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีที่ป้าพัดหรือว่าแม่พัดไปเผชิญมานะคะกับสภาพศูนย์พักพิงแล้วก็แนวทางการดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะจุดเริ่มต้นสภาพความเป็นจริงของศูนย์พักพิงสถานดูแลแห่งนี้นะคะก็มาจากเหตุการณ์ที่ป้าพัดหรือว่าแม่พัดอดีตเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางออกมาร้องเรียนนะคะผ่านสื่อมวลชนโดยเฉพาะรายการโหนกระแสว่าถูกลูกชายและก็ทีมอาสาสมัครพาตัวส่งเข้าไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมในอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีสภาพศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะเท่าที่เราเห็นภาพกันเนาะเตียงครอบกรงเหล็กเตียงครอบกรงเหล็กนะคะหลายคนบอกว่าอ่ะเตียงปลาปิ้งเตียงหมาปิ้งอะไรทำนองนี้นะคะจากการลงพื้นที่และก็นำผู้เสียหายไปที่จุดที่เกิดเหตุก็พบว่าสภาพภายในศูนย์น่ะมีลักษณะคล้ายๆกรงขังมากกว่าสถานดูแลมีการดัดแปลงเตียงติดกรงเหล็กนะคะแล้วก็ห้องกักตัวแยกขังชั่วคราวเหมือนเป็นนักโทษเลยอ่ะแยกขังชั่วคราวด้วยนะคะเรียกกันแบบนักโทษเลยนะคะแดน1แดน2แดน3แบบนี้ผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเวชบางรายต้องขับถ่ายใส่ถังในกรงเหล็กแล้วก็ถูกจำกัดอิสรภาพเหมือนติดคุกที่แม่บอกนั่นแหละค่ะคือให้กระดาษทิชชู่3วันต่อ1ม้วน3วันต่อ1ม้วน3วันต่อ1ม้วนเนี่ยดิฉันว่ามันก็ยังพออยู่ได้นะคะแต่ขับถ่ายด้วยการใส่ถังในกรงแล้วมันก็เหม็นเชื้อโรคนะคะเจ้าของศูนย์เย้ป้าแมวอ้างว่าดัดแปลงเตียงกรงเหล็กขึ้นเพื่อป้องกันผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีอาการคลั่งหลุดออกไปทําร้ายผู้อื่นดีกว่ามัดมือมัดเท้าเย้ป้าแมวเนี่ยแกเป็นพยาบาลเก่านะหน้าตาก็ดีด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะจากแค่พยาบาลอย่างเดียวแกมาทำศูนย์ดูแลศูนย์พักพิงผู้สูงอายุอ่ะนะคะแล้วแกก็มีโหจิตสมองไหลมากนะคะมาทำกรงอะไรแบบนี้นะจากพยาบาลมาเป็นเศรษฐีศูนย์พักพิงได้แต่สุดท้ายเนี่ยแกน่าจะไปเข้าโรงพยาบาลจิตเวชมั้งนะอ้าบอกว่าที่ทำแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยคลั่งหลุดออกไปทำร้ายผู้อื่นดีกว่ามัดมือมัดเท้าลูกบอกว่าไม่รู้สภาพแม่จะเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นหรอว่าสภาพมันเป็นยังไงและอาสาสมัครเนี่ยเขาไม่ถ่ายรูปให้ดูหรอนะคะผลจากการเข้าตรวจสอบและก็การดําเนินการทางกฎหมายการตรวจสอบนะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.และตํารวจนะคะเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าศูนย์แห่งนี้เปิดให้บริการโดยได้ขออนุญาตได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลซึ่งทางศูนย์เขาก็โต้มาตั้งแต่แรกนะคะใช่ค่ะคุณได้รับอนุญาตแต่คุณประกอบกิจการไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆสถานที่อยู่การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเนี่ยนะคะทีนี้พอไปตรวจแล้วไปเจอนู่นนี่นั่นกระทรวงสาธารณสุขก็เลยสั่งปิดศูนย์เนี่ยทันทีเลยแล้วก็ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพระราชบัญญัติสถานพยาบาลนะคะมีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ค้างท่ออยู่นะคะลงพื้นที่ขนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ยังคงค้างอยู่ในศูนย์ออกมาทั้งหมดนะคะเพื่อนำส่งไปดูแลในสถานพยาบาลของรัฐและก็หน่วยงานสังกัดพม.ที่มีความพร้อมถูกต้องตามมาตรฐานมีข้อสั่งการให้ยกระดับและก็มาตรการป้องกันระดับประเทศจากกรณีป้าพัดเนี่ยนะคะนะคะกรมต่างๆอย่างเช่นกรมสุขภาพจิตสปส.ก็ได้ออกแนวทางยกระดับป้องกันมาตรการต่างๆนะคะสองด้านสำคัญก็คือขีดเส้นใต้หลักเตียงดูแลไม่ควรกลายเป็นกรงกรมสุขภาพจิตเน้นย้ำว่าการดูแลผู้ป่วยจิตเวชหรือว่าผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวต้องรักษาด้วยกระบวนการทางการแพทย์ไม่ใช่การลงโทษกักขังหรือว่าจำกัดอิสรภาพในกรงปราบปรามเนอร์ซิ่งโฮมเถื่อนนะคะก็สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศออกเอ็กซเรย์คัดกรองศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชนทุกแห่งหากพบเปิดโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือว่ามีการทารุณกรรมผู้ป่วยก็ให้สั่งปิดและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไปเลยนะคะเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวลือข่าวลวงด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็ยังคงมีอยู่เนืองๆนะคะสำหรับข่าวลือข่าวลวงด้านสุขภาพในบ้านเราเนี่ยนะคะมีเยอะมากมายก่ายเกยเลยนะคะวิกฤตหมอปลอม AI Deepfake นะคะอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เป็นหมอปลอมวิเคราะห์โรคบอกนู่นนี่นั่นด้วยนะแค่นั้นแต่ว่าหลอกขายอาหารเสริมรักษาโรครายด้วยนะคะในโซเชียลมีเดียมีการแชร์คลิปวิดีโอทางการแพทย์ออกมาพูดแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยาสมุนไพรนวัตกรรมที่อ้างว่ารักษามะเร็งหายขาดหรือว่ารักษาเบาหวานความดันโลหิตสูงให้หายขาดได้ภายใน7 วัน รูปแบบที่นำมาใช้มิจฉาชีพนำภาพวิดีโอของจริงมีแพทย์ที่มีชื่อเสียงมาตัดต่อร่วมกับ AI Deepfake แล้วก็มาเจนนะคะสร้างภาพสร้างเสียงภาคเสียงสังเคราะห์เรียนเสียงแพทย์ให้ผู้เชียร์สินค้าก็ใส่โลโก้สำนักข่าวหรือว่ารายการทีวีดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือข้อที่จริงก็คือจากการตรวจสอบแล้วยืนยันอาหารเสริมไม่มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันหรือว่ามะเร็งต้องได้รับการดูแลรักษาและก็จ่ายยาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นการหลงเชื่อหยุดยาแผนปัจจุบันและก็หันไปกินอาหารเสริมตามคลิปปลอมส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตมาแล้วหลายรายด้วยกันนะคะได้เท่านี้นะคะในสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาเจอกันในสัปดาห์หน้ากับเรื่องของสุขภาพส่วนวันพฤหัสบดีนี้มาเปิดไพ่ดูดวงชะตาของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะแล้วกลับมาเจอกันบ่ายสามโมงเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Well-being Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับไทยเสนอเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลดึงการลงทุนต่างประเทศรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงด้านพลังงานการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อมดึงการลงทุนต่างประเทศพัฒนาทักษะแรงงานรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
8: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลให้เศรษฐกิจ

0: ค้ากับยุโรปนอกจากนี้ยังมุ่งเชื่อมโยงการลงทุนจากต่างประเทศและผู้ประกอบการและแรงงานไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge พร้อมเน้นย้ำในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนผู้ริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าขายโนมินีพร้อมเร่งขนย้ายกากสารพิษและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าพบความผิดปกติและข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือหุ้นไข้ระหว่างคนไทย2บริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายนอมินีจึงประสานกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบและปิดโรงงานพร้อมให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินรวมถึงประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบการนำเข้าขยะสารเคมีทั้งนี้เตรียมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่และพิจารณาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งนี้เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์ที่ตายจากการปนเปื้อนพร้อมยืนยันจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นซึ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบทุกวันนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเปิดเผยการท่องเที่ยวช่วงเริ่มต้นฤดูกาลส่งสัญญาณดีเชื่อว่านักท่องเที่ยวยุโรปจะเดินทางเข้าเที่ยวต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ายของปียาวถึงเทศกาลปีใหม
3: ่นายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปถือเป็นช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอันดามันหรือช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดทำการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาหลังจากปิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และแม้จะยังมีสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่ยังเชื่อมั่นว่าตลาดยุโรปจะชะลอตัวน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้โดยมีปัจจัยจากการจองห้องพักโดยคาดว่าการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาจะคึกคักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะที่จังหวัดพังงาได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่18-28พฤศจิกายน2569ณชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจะช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพังงาได้อีกทางหนึ่งฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย
2: ์สวัสดีครับคุณฟังกลับมาพบกับพวกเรานะครับทีมโค้ช Win Tuk Way Way to Win นะครับซึ่งมีบ๊อบนะครับมีครูปีนมีพี่ปุ๋ยและมีพี่หนุ่มนะครับ4คนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มีพี่หนึ่งอีก1ท่านนะพอดีท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับตอนนี้นะก็ต้อง

0: ก็เลยเราก็4 คนนะครับวันนี้เราจะเสนอตอนมงกุฎไม่ได้ตัดสินด้วยความสวยหล่อเพียงอย่างเดียวนะครับกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนะสัปดาห์นี้เราต้องเป็นเรียกว่าสัปดาห์วินทุกเวย์เวทูวินนะครับเมื่อวานนี้เราย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ครับว่าวันนี้เราจะขยับจากจุดเริ่มต้นมาสู่คําถามที่คนประกวดแทบทุกคนอยากรู้ว่าจริงๆแล้วกรรมการมองอะไรนะครับมองหาอะไรคนที่สวยที่สุดคนหล่อที่สุดอาจไม่ได้เป็นผู้ชนะเสมอไปเพราะบนเวทีประกวดยังมีบุคลิกการสื่อสารไหวพริบความคิดเสน่ห์และสิ่งสําคัญที่สุดคือพลังบางอย่างที่ทําให้คนหนึ่งคนนะครับยืนอยู่ท่ามกลางผู้สมัครจำนวนมากแต่กลับถูกจดจำได้วันนี้เราจะชวนทีมโค้ชนะครับทั้ง3 ท่านนะครับมาถอดรหัสกันดูว่าดูดีกับมีพลังบนเวทีต่างกันตรงไหนและอะไรคือคุณสมบัติที่เปลี่ยนผู้สมัครธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีโอกาสไปถึงมงกุฎครับสวัสดีครับพี่ๆทั้ง3 คนครับ
1: สวัสดี
0: ส
1: คว
0: ัส
1: ่ะ
0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นการบันทึกเทปนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่คนละที่คนละทางนะพี่ปุ๋ยก็อยู่ที่อำเภอเสวีชุมพรเนี่ยพี่ปุ๋ย
1: ค่ะ
0: พี่ปิ่นก็อยู่ปากเกร็ดแจ้งวัฒนะใกล้ๆหน่อยพี่หนุ่มก็อยู่อโศกบ้าก็เพิ่งกลับมาจากแม่สอดนะฮะจังหวัดตากก่อนตอนนี้ก็มาอยู่ที่กรุงเทพนะครับว่ากันไปนะครับแล้วขอเริ่มคำถามแรกเลยนะครับตอนมงกุฎไม่ได้ตัดสินด้วยความสวยหล่อเพียงอย่างเดียวนะครับพี่ปิ่นเริ่มมือเลยครับในสายตาของทีมโค้ชวินทุกเวย์นะคนที่ดูดีมากกับคนที่มีพลังบนเวทีแตกต่างกันอย่างไรครับและอะไรทำให้กรรมการจดจำผู้เข้าประกวดคนหนึ่งได้ครับพี่ปิ่นครับ
2: ถ้าใช้คำว่าคนที่ดูดีมากและคนที่มีพลังในที่นี้ก็หมายถึงการแสดงออกนะที่ส่งสารไปถึงผู้ฟังหรือผู้ชมถ้าพูดอันนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของการประกวดเวทีสวยงามเนี่ยนะส่วนตัวมองว่าคนที่มีลักษณะบุคลิกที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่เรียนแบบในที่นี้ก็คือสมมติว่าเป็นเวทีประกวดอย่างเงี้ยก็จะไม่ไปคิดถึงว่าปีที่แล้วเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะได้เพราะฉะนั้นก็คือเราทำยังไงก็ตามให้เราเนี่ยโดดเด่นบนเวทีโดยที่เป็นตัวของเราเองแล้วก็มีความมั่นใจนะคะเดียวกันก็ไม่เสแสร้งการตอบคำถามนี่ก็รีเฟอร์ไปถึงที่พี่ปุ๋ยว่าก็คือเราควรจะตอบคำถามให้ตรงประเด็นไม่ต้องอ้อมค้อมเพราะว่าหลังๆเนี่ยการประกวดมักจะให้เวลาแค่30 วินาทีถ้าเราจะมัวแต่ขอบคุณสำหรับคำถามแล้วก็เอื้อนเอ่ยอะไรกลอนต่างๆนานาเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วเพราะสิ่งที่ดีที่สุดคือ hit to the point เลยก็คือตอบคำถามให้ตรงเลยถามว่าซ้ายหรือขวาก็ตอบว่าซ้ายหรือขวาก็อย่าไปตอบตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมพี่ปุ๋ยครับขอไปอีกคำถามนึงเลยครับระหว่างบุคลิกภาพการเดินการพูดไหวพริบความคิดและเสน่ห์เฉพาะตัวสิ่งใดฝึกได้และสิ่งใดเป็นตัวตนที่ผู้ประกวดต้องค้นหาให้เจอเองครับ
1: จริงๆบุคลิกภาพฝึกได้การเดินฝึกได้การตอบคำถามฝึกได้การพูดฝึกได้แต่ว่า
0: ไหวพริบ
1: สามารถสำนึกจิตสำนึกอ่ะอันนี้ต้องติดตัวมาความในเรื่องของจิตใจคือสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้แค่ฝึกกันในระยะสั้นๆ mindset พวกนี้คือมันต้องอาศัยเวลาแล้วพี่จะชอบผู้เข้าประกวดที่มี mindset ที่ดีมีทัศนคติที่ดีคือบางคนเนี่ยเอาจริงคือเขาประกวดเพื่อหาเงินรางวัลล่ารางวัลเพื่อชนะจุดมุ่งหมายเขาคือชนะอย่างเดียวแต่สำหรับบางคนเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาไม่ได้คิดว่าต้องชนะเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้คิดว่าต้องชนะเท่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยวีนแต่คนที่คิดว่าจะต้องชนะเท่านั้นจะต้องหนึ่งไม่มีสองจะเกิดการวีนบ่อยมากเมื่อผิดหวังตรงนี้พี่ว่าต้องปรับอย่างที่คุณหนุ่มบอกว่าชนะได้ก็ต้องแพ้ให้เป็นอันนี้สำคัญอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่รุ่นเด็กๆเลยเหมือนนักกีฬา
0: ครับผม
1: ควรปลูกฝัง
0: ครับผมอันนี้พี่หนุ่มเป็นคำถามใหม่ของพี่หนุ่มนะครับผู้เข้าประกวดจำนวนไม่น้อยพยายามเรียนแบบนางงามนายแบบหรือผู้ชนะคนก่อนๆมากเกินไปนะครับพี่หนุ่มมองว่าเรื่องนี้ทำให้ตัวตนของผู้เข้าประกวดหายไปหรือไม่ครับพี่หนุ่ม
3: โอ้ก็เมื่อกี้พี่ปิ่นพูดไปแล้วไงไม่มีใครชอบพุ่มพวงคนที่สองไม่มีใครอยากจะเป็นเอลวิสคนที่สองไม่มีใครอยากจะฟังอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ ในวงการการประกวดก็เหมือนกันเหมือนกันเลยนี่ฮะเราเคยเห็นแคทริโอน่าเกรย์เขาเดินแบบลาวาเทิร์นเนาะเราจะไปทำแบบเขามันก็ไม่ได้มันก็จะต้องเป็นแคทริโอน่าเกรย์คนที่สองแบบนี้ฮะมันก็ไม่มีทางเป็นหนึ่งสักทีหนึ่งอะไรเนี่ยก็เราควรจะมี เราควรจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับเราควรจะมีจุดเด่นเป็นของตัวเองแล้วก็มีลายเส้นเป็นของตัวเองครับ
1: คือเสริมนึงนะพี่หนุ่มไปคุณหนุ่มเสริมนึงจริงๆคือเราจะบอกว่าต้นฉบับย่อมแพงกว่าสำเนาเสม
0: อ
1: สำเนามันคือยังไงก็ราคาถูกกว่า
0: ผมคิดเลยพูดถึงว่านี่นะครับพี่ปิ่นล่ะครับคำถามรอบไฟนอลครับมักมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะผู้ประกวดควรฝึกผู้เข้าประกวดควรฝึกอย่างไรให้คิดเป็นก่อนพูดเก่งครับและไม่ตอบเหมือนท่องมา
2: จริงๆแล้วอันนี้มันต้องปูมานานก็คือต้องฝึกการอ่านแล้วก็สนใจข่าวสารการเมืองรอบตัวแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณสามารถโต้ตอบได้ก็คือการฝึกการตอบคำถามนี่แหละแต่คุณคิดดูเราจะมานั่งตอบคำถามเป็นร้อยๆคำถามเพื่อให้ตรงกับคำถามที่เราจะได้ในวันจริงนี่มันเป็นไปไม่ได้มันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนมาจากการที่เราอ่านข่าวต่างๆแล้วก็ดูความก้าวหน้าทางวิทยาการดูข่าวสารบ้านเมืองดูทุกเรื่องทั้งวัฒนธรรมทั้งศาสนาอะไรเงี้ยมันก็จะหล่อหลอมจนเป็นทัศนคติจนเป็นความรู้ที่อยู่ในคลังสมองเราก็สามารถจะตอบได้ไม่ว่าคำถามนั้นจะมาในรูปแบบไหน
0: ครับผมพี่ปุ๋ยครับล้านในกรณีที่เป็นคือสังเกตดูว่าไปรอบท้ายๆเนี่ยเหมือนจะวัดกันด้วยที่คำถามเนาะใครตอบดีที่สุดก็จะได้มงไปอะไรเงี้ยพี่ปุ๋ยรู้สึกตรงนี้ยังไงบ้างอะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดเลยนะว่าถ้าสามสุดท้ายหรือผู้เข้าประกวดรอบสุดท้ายทุกคนเนี่ยสวยเท่ากันมันก็จะวัดกันที่คำถามการตอบคำถาม แต่ถ้ามันไม่ได้สวยเท่ากันเราจะพูดเสมอว่าเราประกวดนางงามคือเราคนสวยไหมถ้าเราคนสวยเนี่ยมันต้องมีคะแนนพื้นฐานอยู่ไม่ใช่มีคะแนนต่อคำถามอย่างเดียวเพราะว่าบางครั้งคนสวยจะช็อตใหม่บางครั้งคนสวยมักจะไม่มีสมองหรือสมองหลุดชั่วคราวตื่นเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้คนสวยเนี่ยไม่ได้มงคนก็จะอ้าวคนสวยตกรอบคนสวยไม่มงรองหนึ่งสวยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยที่พี่ใช้มาตลอดคือพี่มีคะแนนเก็บเราจะให้ความสวยเท่าไหร่เราจะให้ตอบคำถามเท่าไหร่แล้วมาบวกกันคือยังคงต้องสวยด้วยเพราะว่าพี่พูดเสมอว่าเวลานางงามออกงานเนี่ยเขาไม่ได้ไปปราศัยจะทุกงานแต่ก็มีบ้างที่ต้องสปีชแต่ส่วนมากแล้วจะต้องสวยไปก่อนสวยนำหน้าไปก่อนเวลาออกงานใครเห็นก็ต้องแต่งหน้าทำผมสวยไปก่อนพูดเนี่ยมาทีหลังแต่บางครั้งนะอย่างโอปอยกตัวอย่างคืออันนั้นพร้อมสวยด้วยพูดได้ดีมากด้วยนั่นคือเพอร์เฟกต์
0: ครับผมพี่หนุ่มครับในการสัมภาษณ์เนี่ยพี่หนุ่มรู้สึกไงกับการที่มีห้องเย็นห้องมืดห้องดำอะไรที่เขาเรียกกันเนี่ยว่ามันมีความจำเป็นหรือมีความสำคัญต่อผู้เข้าประกวดมากน้อยแค่ไหนหรือต่อกองประกวดมากน้อย
3: สำหรับค่ะสำหรับพี่มองเป็นสองอย่างนะห้องดำเนี่ยห้องดำเราไว้สำหรับเป็น personal interview ก็คือว่าเราจะรู้จักตัวตนผู้เข้าประกวดต่างๆเนี่ยจากห้องดำรู้จักของเขารู้ว่าเขาเป็นคนมีความคิดมีความฉลาดหลักแหลมหรือมีโครงการอะไรที่เขาอยากจะพูดเราจะรู้จักเขาในห้องดำเนาะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนของพี่เนี่ยประเด็นที่สองคือห้องดำเนี่ยเป็นหลุมหลบภัยเป็นหลุมหลบภัยแบบไหนเวลาที่พี่ต้องเผชิญกับบางเวทีที่ผลการประกวดอาจจะไม่ตรงใจกับกรรมการด้วยกันเองหรือกับผู้ชมหรือกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่จะอาศัยห้องดำเป็นหลุมหลบภัยเสมอว่าไม่มีใครรู้ทุกคนรู้หมดกิจกรรมเดี๋ยวนี้ถ่ายทอด24ชั่วโมงบางเวทีถ่ายทอดตลอดเลยกิจกรรมต่างๆการเก็บตัวบนเวทีเราเห็นด้วยตาทุกอย่างหมดแต่มีสิ่งเดียวที่ผู้ชมไม่เคยได้เห็นเลยคือการประกวดห้องดำเวลาที่ผลการตัดสินไม่ถูกใจพี่มักจะเอาห้องดำมาเป็นกรอบป้องกันเสมอว่าเขาหรือเธอทำดีมากๆในห้องดำค่ะ
0: คำถามต่อไปนะครับถ้าต้องเลือก3คุณสมบัติของผู้ชนะที่สามารถไปทำงานต่อได้จริงหลังลงจากเวทีเนี่ยพี่ปิ่นพี่ปุ๋ยพี่หนุ่มจะเลือกอะไรบ้างครับเพราะอะไรครับพี่ปิ่นเริ่มก่อนครับ
2: ความตรงต่อเวลา
0: อ
2: ันดับแรกเลยนะแล้วก็ความรับผิดชอบมันก็ค่อนข้างคาบเกี่ยวนะเพราะว่าถ้าตรงถ้ารับผิดชอบมันต้องตรงต่อเวลาแต่ว่ามันก็ควรจะอยู่เป็นหนึ่งในคุณสมบัตินี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือความซื่อตรงต่ออาชีพอะถ้าจะพูดถึงก็คือซื่อตรงต่อตนเองนั่นแหละเป็นสุคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่จะทำให้ทำทุกอย่างได้เต็มที
0: ่ครับผมพี่ปุ๋ยมีความเห็นยังไงครับ
1: พี่ให้ความกระหายในการอยากทำงาน
0: ครับ
1: ความกระหายถ้ามีตัวกระตุ้นตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เหลืออีกสองสิ่งคือรูปร่างหน้าตาและความสามารถเนี่ยมันจะบวกกันแล้วพอดีแต่ถ้ามีสองสิ่งอันหลังแล้วไม่มีความกระหายทำงานมันก็อย่างนั้นแหละมันจะดูไร้ชีวิตชีวาแต่บางคนเนี่ยโอ้โหพี่เห็นความกระหายในตาเขาแบบที่เขาอยากจะทำงานที่เขาคือบางคนเวลาเข้ามาในสตูเวลาเราทำงานถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอ VTR อะไรก็แล้วแต่พอเข้าไปในเซตปุ๊บความกระหายก็พุ่งออกมาแบบมันเหมือนแบบคือทำให้รูปร่างหน้าตาที่ดีอยู่แล้วมันแบบมันมีออร่ามันมีพลังบางอย่าง
0: อ
1: ันนี้สำคัญ
0: ครับผมพี่หนุ่มครับ
3: ค่ะของพี่คือว่ามันถึงยุคสมัยนี้แล้วนะคุณสมบัติข้อที่หนึ่งของพี่เลยคือมียอดฟอลเท่าไหร่มียอดคนติดตามเท่าไหร่ถ้าจะเลือกผู้ชนะนะเดี๋ยวนี้พี่จะต้องเลือกการที่มีผู้ติดตามด้วยคือสมัยก่อนเนี้ยเราทำได้ในการที่เราจะปั้นใครหรือเราแต่ตอนนี้ต้องให้เขาช่วยปั้นเวทีเราด้วยเขาจะต้องแบบพร้อมเป็นทับเกตที่มีคนติดตามเขาจะต้องเป็นซัมวันหรือเป็นคนที่มียอดไลค์ยอดแชร์พี่ต้องการบุคคลเหล่านี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นรูปร่างหน้าตาและข้อที่สามเหมือนพี่ปิ่นเลยค่ะคือความรับผิดชอบ
0: อันนี้ก็สำคัญนะฮะ
3: ค่ะ
0: ครับผมพี่ปิ่นครับคำถามเริ่มใหม่พูดถึงว่าพูดถึงว่าคนบางคนอ่ะคนได้มงบางทีก็ไม่ได้ดังไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนอันคนที่ได้อันดับรองพี่ปิ่นตรงนี้พี่ปิ่นรู้สึกไงครับอย่างเวทีประกวดร้องเพลงในชาติบางเวทีเนี่ยคนได้รองหนึ่งดังกว่าคนได้ที่หนึ่งอีกรู้สึกปรากฏการณ์ยังไงบ้างอ่ะ
2: รู้สึกเป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นเรื่องที่เราเห็นมาหลายหลากหลายเวทีเลยคือหมายความว่าบางเวทีก็โอเคคนที่ได้ชนะก็จะดังไปเพราะว่าดังแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าของเวทีก็ต้องโปรโมทบริษัทก็ต้องโปรโมทถูกป่ะครับแต่ว่าบางเวทีทำไมคนที่ได้รองดังกว่าเพราะว่าแน่นอนคือมันตรงกับตลาดมากกว่าตรงกับผู้ชมเพราะว่ากรรมการในการตัดสินมีอย่างมากก็10-20ท่านแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยผู้ชมเป็นล้านเพราะฉะนั้นในเมื่อรองเนี่ยมันถูกใจคนผู้ชมเป็นล้านก็ย่อมดังกว่าซึ่งส่วนจะดังกว่าด้วยเหตุอะไรนี่มันก็คือหลากหลายหลายหลายอย่างหลายคุณสมบัติมากมายก่ายกองเช่นเสน่ห์คาริสมาหรือว่าความเป็นศิลปินหรือว่าความสวยความหล่อหรือว่าความตลกสนุกสนานของเขาซึ่งมันเป็นองค์ประกอบกัน
0: ครับผมพี่ปุ๋ยล่ะครับ
2: ไม่น่าแปลกใจ
0: ครับผมพี่ปุ๋ยล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างเมื่อคนได้ดับรองดังกว่าคนได้มงได้ชนะเลิศ
1: คือพี่ก็พูดอยู่เสมอว่าอย่างที่พี่ผินพูดว่าบนเวทีกรรมการก็มีอาจจะมี10มี8มี7แต่ในชีวิตจริงคือคนที่ตัดสินเราคือผู้ชมที่ซัพพอร์ตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่บางครั้งที่1อาจจะมีติดขัดอะไรบางประการซึ่งไม่ตอบโจทย์ตลาดคือตอบโจทย์เวทีแต่ไม่ตอบโจทย์ตลาดที่จะเป็นอาชีพต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรอง1มีสิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกคือบางครั้งที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่คนสวยที่สุดนะที่ได้อะแต่คือเขาเอาสองคำถามสุดท้ายซึ่งก็เป็นไปได้ที่คนที่สวยกว่าแต่วันนั้นตอบได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นแต่ในชีวิตจริงคนที่สวยกว่าหรือมีความสามารถกว่าแล้วก็เขาแค่พลาดไปในวันนั้นแต่ว่าวันต่อมาหรือในชีวิตจริงเนี่ยเขาไม่พลาดก็มีสิทธิ์ที่จะดังเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยพี่ว่าต้องตอบโจทย์ถ้าคนนั้นตอบโจทย์ตลาดได้แล้วก็เป็นที่นิยมกับคนหมู่มากมหาชน
0: ครับ
1: โอ้ใช้คำเก่าแม่มหาชนมันก็จะสำเร็จได้ดังกว่า
0: พี่หนุ่มครับในฐานะที่พี่หนุ่มเป็นคนที่คลุกคลีกับโซเชียลมีเดียมากที่สุดอยากจะถามว่าผู้เข้าประกวดบางคนหรืออาจจะหลายคนก็ได้ครับใช้ AI เป็นตัวปรึกษาเป็นตัวชี้แนะเป็นถามนู่นถามนี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนตัวนําชีวิตของเราพี่หนุ่มรู้สึกปรากฏการณ์ยังไงบ้างที่หวังพึ่ง AI เป็นนําทางประกวด
3: ตอนนี้นะ พี่ปิ่นพี่ปุ๋ย
1: จ้ะ
3: คำตอบบนเวทีการประกวดต่างๆเนี้ย AI ทั้งสิ้นยิ่งเวทีไหนนะเราให้คำถามคำตอบไปก่อนเพราะไม่ต้องการให้เขาสะดุดบนเวทีเนาะคำตอบมันจะคล้ายกันหมดเลยเพราะเขาไปถาม AI ไง
1: เก่งใช่
3: สำหรับพี่ก็พี่ไม่ติดขัดนะพี่ไม่ได้ติดขัดอะไรแล้วก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเลยพี่โอเค พี่โอเคคืออย่างน้อยเนี้ยAI เนี่ยก็คือแหล่งความรู้แหละเป็นแหล่งความรู้แหล่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ติดขัดอะไรนะสำหรับใครที่จะท่องมาหรือว่าใครที่ใช้ AI เป็นตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วการอยู่บนเวทีพี่ปิ่นพี่ปุ๋ยจะรู้ดีเลยบางคนฉลาดมาทั้งชีวิตแต่ว่ามาพลาดตรงครึ่งนาทีสุดท้ายก็เห็นอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเพื่อความปลอดภัยปรึกษา AI ได้เลยเวทีไหนเจอพี่เนี่ยโอเคพี่โอเคนะไม่ติด
0: ครับพี่ปุ๋ยครับอันนี้ย้อนไปที่ปุ๋ยนิดนึงพี่ปุ๋ยมักจะพูดบอกว่ารอบตอบคำถามเนี่ยบางทีมันเหมือนสอบจองหัวนะพี่ปุ๋ยขยายตรงนี้นิดนึง
1: คือบางครั้งพี่มองว่าซึ่งเราเองก็เคยทำพี่มองว่าเราจะถามยากไปหน่อยอ่ะมันไม่ได้สอบจองหัวสอบโทเฟลสอบอะไรที่จะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยคือการวัดสติปัญญาของผู้เข้าประกวดเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือมันมีหลายๆเวทีเหมือนกันหลังๆที่เขาติ่งมาว่าคําถามยากเกินอายุน้องที่เขาประกวดไปไหมสมมติเด็กเป็นมัธยมอย่างเงี้ยที่ด่าลูกสาวกำนันเนี่ยแต่เธอใช้คําถามระดับมหาลัยด็อกเตอร์อย่างเงี้ยมันสมควรไหมเราก็กลับมาคิดโอเคก็ให้คุณด็อกเตอร์จุมพลตั้งคําถามสําหรับเด็กวัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยคําถามอาจจะต้องเหมาะกับผู้เข้าประกวดว่าประกวดเด็กจะถามประมาณนี
0: ้
1: ประกวดอันนี้ระดับตำบลอำเภอจังหวัดจะถามประมาณนี้ระดับประเทศจะถามประมาณนี้คำถามอาจจะมีเลเวลหลายๆเลเวลขึ้นมาก็ได้
0: ใช่ก็พี่ปุ๋ยก็คือเมื่อเดือนสิงหาเนาะพี่ปุ๋ยนะได้เป็นประธานตัดสินใช่ไหมลูกสาวกำนัน
1: หลัง
0: สวนใช่ไหม
1: หลังสวนจังหวัดชุมพร
0: แล้วรู้สึกว่าคุณแม่ประกาศตัวเป็นกรรมการด้วยหรอกลูกสาวนี่โอ้โหช่วยกันหาชุดช่วยหารองเท้าคือสมาร์ทเหมือนคุณแม่เลยใช่ไหมเพราะคุณแม่สละ
1: เหมือนช่วย
0: ครับ
1: ส่งชุดลาปีคนนี้ของสมางโอ้ยลุมแบบร้อยปีมีงานครั้งอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็ลูกสาวก็ยังน่ารักอยู่นะครับ
1: น่ารักมาก
0: ครับผมก็จะบอกว่าจากบทสนทนาวันนี้นะคงเห็นชัดขึ้นว่าความสวยหรือความหล่ออาจทำใหคนหันมามองแต่สิ่งที่ทำให้คนจดจำคือความเป็นตัวเองนะครับความคิดวิธีสื่อสารแล้วก็พลังที่ส่งออกมาจากข้างในนะครับผู้ชนะจึงไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เหมือนใครที่สุดแต่ควรเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองคือใครและสามารถทำให้กรรมการกับผู้ชมเนี่ยเห็นคุณค่าตัวตนนั้นได้ในเวลาจำกัดนะพรุ่งนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่14ตุลาคมนะครับจะเป็นวันพิเศษครบรอบ13ปีของวินทุกเวทีนะครับเราจะคุยกันในอีกหัวข้อที่ผมเชื่อว่าสำคัญมากแต่ไม่มีคะแนนเขียนไว้นะบนสกอร์ชีนั้นนั่นคือคำว่ามารยาทนะครับและมารยาทจะสำคัญกับความสำเร็จของคนในวงการประกวดแค่ไหนพรุ่งนี้มาพบกันนะครับเวลาเดิมเมื่อ 16:00 เป็นต้นไปนะครับทาง FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสารณีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับติดตามชมไลฟ์สดได้ทางFacebook Live ครับ QFM Quality News Station ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและขอลาพี่ๆทั้ง3คนพี่ปิ่นพี่ปุ๋ยและพี่หนุ่มนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการ จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น13ตุลาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์
4: คร
5: ับ เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกทีหนึ่งหลังจากข่าวอื่นๆค่อยๆซบเซาไปวันนี้มีข่าวมาจากสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกอายที่บ้านเก่าหมายถึงกระทรวงมหาดไทยมีการทุจริตสอบท้องถิ่นฝากข้าราชการมหาดไทยว่าอย่ากลัวอำนาจมิชอบฝ่ายปลัดคนปัจจุบันอันสิทธิสัมพันธรัฐออกมาโต้อดีตปลัดบอกยุคเก่ามันน่าอายกว่านี้ซัดมีอะไรอยากแนะนำขอให้บอกมาไม่ใช่พูดผ่านสื่อนายกอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยและคุณพลพีสุวรรณชวีก็ออกมาพูดเรื่องนี้ส่วนคดีโกงสอบเปิดมุมมองของกองบัญชาการสอบสวนกลางคดีโกงสอบเน้นต้องล่าตัวการใหญ่ปัดวิจารณ์ปปช.ฟ้องไม่ทันฝากขังอนุทินมั่นใจเสียงเพื่อไทยหนุนศึกซักฟอกยัตติฝ่ายค้านเขียนไม่เข้าท่านี่เรื่องซักฟอกใจชนกไม่กังวลพร้อมแจงศึกซักฟอกย้อนถามที่บอกเป็นลูกไม่กตัญญูมีข้อเท็จจริงหรือเป็นบันเทิงทิปไตยเรื่องของน้ำท่วมอดีตนายกชวนออกมากรีดช่วยน้ำท่วมกทม.มั่วพอสมควรหลายพื้นที่ยังเข้าไม่ถึงโยกย้ายข้าราชการเอาการเมืองเป็นที่ตั้งข่าวเรื่องการประชุม IMF และ World Bank ที่เมืองไทย IMF เตือนโลกใกล้ถึงขีดจำกัดชู AI อุ้มเศรษฐกิจคาด GDP ไทยโต 2.1% กี้เร่งฟื้นเกราะกระทรวงการคลังมีเรื่องสารเคมีรั่วพลพีย้ำมหาไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมไม่นิ่งนอนใจหาช่างทางเอาผิดอาญาบริษัททำสารเคมีรั่วกระทบชาวบ้านน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับ
4: เรื่องของสสไอเดียสุชาดาวันนี้เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยชี้สสไอเดียต้องชี้แจงบัญชีทรัพย์สินเองย้ำทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรที่มีข่าวว่าได้ยื่นคำร้องขอรับสิทธินิรโทษกรรมตามกฎหมายล้างมลทินด้วยเนี่ยนายกอนุทินบอกไม่ทราบขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ทราบเหมือนกันเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมปภ.เผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 160,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,284 ล้านส่วนสถานการณ์ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วม20จังหวัดและกทม.ด้วยรวม 900,000 กว่าครัวเรือนเรื่องจาก IMF อีกเรื่องหนึ่ง IMF แนะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เตรียมรับมือความเสี่ยงภัยไซเบอร์สร้างภูมิคุ้มกันส่วนเรื่องประกันสังคม สสพรรคประชาชนซัดประกันสังคมเอากฎหมายข้อไหนมาใช้ตรวจสอบผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองครับ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
7: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกัสโก้พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดกัสโก้ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299กัสโก้เจมและสานภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพคุณสุภาพครับเดี๋ยวนะคุณสุภาพครับโอเคเรื่องของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอ้าวคุณสุภาพมาแล้วนะสุทธิพงษ์จุลเจริญวันนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยอ้าวคุณสุภาพเชิญก่อน
5: ครับสุทธิพงษ์จุลเจริญเนี่ยเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เงียบไปนานคราวนี้โผล่มาอีกทีนึงก็ถือว่ามาดุเพราะว่าได้หยิบเอาเรื่องทุจริตโกงข้อสอบมาตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวเช่นบอกว่าปัญหาในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการจัดกระสอบแล้วก็มีการร้องเรียนแล้วก็มีการตรวจสอบกันวันนี้รู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วเขารู้ว่าตนเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องมันเกิดแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะประชาชนคนดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดจริงหรือไม่เพราะจากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีนักข่าวถามว่าในสมัยที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาไหมคุณสุทธิพงศ์บอกก็มีแต่ก็ไม่เจอเหตุอะไรนะก็ยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งที่จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางเหมือนกับการสอบท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีผู้ทุจริตสอบเกือบ 10,000 คนถือว่าเยอะมากรู้กันไปทั่วแล้วยังจับได้คาหนังคาเขาด้วยตนก็ได้แต่ขอวิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าอยากจะฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยไหมอดีตปลัดบอกว่าก็ต้องทำความดีอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่มันไม่ชอบต้องนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนหน้าที่ของตนเองก็ทำให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่จนเกินไปส่วนเรื่องการเมืองตนไม่ฝากหรอกไม่รู้จะฝากไปทำไมนี่ทีนี้มาถึง ปลัดกระทรวงคนปัจจุบันเพราะนักข่าวเอาเรื่องที่คุณสุทธิพงษ์พูดมาถามว่าอับอายที่เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยปลัดอัตสิทธิ์บอกว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกอย่างมันดีเราได้ทำงานแก้ปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดแล้วก็รวดเร็วตนว่าก่อนหน้านี้มันน่าอายมากกว่านี้นะตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องถิ่นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆตนเป็นคนเข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้สั่งให้สอบข้อเท็จจริงกระทรวงก็ดำเนินการสอบเสร็จภายใน7วันรวมถึงยังมีหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการด้วยทีนี้ในส่วนของเราเนี่ยได้สอบข้อเท็จจริงร้ายแรงแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดแล้วถือว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการเต็มที่แล้วถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายก็ต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหลายคนท่านได้โทรมาชื่นชมให้กำลังใจกับผมที่กระทรวงมหาดไทยได้แก้ปัญหาทุกอย่างรวดเร็วที่สุดทีนี้ก็ถามว่ากรณีบอกว่าอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาให้กำลังใจนั้นเนี่ยนายสุทธิพงษ์เคยโทรศัพท์มาไหมคุณอันเสร็จบอกว่าตนเห็นแต่ท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อยังไม่ได้คุยกันทีนี้มาถามต่อว่าคุณอนุทินว่ายังไงบ้างที่อดีตปลัดมาวิพากษ์วิจารณ์กระทรวงแบบนี้ปลัดอันเสดบอกว่าท่านให้กำลังใจและเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยยุติตนเป็นปลัดตั้งใจทำงานในหน้าที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องรวดเร็วที่สุดสิ่งสำคัญคนเราต้องดูแลข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกกรมตนต้องยืนหยัดและให้ขวัญกำลังใจทุกคนถือเป็นหน้าที่ของตนส่วนที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยโดนอภิปรายด้วยเนี่ยได้เตรียมข้อมูลไว้อย่างไรบ้างเรื่องเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลหลักฐานในการดำเนินการที่ถูกต้องไว้ชี้แจงอยู่แล้วทีนี้ถามใหม่ในฐานะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเสียใจไหมที่อดีตปลัดออกมาพูดแบบทุบหม้อข้าวตัวเองแบบนี้นี่นักข่าวถาม คุณนันท์สิทธิ์ตอบว่าเราก็เติบโตมาเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกพอใจไม่พอใจถ้าท่านไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือคิดว่าอะไรที่เป็นข้อแนะนำก็บอกผมได้ในฐานะที่ทุกคนเคยผ่านงานกระทรวงเป็นผู้บริหารแต่ไม่ใช่ไปพูดกับสื่อไปพูดกับสาธารณชนอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วผมก็ไม่อยากให้ใครมาว่ากระทรวงมหาดไทยเราเติบโตมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้กระทรวงมหาดไทยทำงานหนักที่สุดอะไรที่ผิดพลาดก็ช่วยกันแก้ไขกรมต่างๆมีเรื่องไม่ดีกระทรวงก็เข้าไปแก้บางทีบอกกระทรวงมหาดไทยแย่แต่จริงๆเนี่ยเราไม่ได้แย่มันแย่อยู่แค่จุดเดียวกระทรวงมีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างคลี่คลายอะไรไม่เหลือบากกว่าแรงก็ขออย่าไปบอกคนอื่นให้มาบอกผมก่อนถ้าผมไม่ทำค่อยไปบอกคนอื่นแล้วบอกว่ากระทรวงมหาดไทยนี่แย่มากพูดไม่ฟังไม่ทำตามที่บอกแต่ถ้าไม่ใช่ผมก็ต้องมานั่งพูดตอบโต้แบบนี้ ถามอีกว่ามองว่าเป็นการตีเพื่อก่อหรือตีเพื่อเหยียบคุณนันสิทธิ์บอกว่าคนเราไม่เหมือนกันตนก็ไม่รู้ว่าการพูดของแต่ละคนมีวัตถุประสงค์อะไรแต่ถ้าเป็นตนตนจะไม่ทำอย่างนั้นผมไม่เคยได้ยินด้วยว่าออนินนักข่าวถามว่าในอดีตก็มีการร้องปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วนายสุทธิพงศ์เนี่ยเคยดำเนินการยังไงบ้างหลังจากมีการร้องเรียนปลัดอันสิทธิ์ก็บอกผมก็ไม่เคยได้ยินว่าได้ทำอะไรเลยมาแก้ปัญหาตรงผมนี่แหละได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงใน7วันแล้วเจอผมตลอดที่กรมส่งเสริมท้องถิ่นเราพยายามเอาข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบตลอดตอนนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหาคนที่อยู่ในกระบวนการแล้วกระทรวงมหาดไทยทำดีที่สุดในหน้าที่ตัวเองแล้วและส่วนอื่นเขาก็ดำเนินการอยู่อันนี้เป็นการตอบโต้กันระหว่างอดีตปลัดกับปลัดคนปัจจุบันที่ส่งไม้ต่อกันมาคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: ครับ
4: นักข่าวอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปถามนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันครับนายกอนุทินบอกว่าก็มีคนส่งคลิปมาให้ดูแล้วท่านว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าของท่านไม่ได้ว่านักการเมืองนี่เพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าของท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปดำเนินการแก้ไขที่ท่านสั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าทำดีอยู่แล้วก็ต้องออกมาตอบโต้ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเมืองนักข่าวก็ถามว่าจะต้องกำชับการทำงานในกระทรวงมหาดไทยไหมครับหลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกอนุทินตอบว่าก็ต้องผ่านปลัดคนปัจจุบันถ้าปลัดคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดเข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยหลังจากท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเอาถามอีกว่าจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจไหมครับนายกอนุทินตอบว่าเสียกำลังใจเรื่องอะไรถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำผิดก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองนี่นายกอนุทินทีนี้อีกคนหนึ่งที่นักข่าวถามก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีครับคุณพลพีก็พูดในประเด็นที่อดีตปลัดสุทธิพงศ์พูดถึงเรื่องว่าโกงสอบมันทำให้น่าอายนี่นะครับพลพีบอกว่าเป็นผมก็อายที่ถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่อ๋อที่ดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่นี่ตอบโต้ไปทางนั้นเลยนะเมื่อสมัยที่คุณสุทธิพงศ์เป็นปลัดไปประชุมที่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นผมก็คงอายที่มีคนเรียกว่าปลัดหมื่นล้านรวมถึงโครงการต่างๆที่ทำในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ที่มีปัญหาอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรรมการปปช.เพราะอาจทำให้องค์กรของรัฐเสียหายแล้วผมก็ยังได้ข่าวว่าขายบริษัทนั้นไปแล้วแต่ก็ยังคาราคาซังอยู่ถ้าเป็นผมก็อายเหมือนกันนี่ทีนี้ถามว่าหมายความว่าบริษัทนั้นเกี่ยวกับปลัดใช่ไหมคุณพลพีก็ตอบว่าก็ลองไปดูสิบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่างนี่แหละถามว่าคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยอดีตปลัดต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมคุณพลพีตอบว่าเรื่องนี้ผมน่าจะเป็นคนที่รู้น้อยที่สุดต้องไปดูว่าสมัยนั้นใครเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยซึ่งผมคิดว่าการทำตามนโยบายของรัฐบาลเป็นการยกศักดิ์ศรีและจัดระเบียบกระทรวงมหาดไทยอะไรที่หย่อนไปหรือเรามองว่าต้องบิ๊กคลีนนิ่งก็ต้องฟื้นฟูกระทรวงและจิตใจของข้าราชการที่ถูกคนในและผู้บริหารดูถูกมาตลอดและขณะนี้ มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่3คน3บุคลิกแต่ละคนก็มีเนื้องานและแผนงานรวมถึงนโยบายของตัวเองขนาดคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์เท้าไม่เคยแห้งตั้งแต่มีอุทกภัยมาไปวันละ3จังหวัดผมไม่เคยเห็นรัฐมนตรีช่วยหรือว่าผู้บริหารในอดีตทำเหมือนกับคุณเจเศรษฐ์หรือแม้กระทั่งคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นคนใต้ก็ทุ่มเทศักยภาพทุกกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากกทม.แล้วก็บินไปบูรณาการภาคใต้เพื่อรับมือคุณพิรพีก็ยังพูดถึงกรณีที่อดีตปลัดกระทรวงบอกว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ควรที่จะเปลี่ยนม้ากลางศึกนั่นนะครับหมายถึงว่าอดีตปลัดบ้านสร้างอดีตนายอำเภอบ้านสร้างคุณพลพีบอกว่าเรื่องนี้ผมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยมหาดช่วยคมนาคมก็ลงพื้นที่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องเป็นเช่นนี้เพราะคนที่ไม่ได้มาช่วยพูดเสียงดังคนที่ไม่ได้ช่วยแล้วก็พูดเสียงดังแต่คนที่อยู่หน้างานจริงๆพอพูดก็อาจจะไม่กังวานเท่าซึ่งวันนี้ลงไปก็จะเห็นทั้งทรัพยากรทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกลาโหมคมนาคมอยู่หน้างานกันหมดซึ่งระดับน้ำก็ลดลงการลงพื้นที่ประชาชนก็เสนอข้อเรียกร้องต่างๆไม่มีช่องว่างที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเลยส่วนอดีตนายอำเภอจะดีหรือไม่ดีประชาชนและข้าราชการในพื้นที่จะเป็นผู้ตัดสินข้อคิดเห็นต่างๆถ้าไม่อยู่ในพื้นที่ก็เป็นอีกบทหนึ่งส่วนตัวเนี่ยพูดมาตลอดว่าเหรียญมีสองด้านคนที่ชอบก็มีไม่ชอบก็มีดังนั้นก็อยู่ที่ว่าจะเลือกฟังใครมีคุณพลพีอีกคนหนึ่งคือคุณอาจพลสันไตรภพสส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยที่เป็นประธานกรรมาธิการปปช.ของสภานะฮะอันนี้ใช้วิธีโพสต์ครับชี้แจงคุณจุลสุทธิพงศ์เพราะว่าคุณอาจพลเนี่ยก็เป็นฝ่ายตรวจสอบของสภาในฐานะประธานกรรมาธิการนะครับก็อธิบายว่ากรรมาธิการได้ดำเนินการยังไงเรื่องนี้มันมีข้อเท็จจริงยังไงอันนี้อย่างที่เป็นข่าวแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยคุณอาจพลระบุอย่างนี้การปราบทุจริตคือหน้าที่โดยตรงท่านอดีตปลัดฝากว่าอย่าทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ผมขอเรียนด้วยความเคารพว่าการปกป้องระบบคุณธรรมไม่ให้ใครซื้อขายตำแหน่งราชการได้คือหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยดังที่ท่านเองกล่าวไว้ว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนถ้าเรื่องร้องเรียนในอดีตได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังและช่องโหว่ถูกปิดตั้งแต่วันนั้นเราคงไม่ต้องมาปราบปรามขบวนการที่ใหญ่โตขนาดนี้ในวันนี้และลูกหลานของพี่น้องที่สอบด้วยความบริสุทธิ์คงไม่ต้องเสียโอกาสมาหลายปีผมขอให้สังคมมองเห็นความจริงว่าการที่เราจับวันนี้ไม่ใช่เพราะวันนี้มีทุจริตมากขึ้นแต่เป็นเพราะวันนี้นายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเอาจริงกรรมาธิการปปช.ของสภาจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปจนถึงที่สุดและจะรายงานให้ทราบเป็นระยะครับคุณจิปา
5: เนี่ยเรื่องสอบท้องถิ่นแต่ว่าผมว่าเรื่องสำคัญที่ยังต้องจับตามองกันอยู่ก็คือเรื่องที่ปปช.ปล่อยผู้ต้องหาออกมา3คนโดยเหตุผลเพราะว่าส่งสำนวนฟ้องผู้ต้องหาไม่ทันก็คือนายวินน้องสาวจากพิชิตแล้วปปช.ก็ให้เหตุผลว่าที่ไม่ทันเพราะว่าเรื่องกว่าจะไปก่อนจะไปถึงปปช.เนี่ยตำรวจได้ฝากขังผู้ต้องหาไปแล้ว4,048วันฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ก็ส่งมา เวลาที่เหลืออยู่มันก็สอบไม่ทันเพราะเรื่องมีสอบเยอะพอสอบไม่ทันภายใน84วันก็ต้องปล่อยทันทีแต่ถือว่าไม่พ้นผิดนะฉะนั้นก็เลยมีคำถามว่าเรื่องนี้เนี่ยตัดตอนหรือเปล่าตัดตอนเพื่อให้3คนนี้หลุดคดีถ้า3คนนี้หลุดคดีก็จะสาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่นี่เป็นเรื่องที่คนแคลงใจตรงนี้ทางปปช.ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ตัดตอนถ้าจะตัดตอนก็ต้องรีบทำให้เสร็จในเวลาที่กำหนดโดยไม่สนใจว่าใครเกี่ยวข้องกับการทำความผิดแล้วรีบส่งคดีไปที่ศาลอันนั้นน่ะถึงเรียกว่าเป็นการตัดตอนฉะนั้นตอนนี้พยานหลักฐานสำคัญปปช.มีหมดแล้วนะแล้วก็อธิบายอีกทีหนึ่งว่าการตัดตอนถ้าตัดหัวตัวไม่ผิดตัดตัวหัวไม่ผิดไปตัดมาไม่มีใครผิดจึงมองให้รอบคอบก่อนว่าใครเกี่ยวข้องส่วนใดคดีนี้มาถึงปปช.ตอนผัดที่4ปปช.มีเวลาทำงาน36วันในการหาคนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีคดีไหนที่เราได้ทำให้เร็วกว่านี้ฉะนั้นไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าปปช.เนี่ยเขาด่าหน้ายืนยันว่าไม่ใช่เป็นการตัดตอนไม่ใช่เป็นการตัดตอนไม่ให้ถึงตัวใหญ่ฉะนั้นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ความตรงไปตรงมาของปปช.กับคดีโกงข้อสอบต้นน้ำของคดีมันอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าผู้ต้องหาสำคัญ3คนนี้หนีออกนอกประเทศจะทำยังไงอันนี้คือคำถาม
4: ครับ
5: เพราะคราวก่อนเขาก็หลบหนีนะเขาก็หลบหนีทีนี้คราวนี้ปล่อยตัวออกมาก็ไม่มีข้อห้ามว่าจะต้องเดินทางไปต่างประเทศฉะนั้นถ้าพบพฤติกรรมหลบหนีอีกจะทำยังไง
4: ครับ
5: เราจะแก้ไขปัญหายังไงนี่คือโจทย์ใหญ่อีกเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี
4: ้ครับ
5: ตอนที่ปปช.ปล่อย3คนนี้ออกมา
4: ครับ
5: เ
4: ราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาหลังข่าวต้นชั่วโมงครับ
7: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
2: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCOเจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าแนะเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
14: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ประธานกลุ่มธนาคารโลกเผยการค้าประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้น2เท่าพร้อมแนะลดอุปสรรคทางการค้าและเร่งใช้ข้อตกลงระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสเชื่อมโยงเศรษฐกิจใหม่
17: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกเปิดเผยมุมมองต่อผลกระทบจากความแตกแยกทางเศรษฐกิจโลกว่ารูปแบบการค้าและกระแสเงินทุนระหว่างประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงโดยประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้พึ่งพาการส่งออกไปยังประเทศพัฒนาแล้วเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในช่วง20ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าโลกเพิ่มขึ้น4เท่าขณะที่ส่วนแบ่งการค้าของประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก120เป็น140และการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองมีสัดส่วนถึง150%ของการค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามการค้าภายในภูมิภาคยังแตกต่างกันโดยอาเซียนมีสัดส่วนการค้าระหว่างกันประมาณ50%-55%ขณะที่เอเชียใต้แอฟริกาและลาตินอเมริกายังมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำทั้งนี้ประธานกลุ่มธนาคารโลกจึงเสนอลดอุปสรรคทางการค้าปรับปรุงพิธีการศุลกากรและการนำข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคมาปฏิบัติจริง

0: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับการทำงานให้โปร่งใสรวดเร็วและเป็นธรรมโดยเฉพาะกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7 วันพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้วยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อให้กระทรวงเป็นที่พึ่งของประชาชนส่วนกรณีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมชี้แจงทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยจะนำข้อมูลและข้อเท็จจริงมาชี้แจงอย่างครบถ้วนพร้อมยืนยันว่าผู้บริหารและข้าราชการทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการขอทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
2: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือกสม.ออกแถลงการวันนี้ขอให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังพบการวิพากษ์วิจารณ์ผลการเลือกตั้งพฤติกรรมการลงคะแนนและอายุของผู้สมัครและผู้ใช้สิทธิ์โดยใช้ถ้อยคำเหยียดวัยและด้อยค่าผู้ประกันตนว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพต่ำโดยกสม.ระบุว่าแม้การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ชื่อเสียงหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการด้อยค่าบุคคลเพียงเพราะความคิดเห็นหรือการตัดสินใจแตกต่างกันอาจก่อให้เกิดอคติความขัดแย้งและความเกลียดชังในสังคมพร้อมขอให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนเคารพความหลากหลายรับฟังความเห็นต่างยอมรับผลการเลือกตั้งของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์และสื่อสารด้วยเหตุผลเคารพกติกาประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเคารพซึ่งกันและกันนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: อ้าวเริ่มก่อนเลยคุณธราพงษ
1: ์เรื่องของสอสอไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ซึ่งปปช.บอกว่ากำลังตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของคุณไอเดียอยู่ตอนนี้เนี่ยวันนี้นักข่าวถามนายกอนุทินนายกบอกว่าไม่ทราบทีนี้พอนายกไม่ตอบก็มาถามคุณชัยชนกชิดชอบในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยและก็

0: ็นรัฐมนตรีกระทรวงดีอีที่คุณสุชาดาเนี่ยเคยเป็นเลขานุการอยู่นะครับคุณชัยชนกก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของเจ้าตัวที่ต้องชี้แจงซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้เข้าไปตรวจสอบเป็นเรื่องของทางคุณสุชาดาเองถามว่าได้มีการปรึกษากันไหมในฐานะที่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนคุณชัยชนกตอบว่าไม่มีตอนที่ถามในวันนั้นคุณสุชาดาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เขาบอกว่าเขาพร้อมจะชี้แจงแต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามดังนั้นเขาต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงทุกอย่างเอาถามว่าทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยจะต้องเข้าไปดูแลเรื่องนี้ไหมคุณชัยชนกบอกว่าไม่ทุกคนก็มีทีมส่วนตัวของตัวเองครับคุณป้า
1: ครับทีนี้มาเรื่องที่ต้องอุ่นเครื่องกันช่วงนี้ก็คือเรื่องศึกซักฟอกวันนี้นายกรัฐมนตรีเดี๋ยวนะมันหายไปเฉยๆนายกรัฐมนตรีวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าได้ชวนรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมารับประทานอาหารเช้าด้วยกันวันนี้ก็ขาดไปสองคนคือคุณจุลพันธ์ที่ป่วยแล้วกับคุณสุริยะตนเพียงแจ้งให้รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนจะได้รับฟังข้อมูลมากๆและก็พาดพิงไปถึงหน่วยงานใดก็ขอให้เจ้าหน้าที่กระทรวงขึ้นชี้แจงอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะให้เจ้าหน้าที่กระทรวงขึ้นชี้แจงเนี่ยอ๋อให้เจ้ากระทรวงขึ้นชี้แจงเจ้ากระทรวงก็คือรัฐมนตรีทีนี้เมื่อถามว่าในหน่วยงานที่กำกับดูแลจะชี้แจงเองไหมเช่นกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินบอกว่าตนมีรัฐมนตรีช่วยถึง3คนทีนี้ถามต่อว่าได้ขอความมั่นใจในเรื่องเสียงจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าไม่ต้องขอพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมทุกอย่างเขาก็ยืนยันทีนี้ก็ถามว่าพร้อมจะเปิดรับฟังเสียงจากพรรคอื่นด้วยไหมนายกบอกว่าก็เป็นเอกสิทธิ์ส.ส.แต่จะไปบอกว่าพรรคนั้นให้มันไม่ให้มันไม่ได้พรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วแต่ก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ส.ส.แต่ละคนส่วนความมั่นใจถึงเสียงของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยที่ผ่านมาทำงานด้วยกันไม่มีความขัดแย้งตอนพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลพรรคก็ทำงานด้วยกันไม่มีความขัดแย้งตอนพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคร่วมตนก็ให้คำยืนยันกับหัวหน้าพรรครัฐบาลว่าทั้งสมัยนายเศรษฐาทวีสินและสมัยคุณแพทองธารไม่ต้องกังวลพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนนายกเต็มที่ทีนี้ถามว่าประธานสภาเนี่ยได้ประสานเรื่องการอภิปรายมาหรือยังคุณอนุทินบอกยังเลยเห็นว่ามีเวลาประมาณ1สัปดาห์ในการพิจารณายติส่วนจำนวนวันก็เป็นไปตามที่เคยปฏิบัติกันมาตนไม่มีปัญหาทีนี้นักข่าวถามว่าหลังการอภิปรายจะมีการปรับครม.ไหมคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คิดเลยผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุผลที่ยังไม่ได้คิดเพราะยังไม่ถึงเวลาวัด KPI หรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่าก็อะไรทำนองนั้นทีนี้ถามว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย ออกมาบอกว่าจะอภิปรายเรื่องระบบนอนหนูคุณอนุทินยิ้มแล้วก็บอกว่านอนหนูขวักไขว่บ่อใบไม้ทับถมเมื่อถามอีกว่าต้องเตรียมองครักษ์ไว้สำหรับตัวจี๊ดของพรรคประชาชนเช่นคุณรังสิมันคุณรัชนกหรือเปล่าคุณอนุทินบอกตนไปไหนมาไหนคนเดียวไม่มีองครักษ์ถ้าเป็นไปได้อย่างที่เห็นบรรยายอภิปรายที่สร้างสรรค์แล้วตนเป็นคนรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์อันไหนเข้าท่าตนก็ไปทำไม่เคยไปดูหมิ่นแต่ขอให้เข้าท่านะให้ทำเพื่อประโยชน์บ้านเมืองนะทีนี้ถามว่าดูจากยัตติแล้วเนี่ยเข้าท่าไหมยัตติที่เขียนเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าที่เขียนไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แต่เราไปบังคับเขาไม่ได้อันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ประธานสภายังไม่แจ้งรัฐบาลมาเสียทีโคต้องไปนั่งเกลาคำให้มีความไพเราะมีความเป็นศิวิไลเมื่อถามอีกว่ามีคนมองว่ามีการใช้ AI ในการพูดเพราะคำออกแนวลิเกคุณอนุทินก็บอกว่าเดี๋ยวก็เตรงอะไรทำนองนี้เมื่อถามว่ามั่นใจว่าผ่านฉลุยในการชี้แจงไหมนายอนุทินบอกว่าไม่มั่นใจอะไรทั้งนั้นต้องตอบคำถามให้ชัดเจนในข้อสงสัยอะไรที่มีเหตุบอกว่าเว้นอีก10กว่าคนก็ไม่ใช่เพราะมีการอภิปรายนายกด้วยนายกตอบทุกเรื่องไม่ได้ก็ขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายตอบประชาชนใครตอบก็ได้คนคนนั้นต้องมีข้อมูลมากที่สุดทุกคนใช้สิทธิ์ตัวเองไม่มีคำว่าคนนั้นต้องอย่างนั้นคนนั้นต้องคนนี้ต้องอย่างนี้นายกต้องตอบเพราะท่านอภิปรายทีนี้เมื่อถามว่าฟังเสียงพรรคกล้าทำหรือไม่คุณอนุทินย้อนบอกว่าไม่รู้จะตอบยังไงเราก็ทำดีที่สุดถ้าตอบได้ดีทุกคนก็มีเอกสิทธิ์ถ้าตอบไม่ดีอย่าหวังเสียงจากฝ่ายอื่นเดี๋ยวคุณนรพงษ์ดูของคุณชัยชนกนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยากจะบอกนิดนึงเรื่องว่าตอนนี้ยัตติอาจจะมีการแก้ไขไหมเพราะว่าเมื่อยื่นไปแล้วเนี่ยเป็นสิทธิของประธานสภาที่จะอาจได้ขอให้มีการแก้ไขยัตติสมัยก่อนตอนที่ประธานวันนอเป็นแล้วมีการอภิปรายคุณยิ่งลักษณ์ก็มีการแก้ไขยัตติบางเรื่องที่พาดพิงไปถึงคุณทักษิณอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ถ้าดูยัตติคราวนี้เนี่ยเขียนดูเดือดเข้มข้นมากมันก็คงเป็นเหตุผลว่าถ้าไม่เขียนให้ละเอียดครอบคลุมพอฝ่ายค้านอภิปรายเดี๋ยวก็ถูกประท้วงว่าอภิปรายในสิ่งที่ไม่เป็นยติไหนล่ะยติไม่มีแต่ทำไมเอามาอภิปรายฉะนั้นฝ่ายค้านเขาก็รู้ว่าถ้ามาแบบนี้เนี่ยเขาต้องเขียนยติให้ครอบคลุมให้ครอบคลุมให้ดูเดือดให้เข้มข้นไว้ถ้าไม่เขียนให้ดูเดือดไม่เขียนให้เข้มข้นพอลุกขึ้นมาอภิปรายใช้คำดูเดือดเข้มข้นก็ต้องถูกประท้วงว่าไม่มีในยัตติเป็นถ้อยคำที่ไม่มีในยัตติเอาฉะนั้นเขียนเข้าไปซะเลยแล้วพอเขียนดูเดือดเลือดพล่านอย่างนี้ประธานสภาก็คงจะต้องเรียกไปคุยกันเพื่อให้ปรับปรุงยัตติเสียใหม่ให้มันเหมาะสมอันนี้เรื่องของยัตติเพราะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยที่เป็นข่าวมา 2-3 วันก่อน18คนเนี่ยยัตติดูเดือดทั้งนั้นตั้งแต่นายกลงมาตั้งแต่คุณพิพัฒน์นี่ดูเหมือนว่าใจดำอมหิตอันนี้หมายถึงช่วงน่าจะหมายถึงช่วงที่น้ำมันขาดแคลนแล้วมีการกักตุนน้ำมันแล้วคุณ พิพัฒน์ก็ถูกกล่าวหาก็เลยมีคำว่าใจดำอำมหิตบางคนมีคำว่าจิตใจผุพังอันนี้น่าจะหมายถึงคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะมันบางคนบอกว่าหลายประเด็นหลายประเด็นที่เป็นข้าวกล่าวหาที่ดูเดือดมากกว่ายัตติที่ผ่านมาหลายคณะที่ยื่นกัน
0: ครับ
1: ฉะนั้นคอยฟังดูว่าที่เขียนยัตติไว้อย่างนั้นเนี่ยถึงคราวจริงๆเนี่ยตรงปกไหมข้อกล่าวหาในการอภิปรายตรงปกไหมคนก็อยากรู้คุณชัยชนกคิดชอบเนี่ยเจอข้อหาว่าอักตันยูอะไรคืออักตันยูก็น่าจะหมายถึงตอนที่คุณชัดชนกลุกขึ้นอภิปรายคราวหนึ่งแล้วบอกผมชัดชนกคิดชอบลูกพ่อเนวินแล้วก็เอ่ยชื่อคุณแม่ซึ่งไม่ใช่คุณกรุณาซึ่งคนก็เข้าใจว่าคุณชัยชนกเป็นลูกคุณกรุณาอยู่ไม่น้อยนะที่เข้าใจอย่างนั้นแต่พอคุณชัยชนกเอ่ยถึงคุณแม่ที่ให้กำเนิดมาก็เลยถูกมองว่าอกตัญญูต่อคุณกรุณาอะไรทำนองนี้อันนี้ก็ยังเอามาเขียนในยัตตินะยังเอามาเขียนในยัตติแปลว่าแม้กระทั่งเรื่องที่เฉียดเป็นการส่วนตัวก็เอามาอภิปรายกันดูเดือดเข้มข้น
0: ครับ
1: อ้าวดูคุณชัยชนกว่ายังไง
0: นักข่าวก็ถามว่าคุณชัยชนกมองว่าข้อกล่าวหาเนี่ยเกินไปไหมคุณชัยชนกบอกว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นรูปแบบนี้ก็ไม่มีความคิดเห็นอะไรแล้วที่บอกว่าผมเป็นลูกไม่กตัญญูเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่ามีประเด็นเกี่ยวข้องอะไรมีข้อเท็จจริงรายละเอียดหลักฐานแบบไหนหรือเป็นเพียงอย่างที่มีวาทกรรมบันทึกทิปไตยแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็เต็มที่อยู่แล้วถามว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านมีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและครอบครัวล่ะคุณชัยชนกถามกลับครับก็อย่างเช่นเรื่องอะไรล่ะผมไม่ได้ทำซึ่งผมก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ถ้าจะกล่าวหาเรื่องเขากระโดงเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องเก่าแล้วแล้วก็มีเหตุผลชัดเจนผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่ใช่แค่พวกผมแต่ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มเดียวที่มีกับเอกสารสิทธิ์แล้วก็อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่พยายามพิสูจน์ทราบดังนั้นข้อกล่าวหาที่บอกว่าเรามากระทำเรื่องนี้เพื่อพวกพ้องตนเองก็ไม่ใช่เหมือนกันส่วนจะหมายถึงอะไรก็ต้องรอดูเอาถามอีกว่าฝ่ายค้านเขาระบุว่ามีหลักฐานแล้วก็ใบเสร็จที่จะเอาผิดได้อย่างเรื่องหัวสวคุณชัยชนกบอกว่าเอาก็ต้องรอให้เขาเปิดเราก็พร้อมชี้แจงครับถามอีกว่าเตรียมตัวยังไงไหมคุณชัยชนกตอบว่าเตรียมเรื่องผลงานแล้วก็ยืนยันด้วยหลักฐานเหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อในสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าผมไปทำเรื่องโน้นเรื่องนี้ผมรู้ว่าผมไม่ได้ทำแล้วเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนก็ไม่ได้กังวลถามว่าในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้คุยกับสมาชิกของพรรคไหมคุณชัยชนกตอบว่าเราก็คุยกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นกลไกของฝ่ายค้านที่สามารถใช้ได้แล้วก็เชื่อว่าเขาจะใช้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่งส่วนเรื่องเวลาที่ฝ่ายค้านขอ5วันเนี่ยคุณชัยชนกบอกว่าก็ดูเยอะไป5วันเนี่ยมีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็มีประเด็นที่จริงอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่การหยุดคิดนิดนึงแล้วก็ไม่พูดต่อครับรอดูดีกว่าครับ
1: ฉะนั้นสรุปเท่าที่ดูยัตตินะ 18คนเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่ม1กลุ่มที่ทุจริตประพฤติไม่ชอบทุจริต2ไม่ได้ทุจริตเองแต่เอื้อประโยชน์รู้เห็นเป็นใจให้คนอื่นทำทุจริตแล้วก็3ที่มากที่สุดเกือบ10คนเนี่ยโดยเฉพาะรัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยถูกอภิปรายเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุจริตสว.จะแบ่งเป็น3กลุ่มแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: มากที่สุดคือเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุจริตสว.ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งนายกและใครต่อใครในพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าทุจริตสว.มันเกิดขึ้นมาก่อนที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้เข้าบริหารประเทศฉะนั้นไม่เกี่ยวจะเอามาอภิปรายไม่ได้เรื่องทุจริตสว.ถ้าอภิปรายมารัฐบาลก็ไม่ตอบแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาฝ่ายค้านก็เขียนเป็นญัตติพอเขียนเป็นญัตติได้แล้วญัตตินั้นได้รับการอนุมัติว่าเป็นญัตติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐมนตรีก็อภิปรายได้ที่เรื่องสว.นี่3เรื่อง3กรอบที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันในคราวนี้คุณตะลาพงศ
0: ์ครับ
1: อ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
3: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: อ้าวเริ่มก่อนเลยคุณธราพงศ
4: ์มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการโกงสอบท้องถิ่นเพิ่มเติมเข้ามาครับคือเรื่องเกี่ยวกับคดีปปช.ก็ส่งฟ้องสรุปสำนวนให้ศาลไม่ทันอันนั้นก็ว่าไปแต่เรื่องทรัพย์สินของผู้ต้องหากลุ่มนี้สิครับอันนี้เป็นเรื่องของปปง.นะครับมีรายงานข่าวจากปปง.โดยคณะกรรมการธุรกรรมที่มีเลขาปปง.เป็นกรรมการและเลขานุการนี้นะครับอนุคณะกรรมการธุรกรรมของปปง.มีมติดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกับพวกโดยมีการเคยมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเอาไว้108รายการรวมมูลค่าประมาณ320ล้านบาทล่าสุดสำนักงานปปง.สืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทำผิดเพิ่มเติมจึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมอีก5รายการเป็นเงินในบัญชีฝากธนาคารมูลค่าประมาณ4ล้านบาทรวมยึดอายัดทรัพย์4ครั้งมีมูลค่าประมาณ324ล้านบาทกับอันนี้เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ3คนเนี่ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายพิชิตทั้งผมกับนางสุภาวินีที่เป็นภรรยาครับอันนี้จะมีทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดมากที่สุดครับในกลุ่ม3คนนี
5: ้เอาดูเรื่องน้ำท่วมคุณธราพงศ
4: ์เรื่องน้ำท่วมการเยียวยาล่าสุดวันนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณนิรัตบอกว่าธนาคารออมสินได้โอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานวันที่12ตุลาธนาคารออมสินโอนสำเร็จ 160,350 ครัวเรือนครับรวมเป็นเงิน 1,284 กว่าล้านบาทครอบคลุมใน37จังหวัดเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการโอนให้ผู้ประสบภัยแล้ว 75,738 ครัวเรือนเป็นเงิน553กว่าล้านบาทแล้วก็วันนี้13ตุลาคมทางปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนให้กับประชาชนอีก 151,124 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุมใน22จังหวัดครับ
5: อ
4: ันนี้ก็โอนอย่างต่อเนื่องปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ยืนยันว่างบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยเพียงพอและได้ดำเนินการจ่ายอย่างต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วตอนนี้กำลังพิจารณาให้ปภ.และเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายดำเนินการด้วยความรอบคอบถ้าจะต้องจ่ายเงินชดเชยเยียวยา ต้องดำเนินการตามขั้นตอนท้องถิ่นส่วนพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องเร่งเยียวยาโดยด่วนถ้างบประมาณเดิมไม่พอปภ.ก็สามารถนำเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้ครับ
5: ไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงที่ขั้นตอนแรกเนี่ย 9,000 ใช่ไหมแต่เราก็ได้เห็นในโทรทัศน์ว่าบ้านหลายหลัง 9,000 เนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยเขาเสียหายเยอะบางหลังเนี่ย 9,000 ก็พอไหวเพราะเสียหายไม่มากแต่นี้ที่เสียหายน้ำท่วมแล้วข้าวของพังเห็นกันอยู่ว่า 9,000 เนี่ยมันไม่พอขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องยื่นในรายละเอียดถึงความเสียหายแล้วก็จะนำไปสู่การพิจารณาว่าต้องจ่ายได้คือใน1รายเนี่ยไม่เกิน 100,000 ฉะนั้นจ่าย 9,000 ก่อนก็เหลืออีกประมาณ 8-90,000 90,000 อันนี้หลักเกณฑ์อย่างนั้นเนี่ยยังมีอยู่ใช่ไหมแล้วจะโอนสมทบตามมาเมื่อไหร่สำหรับคนที่พิจารณาว่าเขาเสียหายมาก 9,000 เนี่ยไปแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันต้องได้เต็มพิกัดเต็มพิกัดก็ไม่เกิน 100,000ไม่เกิน 100,000 ทีนี้ไอ้ละลอกหลังเนี่ยจะเริ่มต้นเยียวยากันได้เมื่อไหร่จะใช้งบของรัฐบาลทั้งหมดหรืองบประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าหลังจากวันที่1ตุลามาแล้วเนี่ยต้องใช้งบของประกันภัยพิบัติแห่งชาติตรงนี้มันไม่เคลียร์มันไม่ชัดเจนผมเข้าใจว่าในฝ่ายปฏิบัติข้าราชการเองก็คงต้องการความชัดเจนว่ามันยังไงคือตอนนี้เท่าที่ดูคุณวิรัติพงสิทธิถาวรทำอยู่เนี่ยท่านก็ทำงานเร็วอยากให้เร็วเสร็จโอนเสร็จโอนตรวจสอบเสร็จโอนไม่ต้องมาค้างโอนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแต่ว่าในส่วนที่เสียหายมากเสียหายน้อยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่จะทำให้ต้องพิจารณากันให้รอบคอบรอบด้านอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันก็อยู่ในอำนาจของท้องถิ่นด้วยนายกอบจ.อบต.เทศบาลทั้งหลายผู้ว่านายอำเภอต้องไปรับผิดชอบร่วมกันยุ่งที่สุดก็เรื่องการเยียวยาให้มันตรงความเป็นจริงให้ถูกต้องให้ชอบธรรมบ้านที่เสียหายมากก็ควรได้มากบ้านที่เสียหายน้อยก็ควรได้น้อยไม่ควรจะมั่วใช้เส้นใช้สายทำให้เสียหายน้อยได้มากทำให้เสียหายมากได้น้อยมันก็จะเป็นปัญหาตามมาอีกเยอะทีนี้เรื่องของการคลีนนิ่งเนี่ยเท่าที่ฟังดูในกทม.ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกทม.ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับหลายหน่วยงานนะที่เขาช่วยกันเรื่องเคลียร์ขยะเนี่ยทำไปได้เยอะเลยคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: คือทำกันทั้งวันทั้งคืนน่ะทำไปได้เยอะฉะนั้นสถานการณ์ที่คิดว่ามันจะแย่อยู่กับน้ำเน่าอยู่กับขยะไปอีกนานไม่นานแล้วตอนนี้เท่าที่ดูภาคด้านตะวันออกหลายพื้นที่เคลียร์ได้เยอะเคลียร์เร็วกว่าที่คาดคิดก็แปลว่าทำกันทั้งวันทั้งคืนวันนี้นายกชวนอดีตนายกชวนตอบคำถามถึงการทำหน้าที่ของนายกอนุทินโดยเฉพาะการแก้ปัญหาในหลายพื้นที่อดีตนายกชวนบอกว่าไม่อยากวิจารณ์เพราะอีกไม่นานจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ขอให้กำลังใจคนที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างจริงจังวันแรกที่ตนลงพื้นที่ช่วยแจกสิ่งของมีหน่วยงานข้าราชการ เข้าถึงประชาชนค่อนข้างน้อยแต่หากเป็นต่างจังหวัดการแก้ปัญหาจะมีความพร้อมรัดกุมกว่าเพราะมีองค์กรบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้านและกำนันในขณะที่ในกรุงเทพเนี่ยตนมองว่าการทำงานยังมั่วอยู่พอสมควรและยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงแล้วยังวิจารณ์การโยกย้ายข้าราชการของคุณอนุทินว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้หากเจ้าหน้าที่ละเลยหรือไม่ใส่ใจแต่หากเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ดีอยู่แล้วแล้วถูกเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลอื่นในช่วงที่กำลังเผชิญปัญหามันอาจจะทำให้คนทำงานเสียกำลังใจถ้าเอาการเมืองเป็นที่ตั้งไม่สนใจว่าใครจะเหมาะหรือไม่เหมาะคนที่อาวุโสน้อยก็จะแซงขึ้นมาหมดคนที่คิดว่าจะได้เป็นผู้ว่า 2-3 ปีก็หมดโอกาสเพราะระบบการเมืองผมได้คุยกับผู้ว่าหลายคนยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณชวนก็บอกว่าข้าราชการควรทบทวนและไม่ควรปล่อยให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาปู้ยี่ปู้ยำระบบการแต่งตั้งโยกย้ายตอนนี้ระบบราชการมีปัญหาและวงจรอุบาทกำลังลุกลามบางกระทรวงเมื่อรัฐมนตรีทุจริตก็แต่งตั้งปลัดที่ทุจริตแล้วปลัดแต่งตั้งอธิบดีที่ทุจริตต่อกันไปอีกหรือเลือกคนที่ยอมทำตามและหาผลประโยชน์ในขณะที่กระทรวงที่ดีข้าราชการที่ดีก็ไม่มีโอกาสก้าวหน้าอดีตนายกบอกว่าตอนนี้วงจรดังกล่าวยังลามไปถึงองค์กรอิสระสะท้อนการไม่ใส่ใจกฎเกณฑ์กติกาบ้านเมืองและความชอบธรรมซึ่งจะทำให้ระบอบประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้ายกตัวอย่างการทำหน้าที่ของกกต.ของปปช.ถ้าทำอย่างตรงไปตรงมามีประสิทธิภาพและยึดกฎหมายเป็นหลักองค์กรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากแต่หากเอาแต่เกรงใจนักการเมืองก็จะกลับกลายเป็นภาระของประเทศและผู้เสียภาษีซึ่งสังคมต้องติดตามนี่คุณชวนหลีกภัย
4: ครับเรื่องการเคลียร์รถที่จอดเสียขวางทางจราจรเนี่ยหรือว่าจอดเสียอยู่ตามชุมชนต่างๆนี่นะครับกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการขนย้ายซึ่งวันนี้เนี่ยที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีก็ได้ลงพื้นที่ในการติดตามเรื่องนี้ครับหน่วยงานที่มาร่วมมือกันเนี่ยก็จะมีทั้งกรุงเทพมหานครกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็กรมการขนส่งทางบกครับนี่ภารกิจเก็บกู้เคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดเสียหรือกีดขวางทางจราจรเนี่ยแบ่งการดำเนินการออกเป็น2 ส่วนหลักครับคือถนนสายหลักเนี่ยกทม.ร่วมกับบชน.ลงพื้นที่เคลื่อนย้ายและก็จัดระเบียบการจราจรตามถนนสายหลักแล้วนับตั้งแต่เกิดน้ำท่วมก็ได้ยกรถที่กีดขวางไปแล้ว900คันส่วนพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังที่ปัจจุบันน้ำได้แห้งแล้วเนี่ยกทม.กับกรมการขนส่งทางบกก็ลงพื้นที่จัดการเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียออกจากพื้นที่55คันฉะนั้นรวมการเคลื่อนย้ายรถทั้งในพื้นที่ชุมชนแล้วก็ถนนสายหลักต่างๆนี่นะครับได้ยกรถแล้วก็คืนผิวจราจรให้ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 1,000 คันครับแล้วก็หลังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพผ่านไป2 สัปดาห์สถานการณ์โดยรวมคลี่คลายลงเกือบทั้งหมดถนนสายหลัก เส้นทางจราจรต่างๆไม่มีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำความสะอาดและก็เคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเดินทางของประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ทั้งหมดครับคุณบับ
5: อันนี้ถ้ากทม.ดำเนินการเองเนี่ยน่าจะฟรีคือหมายถึงว่าเจ้าของรถคงไม่ต้องจ่ายตังค์เพราะเป็นการดำเนินการโดยกทม.แต่ถ้าดำเนินการโดยไปว่าจ้างบริษัทเอกชนมาเข้ามาร่วมยกรถสไลด์รถเราไม่รู้ว่าถ้าวิธีการแบบนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเขาไม่ได้บอกรายละเอียดใช่ไหมว่ากทม.บริหารจัดการให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือต้องเสียในข่าวไม่ได้บอก
4: ไม่ได้บอกแต่ว่าเท่าที่ฟังมาก่อนหน้านี้นะครับคุณสุภาพคือถ้าเป็นหน่วยงานรัฐอย่างกทม.นครบาลแล้วก็กรมการขนส่งทางบกซึ่งเนี่ย3หน่วยงานเนี่ยเขาผนึกกำลังกันในการยกรถเนี่ยนะครับ3หน่วยงานเนี่ยคงไม่คิดตังจากประชาชนแน่นอน
5: ก็ดีอ้าวก็ถือว่ากทม.ถึงแม้ว่าตอนแรกๆเนี่ยจะเจอปัญหาเยอะแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็ตั้งหลักได้นะทำอะไรแบบเร็วขึ้นแล้วก็บริหารจัดการปัญหาต่างๆได้ไวขึ้นได้ดีขึ้นแม้กระทั่งเรื่องการเคลียร์ขยะเนี่ยก็ถือว่าทำได้เร็ว
4: ครับ
5: ทำได้เร็วมีอะไรอีกที่เรื่องน้ำท่วม
4: น่าจะพอแล้วคุณจะปราบน้ำท่วม
5: ถ้าอย่างนั้นพักก่อนเรื่องกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
4: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
7: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดGasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco เจมและสานภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับผู้สุภาพครับคุณสุภาพครับเอาเรื่องเกี่ยวกับบอร์ดประกันสังคมหน่อยคือกรณีที่มีคนเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครบอร์ดว่าเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไหมแล้วมันจะผิดไหมแล้วปรากฏว่าท่าทีของสำนักงานประกันสังคมก็เหมือนกับจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้วันก่อนท่านเลขาพูดเหมือนกับว่าเราก็จะเข้าไปตรวจสอบดูคือนักข่าวก็ถามนำนะครับทีนี้มีคนเขาออกมากางข้อมูลว่ามันไม่ผิดการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี่มันไม่ผิดข้อไหนของกฎหมายพรบประกันสังคมเลยอย่างน้อยละ2คนวันนี้1ก็คือคุณสหวัฒน์คุ้มคงสสจังหวัดชลบุรีพรรคประชาชน2คุณเทวฤทธิ์มณีฉายสวนั่นนะครับเนื้อหาเดียวกันเอานี่เอาของคุณสหัสวัฒน์ที่โพสต์ข้อความระบุว่าตอนเห็นข่าวว่าสำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองก็อยากถามว่าการมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเป็นความผิดตั้งแต่เมื่อไหร่เพ พราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533มาตรา8ทับ2วงเล็บ9กำหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองเว้นแต่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีแต่ไม่ได้เขียนว่าห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองธรรมดาไม่ได้เขียนว่าห้ามได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองและไม่ได้เขียนว่ามีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ครับ
5: วันนี้มันมีแถลงการหรือสารอะไรสักอย่างหนึ่งจากกสม.ใช่ไหมม
4: ี
5: ไหม
4: มีครับเป็นแถลงการของกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับในแถลงการเนี่ยระบุว่าตามที่ปรากฏข่าวและแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนอย่างแพร่หลายจากการประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งมีบุคคลและนักวิชาการบางรายได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผลการเลือกตั้งพฤติกรรมการลงคะแนนตลอดจนอายุของผู้สมัครและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยปรากฏการใช้ถ้อยคำในลักษณะการเหยียดอายุการแฝงอคติแห่งวัยรวมทั้งการกล่าวด้อยค่าผู้ประกันตนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่มีคุณภาพต่ำซึ่งเป็นการลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความเห็นว่าแม้เสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการคุ้มครองตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ19แต่การใช้สิทธิใช้เสรีภาพดังกล่าวย่อมมีข้อจำกัดและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยจะต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิชื่อเสียงหรือดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นการสื่อสารด้วยการด้อยค่าเหยียดวัยหรือลดทอนคุณค่าของบุคคลเพียงเพราะมีความเห็นทางการเมืองหรือการตัดสินใจที่แตกต่างกันถือเป็นการสร้างอคติและความขัดแย้งในสังคมซึ่งอาจกลายเป็นการสร้างความเกลียดชังที่บั่นทอนบรรยากาศการปกครองและการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยซึ่งจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์และยอมรับในผลการเลือกตั้งของประชาชนผู้บริสุทธิ์กสม.ขอให้ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งผู้มีอิทธิพลทางความคิดนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปร่วมกันยึดมั่นในหลักการและคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยอมรับความหลากหลายและความเห็นที่แตกต่างไม่ยอมรับการสื่อสารที่มีลักษณะด้อยค่าลดคุณค่าหรือสร้างความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมทุกรูปแบบครับ
5: อันนี้ผมคิดว่าใครก็น่าจะเดาออกถ้าใครได้ดูรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธสุทัศนจินดาที่คุณพนัทไทยล้วนออกมาให้สัมภาษณ์แล้วพูดถึงกลุ่มที่อยู่ตรงกันข้ามที่ชนะใช้ถ้อยคำดูเดือดคล้ายๆกับว่าปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมหรือเด็กอมมืออะไรพวกนี้ทำนองเนี้ย
4: ครับ
5: ทำนองเนี้ยแล้วก็พูดหลายครั้งดูเดือดพูดถึงเด็กๆหนุ่มๆสาวๆพวกนี้ที่เข้ามาเป็นคู่ต่อสู้แล้วแพ้เขาเนี่ยในรายการคุณสรยุทธถ้าได้ฟังโดยเฉพาะเมื่อเช้าเนี่ยดูเดือดมากใช้คำว่าอะไรผมจำไม่ได้แต่หมายถึงดูหมิ่นดูถูกว่าเป็นเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแต่คมมือหรือเปล่าไม่ผมฟังไม่แล้วจำไม่ได้
4: คือคำว่าเด็กอมมือเนี่ยคุณพนัทไทยล้วนเนี่ยใช้มาตลอดคุณสุภาพใช้มาตั้งแต่ช่วงรณรงค์หาเสียงเปิดรับสมัครกันแล้วครับ
5: ครับฉะนั้น กสม.ก็ออกมาทวงติงออกมาทวงติงว่ามันไม่ควรจะไปกันถึงขนาดนั้นนะที่ไปประนามกันเนี่ยโดยเฉพาะออกสื่อโทรทัศน์ด้วยใครๆก็ได้ยินใครๆก็ได้ฟังว่าคนคนหนึ่งอายุ80กว่าแล้วพลาดท่าเสียทีสู้ไม่ได้ก็เลยออกมาประนามหยามหมิ่นเด็กรุ่นหลานเด็กรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหลานก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องประนามกันถึงขนาดนั้นทำไมต้องหยามหมิ่นกันถึงขนาดนั้น
4: ครับ
5: ก็นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนเขาออกมาเลือกฝ่ายที่ตรงอยู่ตรงกันข้ามกับคณะของคุณพนัสไทยล้วนอันนี้เหตุผลหนึ่งที่ทำคนออกมาเลือกกันเยอะเรียกว่ามาเพราะฟังคุณพนัสไทยล้วนแล้วต้องออกมาช่วยฝั่งตรงกันข้ามกับคุณพนัสไม่งั้นคนก็ไม่ออกมามากขนาดนี้หรอกคุณดุลพงศ
4: ์ครับ
5: ครับ
4: เอาฟังข่าวเบาๆบ้างครับวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ไปที่ตึกสันติไมตรีครับไปดูความพร้อมของงานเลี้ยงรองรับอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมประชุม IMF แล้วก็ World Bank ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งนายกก็ให้สัมภาษณ์ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยน้องเน่เน่เนี่ยที่จะมาร่วมร้องเพลงให้กับผู้นำได้รับชมรับฟังกันเนี่ยส่วนตัวก็ขอบคุณน้องเน่เน่ที่เดินทางมาร้องเพลงน้องเน่เน่ถือว่าดังระดับโลกแล้วแล้วก็เมื่อวันที่12ตุลาคมก็ได้พบกับผู้นำทางการเงินของโลกทุกคนก็รู้จักน้องเน่เน่ทั้งหมดแล้วก็ตื่นเต้นที่จะมาเล่นเพลงให้กับผู้นำได้ฟังซึ่งตัวน้องมีความตั้งใจเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ผมก็ได้บอกไปว่าถึงยังไงก็ต้องเล่นเพลงที่น้องได้แชมป์มาโดยเฉพาะเพลงซอมบี้และน้องเน่เน่ก็จะร้องเพลงสมซานด้วยครับไงนักข่าวก็เลยแย่ถามว่าท่านนายกจะร้องเพลงร่วมกับน้องเน่เน่ด้วยไหมนายกถึงกับร้องว่าโอ้โหแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วครับพรุ่งนี้เนี่ยงานเนี่ยจะถูกเนรมิตด้วยดอกไม้สวยงามมีดนตรีจากวงซอกกราวซิมโฟนีออเคสตราที่จะมาร่วมบรรเลงส่วนเมนูก็จะเป็นอาหารไทยเป็นหลักโดยเฉพาะต้มยำกุ้งครับคุณป้า
5: พลพีย้ำรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจในการหาช่องทางเอาผิดอาญาเอาผิดคดีแพ่งกับบริษัทที่ทำสารเคมีรั่วไหลกระทบกับชาวบ้านน้ำท่วมแต่พบเป็นนอมินีโยงนามสกุลดังปราจีนอันนี้เป็นเรื่องที่ปราจีนบุรีและกำลังเดือดร้อนกันอยู่ตอนนี้หลายฝ่ายก็เข้าไปเร่งมือแก้ปัญหาเดือดร้อนจากน้ำท่วมและไม่ว่ายังมีสารเคมีเข้ามาอีกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่กำลังดำเนินการกันอยู่ครับ
4: ครับอ้าวเขาเปิดรับสมัครสำหรับคนรุ่นใหม่นิสิตนักศึกษาแล้วก็สตาร์ทอัพอายุระหว่าง18ถึง35ปีที่มีไอเดียอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนครับให้ร่วมทีมกันตั้งแต่3คนถึง5คนมาร่วมออกแบบไอเดียเพื่อชุมชน4ภูมิภาคเชียงใหม่ชลบุรีศรีสะเกษและสงขลาภายใต้แนวคิดยั่งยืนทำได้ชิงเงินรางวัลกว่า 380,000 บาทแล้วก็เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24ตุลาคมครับ
5: ครับ
4: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยบีเอฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาศครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาศทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
9: ่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
10: ์ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ร่วมสนับสนุน
12: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

เด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวAround Newsวันนี้อังคารที่13ตุลาคม2569วันนี้เนี่ยครับเป็นวันหยุดหนึ่งในวันนวมินทรมหาราชนะครับด้วยเวลา 8:30 นาทีที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2560โดยนายกและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อนที่นายกรัฐมนตรีวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาในนามกระทรวงมหาดไทยก่อนถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธีก่อนที่เวลา 17:00 นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังนะครับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559นะครับขณะที่ทางด้านของความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับวันนี้ทางนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน

ปภ.นะครับนอกจากนั้นมีการถามถึงภารกิจหลังจากนี้เนี่ยนายกก็บอกเพียงสั้นๆว่านัดรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยรับประทานอาหารร่วมกันแต่ปฏิเสธตอบคำถามว่าจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่นะครับจากนั้นเนี่ยนายกก็ได้เดินทางกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลทันทีโดยรัฐมนตรีที่ร่วมรับประทานอาหารบนตึกไทยคู่ฟ้ากับนายกรัฐมนตรีในซีกส่วนของพรรคเพื่อไทยก็คือนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองนะครับที่ได้นัดรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยนะครับก็มีรายงานเนี่ยนะครับว่านอกเหนือจากรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีรัฐมนตรีบางส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คือนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ร่วมคณะในการร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้ด้วยนะครับหลังการรับประทานอาหารและหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้เดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยสีหน้ายิ้มแย้มโบกมือส่งจนครบทุกคนนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามที่จะขอสัมภาษณ์แต่นายกได้มอบหมายให้รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ชี้ไปที่นายพลพีและก็นายพระดอนให้มาสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแทนนะครับซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองนะครับในช่วงเที่ยงก่อนเที่ยง40นาทีนะครับก่อนบ่ายโมงเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้สัมภาษณ์นะครับถึงการพูดคุยกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าได้ชวนรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาทานข้าวด้วยกันโดยวันนี้เนี่ยขาดเพียง2คนที่ไม่ได้มาก็คือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ป่วยแล้วก็นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไม่ได้มาร่วมทานข้าวโดยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอให้ทุกกระทรวงเนี่ยเตรียมข้อมูลให้มากที่สุดประชาชนจะได้รับฟังข้อมูลนะครับอย่างเพียงพอและหากพลาดพิงไปถึงหน่วยงานใดก็ขอให้เจ้ากระทรวงเนี่ยได้ขึ้นชี้แจงนะครับส่วนในหน่วยงานที่กำกับดูแลจะชี้แจงเองหรือเปล่าเช่นกระทรวงมหาดไทยนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็บอกต้นมีรัฐมนตรีช่วยถึง3คนนะครับได้มีการขอความมั่นใจเรื่องเสียงจากพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องขอเพราะว่าพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมทุกอย่างยืนยันนะครับเรื่องของการเปิดรับเสียงจากพรรคอื่นด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายกบอกเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่จะไปบอกว่าพรรคนั้นให้ไม่ให้มันไม่ได้พรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วแต่ก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ส.ส.แต่ละคนสุขวัญมั่นใจถึงเสียงของพรรคเพื่อไทยนั้นที่ผ่านมาทำงานด้วยกันไม่มีความขัดแย้งตอนพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคร่วมตนก็ให้คำยืนยันกับหัวหน้ารัฐบาลทั้งนายเศรษฐาทวีสินและนางสาวแพทองธารชินวัตรว่าไม่ต้องกังวลพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนนายกอย่างเต็มที่นะครับประธานสภาประสานเรื่องการอภิปรายมาแล้วหรือยังนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ทราบตอนนี้เนี่ยยังนะครับแต่เห็นว่ามีเวลาประมาณ1สัปดาห์ในการพิจารณายัตติส่วนจำนวนวันเนี่ยก็เป็นไปตามที่เคยปฏิบัติมาตนไม่ได้มีปัญหานะครับหลังการอภิปรายจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้นะครับเหตุผลที่ยังไม่ได้คิดเพราะว่ายังไม่มีเวลาวัดเรื่องของKPI หรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับก็อะไรทำนองนั้นนะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาบอกว่าจะอภิปรายเรื่องระบอบนอหนูนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายกก็ยิ้มแล้วก็บอกว่านอหนูขวักไข่บ่อใบไม้ทับถมนะครับส่วนต้องเตรียมองครักษ์ไว้สำหรับตัวจี๊ดของพรรคประชาชนอย่างนายรังสิมันโรมนางสาวรัชนกศรีนอกสสมชีรายชื่อหรือเปล่านั้นเนี่ยต้นไปไหนมาไหนคนเดียวไม่มีองครักษ์และถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากเห็นบรรยากาศอภิปรายที่สร้างสรรค์และต้นเนี่ยเป็นคนรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์อันไหนเข้าท่าตนก็ไม่เคยดูหมิ่นแต่ขอให้เข้าท่าทำเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองนะครับส่วนดู
จากยติแล้วเนี่ยนะครับเข้าท่าหรือเปล่านั้นเนี่ยที่เขียนเนี่ยไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แต่ก็ไปบังคับไม่ได้นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ประธานสภาเนี่ยยังไม่แจ้งรัฐบาลมาเสียทีนะครับคงต้องไปนั่งเกลาคำให้มีความไพเราะและก็มีความเป็นสิวิไล

0: นะครับมีคนมองว่ามีการใช้ AI ในการพูดเพราะว่าคำเนี่ยมันออกแนวลิเกเนี่ยนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผู้สื่อข่าวก็พูดแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็นะเต่งเต่งเนี่ยการลิเกประมาณอย่างนั้นนะครับมั่นใจว่าผ่านฉลุยในการชี้แจงหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับมาตนเนี่ยไม่มั่นใจอะไรทั้งนั้นต้องตอบคำถามให้ชัดเจนในข้อสงสัยอะไรที่มีเหตุมีผลที่ต้องตอบการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นการอภิปรายทั้งคณะจะบอกว่าเว้นอีก10กว่าคนก็ไม่ใช่เพราะว่ามีการอภิปรายนายกด้วยนะครับนายกเนี่ยตอบทุกเรื่องไม่ได้ก็ต้องขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายตอบประชาชนใครตอบก็ได้นะครับคนคนนั้นเนี่ยต้องมีข้อมูลมากที่สุดทุกคนเนี่ยใช้สิทธิ์ตัวเองไม่มีคำว่าคนนั้นต้องอย่างนั้นอย่างนี้นายกต้องตอบเพราะว่านายกนะครับถูกอภิปรายอันนี้ไม่ได้นะครับส่วนเรื่องของการแอบหวังเสียงของฝ่ายค้านอิสระอย่างพรรคเขียวหรือเปล่านั้นเนี่ยนายกหัวเราะก่อนที่จะบอกว่าไม่รู้ว่าจะตอบยังไงนะครับก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดตอบให้ดีส.ส.ทุกคนเนี่ยมีเอกสิทธิ์ถ้าตอบไม่ดีอย่าไปหวังเสียงฝ่ายอื่นนะครับฝ่ายเดียวกับเราเนี่ยจะยกให้หรือเปล่ายังไม่รู้อยู่ที่ว่าต้องตอบให้ดีด้วยต้องทำการบ้านต้องตั้งใจฟังตอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนที่สุดแต่ต้องตอบในกรอบการทำงานไม่ใช่ตอบทุกเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับเอาขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากเสร็จสิ้นการร่วมรับประทานอาหารกันหลังจากที่นายกบอกว่าเอาให้เป็นคนช่วยตอบแทนนะครับก่อนที่นายกจะมาตอบในช่วงเที่ยงบ่ายนั้นเนี่ยนะครับก็ทางด้านของนายพลพีเองก็บอกว่าเป็นการพูดคุยกันทั่วไปซึ่งปกตินายกจะเชิญคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมาพูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆสอบถามถึงปัญหาที่ได้รับจากประชาชนช่วงน้ำท่วมและก็การดำเนินการเรื่องค่าชดเชยเยียวยาจากอุทกภัยรวมถึงการสอบถามถึงการดำเนินงานโครงการต่างๆของแต่ละกระทรวงนะครับมีอะไรที่ทำไปแล้วหรือมีโครงการอะไรที่อยากจะชี้แจงในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจในทำนองเดียวกันซึ่งเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจจะทำให้พูดให้ประชาชนเข้าใจเนื้อหาในงานต่างๆของแต่ละกระทรวงที่รัฐบาลตั้งใจทำนะครับมีการขอให้พรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมช่วยตอบซักฟอกหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยคงจะทราบอยู่แล้วเพราะว่านายกได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าถ้าตรงกับเนื้อหาของแต่ละกระทรวงที่นายกไม่ได้ดูแลเหมือนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ขอให้รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยเตรียมข้อมูลไว้หากมีการพาดพิงก็จะให้รัฐมนตรีเหล่านั้นเนี่ยได้ร่วมกันตอบนะครับไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของแนวทางการโหวตเพราะว่ามันเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นเพียงพรรคเดียวที่ร่วมรัฐบาลชุดนี้นะครับนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับก็รู้ดีอยู่แล้วว่าควรทำยังไงนะครับมีเรื่องของกรอบเวลาเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้พูดแต่จะพูดเรื่องปัญหาของประชาชนมากกว่าโดยเฉพาะการฟื้นฟูเยียวยานะครับซึ่งนายกได้ขอให้แต่ละกระทรวงดูว่าจะทำยังไงส่วนเรื่องการอภิปรายไม่ได้พูดถึงนายกพูดแล้วเนี่ยว่า5วันเนี่ยมันนานเกินไปสำหรับกรอบการอภิปรายจึงให้เป็นเรื่องของวิปรัฐบาลและก็วิปฝ่ายค้านพิจารณาแล้วค่อยเสนอมาที่คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีการสะท้อนอะไรมาอย่างนายกมีแต่พูดถึงเรื่องของสถานศึกษาที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คุยเรื่องเกษตรกรที่ทำประมงซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมีทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับนายกก็เน้นย้ำให้ช่วยตามกรอบกฎหมายที่วางไว้ซึ่งวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรทั้งสองคนก็มีแนวทางอยู่แล้วซึ่งนายกได้ให้ไปสรุปกันในกระทรวงแล้วก็เสนอมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับประโยคแรกที่นายกพูดกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่พบกันเนี่ยนายกก็ถามทุกคนว่าเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่านะครับการนัดรับประทานอาหารกันครั้งนี้เนี่ยเป็นการติดตามงานเพราะที่ผ่านมาทุกคนติดภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อุทกภัยไม่มีพูดถึงเรื่อง KPI แต่นายกมีแซวสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถูกอภิปรายนิดหน่อยนะครับส่วนตัวของตนที่ไม่ได้ถูกอภิปรายนะครับมองยังไงกับการอภิปรายของฝ่ายค้านนั้นเนี่ยก็คิดว่าส.ส.และรัฐมนตรีหลายคนได้พูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นบันเทิงที่ประทายหรืออะไรก็แล้วแต่ตนไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าตนมั่นใจในรัฐมนตรีชุดนี้และมั่นใจในนายกอยู่แล้วหากมีข้อมูลใดสำหรับ4หน่วยงานที่ตนกำกับดูแลก็พร้อมชี้แจงแทนอยู่แล้วนะครับความมั่นใจนะครับว่าจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นปีนี้หรือต้น นปีหน้าเนี่ยนายกได้พูดหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามที่นายกได้สัมภาษณ์ในหลายๆครั้งยังไม่ถึงเวลาและก็การอภิปรายก็น่าจะเร็วไปซะด้วยซ้ำเพราะว่างบประมาณใหม่เพิ่งมาและตอนที่รัฐบาลเข้ามาเป็นช่วงท้ายของงบประมาณปี69ซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้ใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนนะครับถ้าฝ่ายค้านคิดว่ามีไม้เด็ดไม้เมาหรือว่าไม้อะไรก็แล้วแต่ในส่วนของรัฐมนตรีเองก็มั่นใจในส่วนที่คณะรัฐมนตรีบริหารอยู่ช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจมักจะมีการกระชับมิตรกันแบบนี้มีการตอกย้ำสัญญาลูกผู้ชายกับเพื่อไทยหรือเปล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเพราะว่าทางด้านของนายยศชนันและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เองในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเจตนารมณ์ความแข็งแกร่งความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลชุดนี้ไม่มีข้อกังวลอะไรแม้รัฐบาลชุดนี้มีแค่2พรรคการเมืองแต่ว่าถูกอภิปรายพรรคเดียวก็ไม่ได้มีข้อกังวลใดๆขณะที่นายยศชนันก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกกดดันนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเดิมนะครับมีการพูดถึงกรณีของพรรคเขียวที่จะมาเติมเสียงหรือเปล่านั้นเนี่ยไม่ได้พูดถึงพรรคอื่นนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ตอนที่แยกกันเนี่ยรัฐมนตรีช่วยทั้ง3คนคือรัฐมนตรีช่วยเกษตร2คนและรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการก็ตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ดีของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยนะครับเรื่องที่ฝ่ายค้านบอกว่ามีหลักฐานเด็ดที่จะเป็นใบเสร็จไปยื่นต่อหน่วยงานต่างๆนั้นเนี่ยการอภิปรายทุกครั้งนะครับมันก็เด็ดทุกครั้งสุดท้ายเด็ดไหมล่ะนะครับมันมีแต่โดนเด็ดกลับไปหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องอย่างนี้นะครับท่านจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเกทับบัฟแลกกันก็เป็นเรื่องปกตินะในมิติทางการเมืองนะครับประเด็นที่มีการพูดถึงกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งแต่ครับก็คงจะหนีไม่พ้นเมื่อวานนี้ที่ปปช.มีการตั้งโต๊ะแถลงทั้งเรื่องของปมการโกงสอบท้องถิ่นเรื่องของบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์สร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เรื่องที่ทางด้านของอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้ไปยื่นขอนิรโทษกรรมนะครับตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นักข่าวก็ถามกับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับถึงเรื่องนี้เนี่ยในประวัติที่อดีตนายกทักษิณมอบหมายให้ทนายความไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะครับเพื่อขอรับสิทธิ์นิรโทษกรรมและก็ขอล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองตามพระบัญญัติสร้างเสริมสันติสุข2568นะครับว่าไม่ได้ยินเรื่องนี้นะครับแล้วใครก็สามารถยื่นได้หรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายกไม่ตอบแต่ว่าพยักหน้ารับนะครับส่วนกรณีที่ปปช.ตรวจพบความผิดปกติของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาว สุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยตนก็ยังไม่ทราบนะครับในฐานะที่เป็นลูกพรรคภูมิใจไทยได้สอบถามเรื่องนี้หรือเปล่านั้นเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามนะครับนายกไม่ได้ตอบคำถามเรื่องนี้ก็เป็นจังหวัดเดียวกันกับที่นะครับเพลงนะครับลิฟแอนเลิร์นเนี่ยนะครับในตึกสันติไมตรีที่อยู่ระหว่างทดลองเครื่องเสียงเตรียมงานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม IMF และก็ World Bank ดังขึ้นพอดีเนี่ยนะครับทำให้ทางด้านของนายกนะครับบอกว่าดนตรีกำลังเล่นอยู่แล้วก็ร้องตามเพลงว่าอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันนะครับแล้วก็นักข่าวก็เลยถามว่าเรื่องนี้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับก็มีการร้องเพลงต่อว่าและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะครับโดยไม่ได้ตอบคำถามในเรื่องดังกล่าวครับก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อออกมาในรูปแบบอย่างนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็คงหนีไม่พ้นละนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของส.ส.และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของส.ส.กับสามีเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ฟังจากสิ่งที่ทางปปช.ชี้แจงมีการแถลงข่าวเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าในการยื่นบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับตัวของส.ส.ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยก็ไม่ได้ระบุเรื่องอาชีพของสามีแต่อย่างใดนะครับซึ่งมันก็น่าสนใจหลายคนอาจจะตั้งคำถามนะครับเพราะว่าเมื่อมีการไล่บิถามเรื่องของที่มาของทรัพย์สินจำนวนมหาศาลของสามีนั้นเนี่ยนะครับตัวสสเองแหละนะครับพ่อของสสรายดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็แสดงความภูมิใจและก็ยืนยันว่าเม็ดเงินที่ได้มามหาศาลนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเขยเนี่ยนะครับมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทำธุรกิจเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับและทำไมถึงไม่ระบุอาชีพของสามีอ่ะก็เป็นเรื่องที่ปปช.นะครับเขาบอกว่าเขาก็มีกระบวนการมีวิธีการในการที่จะดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้กันนะครับอ่ะทีนี้ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้น ึ้นวันนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นกรณีที่ทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็บอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูนะครับแล้วก็ทางด้านของอดีตปลัดเนี่ยบอกว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าเนี่ยไม่ได้ว่านักการเมืองนะครับลูกน้องเก่าก็ต้องรับไปแล้วก็ไปดำเนินการแก้ไขตามที่ได้มีการสั่งสอนกันมาแต่ว่าถ้าเห็นว่าทำดีแล้วเนี่ยก็ต้องออกมาโต้แย้งย้ำว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าหลังที่มีอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนะครับถ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้ให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยหลังจากที่นะครับอดีตปลัดพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงเอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่นะครับก็ต้องเรียกว่าให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยนะครับที่เคยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องอธิบายชี้แจงกันไปส่วนจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับต้องถามว่าเสียกำลังใจเรื่องอะไรนะครับเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าข้าราชการประจำหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าทำผิดก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ต้องฟังไว้ถ้าทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุนะครับแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองนะครับก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็อันเนี้ยนะครับก็จะดอบโต้ในท่วงทำนองที่ดุเดือดหน่อยนะครับโดยออกมาบอกว่าเป็นตนเนี่ยก็คงอายที่ดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่นะครับเป็นตนก็คงอายที่มีคนเรียกว่าปลัดหมื่นล้านนะครับรวมถึงโครงการต่างๆที่ทำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.เพราะอาจจะทำให้องค์กรรัฐเสียหายและตนยังได้ข่าวว่าขายบริษัทดังกล่าวไปแล้วแต่ก็เรื่องยังคาราคาซังอยู่นะครับซึ่งถ้าตนเป็นอดีตปลัดกระทรวงภายในเนี่ยก็คงอายนะครับหมายความว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับอดีตปลัดหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายพลพีก็บอกว่าก็ลองไปดูนะครับว่าบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับคดีโกงสอบท้องถิ่นอดีตปลัดคนดังกล่าวก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือเปล่านั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยตนน่าจะเป็นคนที่รู้น้อยที่สุดนะครับต้องไปดูว่าสมัยนั้นเนี่ยใครเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยซึ่งตนคิดว่าการทำตามนโยบายของรัฐบาลเป็นการยกศักดิ์ศรีแล้วก็จัดระเบียบกระทรวงมหาดไทยอะไรที่หย่อนไปหรือมองว่าต้องบิ๊กคลีนอัพต้องฟื้นฟูกระทรวงและจิตใจของข้าราชการที่ถูกคนในและผู้บริหารดูถูกมาโดยตลอดนะครับก็เป็นเรื่องที่นะครับก็ต้องตอบโต้กันไปอย่างนี้ขณะที่ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกอย่างดีและก็ได้ทำงานแก้ไขปัญหาของกรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดและรวดเร็วซึ่งตนว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้ตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งยกย้ายต่างๆตนเป็นคนเข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นเนี่ยได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายอทินได้สั่งให้สอบข้อเท็จจริงแล้วก็กระทรวงดำเนินการเสร็จใน7วันรวมถึงมีหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการด้วยนะครับในส่วนนี้เนี่ยได้สอบข้อเท็จจริงร้ายแรงแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิดแล้วถือว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเต็มที่แล้วถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายก็ต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วและอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหลายคนเนี่ยได้โทรมาชื่นชมและให้กำลังใจตนที่กระทรวงแก้ปัญหาทุกอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับส่วนกรณีที่บอกว่าอดีตปลัดกระทรวงโทรมาให้กำลังใจนั้นเนี่ยนายสุทธิพงษ์เคยโทรหรือเปล่านั้นเนี่ยตนเห็นแต่ว่าทางด้านของนายสุทธิพงษ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อยังไม่ได้คุยกันนะครับทางด้านของนายอทินเองเนี่ยนะครับได้พูดอะไรเกี่ยวกับกรณีนี้หรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับก็มีการให้กำลังใจและเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยยุคที่ตนเป็นปลัดตั้งใจทำงานในหน้าที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องเร็วที่สุดสิ่งสำคัญก็คือต้องดูแลข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกกรมตนต้องยืนหยัดและให้ขวัญกำลังใจทุกคนถือเป็นหน้าที่ของตนส่วนที่มีการพิปรายไม่ไว้วางใจทางด้านของนายจินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยโดนปลายด้วยถ้าเรื่องเกี่ยวข้องกับกระทรวงก็มีข้อมูลหลักฐานในการดำเนินการที่ถูกต้องไว้ชี้แจงอยู่ ู่แล้วนะครับตนไม่อยากให้ใครมาว่ากระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเติบโตมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยทำงานหนักที่สุดอะไรที่ผิดพลาดก็ช่วยกันแก้ไขกรมต่างๆมีเรื่องไม่ดีกระทรวงก็เข้าไปแก้บางทีบอกกระทรวงมหาดไทยแย่แล้วเนี่ยแต่จริงๆไม่ได้แย่แย่แค่จุดเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นการติเพื่อก่อหรือติเพื่อเหยียบนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันตนไม่รู้ว่าการพูดของแต่ละคนมีวัตถุประสงค์อะไรแต่เป็นตนเนี่ยตนจะไม่ทำเช่นนั้นนะครับในอดีตมีเรื่องการร้องเรียนปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับตนเนี่ยไม่เคยได้ยินว่าได้ทำอะไรมาแล้วทางด้านของอดีตปลัดกระทรวงเนี่ยได้ดำเนินการยังไงเนี่ยตนก็ไม่เคยได้ยินว่าได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนะครับมาแก้ปัญหาตรงตนนี่แหละนะครับตั้งกรรมการสอบข้อได้จริงใน7วันแล้วก็เจอตนตลอดนะครับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็พยายามเอาข้อได้จริงให้ประชาชนทราบตลอดนะครับส่วนกระทรวงมหาดไทยโดนหนักหลายเรื่องเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติตนก็ยังโดนนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องยึดมั่นการทำงานในหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขการที่คนอื่นทุกข์ก็ต้องไปช่วยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาติฉินมาว่าข้าราชการเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นลมใต้ปีกที่ทำงานให้กับผู้บริหารกระทรวงนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าวันนี้เองเนี่ยอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญเองก็แนะให้ผู้อำนาจเนี่ยใส่ใจแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอย่าทำแต่เรื่องที่มันเป็นกระพี้จนลืมแก่นสารนะครับชี้ก็บอกว่าเรื่องของกรณีการที่ย้ายอำเภอนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีในช่วงเกิดสารภัยนั้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกนะครับซึ่งโบราณเขาไม่ทำกันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของโอทาตพลเป็นทำอะไรในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้รู้สึกอายอะไรไปอย่างเนี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับก็แน่นอนแล้วก็จะต้องเป็นข่าวพาดหัวนะครับของสื่อต่างๆทั้งสื่อกระแสหลักแล้วก็สื่อตามกระแสในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักกันนะครับย้ำสองช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราม News ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราม News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราม News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษ นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากด้วยฟังไปช่วยกดติดตามทั้งสองช่องทางดังกล่าวนี้ของกุยข่าวอารามนิวส์ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยเคาะข่าวดังตามกระแส
0: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
0: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
0: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 นทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้เคาะข่าวดังตามกระแส
0: เคาะ การขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
0: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
0: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์ สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ครบเครื่องคมนาคมวันนี้เดี๋ยวเราตามกันเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรจากทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กันก่อนนะครับทางรฟม.ได้แจ้งนะครับว่ากิจการร่วมค้า ITD NWR MRT ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่3ช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาชัยและก็ถนนเจริญกรุงนะครับบริเวณแยก3ยอดนะครับเพื่อดำเนินการในส่วนของ temporary deck นะครับแล้วก็ทางขึ้นลงที่2สถานี3ยอดระหว่างวันที่20ถึง20ตุลาคมจนถึง31ธันวาคมนี้เป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้บริเวณปิดเบี่ยงบนถนนมหาราชบนถนนมหาชัยเนี่ยสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรแล้วก็ถนนเจริญกรุงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรนะครับการปิดเบี่ยงการจราจรทุกครั้งก็จะทำให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็จะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนในพื้นที่ที่มีการดำเนินการนะครับทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงในการใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางบนถนนมหาชัยและก็ถนนเจริญกรุงบริเวณที่มีการปิดเบี่ยงเนี่ยนะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์0800651138นะครับ0800651138ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์ MRTA-PopularSouthนะครับขีดกลางเนี่ยนะครับ mrta-purplesouth.com แล้วก็ Facebook นะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะแล้วก็ LINE @mrtpurpleline นะครับ @mrtpurpleline ครับไปติดตามเรื่องของทางแคทนะครับได้มีการประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR1 นะครับ Bangkok City ในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับเพื่อที่จะได้รักษาความปลอดภัยในการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026นั่นเองนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่าแคทออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือว่าโดรนนะครับในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ในวันที่16ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026นะครับซึ่งมีการจัดการประชุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็พื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะการประชุมประจำปีที่จะมีบุคคลสำคัญของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกเข้าร่วมในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับซึ่งการออกประกาศดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการดำเนินการร่วมกับภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงและก็ภัยคุกคามที่จะอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระหว่างการจัดการประชุมระดับนานาชาติโดยแคทได้ยกเลิกการอนุญาตให้ทำการบินโดรนเป็นการทั่วไปในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City เป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่เวลา 00:01 ของวันที่16ตุลาคมไปจนถึง 23:59 ของวันเดียวกันนะครับซึ่งในช่วงเวลาดัง ังกล่าวห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยโดรนเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับการปฏิบัติการการบินโดรนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมดังกล่าวนั้นเนี่ยผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และจะสามารถดำเนินการบินได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อเมริกันแคทเท่านั้นนะครับโดยก่อนการปฏิบัติการบินทุกครั้งผู้ได้รับอนุญาตเนี่ยต้องแจ้งรายละเอียดพื้นที่วันและเวลารวมถึงวัตถุประสงค์ของการบินผ่าน UAS Portal นะครับพร้อมกับประสานงานกับศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลทางอีเมล antidrone.police.gmail.com นะครับและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยทั้งแคทขอความร่วมมือผู้ครอบครองโดรนผู้บังคับโดรนและประชาชนทั่วไปให้ตรวจสอบพื้นที่และช่วงเวลาที่กำหนดก่อนทำการบินและงดการใช้งานโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามดังกล่าวเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนประกาศเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา78วงเล็บ1แห่งพระบัญญัติการเดินอากาศ2497และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็เป็นการเป็นที่รับทราบกันอยู่แล้วนะครับสำหรับการออกข้อบังคับเป็นการชั่วคราวสำหรับเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันต่อนะครับย้ำกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับเอา2ช่องทางดังว่านี้รบกวนนะครับฝากคุณผู้ฟังไปช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไปดูเรื่องของทางบขส.นะครับชวนประมูลรถโดยสารมือ2ครั้งที่214คันนะครับแล้วก็มีการแบ่งเป็น13ล็อตเริ่มล็อตละ 2.6 ล้านบาทนะครับเปิดให้ชมสภาพรถตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16ตุลาคมก่อนที่จะขายทอดตลาดในวันที่20ตุลาคมนี้นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.นะครับเปิดเผยว่าทั้งบขส.ขอเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมประมูลรถโดยสารเก่าหรือว่ารถมือ2ที่ปลดระวางจากการให้บริการครั้งที่2จำนวน114คันนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถนำรถไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมโดยรถที่นำมาประมูลในครั้งนี้เนี่ยเป็นรถโดยสาร2ยี่ห้อนะครับก็คือแมนและก็เบนซ์นะครับซึ่งมีอายุการใช้งานของคัตซีเนี่ยประมาณ15ปีขึ้นไปผู้ที่สนใจอันนี้สามารถไปลงทะเบียนเพื่อเข้าชมแล้วก็ตรวจสภาพรถได้ระหว่างตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับช่วงเวลา9โมงถึง4โมงเย็นและที่บริษัทขนส่งจำกัดสาขารังสิตจังหวัดปทุมธานีนะครับตั้งอยู่ที่เลขที่48ทับ26หมู่ที่1ถนนพหลโยธินตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยที่ทางบขส.เนี่ยกำหนดจัดการขายทอดตลาดรถโดยสารดังกล่าวในวันที่20ตุลาคมนี้นะครับที่อาคารจัดการชั้น6ของบขส.สาขารังสิตโดยผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลเนี่ยจะต้องลงทะเบียนยื่นเอกสารและก็วางหลักประกันการเสนอราคาช่วง9โมงถึง10โมงแล้วก็เริ่มประมูลตั้งแต่10โมง1นาทีเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับในการประมูลครั้งนี้เนี่ยแบ่งรถโดยสารออกเป็น13ล็อตล็อตละประมาณ8ถึง9คันโดยกำหนดราคากลางสำหรับการประมูลแบบยกล็อตไว้ที่ล็อตละ2ล้าน6แสนบาทนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยต้อง ควรที่จะเข้าไปตรวจสอบสภาพรถแล้วก็ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการประมูลรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าร่วมประมูลนะครับส่วนผู้ที่สนใจสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานจัดซื้อจัดจ้างกองพัสดุชั้น2ของอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือว่าหมอชิด2นะครับหมายเลข02-936-2784 02-936-1975 นะครับ02-936-2784 02-936-1975ในวันและก็เวลาราชการนะครับเอาใครที่สนใจนะครับประมูลรถ มือ2นะครับของบกส.นะครับก็114คันนะครับก็รายละเอียดตามที่ได้แจ้งไปนะครับทางด้านของการบินไทยนะครับวันนี้มีการจับมือกับไปรษณีย์ไทยพัฒนาAirport to Home Delivery นะครับและก็เป็นการประสานศักยภาพนะครับของ Air Cargo สู่เครือข่ายจัดส่งทั่วประเทศโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจับมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามนะครับบันทึกMOU เพื่อศึกษาออกแบบพัฒนาแล้วก็ทดสอบบริการ Airport to Home Delivery Service นะครับสำหรับสินค้าที่ขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทยโดยประสานศักยภาพด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือว่า Air Cargo ของการบินไทยเข้ากับเครือข่ายโลจิสติกแล้วก็การจัดส่งถึงปลายทางของไปรษณีย์ไทยเชื่อมโยงตั้งแต่สนามบินการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรจนถึงการส่งมอบถึงหน้าบ้านนะครับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่สั่งสินค้าจากต่างประเทศได้รับบริการขนส่งที่ต่อเนื่องแบบ end to end ตอบโจทย์นะครับไลฟ์สไตล์และก็ภาคธุรกิจยุคใหม่โดยมีนางวรังคณาหรือโรจน์วงศ์ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบินของบริษัทการบินไทยและก็ดร.ดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดในร่วมลงนามนะครับนางวรังคณาได้บอกว่าการบินไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศของคลังสินค้าการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกแบบครบวงจรนะครับความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็งของ2องค์กรมาเชื่อมต่อกันโดยการบินไทยเนี่ยมีจุดแข็งและก็ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการขนส่งแล้วก็บริหารจัดการสินค้าทางอากาศขณะที่ไปรษณีย์ไทยมีศักยภาพด้านการอำนวยความสะดวกในพิธีการศุลกากรรวมถึงมีเครือข่ายในการจัดส่งสินค้าถึงปลายทางได้ทั่วประเทศนะครับโดยที่จะมีโครงการนำร่องเป็นระยะเวลา6เดือนครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการเตรียมความพร้อมการออกแบบกระบวนการทำงานการทดสอบระบบติดตามผลตลอดจนการประเมินผลเพื่อร่วมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการนะครับซึ่งก็จะทำให้การบริการการให้บริการใหม่ของฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณีย์พันธ์ในรูปแบบของ Airport to Home นะครับในครั้งนี้เนี่ยตอบโจทย์การเป็น Aviation Hub แล้วก็เชื่อมโยงเชื่อมต่อระบบโลจิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมนะครับความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองกันแล้วเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการประสานศักยภาพของการบินไทยและก็ไปรษณีย์ไทยเพื่อร่วมการพัฒนารูปแบบบริการโลจิสติกที่เชื่อมต่อการขนส่งทางอากาศกับเครือข่ายจัดส่งถึงปลายทางอย่างไร้รอยต่อนะครับสอดรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคที่การค้าระหว่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าเป็นการต่อยอดศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศไทยให้ตอบโจทย์การขนส่งในอนาคตนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเรื่องของ การบินไทยกับไปรษณีย์ไทยนะครับก็ถือว่าเก่งกันคนละด้านเก่งกันคนละอย่างแต่ว่าก็เมื่อมาประสานความร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโลจิสติกในเรื่องของการขนส่งนะครับแล้วก็การจัดส่งถึงจุดหมายปลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับก็ ไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีเครือข่ายมากที่สุดแหละนะครับถ้าเราไม่นับรวมในเรื่องของบริษัทโลจิสติกส์ต่างๆที่เกิดขึ้นกันนะครับอย่าในระยะหลังเนี่ยนะครับกันจำนวนมากเนี่ยต่อไปรษณีย์ไทยก็ถ้าจะมองว่าเป็นเบอร์ต้นๆหรืออันดับหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะไม่ผิดนักก็ต้องดูเนี่ยนะครับว่าภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวที่นำร่องกัน6เดือนนั้นเนี่ยผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเอาเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม2ข่าวรอบโลกนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็ยังคงอยู่กับทรัมป์และก็สหรัฐอเมริกาอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องใดนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันสักครู่เดียวครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัยเคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการขันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
0: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: กีฬาพารวยรายการ Sport Talk Variety ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
0: เคาะข่าวดังตามกระแส
1: เพราะการขันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
0: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
1: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
0: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
1: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
0: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาออกมาแสดงท่าทีอย่างขึงขังยืนยันการันตีนะครับว่าทั้งทางจีนแล้วก็รัสเซียเนี่ยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกับอิหร่านในการทำสงครามปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์มหาศาลที่จะต้องเสียถ้าเข้าไปแทรกแซงแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าพบการช่วยเหลือจริงเนี่ยสหรัฐจะรับรู้ได้ทันทีแล้วก็จะส่งผลเสียอย่างหนักต่อทั้งสองประเทศ ก็ริงดังว่านี้นะครับก็ถ้าทรัมป์ออกมาพูดอย่างนี้ก็จะมี เครื่องหมายคำถามเนี่ยเกิดขึ้นนะครับกันมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับในเรื่องของท่าทีดังว่านี้นั้นเนี่ยนะครับของทรัมป์เกิดขึ้นผ่านการโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มทูตโซเชียลนะครับโดยระบุว่าตนไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในสงครามกับสหรัฐและอิสราเอลนะครับแล้วก็บอกว่าทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์มากเกินกว่าจะเสี่ยงเข้าไปสนับสนุนอิหร่านนะครับทรัมป์เนี่ยบอกว่าตนเห็นความคิดเห็นจากนักวิจารณ์และฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่กล่าวหาว่าจีนและรัสเซียกำลังช่วยเหลืออิหร่านแล้วก็บอกว่าหากทั้งสองประเทศให้ความช่วยเหลือจริงความช่วยเหลือนั้นเนี่ยก็คงอยู่ในระดับต่ำมากนะครับแต่ตนไม่เชื่อว่ามีการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเพราะว่าทั้งจีนและรัสเซียมีสิ่งที่ต้องสูญเสียมากเกินไปและสหรัฐจะสามารถตรวจพบได้อย่างรวดเร็วนะครับท่าทีดังกล่าวสอดคล้องกับคำกล่าวของทรัมป์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าตนเชื่อมั่นว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนและวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียจะไม่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านนะครับโดยทรัมป์อ้างว่าสีจิ้นผิงเคยให้คำมั่นระหว่างการพบหารือกันเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าจีนจะไม่ขายอาวุธให้อิหร่านไม่ว่าในกรณีใดรวมถึงผ่านบริษัทของจีนขณะที่ปูตินก็แจ้งว่าจะไม่ขายอาวุธให้กับอิหร่านเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยเคยเตือนว่าถ้าจีนและรัสเซียเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามอิหร่านจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อทั้งสองประเทศนอกจากนี้เนี่ยเอกอัครทูตสหรัฐประจำจีนเคยเปิดเผยเมื่อเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยว่าทรัมป์ได้เตือนผู้นำจีนไม่ให้สนับสนุนอิหร่านระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันและได้รับคำยืนยันว่าจีนจะไม่ดำเนินการดังกล่าวนะครับโดยที่เมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยรัฐบาลของทรัมป์ประกาศคว่ำบาตรบริษัทจีนหลายแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนเครือข่ายจัดหาอุปกรณ์ทางทหารของอิหร่านและก็จัดหาภาพถ่ายดาวเทียมที่อาจช่วยให้อิหร่านระบุตำแหน่งและโจมตีกองกำลังสหรัฐได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีรายงานว่าจีนจัดส่งระบบยิงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแบบประทับบ่ายิงให้อิหร่านและก็ช่วยให้อิหร่านหาช่องทางหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันอย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าหน่วยงานหรือบริษัทของจีนให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่อิหร่านนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาในกลางเดือนที่แล้วเนี่ยทรัมป์ยังปฏิเสธรายงานที่ระบุว่าอิหร่านได้รับภาพถ่ายดาวเทียมของฐานทัพแห่งหนึ่งในจอร์แดนจากหน่วยงานของจีนก่อนเกิดการโจมตีเมื่อเดือนกรกฎาคมซึ่งทำให้ทหารสหรัฐเสียชีวิต3นายนะครับสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านนะครับที่เริ่มต้นมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับหลังสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านก่อนที่อิหร่านจะตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธและก็อากาศยานไร้คนขับต่ออิสราเอลแล้วก็ประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่เป็นที่ตั้งฐานทัพของสหรัฐนะครับการสู้รบดังว่านั้นเนี่ยมันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนแล้วก็ประชาชนหลายล้านคนที่ต้องพลัดถิ่นและก็ยังทำให้ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งพลังงานของโลกเนี่ยถูกปิดกั้นการเดินเรืออย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ส่งผลต่อการจัดหาน้ำมันและก็พลังงานระหว่างประเทศแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านจะลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่ปากีสถานและกาตาร์เนี่ย ่วยไกล่เกลี่ยแต่ว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยยังหยุดชะงักจากความเห็นต่างหลายประเด็นรวมถึงการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะครับขณะที่จีนและรัสเซียยังคงรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านนะครับจีนมีการประณามการโจมตีอิหร่านของสหรัฐว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรงส่วนรัสเซียก็เตือนว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ในพื้นที่ตะวันออกกลางนะครับท่ามกลางข้อกล่าวหาและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยทรัมป์ยังคงยืนยันนะครับไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังช่วยเหลืออิหร่านโดยตรงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง3ประเทศและก็ความเคลื่อนไหวทางทหารในภูมิภาคยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนั่นเองนะครับทรัมป์ยืนยันเรื่องของจีนแล้วก็รัสเซียไม่ได้ให้การหนุนหลังอิหร่านส่วนอิหร่านนะครับอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงนะครับว่าอิหร่านยังคงกำลังพิจารณาคำตอบของสหรัฐต่อข้อเสนอของอิหร่านเรื่องการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนะครับโดยทางเตหะรานเนี่ยจะแจ้งคำตอบกลับกับทางสหรัฐเนี่ยผ่านตัวกลางเมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นนะครับก็กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกด้วยว่าอิหร่านยังคงมีการแลกเปลี่ยนข้อความผ่านตัวกลางอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางนี้เนี่ยกาตาร์และปากีสถานเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในความพยายามยุติสงครามอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นนะครับหลังจากที่ทั้งสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นแหละนะครับส่งผลให้อิหร่านต่อโจมตีตอบโต้กลับแล้วก็ทำการปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับตามที่เรารับรู้รับทราบกันมาโดยตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นการงัดข้อกับสหรัฐอีกช่องทางหนึ่งที่เรียกว่าได้ผลได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับหลังจากข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนประสบความล้มเหลวแล้วก็มีการโจมตีนะครับกันไปมาอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอนะครับเพื่อมุ่งเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้แก่สหรัฐอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้รับคำตอบกลับมาจากสหรัฐแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา11ตุลาคมเนี่ยหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านบอกว่าคำตอบของสหรัฐยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อเงื่อนไข7ข้อของอิหร่านสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและก็การกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะประเด็นขัดแย้งหลักที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็คือการที่สหรัฐเองเนี่ยยังยืนกรานให้จัดการกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านตั้งแต่เริ่มแรกในขณะที่เตหะรานเนี่ยก็มองว่าการเจรจาควรเริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการเปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็การฟื้นฟูความมั่นคงปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือดังกล่าวนะครับโดยที่รายงานข่าวเนี่ยยังระบุด้วยว่าในระหว่างการแถลงข่าวนะครับพอถูกถามถึงประเด็นความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดิอาระเบียที่ดำเนินอยู่ในเวลานี้เนี่ยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้กล่าวย้ำว่าเตหะรานเปิดกว้างที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตขัดแย้งโดยผ่านการเจรจานะครับซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยบอกว่าเรื่องเยเมนควรได้รับการแก้ไขมาตั้งนานแล้วนะครับด้วยแผนสันติภาพของสหประชาชาติและก็เคยได้บอกไว้แล้วว่าจะสนับสนุนข้อตกลงใดๆที่บรรลุความเห็นพ้องโดยเยเมนและก็ซาอุนะครับซึ่งคำขอของอิหร่านก็คือให้สถานการณ์ได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจานั่นเองนะครับก็นั่นแหละสำหรับสถานการณ์ของตะวันออกกลางก็ยังคงไม่แน่นอนนะครับและก็ยังมีเรื่องที่จะต้องติดตามกันเป็นรายวันต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอาราบนิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาราบนิวส์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าเจเจว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a fragmented world ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 175% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการ

0: เทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียงร้อยละ22พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
4: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศ

0: ที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
2: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงนั้นเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วล่ะแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
1: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
3: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรครับ ผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
0: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
4: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
5: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
6: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ตรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอเขื่อนแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
5: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกติณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพง
7: นายทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภริยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะและก็มาพบกับโยเช่นเดิมค่ะวันนี้โยไม่มีแขกนะคะแต่ว่าโยจะมาอัปเดตเรื่องราวที่โยเพิ่งไปเขาใหญ่มาค่ะนะคะคือไปเขาใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยโยตั้งใจจะไปคือ1 นะคะไปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ถาวรโกอุดมวิทย์นะคะศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะคะประจำปีพุทธศักราช2564นะคะและแน่นอนก็จะต้องไปที่วิลล่ามูเซ่อีกที่หนึ่งนะคะก็โยก็มีนัดไว้กับคุณโอ๊กนะคะคุณอัธดาคอมันที่จะไปวิลล่ามูเซ่คือโยต้องการที่จะเป็นหนึ่งคืออย่างอาจารย์ถาวรเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะนะคะไปพักที่เขาใหญ่ไปที่นะคะต้องบอกไปที่หน้าผาเขาใหญ่ซึ่งที่นี่เนี่ยค่ะเป็นรีสอร์ทของอาจารย์เองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็จะไปดื่มชานะคะที่เขาบอกว่าเลิศรสที่สุดนะคะที่เขาใหญ่นะคะก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโยก็จะไปพักนะคะที่หน้าผาเขาใหญ่โดยได้รับการอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ถาวรโกดมวิทย์นะคะแล้วก็ได้ไปชิมนะคะชาหน้าผาซึ่งตอนนี้ถือว่าเรื่องชื่อลือชามากๆนะคะตบท้ายนะคะก็ไปที่บอกว่าโยชอบอยู่แล้วเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมใช่ไหมคะแน่นอนถ้าขึ้นไปที่เขาใหญ่ก็จะต้องไปวิลล่ามูเซ่นะคะก็อยู่ตรงภูวนาลีนะคะต้องบอกเลยว่าวันแรกที่โยไปถึงนะคะโยตั้งใจไปตั้งแต่ที่ในกรุงเทพแล้วก็วางแพลนไว้เรียบร้อยแล้วล่ะว่าโยจะไปที่ไหนก่อนจะไปที่ไหนข้างหลังนะคะก็เลยตัดสินใจว่าแน่นอนจะต้องไปที่นะคะไปที่หน้าผาเขาใหญ่เพราะว่าโยจะไปค้างที่นั่นด้วยนะคะก็วางแผนไว้ไปอย่างดีนะคะด้วยความที่ว่าปกติแล้วเนี่ยโยเองกับทางท่านศาสตราจารย์ถาวรโกดมวิทย์นะคะรู้จักกันมานานอยู่แล้วต้องบอกต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก 15-16 ปีก่อนนะคะตอนนั้นโยจัดนิทรรศการต้องบอกว่าเป็นนิทรรศการครั้งแรกของโยนะคะโยไปเจอท่านอาจารย์ถาวรที่บ้านดำนะคะขออาจารย์ถวันดัชนีก่อนตอนนั้นเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะใครมาแบบคอยถ่ายภาพเราอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วถึงจะได้ท่านอาจารย์ถาวรตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นศาสตราจารย์นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วคราวนี้ว่าพอกลับมาที่กรุงเทพแล้วโยก็จะจัดนิทรรศการใช่ไหมคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่อาจารย์ถาวรต้องบอกว่าปกติท่านจะไม่ค่อยได้ไปดูนิทรรศการของคนอื่นเพราะตัวของท่านเองตอนนั้นโยก็ไม่รู้ว่าท่านเองก็มีแกลเลอรี่นะคะคืออเดลอยู่แล้วนะคะแล้วท่านเองท่านก็ไปเปิดนิทรรศการให้กับโยนะคะต้องบอกเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่หนึ่งที่มังคุดคาเฟ่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางมังคุดเนี่ยค่ะจัดอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับศิลปกรนะคะที่วังท่าพระนะคะตอนนั้นไปอาจารย์ต้องนั่งเรือข้ามฟากและเพื่อที่จะไปอ่ะแล้วแบบโอ้โหแบบคืออาจารย์เองเนี่ยได้ใจสุดๆนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยโยเป็นนิทรรศการแรกที่โยทำแล้วก็เป็นงานแอฟแท็กนะคะตอนนั้นก็เริ่มทำแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นคนพูดคนแรกเองว่าวันนึงเนี่ยโยคือเคยเห็นมิวเซียมยิปอินซอยใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งอ่ะโยจะเป็นมิวเซียมยิปอินซอยซึ่งอาจารย์ถาวรเป็นคนพูดคนแรกเลยนะคะแล้วคนที่สองก็คือท่านอาจารย์เฉลิมชัยตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าคือคุณมิวเซียมเนี่ยต้องบอกว่าคุณมิวเซียมเนี่ยเรียนศิลปะจากท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีคือแกไม่ได้แบบเรียนมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ใช่แกเรียนกับอาจารย์ศิลป์พีระศรีซึ่งและจนกระทั่งได้รางวัลจิตรกรรม แห่งชาตินะคะได้สู่จะได้คนแรกนะคะหลังจากนั้นคุณมิวซิมก็ทำงานศิลปะมาตลอดซึ่งโยไม่กล้าเทียบตัวเองกับคุณมิวเซียมหรอกนะคะแต่ว่าเล่าให้ฟังกันเฉยๆนะคะพอไปถึงนะคะที่โรงแรมหน้าผาเขาใหญ่ก็นะคะจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเด็ดมากๆเพราะว่าอาจารย์ได้เอาต้องบอกว่าแต่ก่อนนี้มันเป็นเหมืองหินอ่อนนะคะมาทำเป็นหน้าผาเมื่อโยไปเห็นเมื่อประมาณสักสามปีก่อนนะคะได้มีโอกาสได้แวะไปเนี่ยคือแบบโดดเด่นมากคืออาจารย์แบบสร้างมันขึ้นมาจริงๆตอนนั้นเนี่ยก็มีร้านชาแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าเหมือนกันจนทุกวันนี้ใช่ไหมคะเรียนจำได้เลยว่าตอนที่อาจารย์ได้เจอกันครั้งแรกอ่ะอาจารย์ยังบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเคยได้ยินว่าถ้าใครไม่ชอบหน้าใครเนี่ยก็ต้องยุให้เขานะคะทำร้านอาหารแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขาเกลียดเลยนะคะก็ยุให้เขาเปิดรีสอร์ทนะคะตอนนั้นยังจำได้อยู่เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะหน้าผาเขาใหญ่ของเด็ดของที่นี่บอกเลยว่าไปถึงแล้วอย่างสมมติตอนเช้าตื่นมาข้าวต้มค่ะแต่มันจะเป็นข้าวต้มเครื่องซึ่งจะมีเครื่องเยอะมากอันนี้นี่คือพรีเซนต์ภูมิใจนำเสนอเลยเพราะว่าจะมีตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเชโป๊ผัดไข่นะคะแล้วก็จะมีหลายอ่ะวันนี้รู้สึกว่าจะมีเป็นไก่ผัดขิงด้วยนะคะเยอะมากนะคะแล้วอย่างยำนะคะเขาก็จะทอดกุนเชียงมาต่างหากนะคะมีกุนเชียงมีไข่เค็มซึ่งน้ำยำจะแยกออกมาต่างหากเลยถ้าเราต้องการที่จะยำใช่ไหมคะเราก็เอาไปคลุกกันกับน้ำยำที่ให้มานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทานค่ะกับข้าวต้มร้อนๆอร่อยมากนะคะต้องบอกเลยว่าคือหน้าผาเนี่ยเป็นอะไรที่คือหนึ่งห้องพักก็ดีห้องพักที่โยไปพักเนี่ยค่ะจะเป็นแกรนด์วิลล่านะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับสระว่ายน้ำนะคะซึ่งโยธการไม่ได้ไปว่ายน้ำไอ้หุ่นไม่ดีไม่กล้าไปก็ต้องแบบว่าใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ก็ไม่กล้าแต่ก็โอเคค่ะที่พักที่นั่นดีมากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโยก็ไปทานชานะคะชาหน้าผาซึ่งบอกเลยว่าชาหน้าผานี้เป็นอะไรที่ฮอตมากๆที่เขาใหญ่ถือว่าฮอตมากๆนะคะเพราะเป็นชาเขียวซึ่งชาเขียวจริงๆชาเขียวเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคือทั้งชาสูตรต้นตำรับเองนะคะเป็นเพียวชาเขียวที่ไม่ได้ผสมครีมนะคะกับแล้วก็จะมีชาเขียวที่ผสมกับครีมซึ่งถ้าใครชอบแบบไหนก็ทางเขาก็จะถามว่าจะเอานมเป็นนมวัวหรือนมข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาไปได้นะคะแล้วมากกว่านั้นคือโมจิอร่อยมากอร่อยมากก็จะมีแบบแล้วก็จะมีเจลาโต้นะคะคือไม่ต้องเอ็กซ์ตร้าสมูทนะคะคือเจลาโต้ธรรมดานี่ค่ะทานไปก็อร่อยอร่อยนะคะก็จะมีถั่วมาซาชิโอนะคะกับชาเขียวนะคะน้องชายดิฉันนะคะคุณบอมเนี่ยเขาก็เลือกที่จะทานมาซาชิโอนะคะส่วนโยทกาก็เลือกชาเขียวแม้เราไปแดนชาเขียวเราก็ต้องทานชาเขียวซึ่งก็อร่อยมากเหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็สัมภาษณ์ท่านอาจารย์ถาวรนะคะถึงก็อัปเดตนะคะเรื่องราวของอาจารย์นะตั้งแต่หลังเกษียณไปแล้วเนี่ยอาจารย์ทำอะไรนะคะทำอาจารย์มีแนวความคิดยังไงเกี่ยวกับศิลปินรุ่นใหม่นะคะว่าแล้วรู้สึกยังไงกับบางท่านว่าศิลปะเป็นขยะซึ่งก็อาจารย์ก็มีหลายความเห็นก็เดี๋ยวถ้าสนใจนะคะเดี๋ยวตามไปชมได้เดี๋ยววันเสาร์นี้นะคะทาง Hybrid Art Collector เนี่ยจะเป็นเทปแรกแล้วก็วันจันทร์นะคะทาง FM 97.0 MHz ก็จะเป็นเทปแรกของจันทาวรโกดุมวิทย์ซึ่งโยก็สัมภาษณ์อาจารย์ถึงเรื่องราวหลังเกษียณมาแล้วเกษียณยังไงให้สโมสรนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเรียกว่านะคะเต็มอิ่มนะคะอาจารย์คืออาจารย์มีแนวความคิดดีมากๆคือไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามทีอาจารย์ก็จะมีไอเดียและความคิดที่จะสอนเราให้เราฟังแล้วเราก็มาคิดตามได้อยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นในของในเรื่องราวของการทำยังไงคือชีวิตหลังเกษียณเราควรที่จะต้องทำตัวยังไง นะคะหรือแม้กระทั่งนะคะเราอยู่ในวัยอย่างความเป็นศิลปินนะคะจะต้องปฏิบัติตัวยังไงซึ่งอาจารย์นะคะก็จะมีการแนะนำสอนให้เราเนี่ยได้ฟังแล้วก็ได้รู้อยู่เสมอว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือการเป็นศิลปินพอวันหนึ่งพอเราเริ่มเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วเนี่ยเราจะต้องวางตัวยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเตรียมใจไว้เสมอก็คือว่าชื่อเสียงอ่ะมันมาแล้วมันก็ไปนะคะคือเมื่อก่อนนี้เราจะไม่ได้ยินคำนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะก็นะคะก็ต้องเตรียมที่จะฟังกันในวันเสาร์นี้แล้วก็วันจันทร์หน้านะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขาใหญ่กันต่อค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้คุณกำลังฟังรายการVariety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อในรายการ Variety Art นะคะกับยุทธกาจิโรบลค่ะเรามาพูดคุยถึงเรื่องราวของเขาใหญ่กันต่อนะคะก็หลังจากที่โยได้ไปพบท่านอาจารย์ถาวรนะคะก็ไปพักที่วิลล่ามูเซ่ได้ไปทานอาหารดีๆได้ไปทานชารสเลิศนะคะขอย้ำเลยนะคะว่าถ้าใครชอบชาเขียวเนี่ยนะคะต้องไปนี้เลยค่ะชาหน้าผานะคะคราวนี้ว่าหลังจากนั้นนะคะยูก็วันหนึ่งยูก็เลยว่าอ่ะคราวนี้เนี่ยเราจะไปถ่ายกันที่วิลล่ามูเซ่นะคะซึ่งที่วิลล่ามูเซ่นะคะก็จะมีทางเจ้าของทางกรรมการผู้จัดการก็คือคุณโอ๊กอัธดาคอมันนะคะซึ่งโยเองจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าโยเคยรู้จักกับคุณโอ๊กเนี่ยมาตั้งแบบ 7-8 ปีแล้วเนาะแล้วก็วันนั้นเนี่ยแล้วก็กลับมาก็จะมีไปสัมภาษณ์แกที่แกลลี่ตอนนั้นอยู่ที่ลิเวอร์ซิตี้นะคะคราวนี้ว่าเสร็จแล้วเนี่ยพอดีว่าด้วยความที่โยทำรายการนะคะโยก็ต้องศึกษาอย่างที่บอกว่าโยอ่านหนังสือเยอะมากซื้อหนังสือนั่นซื้อหนังสือนี่จนวันหนึ่งเนี่ยโยก็เอาหนังสือที่คุณโอ๊กเคยให้โยไว้ค่ะตอนสมัยที่เจอกันนะคะแล้วก็คือมาดูว่าเอ๊ะแล้วมันก็จะมีเรื่องราวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาหยกก็คือเรื่องที่คนข้างบ้านเราเคลมนะคะภาพถ่ายซึ่งเป็นภาพของผู้หญิงกำแพงเพชรนะคะพอโยเห็นว่าไอ้คนที่จะให้คำตอบโยได้เรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายโบราณภาพถ่ายฟิล์มกระจกเนี่ยมีคนหนึ่งเลยที่โยรู้จักเลยก็คือคุณโอ๊กอัธดาคอมันดังนั้นโยก็เลยถือโอกาสว่าถ้าไหนๆแล้วจะต้องขึ้นไปเขาใหญ่อยู่แล้วเนี่ยนัดคุณโอ๊กสัมภาษณ์เพื่อที่จะคุยเรื่องนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็จะได้ดูวิลล่ามูเซ่ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เจอมานานแล้วต้อง7ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ไปเห็นวิลล่ามูเซ่ว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะคุณโอ๊กมีการสร้างนะคะเรือนที่เรียกว่านะคะเป็นตึกนะคะเป็นแบบจีนซึ่งตอนนั้นที่โยไปยังไม่ได้สร้างเลยนะคะแต่ครั้งนี้สร้างมาแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรือนที่ดีมากคือ111คือชื่อของของเรือนแหล่งนี้และมากกว่านั้นนะคะเขาจะมีติ่มซำซึ่งอร่อยมากคือวันนั้นนะขนาดที่โยเมามอยอะไรอย่างเงี้ยติ่มซำก็จะแข็งใช่ไหมแต่โยยังทานยังอร่อยแล้วก็น้องชายทานก็บอกว่าอร่อยมากๆนะคะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็โอเคอ้ออย่างหนึ่งผัดไทยอร่อยมากถ้าเกิดว่าใครไปที่วิลล่ามูเซ่นะคะอย่าลืมต้องไปสั่งผัดไทยเพราะผัดไทยอร่อยจริงๆนะคะโยวันนั้นที่โยไปถึงเล่าต่อวันนั้นที่โยไปถึงใช่ไหมคะก็ นัดไว้นัดกันเอาไว้ว่าโอเคเราหนึ่งคือเรื่องที่เราจะคุยคือเรื่องของภาพถ่ายโบราณนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือสำคัญมากอย่างเนี่ยอย่างเผอิญว่าโยเป็นคนที่ชอบเก็บหนังสืออะค่ะเนี่ยอย่างเล่มนี้วันนั้นไปถึงปั๊บเนี่ยค่ะก็ได้หนังสือเล่มนี้มานะคะหนังสือสมุดภาพสยามเรเนซองส์นะคะไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นหรือเปล่านะคะนะคะเป็นหนังสือภาพสยามเรเนซองส์ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะใน YouTube เองนะคะในเว็บไซต์ต่างๆหรืออะไรก็เอาภาพเท่าที่โยเห็นนะคือภาพมาจากคุณโอ๊กนี่เยอะมากจากคุณอัจฉดานี่เยอะมากแต่ก็คุยกับคุณโอ๊กว่าแล้วอย่างนี้เรื่องลิขสิทธิ์จะว่ายังไงเขาบอกว่าเขาไม่ว่าอะไรนะแต่ขอให้ช่วยเขียนที่มาของภาพหน่อยนะคะว่าภาพนี้มาจากที่ไหนนะคะแล้วก็แค่นั้นนะคะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแล้วคราวนี้ว่าก็เลยถามถึงอย่างเช่นเรื่องของที่คนข้างบ้านนะคะเราเคลมภาพฟิล์มกระจกนะคะเนี่ยค่ะคุณรู้บอกว่าภาพนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพของทางหอจดหมายเหตุนะคะของประเทศไทยเราซึ่งชุดภาพชุดนั้นทั้งชุดนะคะเราได้ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกแล้วก็มีรหัสมีอะไรเรียบร้อยโยเสียดายเสียดายที่วันนั้นนะคะที่เขามีจัดให้ไปที่ยูเนสโกอะค่ะไม่ใช่จัดให้ไปที่ในส่วนของหอจดหมายเหตุโยไม่ได้ไปเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยสบายจริงๆนะคะก็เลยไม่ได้ไปนะคะคุณโอ๊กก็เลยเล่าให้ฟังว่าคือมันมีหลายภาพที่เรียกว่าคนข้างบ้านเราเขาชอบเคมนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ในฐานะของเจ้าบ้านที่ดีหนังสือเขายังมีขายอยู่นะคะเผื่อถ้าหากใครสนใจนะคะภาพชุดนั้นเนี่ยก็สามารถไปได้ที่หอจดหมายเหตุเผื่อที่เขาจะยังมีหนังสือขายอยู่ก็ไปซื้อหนังสือนะคะที่นั่นเองนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นแล้วนะคะอย่างยูก็จะมีอย่างมีโอกาสได้ไปเห็นนะคะคุณโอนี่ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สะสมนะคะต้องเรียกว่าเหล่าพวกบรรดาศาสตราวุธทั้งหลายคือในสมัยก่อนสมัยโบราณเห็นอันนี้ถือว่าสปอยให้ฟังก่อนนะฮะคือเขาจะแบบในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะดูยศศักดิ์กันนะคะก็จากบรรดาพวกศาสตราวุธต่างๆที่แขวนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ถือว่าสปอยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องไปติดตามนะคะทางเพจไฮบริดอาร์คเคอร์เตอร์หรือฟังที่นี่แหละค่ะในวันจันทร์นะคะนะคะซึ่งต่อไปนี้ค่ะในวันจันทร์ทุกๆวันจันทร์ประมาณ1เดือนเต็มๆนี่ค่ะจะเป็นเรื่องราวของที่เขาใหญ่นะคะที่จะให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะได้ชมกันใครอยากชมก็สามารถดูได้ทางไลฟ์ใครอยากฟังก็สามารถฟังได้นะคะหรือถ้าเกิดว่านะคะก็ทั้งอยากฟังและอยากชมก็คือไปชมได้ไปฟังได้แล้วก็ไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะทางของ Variety Yo Art Show ค่ะโยได้เอาขึ้นไปให้แล้วนะคะที่วิลล่ามูเซ่ถามว่าอีกที่หนึ่งที่เด็ดเลยนะคะไม่ถ้าใครเห็นก็ต้องแบบอ๋อจำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่เรียกว่าเป็นสำหรับเป็นฉากในการถ่ายภาพยนตร์เยอะมากคือเรือนประเสนชิตนะคะซึ่งแบบเป็นเรือนสีเขียวนะคะแล้วแบบเดินเข้ามาแล้วได้เห็นเรือนสีแบบเขียวใหญ่คือโยเห็นโยยังแบบโอ้ยตายละฉันควรฉันน่าจะแบบในอดีตการเราอาจจะบอกว่าอยู่เรือนหลังนี้อันนี้คิดเองนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปในเรือนหลังนี้ซึ่งข้างในก็จะมีการจัดแสดงนะคะเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ซึ่งก็จะมีภาพนะคะแผนที่ในสมัยก่อนซึ่งโยเคยสงสัยไหมว่าแผนที่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เวลาที่เขาวาดแบบ bird eye view อะวาดกันยังไงก็เลยถามเลยว่าพระสมัยก่อนใช่ไหมคะโดนก็ไม่มีนะแล้วเขาเห็นได้ยังไงว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้สรุปก็คือว่าเขาใช้คือฝรั่งเขาใช้แบบปีนนะคะอย่างเช่นแบบว่าปีนในจุดที่สูงที่สุดแล้วเขาถ่ายลงมาคือต้องบอกว่าโอ้โหแบบคืออะไรจะอุตสาหะขนาดนั้นนะคะเขาถ่ายลงมาให้เราได้เห็นแบบ bird eye view ค่ะหรือแม้กระทั่งอย่างแผนที่สมัยโบราณซึ่งพม่านะคะพวกจราชนพม่าที่แอบเข้ามาในกรุงธนบุรีเนี่ย ก็จะมีเขียนเอาไว้เลยว่าตรงไหนบ้านของใครอยู่ตรงไหนตรงไหนคือแต่เขาจะเขียนเฉพาะในส่วนที่เขาสนใจอย่างเช่นโรงเก็บอาวุธนะคะอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีเขียนเอาไว้นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะอย่างในหลังนี้ก็จะมีจำลองให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าอย่างมีการสมมติฐานอันนี้ก็ต้องบอกเลยสร้างสตอรี่ขึ้นมาว่าบ้านหลังนี้เป็นข้าราชการหนุ่มโสดนะคะเนื่องจากว่ามีห้องนอนห้องเดียวแล้วก็จะมีจัดเตียงโต๊ะเตียงต่างๆนะคะให้เราได้เห็นนะคะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วนะคะก็จะมาที่เรือนต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนไฮไลท์นะคะก็คือเรือนศรีสุนทรซึ่งเป็นเรือนที่ล้อมมาจากจังหวัดราชบุรีเป็นเรือนของชาวมอญนะคะเรือนนี้ก็จะมีการจัดแสดงอย่างเช่นก็จะมีหัวโขนนะคะหัวโขนโบราณหัวโขนเก่านะคะจะมีนะคะนอกจากหัวโขนแล้วก็จะมีเสื้อยันซึ่งโยไม่เคยเห็นบอกเลยว่าครั้งนี้ครั้งแรกเห็นเลยก็แบบเฮ้ยแบบคืออึ้งค่ะอึ้งเลยเพราะว่ามันสวยมากนะคะคือยันและสมัยก่อนเนี่ยเขาเขียนด้วยมือค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะแบบเป็นอะไรที่เป็นของขลังมากนะคะแล้วก็จะเห็นครุฑซึ่งนำมาจากพม่านะคะซึ่งเป็นต้องบอกว่าตอนที่กรุงศรีแตกใช่ไหมคะเราก็เขาก็จะมีการกวาดต้อนนะคะไปที่พม่าซึ่งครุฑเนี้ยเป็นครุฑที่นำมาจากที่วัดที่พม่านะคะนำกลับมานะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือจะมีเขาหมอรู้ไหมคะเขาหมอคืออะไรเขาหมอก็คือสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยเหล่าบรรดาผู้ดีหรือเหล่าบรรดาทั้งหลายนะคะขุนนางต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการเขาหมอมันก็คือการจัดสวนนะคะซึ่งทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะได้ให้แบบว่าเป็นตัวอย่างให้คนได้เห็นแบบสวยมากนะคะเป็นเขาหมอซึ่งเขาหมอมีอีกที่หนึ่งที่ควรที่ไปดูคือเขาหมอที่วัดประยูรนะคะซึ่งพี่โยเคยเล่าให้กับในส่วนของตรงพี่บอยฟังว่าเออเนี่ยโยไปหัวแตกอะที่วัดประยูรเพราะว่าไปเขาหมอเนี่ยแหละค่ะนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะไปดูเรือนต่างๆซึ่งก็จะมีทั้งเรือนไทยโบราณนะคะขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีด้านล่างนะคะซึ่งต้องบอกว่าข้างล่างนี้ก็แจ๋วมากๆเลยนะคะก็จะเป็นห้องนอนซึ่งห้องแต่ละห้องก็มีชื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างห้องที่เป็นบัตเตเวียก็หมายถึงน่าจะเป็นที่อินโดนีเซียนะคะจาการ์ตาที่จาการ์ตาสมัยนี้นะคะแต่ว่าเขาก็จะใช้ชื่อว่าบัตเตเวียนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของเรือนที่บอกเรือนไทยนะคะก็จะมีเรือนสัตยาธิปไตยซึ่งเป็นเรือนไทยภาคกลางสีแดงชาตินี่คือเขาก็จะมีตัวอย่างให้เราดูนะคะวันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวันที่คุ้มมากๆเพราะว่าเดินจนหอบนะคะเดินจนหอบแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังจะได้เห็นเรือนในสมัยรัชกาลที่4นะคะที่ได้มีโอกาสได้เห็นแล้วเป็นเรือนหลังแรกของที่นั่นนะคะเรียกว่างดงามมากๆที่พูดมาทั้งหมดนี่คือสปอยนะคะแต่ว่าทำไมแม่ต้องไปดูจริงๆเราจะพูดไม่ทั้งหมดตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดพูดทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวทุกคนไม่ไปดูรายการของเรานะคะค่ะคราวนี้ว่าเรามาพูดถึงหนังสือดีกว่าคือจะบอกว่าด้วยความที่โยเป็นคนชอบอ่านหนังสือโยชอบอ่านหนังสือมากนะคะโยก็ไปซื้อหนังสือเนี่ยค่ะธงชาติไทยมานะคะไม่เห็นหรือเปล่าคะหนังสือเกี่ยวกับธงชาติไทยนะคะมาเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ศึกษาเรื่องของธงชาติไทยแล้วโยบังเอิญเอาหนังสือเนี้ยค่ะไปด้วยนะคะแล้วก็เอามาดูปรากฏว่ามันจะมีภาพธงชาติไทยหลายแบบมากก็จะมีทั้งธงช้างนะคะแล้วก็ธงที่เหมือนธงไตรรงค์แต่เป็นสีแดงล้วนซึ่งโยดูวันนั้นก็เถียงกับน้องชายว่าเอ๊ะมันคืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจนกระทั่งไปที่วิลล่ามูเซ่นะคะคุณอัธดาคอมมันคุณโอ๊กเนี่ยค่ะก็ได้เห็นธงชาติที่เราเห็นในหนังสือนะคะธงชาติที่เราก็ยังงงว่าเฮ้ยเรามีโอกาสเราไม่ได้เห็นได้ยังไงทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็แค่ซื้อหนังสือมาแล้วเอาให้ดูก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อธงชาติที่เป็นผืนสีแดงทั้งหมดคือ สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่6ตอนสงครามโลกครั้งที่1นะคะหลังจากนั้นนะท่านก็เปลี่ยนมาเป็นรู้สึกท่านใช้ได้ประมาณ2เดือนเองมั้งคะท่านก็เปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์ซึ่งธงไตรรงค์เนี่ยสีตรงกลางเนี่ยก็คือสีน้ำเงินผสมกับสีม่วงซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่6อะค่ะก็คือวันเสาร์นะคะซึ่งมันเป็นสีม่วงมันก็ไม่ท่านก็ผสมสีจนกลายเป็นสีอย่างที่เห็นนะคะอันนี้นี่เป็นเกล็ดเล็กนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไทยธงไตรรงค์จนถึงทุกวันนี้นะคะแต่ก่อนหน้านี้เราก็จะเป็นธงช้างที่มันเป็นช้างก็เพราะว่าช้างเผือกแทนพระมหากษัตริย์นะคะดังนั้นเราก็จะเห็นธงช้างเผือกนะคะซึ่งเหล่านี้ค่ะมีให้เห็นจริงๆที่วิลล่ามูเซ่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะก็หนังสือนะคะหนังสือที่โยแนะนำเลยอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นหนังสือเกี่ยวชื่อราชนิกูลบุญนาคค่ะอันนี้นะคะนี่ไม่แน่ใจว่าได้เห็นหรือเปล่านะคะนะคะหนังสือชื่อราชนิกูลบุญนาคซึ่งหนังสือเล่มเนี้ยสำหรับคนที่จริงๆแล้วมันมีคลิปวิดีโอเยอะแยะมากใน YouTube ที่เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับสกุลบุญนาคนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้เรื่องราวจริงๆอ่ะคือควรที่จะอ่านซึ่งโยเนี่ยอ่านไปได้หน่อยนึงแล้วโยบอกเฮ้ยเพิ่งจะรู้นะว่าใช้คําว่าราชินีราชินิกูลเนี่ยได้เนี่ยคือจะต้องเป็นญาติกับพระมหากษัตริย์แล้วก็ย้อนกลับไปในส่วนของต้นตระกูลบุญนาคก็คือที่ณบางช้างนะคะทางอันนั้นเราก็แบบแล้วก็ย้อนไปถึงเชคอาหมัดนะคะคือสนุกสนานมากอ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจหนังสือนะคะก็สามารถไปหาดูได้นะคะที่เพจนะคะสยามเรเนซองส์นะคะที่สยามเรเนซองส์เนี่ยจะมีหนังสือมากมายเลยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เพจเนี้ยดีมากๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเพจที่โยไปเอาข้อมูลนะคะทางด้านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะโดยหนังสือก็จะมีหนังสือสมุดภาพสยามเรเนซองส์นี่ก็ยังน่าจะยังมีจำหน่ายอยู่นะคะก็อย่าลืมไปติดตามดูกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องนี้ก็บอกเห็นไหมว่าวันเดียวอ่ะมันเล่าไม่หมดนะคะอันนี้เพียงแค่ย่นย่อให้ฟังว่าในจากนี้ไปนะคะประมาณ1เดือนนะคะเราจะไปเที่ยวกันที่เขาใหญ่กันทุกๆวันจันทร์นะคะวันจันทร์โยจะพาไปเที่ยวเขาใหญ่คราวนี้ก็จะได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่โยเล่ามาทั้งหมดค่ะนะถ้าไงนะคะวันนี้นะคะยูก็ต้องขอขอบคุณนะคะแฟนรายการทุกๆท่านนะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณนะคะที่โรงแรมหน้าผาเขาใหญ่นะคะสําหรับการที่ได้ให้โยไปพักผ่อนนะคะขอขอบคุณนะคะวิลล่ามูเซ่นะคะสำหรับสถานที่ในการถ่ายทําแล้วก็เจาะลึกนะคะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะวันนี้คงต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะรายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริง
1: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
0: คลื่นข่าว 97FM
1: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
1: นนั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
2: เวลา20 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

0: มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศจากนั้นทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก18ไตรพระสงฆ์ที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาเชวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอปริยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยจังหวัดนครพนมร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพร้อมนำเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา

0: ร่วมทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
1: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดฮ่องต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น250คนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยะมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณหอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสุขสงบและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20,000 คนพร้อมนำเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติตลอด2วันที่ผ่านมาไทยได้นำเสนอแนวคิดรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกทั้งแนวคิด Small AI Big Job ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ AI นกกระซิบรวมถึงแนวคิด Trusted Connector หรือการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของโลก
3: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
2: สำหรับวันพรุ่งนี้ไทยเตรียมนำเสนอ Bangkok Blueprint แนวทางความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลซึ่งจัดทำร่วมกับธนาคารโลก IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางการเงินบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับโลกบุริมปราศภาภาครายงาน
0: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือธนาคารโลกและ IMF จัดทำ Bangkok Blueprint คู่มือแนวทางสากล12ข้อรับมือปัญหาช่อโกงและภัยไซเบอร์พร้อมนำมาตรการของไทยเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทาง
4: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อเกิดจากการผสานประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับแนวทางปฏิบัติของไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงพร้อมจัดทำเอกสารแนบรวบรวมมาตรการของแต่ละประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาสำคัญจากการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าความเสียหายจากการช่อโกงกว่า67%เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้แนวทางของไทยได้รับการเผยแพร่ในเวทีสากลควบคู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME บริการทางการเงินที่เป็นธรรมและการจัดการปัญหาเงินเทานพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยการตรวจสอบคราบน้ำมันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกติเตรียมนำไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดี
5: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลปะปนมากับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าหลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตร3จุดผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันมีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงซึ่งจากนี้จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีแผนการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือตะกอนดินเพื่อดูการกระจายปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากน้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามสกุลดังยืนยันสาวถึงต้นตอไม่มีละเว้น
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าขณะนี้พบความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติและคนไทยโดยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีหลังพบคนไทย2นามสกุลถือหุ้นไข้ใน2บริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทและอีกบริษัทมีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินกว่า570ล้านบาททั้ง2บริษัทยังใช้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายเดียวกันจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดิน หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่ส่วนการเยียวยาประชาชนต้องพิจารณาควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญาและทางแพ่งรวมถึงค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงกุ้งและปลาซึ่งได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในน้ำโดยไม่ควรสรุปว่าเกิดจากน้ำเน่าเสียเพียงอย่างเดียว
7: จะมาอ้างอย่างเดียวว่าอาจจะเกิดสภาวะของน้ำเน่าเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีสารที่ลอยอยู่บนน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งหรือค่าเสียหายต่างๆตอบพี่น้องที่ทำมาหากินที่นั่นที่เป็นชาวประมงที่นั่นที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือค่าชดเชยอะไรที่มาช่วยเหลือเขาได้บ้างนะ
6: นายพลพีกล่าวด้วยว่าการตรวจสอบต้นทางการนำเข้าขยะสารเคมีและการเสียภาษีจะประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบขั้นตอนการตรวจตู้คอนเทนเนอร์และเอกสารนำเข้าโดยเห็นว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดสิ่งของภายในตู้ไม่ใช่เพียงการชั่งน้ำหนักพร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำที่ตายจากการปนเปื้อนและเลือกซื้ออาหารอย่างระมัดระวังย้ำว่าจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นและสอบให้ถึงต้นตอแม้บุคคลที่ถูกตรวจสอบจะมีนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีนิตยาคุณสิมรายงาน
8: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมเหม็ดอัลบูไคตีสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและรวดเร็วหากสหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในเยเมนพร้อมกันนี้ยังเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากสนามบินและสถานประกอบการด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ตกเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าเขากำลังพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคริพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS News เมื่อวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อปี2552ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต13นายโดยนายจอห์นสันมองว่าการถ่ายทอดสดดังกล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐดำเนินการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายรายนี้ในวันที่3ธันวาคมนี้หรือไม่สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุชายอายุประมาณ60ปีซึ่งสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไล EM ใช้มีดไล่แทงประชาชนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อเวลา 13:49 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้1รายเผชิญกับภาวะหัวใจหยุดเต้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุต ่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่คณะนักกรีฑาคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นณที่ทำการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีหลังสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสร้างผลงานโดดเด่นคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนอกจากนี้บิลภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยยังคว้ารางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วสำหรับกีฬาความหวังอย่างกรีฑาผัดผสม 4x100 เมตรซึ่งรวม4นักกีฬาต่างคลาสได้แก่สุนีพรถนอมวงชัยวัฒน์ทองจำรูนศาสิราวันอินทโชตอมรเทพผลปันนะและพงศกรแปรยอโดยทีมกำลังเร่งซ้อมจังหวะออกตัวการส่งสัญญาณและการแตะตัวเพื่อสร้างความต่อเนื่องและลดข้อผิดพลาดหวังคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ขณะที่ชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันระยะ100และ800เมตรเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกยืนยันผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่าตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 750 Denmark Open 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคมที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กแน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอารยามสปอร์ตสื่อดังของประเทศบาเรนรายงานว่าทีมฟุตบอลทีมชาติบาเรนได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายนนี้เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติบาเรนเปลี่ยนแผนไปอุ่นเครื่องกับเยเมนและจีนที่ประเทศจีนแทนทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังหาทีมมาแข่งขันแทนซึ่งคาดว่าจะหาทีมใหม่ได้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้ปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
13: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็ยังง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
14: ้ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
15: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
14: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
15: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
10: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
8: ณราพงศ์วัยวัน
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
11: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
12: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
13: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97 ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
14: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
15: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
16: ทราบแล้วเปลี่ยน
17: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
18: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
19: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
8: ณราพงศ์วยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
20: กีฬาพารวยรายการ Sport Talk Variety ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
21: กีฬาพารวย
22: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
23: ส
0: วัสดีครับผมแชมป์พิธีคุณสุนทรนนท์ครับ
1: สวัสดีค่ะแอร์ดานิษฐาตั้งศรีสุข
0: และนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
0: สวัสดีครับโค้ช
1: สวัสดีค่ะ วันนี้เราเจอกันอีกแล้วประจำวันอังคารที่13ตุลาคม
0: ใครบอกเจอกันอีกแล้วผมไม่เจอ
1: เราไม่เจอกันเดือนนึงแล้วนะ
0: ไม่เจอเป็นเดือนแล้วนะเออนะครับผมก็อาศัยหลบหลีกโค้ชนะแล้วก็ยัง
1: จะบอกว่าระยะเวลา1เดือนคือหายไปเลยไม่ทักไม่ถามไม่คุย
0: ใช่ไม่ทำ
1: ไม่เล่นด้วยนะ
0: ไม่เล่นไม่ทำฮะ
1: เหมือนแอบซ่อนตัวไว้เพราะว่ากลัวโค้ชจับได้ว่า
0: ไม่ทำตามโปรแกรม
1: ตั้งแต่ต้นปีแล้ว
0: เฮ้ยนี่เดือน10แล้วว่า
1: ใช่
0: ยังไม่ทำตามโปรแกรมเลยอะ
1: ไม่เป็นไรค่อยเริ่มปีหน้า
0: เฮ้ยเร็วมากอ่ะมันเดือน10แล้วเนาะ
1: ใช่ไหม
0: เรื่องนี้เราคุยกันตั้งแต่กลับมาจากปีใหม่แล้วก็บอกว่าเออปีนี้มันถึงเวลาละโน่นนั่นนี่
1: ทำไม10เดือนมันดูไวจังเลย
0: เออว่ามันทำนู่นทำนี่ฟึบฟับฟึบฟับสลากกินแบ่งก็ไม่ถูกสักเดือน ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีไม่ได้ใกล
1: ้
0: ปวดใจ
1: ไม่เฉียดด้วย
0: ปวดใจเออนะฮะเอาก็แฟนๆกีฬาพารวยเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ใครฟังอยู่ทาง FM 97ก็ขับรถขับราอาจจะทำนองนั้นเนาะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็ท้าใครที่ฟังทางแฟนเพจ Facebook นะครับทางเพจกีฬาพารวยก็ทักทายนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้พูดคุยกันละกันนะครับ
1: ค่ะวันพรุ่งนี้เราพูดถึงวันพรุ่งนี้ก่อนเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางรายการกีฬาพารวยจะมีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะ
0: ใช่จ้ะ
1: ซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่เพิ่งได้เหรียญทองแดง
0: น้องขนมจีบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือผมอะเป็นแล้วไม่ใช่แค่พี่ยังคนเดียวนะคือพี่ตั้มหรือพวกผู้ดำเนินรายการกีฬาหลายๆท่านอะ
1: ค
0: ือคุณพ่อของขนมจีบอะเขาเคยแอดเฟนมาแต่ผมว่าเป็น10ปีละเป็น5ปีละ
1: คือมัน
0: จะเป็นช่วงที่ถ้าถามตัวพี่ยังอะมันจะเป็นช่วงที่ตอนนั้นเรายังไม่ค่อยเป็นอ่ะใครแอดมาเราก็รับ อะไรอย่างเงี้ยผมเลยเข้าใจ
1: 5ปีที่แล้ว
0: ผมว่า7ปีต้องมีที่ผมเริ่มเล่นเฟซอะไรประมาณ 7-8 ปีอย่างเงี้ยนะแล้วหนึ่งในนั้นก็จะมีคุณพ่อของน้องขนมจีบด้วยและใน 7-8 ปีเนี้ยเราจะเห็นตลอดว่าน้องเนี่ยเริ่มฝึกเทควันโดแบบนี้สำหรับตัวผมเองนะและผมเชื่อว่าอย่างพรุ่งนี้เดี๋ยวตั้ม1010จะมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าตั้มก็จะเห็นน้องขนมจีบมาตั้งแต่สมมุติว่า9ขวบ10ขวบจนปีสมมติตอนนี้เธออายุเท่าไหร่17 18จนไปคว้าเหรียญเอเชียนเกม
1: ใช่ในเอเชียนเกม
0: ถูกต้อง
1: ในกีฬาเทควันโด
0: มันก็เลยเหมือนกับว่าพอเห็นน้องอ่ะมันผูกพันไปโดยปริยายนะ
1: คือเราเหมือนเราเห็นเขาจะค่อยๆเจริญเติบโตมีการซ้อมใช้ระยะเวลา
0: คือเราเห็นจากเฟซพ่อเขาว่าเอาวันนี้ลูกไปซ้อมวันนี้ลูกแข่งเยาวชนแห่งชาติแข่ง
1: เหมือน
0: เราเห็นลูกหลานคนหนึ่งกำลังทำแบบนี้อยู่เราก็กดไลค์ให้ในทุกครั้งเวลาคุณพ่อโพสต์นะครับ
1: เหมือนที่เวลาใส่บิกินี่พี่แชมป์ก็จะกดดูติดตามตลอดทุกปีเลยติดต่อกันมาประมาณสักตั้งแต่ปี2018นะ
0: ไม่น้อยสู้โอปอไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้โอปอมันเล่นทุกอาทิตย
1: ์ต้องสู้แล้วล่ะ
0: ทำเอาเฮียเม้งผมเป๋ไปเลยจับเม้งผมเป๋เลยนะฮ
1: ะ
0: ต้องสู้นะครับน้อยไป คือไม่ต้องบิงกีดงบิงกินี่ก็ได้เอาแบบ
1: อะไรก็ได้อะอะไรก็ได้
0: เอาแบบนี้ก็ได้แบบวันนี้ก็ได
1: ้ต่อ
0: นิดนึงเพราะคุณไม่ค่อยลงรูปไงคุณจะลงแบบงานใหญ
1: ่ๆรอพฤศจิกาก่อนช่วงนี้ไม่ได้เที่ยวเลย
0: ไม่ต้องเที่ยวหรอกก็เนี่ยคุณใส่ชุดเนี้ยแล้วคุณก็ถ่ายยืนริมประตูริมอะไรเงี้ย
1: แต่จริงๆวันนี้ก็ใส่
0: มันไม่มีใครดูประตูอยู่แล้ว ใช่ไหมครับอาจารย์เพชรมาแล้วด้วย
1: สวัสดีค่ะพี่เพชร
0: นะฮะอาจารย์เพชรมาวนรถอยู่แถวนี้แหละกะว่าถ้าผมมอไซคว่ำวันนี้ก็คงเป็นเขาอะเหลือจิ๋วพี่มอไซคว่ำอะน้องพี่ไม่ไหวเนี่ยขาเวอะเลยก็คงพอดีอ่ะก็คงเลี้ยวมาพอดีอ๋อพี่มากินเหลาๆอยู่ฝั่งตรงข้ามครับผมพอดีโน่นนั่นนี่
1: พี่เพชรเขาบอกว่าพี่แชมป์อ่ะจริงๆไม่ได้รับแอดคุณพ่อของน้องขนมจีบแต่ว่ารับแอดสาวๆไล่แอดสาวๆไปเรื่อยๆเลย
0: ผมนึกคำสัตย์จริงนะจานผมโคตรระวังเลยแล้วผมก็ไม่กล้าด้วยผมมานั่งเสียดายนะทุกวันนี้ว่า Facebook ผมไม่มีแต่ผู้ชายประมาณ 80%
1: ยี่สิบเปอร์เซ็นต์
0: ก็จะเป็น
1: ทีมงานน้อง
0: เพื่อนที่รู้จักหรือผู้หญิงที่ต้องผมว่ารู้จักนะ เออผมว่า 20% ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่รู้จักถึงเกิน 15% น่ะเออที่รู้จัก
1: ทำไมถึงไม่กล้ารับล่ะคะเหตุผล
0: ไม่ใช่ไม่กล้ารับอันดับแรกไม่แอดก่อนเพราะก็ใครอ่ะคือผมเคยเล่าแล้วว่าผมเป็นคนที่สวนทางแบบพี่ออยธนา
1: ร้องยังไงนะสวนทาง
0: แหน่เป็นไงงงงูนี่ปวดหัวเลยเจอพี่แชมป์เข้าไปเพราะช่วงนี้เขาคุยเรื่องที่มาที่ไปของเพลงเก่าๆเยอะนะว่าเออทำไมถึงแต่งเพลงนี้ทำไมเพลงซิลิฟูเป็นแบบนี้นู่นนั่นนี่ตอนแรกเขาบอกจะเป็นเจอาปาโมดนะเจอาวอยอ
1: ่ะค่ะจริงๆต้องคู่กับปาโมด
0: เออเขาจับคู่กันแล้วทีนี้ตอนนี้ไอเขาเรียกอะไรนะมิชชั่นโฟเขามาทำเพลงใหม่ไงเขาก็เลยมาบอกว่าอ๋อพอมาเป็นเจอาวอยเพราะว่าเจอากับวอยเขาอยู่กรุงเทพคริสเตียนด้วยกันแล้วเขาก็มาด้วยกันสนิทสนมกันก็เลยเปลี่ยนคู่อะไรเงี้ยเมื่อกี้ไงสวนทางใช่ไหมคือผมคนสวนทางมาตั้งแต่เด็กนะแต่ก่อนเนี้ยเวลาเขาแบบว่าอย่างที่บอกอ่ะไอ้หนังสือแต่ก่อนอ่ะหนังสือนิตยสารอ่ะ The Boy หรืออะไรก็แล้วแต่เน
1: า
0: ะ
1: หนังสือนิตยสารในรุ่นนะ
0: ข้างหลังเขาก็จะมีแบบเหมือนแนะนำตัวรู้จักอะไรเงี้ยแต่ต้องเขียนจดหมายคุยผมก็ไปด่าเพื่อนผมว่า บ้าเปล่ามึงจะรู้ได้ไงว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงถูกว่าเขาก็แล้วเขาก็ส่งตอบกลับมาเขาก็ใส่รูปมาซึ่งอาจจะเป็นรูปจริงแหละหรือรูปไม่จริงก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วผมก็ไปบอกเพื่อนมึงมโนว่ามึงจะรู้ได้ไงแล้วยุคเราอะยุคนั้นอะมันไม่มีมือถือมันยังไม่เป็นมือแต่มันมีเพจเจอร
1: ์
0: ถูกว่ามีเพจเจอร์มันก็ไม่เห็นหน้า
1: ใช่
0: ใช่ป่ะก็ได้เพจมาปุ๊บสุดท้ายพอไปเจอตัวผมก็จำได้ว่ามันมีทั้งที่เจอแล้วอ๋อใช่แต่ว่าก็ไม่คล้ายหรอกรูปมันดูดีกว่าตัวจริงดรอปลงมาหน่อยกับคนละคนเลยก็เจอก็ยังแบบเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้โลกออนไลน์เนี่ยผมเฉยๆมากแล้วตอนแรกผมก็ไม่เล่นพอคนเขาเล่นผมก็จะไม่เล่นเนื้อบอกว่าก็เลยไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้อินอะไรกับ Facebook หรืออะไรขนาดนั้นมากมายอะไรอย่างเงี้ยยังจำได้ในวันที่เล่นอ่ะพิชชี่มันเป็นคนเนี่ยกีฬาพารวยนี่แหละมันเป็นคนจับว่าพี่แชมป์ต้องเล่นเพราะว่าพี่แชมป์จะได้งานจาก
1: โซเชียล
0: คนที่เขาอยากจ้างพี่เขาติดต่อพี่ไม่ได้เนี่ย
1: อันนี้เรื่องจริงเพราะว่ามันจะมีช่วงรอยต่อค่ะพี่แชมป์ตอนที่เป็นมือถือใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มาเป็นเพจเจอร์แล้วที่เป็นสองข้อความมันเรียกว่าอะไรนะ
0: WhatsApp
1: ก่อนที่จะมี LINE
0: WhatsApp
1: BB มั้ย
0: BB
1: ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่แอไม่มี BB แล้วเมื่อก่อนเขาส่งงานพิธีกรหรือ MC อะไรกัน
0: ผ่าน BB
1: ผ่านข้อความก่อนตอนแรกแล้วทีนี้พอเราไม่มี BB ใช่ป่ะจบเลยนะคะช่วงนั้น MC OA คือหลุดออกจากวงการไปเลย
0: นี่แหละใช่มั้ย
1: ใช่เริ่มใหม่เลยทีนี
0: ้แล้วมันก็มาเป็น LINE
1: ใช่ค่ะ
0: พอ iPhone มาตี BB เนี่ย BB ตายเละเลยนะแล้วก็มาเป็น LINE
1: หายไปเลยนะ BB
0: เป็น LINE จาก iPhone เนาะแล้วก็พวกโทรศัพท์อื่นๆเนี่ยค่อยๆทำ
1: แล้วก็มาเป็นสมาร์ทโฟน
0: เออแล้วก็มาเป็นสมาร์ทโฟน
1: พี่แชมป์เล่นไม่เป็นดีแล้วตอนนี้แบบมิจจี้เยอะมากเลยนะที่แบบว่า
0: แล้วผมก็เป็นคนอย่างนี้จริงๆแล้วมันทำให้ผมก็รอดมิจจี้ไง
1: ค
0: ือผมเป็นคนไม่ไปยุ่งไม่เรื่องมึงเถอะเออบางทีก็ไม่ได้รู้อะไรเงี้ยหรือเลื่อนผ่านเต็มที่ก็จะคุยกับผู้รู
1: ้
0: ในแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยมาเจอแอดเจอจิ๋วเจออะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็เลยผมนี่ก็แต่เคยครั้งหนึ่งนะกับ Facebook ในปีแรกเลยถ้าจิ๋วจำได้นั่งอยู่ที่มือเลยแล้วมันเด้งออกไปเลยอ่ะเหตุผลคือนักบอลทีมชาติคนหนึ่งครับเจ้าต่ออิทธิพลพูนซับมันโดนก่อนโดนปุ๊บแล้วเฟซเนี้ยก็คืออิทธิพลพูนซับเนี่ยก็ทักมาพี่แชมป์ผมขอเมลหน่อยเราก็ไม่ได้ทันคิดเราให้เมลไปอ่ะเชื่อป่าวว่าเราให้ไปแค่เมลอ่ะรหัสอ่ะพี่เราให้รหัสไป
1: ขอรหัสด้วย
0: เออเราให้รหัสไปทีนี้ก็มันเด้งมันกินมันเด้งออกเลยอ
1: ่ะ
0: เราเปิด Facebook มันเด้งออกไปเลยอ่ะแล้วก็คือว่ามันก็เอาชื่อก็คือตอนไอ้ต่ออิทธิพลน่
1: ะ
0: มันปุ๊บแล้วมันก็บอกว่าพี่แชมป์ผมขอยืม 5,000 ก่อนได้ไหมพี่ผมขอยืม5หรือมันไม่ใช้คำว่าพี่แชมป์หรอกพี่ผมขอยืม 5,000 ก่อนได้ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้คือในแชทผ่านแอป LINE ใช่ไหม
0: ผ่านแชท
1: ใน Messenger ในFacebook
0: แชท Facebook ผมก็กำลังจะโอนให้มันอยู่แล้วนะทีนี้มันขอเมลอีกด้วยมันคงเห็นว่า
1: ไม่ขอหลายอย่างนะ
0: อันนี้ก็ให้ทุกอย่างณวันนั้นไม่รู้
1: ใจง่ายอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ให้ไปเพราะว่าเพิ่งเล่นไม่กี่เดือนประมาณปีแรกครับจิ๋วหน้าจำได้แล้วก็รีบโทรบอกทุกคนเนาะเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปกู้คืนมาได้ก็ยังดีว่ายังเป็นเฟซเดิมตั้งแต่นั้นนะไม่ว่าจะเป็นในเฟซหรือโทรเบอร์อะไรเนี่ยผมไม่ค่อยมีผมน้อยเลยเพราะว่าไอ้ที่เขาทำอะไรกันอะไอ้แปลงรูปเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยกูไม่ทำ ไม่เล่นไม่ยุ่ง
1: AI ใช่ไหมที่เอาหัวไปตัดต่ออะไร
0: ทุกวันนี้ก็ไม่กล้าเล่น
1: เล่นเถอะ
0: ไม่เล่นก็อยู่เฉยๆมันนี่แหละนะครับก็แต่ว่ามันก็ได้งานจริงๆเพราะว่าหลายคนน่ะมันก็แบบโหแล้วบางคนที่เราไม่เจอเลยอ่ะก็แอดกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องเพื่อนฝูง
1: เพื่อนเก่าที่เราไม่เคยเจอเลยอ่ะการมีแอปพลิเคชันหรือมี Facebook ในเวลานั้นนะคะ
0: ใช่
1: ไม่ได้แบบเจอเพื่อนเก่าๆหลายคน
0: คือพี่ชี้มันอึดอัดที่จำได้พี่แชมป์จะมันบอสยังบอกว่าแล้วไอ้สิ้นเดือนอ่ะเดี๋ยวแชมป์อย่าลืมไปจ่ายเดี๋ยวฝากจิ๋วจ่ายก็ได้แน่บอสคิดว่าเราไม่รู้ จะมาเก็บตังค์เราฝากจิ๋วจ่าย ก็โทษมันฟรี ใช่ป่ะตอนนั้นเราแต่มันก็ไม่แน่ใจไว้ก็ไปถามพวกเชื่อแล้วเชื่อป่ะรีซอกับแจ็คเล็กนี่ยังเล่นหลังเล่นหลังผมนะ
1: เล่นโซเชียลทีหลังอีก
0: เล่นทีหลังครับสองคนนี้ผมบอกได้เลยว่าเล่นทีหลัง
1: อันนี้เขาต้องมีคนบังคับด้วยไหมคะ
0: ผมว่าซอมันก็คงแบบว่า
1: เริ่มเห็นข้อดี
0: อะไรอย่างเงี้ยเออผมจำได้เลยว่ารีซอเนี่ยยังเพิ่งแบบมีเฟซไม่นานแล้วก็เหมือนกับว่าเขาใช้ทำงานด้านโซเชียลของเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมันย้อนกลับไปอะไรนะสนทางเรื่องอะไรวะก็เหมือนกับใครเขาทำอะไรผมไม่ค่อยทำอ่ะเออผมจะทำอีกอย่างนึงผมจะมินแบบแนวทางของผมแบบเสกโลโซของผม
1: เออจะออก
0: จะออกมาเป็นอีกแนวนึงผมไม่ยุ่งก็ไม่สนไงเออประมาณนั้นนั่นแหละอะไรเนี่ยถึงบอกว่าอะไรเนี่ยอ๋อถึงแอดไลน์ผมก็ไม่แอดดิผมก็ไม่แอดรอยของเราไปแอดใครอ่ะ
1: แล้วก็พี่เพชรบอกว่า FC แชมป์ลอยจ็อบ
0: เออนะฮะเขาว่าเดี๋ยวผมพูดไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวอีกสัก6เดือนคุณจะเห็นเพชรมาในมาดใหม
1: ่
0: ผมบอกเลยไอ้คุณพอรู้แล้วเหรอคุณพอรู้เลยใช่ไหม
1: อยากรู้ไปด้วยเลยเนี่ย
0: เออหล่อแน่นอนตอนแรกผมนึกเขาไปเล่นละคร
1: ค่ะ
0: เออเขานึกว่าเขารับจ็อบละครนะครับแต่เดี๋ยว
1: ไอ้ที่เราหยอกเรื่องไปอันนี้สายวายอะนะ
0: ไม่คือเขาไปเล่นอยู่แล้วบางทีเขาไปเล่นเป็นแขกรับเชิญอยู่แล้วเออแล้วเนี่ยผมชีวิตผมนะผมปฏิเสธละครของพี่วิชาไปทีนึงผมเสียดายนะผมอยาก
1: วิชาเคยทำละครด้วย
0: เคยทำละครแล้วก็จิ๋วเล่นเป็นหมอไง
1: หมอ
0: ชื่ออะไรนะ
1: หมอธนาคสูตินารี
0: หมอเนี่ยโอ้ยเห็นหน้าหมอแล้วแต่หน้าเขานิ่งนะถ้าในละครอะไรอย่างเงี้ย
1: มาดเขาได้อยู
0: ่มาดเขาได้แล้วเราก็เห็นแบบว่าเอาจริงๆแต่ก่อนดีเจเรามีพี่โทนไงพี่โทนมันก็ไปเล่นหนังมันก็เคยไปเล่นหนังอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีอาจารย์เพชรเนี่ยอย่างอาจารย์เพชรตอนอาจารย์เพชรไปเล่นเป็นต่อเราก็รู้สึกว่าแบบชิคกูขอไปเป็นตัวประกอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วในชีวิตเนี้ยพี่แชมป์เคยได้อยู่ในวงการละครหรือซีรีส์หรืออะไรหรือยังคะ
0: พี่แชมป์นะนี่เล่าแบบไม่โม้เลยนะอาเป็ด
1: อ
0: ะอาเป็ดจะมอบบทเด่นหนังเรื่องแรกของอาเป็ดอะ
1: ค่ะ
0: หนังเรื่องแรกอะไรอะอะไรที่ดอกไม้อะดอกไม้ที่ออฟเอเป็นพระเอกอะเอออาจจะแบบเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเนี้ยหรือไม่ก็กลุ่มโจรน่ะสักอย่างอะ
1: ใครจำได้พิมพ์ชื่อ
0: แต่เราปฏิเสธเลยแล้วผมไม่โอ้ยอาไม่กล้าหรอกเอ้ยมึงมาดิมึงมาลองดู
1: เกือบแล้ว
0: เอออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ยุ่งเลยไม่ครับอาไม่กล้าครับไม่กล้าครับอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่ายังไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยไม่เคยเกี่ยวข้องกับแบบอะไรเลยแต่ว่าจะเป็นพวกรายการทีวีอย่างนี้เคยอะไรอย่างเงี้ยรายการแบบว่ากับพี่ดูสัญญาแต่ก่อนช่อง9เคยทำชื่อรายการอะไรเคยไม่ใช่จอดใจอีกอันหนึ่งเคยไปออกเรื่องตอนมีสองทีเรื่องม็อบทีหนึ่งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมเออก็พี่ดูก็นั่งคุยกับเราไปอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์เหมือนมดดำเป็นนั่งคุยไปนั่งคุยสบายๆเหมือนที่อันนี้เคย
1: เ
0: หมือนทอล์กโชว์อะไรเงี้ยอันนี้เค
1: ย
0: แล้วเงินดีด้วยนะ
1: ดีเจเรามี
0: โทษนะเงินแบบว่าหุ้ยวงการนั้นมันเงินแบบว่า
1: เงินหนาอยู่
0: เงินหนาออกแบบเนี่ยประมาณเบรกเดียว8นาทีเนี่ยโอ้โห
1: ได้เงินเร็ว
0: เงินหนาเฮ้ยแล้วเขามีดราม่าอะไรกันหรือเปล่าครับเรื่อง
1: ทำ
0: ไม่คุยเลอะเทอะไม่คุย ไม่ยุ่ง
1: ดราม่าตอนนี้นะคะเรื่อง
0: ไม่ผมเห็นแวบๆว่าจิ๋วมีไหมที่ว่าเหมือนกับถ้าคุณอยากรู้รายได้ของพิธีกร
1: อ
0: ะอาจารย์วีระป่ะอ๋อประเด็นการเมืองเหรออ๋อเอาเลยไปกันใหญ่เลยก็เลยแบบว่าก็เหมือนกันผมก็แ บแบบนึงงี้จนพอเรามีโอกาสไปด้านบันเทิงนิดหน่อยอ่ะแต่ด้วยเวลาที่มันทำเหมือนพี่หม่ำพูดว่าไปเล่นชิง105นาทีออก3นาที
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่40ปีที่แล้ว30ปีที่เขาให้มา 3,000 พี่หม่ำบอกว่าอยากออกเกรงใจมันเยอะไปเออเหมือนกันเลยอ่ะเคยไปนั่งเนี่ย2ทีเนี่ยรายการพี่ดูสัญญาใน8นาทีเบรกเดียวอ่ะ
1: ค่ะ
0: เยอะมากเออเยอะเลย
1: อุ้ยสมัยก่อนเนี่ยเล่นหนังนี่ทั้งวัน300นะ มีบทอันนั้นไม่มีบทพูดนะถ้ามีบทพูดอ่ะได้500
0: ไม่อันเนี้ยมันก็เป็นอีกเวย์นึงใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วมีบทพูดเนี่ยเขามีเรื่องเล่าคือเหมือนกับว่าแล้วเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปอีกนะครับเด็กๆที่จะเล่นอ่ะมันไปเล่นละครคุณธรรมกันก่อนได้คือหมายถึงว่าช่องอะไรก็แล้วแต่ที่ผลิตขึ้นมาได้แต่ผมเองอ่ะก็สงสารเลยเพราะว่าน้องผมอ่ะเป็นพระเอกเกี่ยวกับแบบนี้แต่ยังไม่ได้เป็นพระเอกที่ขึ้นไปช่องดังมันบอกว่าตอนนี้มันมีผลกับรายได้มากมันโดน AI ตีพอ AI ตีปุ๊บเนี่ย AI เขาก็ผลิตออกมาไม่รู้ก็แล้วแต่นะเขาก็ไม่จ้างคนอะเพราะว่ายอดดูเขาก็ดูจากยอดดูใช่ป่ะ
1: โอ้ยตอนนี้ถ่าย TikTok มามีแต่อะไรนะซีรีส์ AI อะอยากดูเรื่องอะไรคือมันขึ้นมาแล้วภาพสวยนางเอกพระเอกหล่อไม่ต้องใช้คนจริงด้วยอะ
0: น้องผมนี่ชื่อเจ้าเอาลืมเลยมันเล่นตั้งหลายเรื่องแล้วก็โฆษณาอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราอยากแบบว่าขนาดพี่แมวสมยศแดงยวน
1: อ
0: ะยังเคยเล่นมิวสิกเพลงของโปเตโต้หรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วเราเคยแบบว่าเราเกี่ยวแบบใกล้ๆไอ้แกมมี่อยู่มอสวานนู่นนั่นนี่เฮ้ยทำไมเราไม่เคยแบบเพราะวันนี้ถ้าวันนี้เราอยู่ใน YouTube นึงอ่ะในโฆษณาหนึ่งที่มันหรือมิวสิกสักเพลงนึงอ่ะผมโคตรเท่เลยนะ
1: เอ
0: าอย่างแอนี่ไง
1: อยู่ในมิวสิกวิดีโอ
0: ที่เคยคุยตอนนั้นใช่ป่ะ
1: ใช่
0: แล้วมาดูเปิดให้ลูกดูเปิดให้ลูกหลานดู
1: น่าจะเป็นอีกแบบนึงค่ะ
0: เอาล่ะ
1: เจ็บสุดในคอมเมนต์ของคนดูก็บอกว่าทำไมนางเอกขี้เหร่จัง
0: เอาน
1: างเอก MV
0: เล่นของใครบ้าง
1: นั้นหน้าไม่เข้าที่นะ
0: เล่นของใครบ้างจำไม่ได้แล้ว
1: ถ้าเป็นมิวสิกวิดีโอเป็นเพลงเนี่ยก็จะเป็นของวงกางเกงตั้งแต่ชุดแรกเลย
0: วงกางเกง
1: ใช่
0: ก็ไม่นานมากนะ
1: เป็นเพลงใต
0: ้ไม่นานมากนะ
1: เขาดังทีหลังจากที่แอร์ถ่ายอ่ะ5ปีดังหลังจากนั้น5ปี
0: เพราะมันซึมมาเรื่อยๆไงเพราะเขาเล่นตามร้านวงกางเกง
1: รู้จักด้วยนะ
0: รู้จักดิแล้วก็ไอ้นี่ไงตอนที่หลังมาดังต่อจากกางเกงก็วงพัทลุงไง
1: ใครเข้ามาคะพงษ์ประนดหรือเปล่า
0: พงษ์ประนดมาอีกแล้ว
1: ลูกชาย
0: นะฮะ
1: คุณณัฐทอง
0: อีทอีทไอ้น้องผมพระเอกไงมันชื่อเจ้าอีทชื่อหน้าเหมือนร้องลูกทุ่งแบบพี่อีทวงไฟอะไรเงี้ยเดออีทวงราง
1: พี่แชมป์จะบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดอ่ะคือมันเหมือนเสียดายเราอยากจะลองเล่นสักเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะปัจจ
0: ุ
1: บันพี่รู้หรือเปล่าว่าที่จีนอ่ะเขามีธุรกิจอีกอันหนึ่งมาก็คือคนที่อยากจะเป็นนางเอกพระเอกอยากเล่นหนังอะค่ะแล้วหน้าไม่สวยไม่มีโอกาสได้เล่น
0: อ
1: ะเขามีทีมงานทำให้แต่ว่าเดี๋ยวไปฟังกันเบรกหน้าม
0: ัน
1: หมดเวลาเบรก
0: โดนด่าไงไม่รู้อะหน้าไม่ได้พักแป๊บนึงฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
22: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
23: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: กระทรวงการคลังถอดบทเรียนวิกฤตต้มยำกุ้งบทเรียนสำคัญจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตพร้อมปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยครั้งใหม่ชูเสถียรภาพคู่ผลิตภาพรับมือความท้าทายยุคใหม
24: ่นายเอกนิติธันประภาสรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการสัมมนาพิเศษในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540เป็นบทเรียนสำคัญที่ไทยเคยพลาดท่าและมุ่งไล่ล่าการเติบโตระดับสูงถึงร้อยละ8ถึง10จนละเลยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงต้องระวังเรื่องความยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันซึ่งขณะนี้ไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งปัญหาสังคมสูงวัยและการขาดแคลนแรงงานรัฐบาลจึงมุ่งเน้นนโยบาย3ด้านหลักได้แก่ยกระดับผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI ระลอกใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลกการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านรีสกิลและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้พร้อมกันทั้งนี้รัฐบาลย้ำถึงจุดยืนว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งภายในและภายนอกจะต้องเป็นฐานรากที่มั่นคงควบคู่ไปกับการเติบโตเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตซ้ำรอยในอดีตนพสรแก้วขำรายงาน
4: รัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนพ้นวิกฤตน้ำท่วมส่งงบช่วยเบื้องต้นแล้ว666แห่งเร่งซ่อมฟื้นฟูคืนห้องเรียนปลอดภัยไม่ให้เด็กไทยเสียโอกาสเรียนรู้ร้อยเอกหญิงพัดรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปัจจุบันมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ประสบอุทกภัย828แห่งใน29จังหวัดโดยสพท.จะสรรงบประมาณเยียวยาเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานให้ความสำคัญกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยควบคู่กับการสำรวจความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ขณะเดียวกันนักเรียนประสานเครือข่ายนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยด้านกรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชประเมินศูนย์พักพิงตามหลัก7มิติครอบคลุมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
3: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยได้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพศูนย์พักพิงทั่วประเทศเพื่อดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงและเตรียมพร้อมด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากรายงานพบขณะนี้มีศูนย์พักพิงได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม349แห่งได้ลงพื้นที่ประเมินแล้ว194แห่งโดยดู7มิติ

0: ครัวอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหากจำเป็นต้องเข้าพักในศูนย์พักพิงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการแพร่กระจายของเชื้อโรคในช่วงน้ำท่วมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
9: ณราพงศ์วัยวัน
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น. ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
12: ย้ำ

0: ไม่ควรหน้าตาไม่ดี
1: กันไม่ได้บอกว่าใช้หน้าไม่ได้เหมือนที่แอดบอกว่าที่แอดโดนแซวว่าตอนนั้นไปเล่นสิอะไรนะเล่น MV แล้วแบบว่าทำไมนางเอกMV ขี้เหร่จังค
0: ือ
1: ตอนนั้นหน้าเราไม่ได้จริงๆ เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนขาดความมั่นใจหรือที่หลังไมค์เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องโอกาสแล้วไม่มีโอกาสค่ะที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงเดี๋ยวนี้เขามีทีมงานทำให้แล้วนะคะไม่รู้มีใครได้เคยเห็นหรือเปล่าอันนี้พูดถึงที่จีนนะธุรกิจที่จีนนะแต่ไม่รู้ว่า
0: ที่ไทยมีไหม
1: มีคนไทยเริ่มหรือยังไม่ทราบแต่ว่าในที่จีนนะคะก็คือสมมติว่าพี่แชมป์อยากจะเป็นพระเอกหนังจีนเรื่องหนึ่งเอาหนังจีนนะเอาแบบว่าย้อนยุคเลยอ่ะแล้วแบบว่าอ่ะอยากเป็นอ่ะอยากใส่ชุดแบบเนี้ยชอบหนังจีนเรื่องอะไรหรือว่าชอบหนังแบบไซไฟฝรั่งอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่หนังจ
1: ี
0: น
1: หรืออยากเป็นสไปเดอร์แมน
0: หนังจีน
1: หนังจีน
0: หนังจีนนี่แหละ
1: เขาจะมีนี่ให้เลยมีบทให้เลือกค่ะพี่แชมป
0: ์
1: ว่าพี่แชมป์อยากเล่นหนังจีนแนวไหนเรื่องไหนแนวรักแนวผจญภัยหรือใดๆ
0: เกาจิง
1: แล้วก็มีคนเขียนบทให้มีนักแสดงสมทบให
0: ้แล้วจ่ายตังค์เหรอ
1: จ่ายตังค์คุณมีหน้าที่จ่ายตังค์เดียว
0: นะแล้วทำออกมาแล้ว
1: ทำออกมาเหมือนในซีรีส์แนวตั้งเลย
0: แล้วแล้วไปไหน
1: ก็มาดูเองลงช่องตัวเอง
0: ขอบคุณ
1: สนองนี้ตัวเองค่ะ
0: เพื่อแต่ก็ไม่แน่ถ้าคนมันดูเป็นล้านเราก็ได้เงินกลับมา
1: ก็ใช่แต่มันก็สนองนี้ตัวเองอย่างแอบมีความฝันนะสมัยก่อน
0: อ
1: ะตอนอายุ15อยากเป็นดารามากอยากเป็นมากไปแคสติ้งหลายที
0: ่
1: โฆษณาก็แคสหน้าไม่ให้หน้าไม่ได้
0: ไม่แต่ว่าสายแคสอะ เขาก็จะเป็นทีมถ้าเธอไปเธอต้องเจอเซตเนี้ยเซตนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี
1: ้
0: ใช่ไหมเหมือนผมเคยฟังน้องเนี่ยไมเคิลโอลิเวอร์ภูพาร์ตโอลิเวอร์กับมาริโออ่
1: ะ
0: เขาบอกว่านี่ก็ไปที่ไหนแล้วสุดท้ายงานน่ะก็เป็นมาริโอได
1: ้ก็จะเจอหน้าเดิม
0: ก็จะเจอกันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ย
1: อาจจะไม่ใช่เป็นแบบว่าโฆษณายิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าย่อยๆในเชิงย่อยๆละกัน
0: ก็หมายถึงว่าก็เป็นก็ได้เล่นอ่ะถ้าได้มันก็จะได้เล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไม่คือถามว่าพี่ช้ำอยากมีแบบให้ทำเหมือนเป็นหนังขนาดนั้นเลยบอกไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นแต่แค่ณแต่ก่อนอะถ้าเราตัดสินใจที่จะลองด้านนี้ดูสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นทำให้เราเป็นอาชีพยาวมาเพื่ออย่างน้อยวันนี้เราจะมีอะไรที่แบบเป็นความทรงจำของเราผ่านมา25ปีอย่างเงี้ยนะ
1: แต่มันผ่านไปแล้วไงพี่ชาย
0: ใช่
1: แล้วนี่
0: มันไม่ได้
1: แล้วแล้วก็ไปเล่นเองเลย
0: มันก็ไม่แน่
1: มีคนทำผมแต่งหน้าให้ด้วย
0: ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่แน่ถ้าอาจารย์เพชรจะสนับสนุนผมสมมุติว่าเขาไปเล่นเป็นนักเลงเงี้ยผมไปเป็นบอดี้การ์ดเขายืนกุมขาของผม
1: กุมขาด้วยนะ
0: ก็ได้ผมก็อยากแค่นั้นแล้วผมก็ออกจอแค่นั้นเป็นลูกน้องเขายืน
1: เขาก็ไม่ตอบรับไงเขาก็เงียบ
0: ก็ไม่รู้เขาผมไม่รู้คิวเขาไงแล้วผมก็ไม่รู้ผมก็ก็แบบแค่นี้ก็ได้ถามว่าวันนี้ยังได้เลยนะวันนี้ยังได้เลยนะตอนนั้นอ่ะอาเป็ดอ่ะผมจำได้แรกเริ่มของก่อนบ่ายใครเครียด
1: อ
0: ่ะแล้วนั่นน่ะเพราะตอนนั้นมันมาใหม่ๆมันก็จะมีชมพู่จำได้ชมพู่ยังไม่มาเลยอ่ะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ตลกแบบว่ามาจากคาเฟ่น
1: ะ
0: ประมาณนั้นเพราะแต่ก่อนงานมันเกิดอเป็ดเนี่ยโรงแรมเนี่ยรัชดาเนี่ยนะโรงแรมจะต้องเจอกันตลอดแล้วก็หรือโรงแรมนาทองอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีพี่น้องที่เป็นตอนหลังก็เตะบอลกันนะเนาะก็ที่เป็นดาราก็จะมาเนาะมาแล้วก็อย่างเงี้ยเขาเหมือนผู้จัดอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมผู้จัดมันก็จะมีอะไรอย่างนี้
1: นี่ขนาดใกล้ชิดเลยนะ
0: ใกล้ชิด
1: ก็ยังไม่ได้สักเรื่องเลยนะ
0: พี่นี่อาผมเลยพี่ต้นตะการอย่างเงี้ย
1: นี
0: ่พี่ต้นตะการน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เตะบอลกันด้วยกันอะไรเงี้ยนะว่ากันไป
1: มันผ่านไปแล้วเวลามันผ่านไปแล้วต้องจ้างแล้วล่ะพ
0: ี่
1: แชมป
0: ์ไม่
1: เราไปเล่นด้วยกันไหม
0: เราเล่นเราเข้าเราเล่นแบบเรื่องแบบให้มัน
1: พ่อแม่ลูกไหมคะ
0: ให้คนดูเลยเอาไหม
1: เล่นเคยเล่นพ่อแม่ลูก
0: ไม่เล่นตอนเด็กก็ไม่เล่นไม่เล่นแนวนี้แต่วันนี้ถ้าแอจะทำหนังแนวนี้พี่เล่นพี่ไม่เป็นคนถือไฟอีกแล้วพี่จะเล่นให้แอ
1: เราก็ได้นักแสดงอยู่นะก็จะมีหมอหนึ่งท่านละ
0: ใช่
1: ครบแล้ว
0: มีหมอบอสก็เป็นพ่อไปอะไรอย่างงี้หรือ
1: พี่เพชรเป็นนักเลงละ นี่เราไม่ถามอะไรเขาเลยนะบังคับเขาแล้วนะ
0: เออนะฮะอ่ะคอมเมนต์มีอะไรเพิ่มเติม
1: คอมเมนต์ก็จะมีคุณประยุทธ์นะคะน้องแอดเทนเนอร์กูรูมาทุกรอบเลย
0: ก็ยังน่ารักก็ยังแวะทักทายกันเหมือนเดิมนะครับพงศ์ปนุชว่าไง
1: สวัสดีครับพี่แอดกระดุมจะหลุดนะครับ
0: มาให้ไวพงศ์ปนุชมาให้ไวนิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นี่อ๋อ
1: แล้วก็คุณณัฐวุฒิทักทายค่ะสวัสดีครับพี่ๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นเรียกว่าโฆษกไบเยิร์นมิวนิกไปแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับก็อ่ะโอเคนะฮะก็ในเรื่องของกีฬามีอะไรไหมมีเรื่องของดูแล
1: จริงๆก็มีเรื่องข่าวในฟิตเนสนะคะที่เป็นข่าวมาไม่รู้ว่าพี่แชมป์เคยได้ยินไหมว่ามันมีข่าวมาเมื่อต้นเดือนตุลาคมนี้เองบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่เขาเล่นเวทไปแล้ว3ปีย้ำนะคะว่า3ปีอยู่ๆไปตรวจเลือดแล้วก็เป็นภาวะไตเสื่อมระยะ2
0: ไม่เล่นละไม่เล่นละอะไรเนี่ยตกใจดิ
1: เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขากินไก่อ่ะกินไก่แล้วก็กินโปรตีนเสริมปริมาณค่อนข้างเยอะ
0: แล้ว
1: เขาไปตรวจค่าเลือดมาเนี่ยก็เข้าสู่ว่าเขาเป็นโรคไตเสื่อมระยะ2ทีนี้ก็เลยเกิดเหตุว่ามีคุณหมอ
0: เค็มเงี้ยหร
1: อเป็นโปรตีนเกินไหมโปรตีนเกินไหมอันนี้เดานะหมายถึงว่าคนที่ฟังครั้งแรกก็จะแบบว่ามองว่าออกกำลังกายคุณกินไก่เยอะเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคนทั่วไปที่มองแต่ว่าในข่าวเนี้ยก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคไตค่ะแล้วก็หมอหลายๆท่านเนี่ยเขามาให้ข้อมูลแล้ว
0: คร
1: ับ บอกว่าในข่าวเนี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าไอ้ค่าไตสูงก็คือค่า eGFR เนี่ยมันขึ้นสูงกว่าค่าปกติมาจากการตรวจเลือดยังคงจำได้เนาะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าไตทำงานปกติไห
0: ม
1: มาจากการตรวจเลือดทีนี้ไอ้ค่าไตเนี่ยค่ามันออกมาเนี่ยมันสูงเขาก็เลยตกใจแต่ทีเนี้ยพอดูไปดูมาแล้วอ่ะจริงๆค่าไตสามารถสูงขึ้นได้ในทุกคนที่ออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งพี่แชมป์พอกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นค่ะค่าตัวนี้มันจะสูงขึ้นอยู่แล้ว
0: แล้วสรุปเขาเป็นไหมอ่ะ
1: คนนี้เป็นจริงๆแต่ว่าในหลายๆคนที่เล่นเวทก็เลยกลัวไปด้วยค่ะฟังแล้วกลัวไปด้วยเลยว่าเฮ้ยเราเล่นเวทแล้วอ่ะแล้วเรากินเนื้อสัตว์เยอะๆกินโปรตีนเสริมเข้าไปกินเวเสริมเข้าไปอ่ะเราจะไตเสื่อม
0: จะเป็นแบบนี้ไหมการกินเวหรือกินโปรตีนเสริมเนี่ยโดยเฉพาะของเสริมเนี่ยมันไปกระตุ้นให้มันจะเป็นไตเสื่อมหรือเปล่า
1: ใช่เป็นโรคไตไหมอะไรอย่างนี้แพทย์ก็เลยบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นคนคนนี้อาจจะมีไตเสื่อมอยู่ก่อนแล้ว
0: ซึ่ง
1: โดยไม่รู้ตัว
0: ซึ่งผมก็ยังมองว่าพี่ผมก็ยังมองว่าอย่างเคสแบบนี้มันไม่ได้มีแบบว่าเป็นปกติ
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นกับสมมติเนี่ยสมมติอาจจะเป็น1ใน100อ่ะหรือ1ในพันหรือ1ใน10,000ด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องทีนี้คนฟังก็เลยตกใจไปก่อนแล้วเฮ้ยเรากินเวแบบบางคนน่ะกินไก่ทั้งวันเลยกินเววันเลยวันละหลายๆสกู๊ปเนี่ยก็ตกใจไปตามๆกัน
0: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วอะค่ะในการตรวจเลือดถ้าคนที่เล่นเวทแล้วไปตรวจค่าไตมันอาจจะสูงเล็กน้อยตามความใหญ่ของกล้ามเนื้อตามขนาดของกล้ามเนื
0: ้อ
1: แต่ตัวที่จะบ่งบอกว่าคุณอะเป็นไตเสื่อมหรือเปล่าค่ะมันจะเป็นค่าที่มีชื่อว่าซิสตาตินค่านี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าค่าไตคุณน่ะผิดปกติหรือว่าเป็นโรคไตเพราะฉะนั้นเวลาไปดูค่าเลือดค่ะพี่แชมป์มันจะมีค่าบัน BUN น่ะบางคนน่ะชอบตกใจกับค่านี้ไงดูอย่างนั้นไม่ได้งงไหม
0: ไม่งงเพราะว่าคือเราเรียนด้านนี้พอแล้วก็พอศึกษาอยู่แล้วพอเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องใช้คำอย่างที่พี่เขาบอกว่าก็คือ1ใน10,000ถึงแสนด้วยไหม
1: ใช่
0: อาจจะ1ในแสนด้วยซ้ำ
1: ได้จริงๆ
0: แล้วก็ยังไม่ต้องกังวลอะไรมาก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ามันมีอย่างนี้ไหมแอบว่าเล่นอะไรครับเล่นเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยแต่เติมเข้าไปคือเราเติมแต่โปรตีนที่เป็นเนื้อจริงๆโดยที่เราไม่กินเสริมอ่ะมันพอ
1: มันก็จะมีการคำนวณนะคะว่าแต่ละคนกินเท่าไหร่แต่บางทีอ่ะเนื่องด้วยโฆษณาค่ะพี่แชมป
0: ์
1: โฆษณาว่าให้กินเสริมอย่างเช่นกินผงเรียกว่าอาหารผงแล้วกันนะจริงๆมันก็เป็นกลุ่มของเวนั่นแหละแล้วบางคนอ่ะมัวแต่คิดเรื่องของลดน้ำหนักอันนี้กลุ่มหนึ่งก่อนนะคะไม่กินเนื้อสัตว์จริงแต่กินเวแทนเนื้อสัตว์จริง
0: เพื่อจะ
1: ลดน้ำหนัก
0: แต่ว่าอยากจะมีกล้ามเนื้อด้วย
1: ซึ่ง
0: มันอันนี
1: ้ยังไงก็ไม่ขึ้น
0: คือสุดท้ายมันไม่สมเหตุสมผล
1: แต่มันก็มีความเชื่อที่ผิดจากการโฆษณาชวนเชื่ออันนี้ต้องระวังแล้วก็ใช้วิจารณญาณดี
0: เช่น เช่น
1: อย่างจะบางคนลดน้ำหนักไงสัตว์ไม่กินกินอ่ะอาหารผง
0: อันนี้มันไม่ make sense อยู่แล้วอ่ะยังว่า
1: หรือบางคนกลัวข้าวค่ะเล่นเวทแล้วกลัวข้าว
0: แล้วเชื่อป่ะแอบพี่ชาเคยพูดจิ๋วจำได้ป่ะว่าไอ้อะไรก็แล้วแต่คุณอยากผอมอ่ะแล้วคุณบอกว่าคุณกินยาแล้วจะผอมอ่ะคือพี่ชาเขาบอกมันคิดได้ยังไงสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่แอบเคยมาเล่าว่าอะไรมันกดปากกากดสั่งสมองให้ไม่หิวมันเป็นเรื่องคือมันไม่ใช่ไง
1: สุดคือ
0: ผมอะไรพูดว่าผมเองเนี่ยก็แทบไม่ได้ฟังพี่ชาจัดร้อนวิชาบ้างนะแต่จริงๆอ่ะผมว่าพี่ชาก็คือมันเหมือนเอาคำพระพุทธเจ้ามาสอนว่ามันเป็นตรรกะแห่งความจริงอ่ะคุณจะเป็นแล้วคุณก็จะไม่โดนหลอกคุณจะไม่โดนมิจฉาชีพหลอกอ่ะถ้าคุณคิดสักนิดนึงคุณมีสติกับมันสักนิดนึงว่าไอ้นี่มันไม่ใช่นึกออกไหมผมเคยคุยกับวิชาว่าพี่ถ้าผมกินไอ้วิตามินสุดท้ายพี่บอกว่าถ้าแชมป์กินผักแชมป์ก็ไม่ต้องกินวิตามินคือทุกอย่างมัน
1: คือธรรมชาติ
0: มันถูกไอ้นี่ออกมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบผมก็ห่างเหินเรื่องนี้ไปเพราะว่าผมเฉยๆเลยแล้วก็โอเคผมรู้ผมอาจจะสมมติว่าผมรู้ตัวเองว่าผมไม่กินผักหรือกินผักน้อยเนี่ยผมอาจจะมีเติมเป็นวิตามินของตัวเองนี่ก็ส่วนหนึ่งน
1: ะ
0: แต่พอฟังแอ้มาเล่าเรื่องที่เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์มันพาไปทั้งเรื่องของการกดไอ้กดปากกาไอ้อะไรสั่งสมองเนี่ยผมว่ามันไปกันใหญ่แล้วนะพี่ว่ามันไปกันใหญ่แล้วทุกวันนี้แล้วก็
1: เป็นเรื่องของ
0: แล้วคนมันก็เสพแค่นี้เหรอวะแล้วมันก็เชื่อเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วก็ผมถึงบอกว่าคลินิกพวกนี้ต้องโดนจับนะ
1: จริง
0: ถูกป่ะ
1: จริง
0: ไม่รู้อ่ะ
1: ไม่บอกผลเสียเลยนะ
0: ใช่ผมไม่รู้หรอกแต่ผมแล้วไอ้พวกนี้มันก็จะไม่ค่อยขึ้นมาในหน้าฟีดตัวผมเท่าไหร่เช่นอะไรอ่ะมาที่กินเนี่ยควบคุม
1: กินแล้วผอม
0: อ่ะคือไอ้วิตามินที่กินแล้วแบบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอันนั้นอีกเรื่อง
1: อยากจะบอกว่าถ้าอะไรที่มันแบบว่าที่โฆษณาว่าเฮ้ยกินนี้แล้วผอมป่านเนี้ยทุกคนผอมกันทั้งโลกแล้ว
0: ถูกป่ะ
1: สุดท้ายอ่ะ
0: สุดท้ายมันก็ต้องทำป่ะเนี่ยคือสิ่งที่จริงๆแอบเพราะพี่ชามาย้อนกลับมาพี่ชามจำได้พี่ชาเคยพูดออกรายการแกคุยกันนี่แหละว่าถ้าคุณไม่ทำมาแล้วคุณจะมีกล้ามเนื้อเหร
1: อ
0: คุณจะมาแบบกินแต่เวกินแต่โปรตีนแล้วคุณอยากจะมีกล้ามมันก็ไม่ได
1: ้
0: ถูกป่ะคุณอยากจะมีระบบหายใจที่ดีคุณจะบอกว่าคุณไปนอนสูบออกซิเจนกับคุณไปวิ่งอ่ะ
1: เหมือนที่พี่ชามจะไปนอนสูบออกซิเจนที่เรา
0: ถามแล้วถามเพื่อให้อะไรนะ
1: อยากได้ความรู้
0: แล้วก็ให้แฟนรายการด้วย สุดท้ายอ่ะพี่ยังไม่เคยไปลองอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
1: โดนน้องแอร์ดักไว้ก่อนว่าไปนอนจริงเถอะ
0: ก็นอนจริงดีกว่าถูกป่ะ
1: ใช่
0: คุณก็หลับดีกว่า ใช่ป่ะมันก็เดี๋ยวนี้ผมว่ามันก็แบบแปลกๆอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันเป็นธุรกิจกันหมดแล้วเนาะ
0: นี่ดี
1: นะ
0: นี่ดียังมันเหมือนกับเราจะพูดยังไงดีอ่ะรอบสิ่งรอบข้างเรามันไม่ได้พาเราเข้าไปดูอ่ะเท่านั้นเองไม่งั้นนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ทำไม่เป็นคือไอ้สั่งซื้อเนี่ยถ้าสั่งซื้อเป็นเนี่ย โอ้น่าจะจนลงไปเยอะเลย
1: ดีแล้วที่สั่งไม่เป็น
0: ไ
1: ม่งั้นพัสดุนี่จะกองเต็มบ้านแน่นอน
0: แต่แบบอะไรที่มันง่ายๆก็เป็นนะไอ้อย่างน้อยสั่งอาหารเนี่ยยังไม่แบบสั่งแก๊บอะ
1: ได้ยัง
0: ยัง
1: อีกเหรอ
0: ยัง
1: ทำอะไรได้บ้าง
0: ก็เคยมีแบบว่าซื้อเสื้อมือสองอย่างเงี้ยหัดแล้วมันเป็นแล้วมันได้นาฬิกามือสองรองเท้ามือสองอย่างเงี้ยเคยแล้วได้แล้วก็
1: อ
0: ัน
1: นี้สั่งผ่านอะไร
0: Facebook
1: อ๋อระวังนะ
0: มีคนบอกแต่ว่ายังรอดเฮ้ยแต่เอาจริงๆเอาแบบไม่โกหกเคยโดนทีนึงเว้ยเสื้อบอลครับเสื้อบอลวินเทจแล้วเขาก็คือเหมือนกับเสื้อพวกนี้ก็ต้องทำใจว่าคุณต้องดูเองอะว่ามันแท้ไม่แท้ใช่ป่ะเราก็ดูปุ๊บมันมีประมาณ40ตัวอะไรเงี้ยเราก็เลื่อนไปแล้วเราก็เลือกไว้2ตัวสมมุตินะเราเลือก1 2เนี่ยไอ้แอดมินเมื่อถามกลับมาว่ามันบอกว่าพี่ถ้าเอา5ตัวส่งฟรี
1: มันตัว
0: เราประมาณ 7-800 บาท
1: ค่ะ
0: เรา2ตัวก็ 1,500 แล้วเว้ย
1: โดนโปรโมชั่นเข้าไปแล้วไง
0: ส่งฟรีหรืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าปุ๊บสุดท้ายมันเป็น
1: 3,500
0: เราก็พยายามเลือกไอ้เราเสียเวลาการมองว่าตัวเนี้ยดูจากรูปว่าเอ้ยอันเนี้ยมันสมมุตินะอาดิดาสแท้มันใช่เว้ยเฮ้ยอันนี้ซ็อกเกอร์เกตแท้สมมุตินะวาลิกแท้เราก็พยายามดูปุ๊บ เราก็ได้5ตัวแต่ที่ชอบๆเลยอาจจะ3อะไรอย่างงี้2ตัวมันจะได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: จะได้ครบปึ้งมันจะได้อ๋อหรือถ้าพี่ซื้อ5ตัวจะแค่นี
1: ้
0: 3,500
1: ค่ะ
0: คือถ้าไม่งั้นน่ะมันอาจจะหลุดไป 5-6,000 ก็เลยอ่ะเนี่ยอันนี้โดนหลอกมันไม่มีของส่งมาแล้วเฟซมันก็ปิดไปเว้ย
1: ซื้อปุ๊บปิดปั๊บ
0: เคยโดนครั้งเดียว
1: ต้องตรวจสอบดีๆค่ะ
0: ใช่
1: ใช่เพราะว่ามันไม่มี
0: ก็มันก็นี่ไงก็นี่ไงก็มีคนก็โง่อย่างนี้ไงแต่ว่าไม่ใช่หรอกครับคือหมายถึงว่าคือที่แต่ที่ผ่านมาพี่ยำก็คือไม่เป็นไงก็เลยรอดถือว่าผมรอดนะแม้ว่าจะมีบ้าง
1: โดนกันเยอะนะโดนกันเยอะมาก
0: ๆแต่ก่อนสมัยแรกคงแบบแล้วก
1: ็
0: คุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเรียกว่าเป็นคุณตาคุณยายที่หัดเล่นเฟซยุคแรกอ่ะสัก 4-5 ปีก่อนนะผมว่าโดนเยอะผมว่าโดนเยอะยุคนั้นน่ะ
1: ตอนนี้แอ้ก็เลยไม่ให้ป้าแอ้สั่งอะไรทั้งนั้นเพราะทำอะไรไม่เป็นเลย
0: ใช่ไหม
1: ดีกว่าเยอะ
0: มันเสี่ยง
1: ไม่ให้เบอร์ใครทั้งนั้น
0: ก็จริงแต่เบอร์ผมก็อีลุงตุงนังแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอะแต่ก่อนมันจะเป็นเบอร์แบบว่าเขาเรียกเลยนะ
1: เบอร์แปลกๆไหม
0: มันจะขึ้นเลยเพราะเราตั้งไปต
1: ั
0: ้งให
1: ้
0: ที่ร้านตั้งให้เลยว่า
1: พอใช่ไหมเวลามีสายเข้ามาว่า
0: สงสัยว่าเป็นสแปม
1: เป็นอะไรนะประกันอะไรอย่างงี
0: ้
1: เป็นมิจจี้เข้ามา
0: อ
1: ย่างงี้มันแจ้งเลยนะ
0: แต่ก็จะมีแบบว่าบางทีแบบเขาจะขอมาส่งให้อ่ะแบบเนี่ยสมมุติว่าพี่ยังมีซักเกอร์เกตมีแพนมีอะไรที่เขาจะส่งของให้อ่ะแล้วเขาก็จะโทรมาเราก็ไม่รับเว้ยจนของมันต้องตีกลับเพราะว่าอะไรทั้งอย่างอ่ะเราก็เราก็ลืมไปไงก็เคยมีนะฮะ
1: ค
0: ่ะพี่จิ๋วว่าไงปิดท้ายนี่
1: อ๋อทุกอย่างเป็นธุรกิจ
0: ใช่
1: เป็นธุรกิจกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้
0: อา
1: หารทุกอย่าง
0: มันก็อย่าไปหลอกลวงดิ
1: อาหารเสริมอีกอะไรอย่างเงี้ย
0: ไออาหารเสริมอะผมเข้าใจได้แต่มันอย่าไปหลอกลวงทีไอฉีดเนี่ยผมว่ามันหนักไป
1: อาหารเสริมบางอย่างก็ไม่ควรกินนะก็ยังมีโฆษณาให้เห็นเป็นกระแสแต่ละช่วงบางช่วงก็เป็นกินวิตามินดีสี่บางช่วงก็เป็นแมกนีเซียมสี
0: ่เรื่องที่คุยทั้งหมดอะมันมาจากเรื่องนี้จิ๋วยุคนั้นจำได้ไหมถังเช่าคือเราไปงานหรืออะไรสักอย่างอะครับแล้วได้มาเสร็จแล้วก็กินมันเลยเว้ยถังเช่ากินปุ๊บเฮ้ยปึ้งไอ้คึกคัก
1: โฆษณาผ่านทางทีวีใช่ไหมตัวเนี้ย
0: ไอ้ถังเช่า
1: ที่เพียงซื้อใน15นาทีนี้คุณจะได้นู่นนี่นั่น
0: ถ
1: ัง
0: เช่ากล่องน้ำตาลผมจำได้เลย
1: พี่แชมป์ซื้อผ่านทีวี
0: แต่เดี๋ยวนี้มันหายไปเนี่ยไม่ใช่ครับคือเราไปงานก่
1: อ
0: นแล้วสุดท้ายพอเราผ่านเวลาช่วงเวลามาเขามาทุกรูปแบบจริงทั้งแจกทั้งให้ทั้งอะไรใดๆอะแล้วมันก็ดังวูบเดียวจริงไอ้เรื่องนี้พี่ชาถึงพูดไงว่าคือเหมือนกับแชมป์อย่าไปกินได้มาก็เอาโอเคก็กินแค่อย่างเงี้ยแต่อย่าไปคิดว่าจะไปซื้อ
1: ค
0: ่ะคือสุดท้ายถ้าคุณจะแบบว่าแบบอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เรา
1: ออก
0: ม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: อยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละผมถึงจำได้มาจนถึงทุกวันนี้ถังเช่าเอาพูดตรงๆถังเช่ายิ่งยงอ่ะ
1: หายไปแล้ว
0: หายไปแล้วหายไปแบบแต่ก่อนมันอยู่บนแบบอะไรนะไอ้ร้านน่ะบูธ
1: ทุกร้าน
0: อะไรเอ้ยแล้วคุณปล่อยออกมาได้ยังไงคุณปล่อยให้ประชาชนที่เขาแบบนึกออกป่ะ
1: โดนเก็บไปละ
0: เซเว่นยังมีเลยผมจำได้นี่แหละ
1: จะหากินตอนนี้ก็ไม่ได้ละ
0: ก็มันผมว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งเนอะเพราะว่าพอถึงขั้นว่าอะไรแล้วพี่แมวมันก็ชอบเป็นคนอย่างเงี้ยแบบว่า มีคนชวนไปทำอ่ะผลิตอีกยี่ห้อเพื่อแบบเพราะตอนนี้มันขายได้บทมันจะขายได้มันขายได้แบบกระจุยกระจาย
1: จริงๆมันก็ไม่ต่างกับในยุคนี้เลยนะว่าเราแค่เปลี่ยนแบรนด์แต่ข้างในคือเหมือนกัน
0: ถูกป่ะ
1: สังเกตดี
0: ๆอ่ะ
1: เราจะไม่เป็นหนึ่งในเหยื่อ
0: ด้วยความห่วงใยนะฮะสุดท้ายอยู่กับโค้ชแอร์ออกกำลังกายถูกต้องที่สุด
1: ค่ะ
0: นะฮะอ่ะกีฬาพาเลยวันนี้หมดเวลานะครับพรุ่งนี้เจอกับน้องขนมจีบ
1: ค่ะ
0: นะฮะนักเทควันโดเหรียญทองเอเชียนเกมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชุนค่ะ มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
6: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจ
10: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
13: กีฬาพารวย
14: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
15: ้รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
16: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil Philip ชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
11: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอาสรันพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลา

0: ไม่ได้ฟังเพลงนี้น่าจะมีสักเกือบ30 ปีอ่ะคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ได้มีอะไรนะเพลงนี้คือเปิดเพราะอยากฟังเพราะเห็นเพลงนี้โผล่ขึ้นมาแล้วกดไม่ได้กดฟังในรถก็กล่าวเดี๋ยวมาเปิดให้ฟังแล้วกันไม่ฟัง30-40 ปีนานมากนะฮะคิดถึงก็เลยฟังก็หน่อยว่าจะฟังในรถไม่ทันครับนะฮะไม่ได้ฟังก็มาฟังกันตรงนี้แหละนะฮะงานจากไมโครเก่าจัดเลยปี 21คุณนะ
1: 31ใช่ไหมหรือสอง
0: ปี
1: หน
0: ส
1: ึ่
0: าง มหนึ่งปีส
1: ส
0: าม
1: าม
0: หนึ่ง
1: หนึ่งสามหนึ่งโอ้40
0: ไม่ถึงมั้ง31กับ
1: สา
0: ห
1: ม
0: ก
1: สิบ
0: เก้า38 ปี
1: สาม
0: จร
1: สิบ
0: ิ
1: แ
0: ง
1: ป
0: ๆมัน
1: ด
0: ใกล้เคียงมันใกล้เคียง40 ปีอ่ะ38 ปีคุณนัดเพลงเนี้ย38 ปีอ่ะโตโน่ยังไม่เกิดนะ
1: ใช่เหรอโตโ
0: โ
1: น
0: ต
1: ่
0: โน
1: เย
0: ่
1: อะ
0: ยังไม่เกิดนะยังอ่ะคุณดูดิ
1: โตโน่40โตโน่40พี่มนโตโน่กับ29
0: ขวบเดียวอ่ะอันนี้
1: ใช่
0: 38อ่ะเพลงเนี้ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: โอ้โหผมพูดถึงก็ดามกันแต่เพลงฟังไม่เก่านะ
1: โอ้โหไมโครนี่ฟังได้ตลอด
0: ไม่เก่านะไม่เก่านะฟังแล้ว
1: ไม่เก
0: ก
1: ่
0: ็
1: า
0: ไม่
1: ไม่
0: เก่
1: เก
0: า
1: ่าน
0: ะ
1: ไม่
0: ห
1: เก
0: ู
1: ่า
0: จะ40 ปีหรอวะคิดไปคิดมาหูยนานกันนะ
1: นาน
0: คือถ้
1: น
0: าเ
1: า
0: ป็น
1: น
0: ยุค
1: เล
0: ผ
1: ย
0: มเด็กๆอ่ะถ้าย้อนฟังเพลงทั้ง30 ปีที่แล้วอย่างพวกสุนทราภรณ์ที่ฟังไม่รู้เรื่องละ
1: ใช่
0: คน
1: ใ
0: ล
1: ช
0: ะ
1: ่
0: โลกเลย
1: ใช่ถูกต้อง
0: จะ40 ปีเนี้ยมาฟังเพลงเนี้ยไม่รู้สึกว่ามันคนละโลกนะ
1: มันยังใช่มันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนมันยังฟังได้อ่ะไม่ได้เอาอ่ะ
0: มันไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา
1: ไม่ได้เอาฟัง
0: น
1: ได
0: ะ
1: ้
0: ฮะ
1: ใช่
0: นะฮะก็นานฟังทีก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: โ
0: ก
1: อ้
0: ็อะ
1: แต
0: ไร
1: ่
0: น
1: พ
0: ะ
1: ี่หนุ่ยนี่ก็งานโชว์ทุกวันเลยนะพี่มน
0: โชว์อะไรวะแกไปทำไร่
1: หมายถึงว่างานโชว์ทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ย
0: จริงเหรอช่วงก่อนใช่ไหม
1: มีตลอดตอนเนี้ยช่วงเนี้ยก็มีครับ
0: เอ้ยจริงเหรอพี่หนุ่ยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: พี่หนุ่ยนี่60แล้วนะ
1: ใช่แล้วงานมีงานทัวร์ตลอดเลย
0: โหสุดยอดเลยน่าจะมี60แล้วพี่หนุ่ยอะ
1: พี่หนุ่ย
0: พวกแก๊งไมโครอะ
1: ใช
0: น
1: ่
0: ่าจะ50ปลาย60อะรุ่นผมว่ารุ่นน่าจะแก่พี่ป๋องด้วยซ้ำ
1: พี่หนุ่ยอำพลปีนี้63ครับพี่
0: น่าจะแก่ด้วย60 กว่าแล้วนั่นน่ะ
1: ใช่
0: โอ้ย63เหรอ
1: โอ้โหตารางทัวร์นี่ไม่ธรรมดาครับ
0: ยังแน่นอยู่ใช่ไหม
1: ยังแน่นอยู่ครับยังแน่นอยู่แล้วก็แบ็กอัพนี่ก็มีโอเคมีชุดเก่ามี
0: พี่กบ
1: พี่กบพี่กบไกรภพจันดีใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไปเป็นบางงานจะมีมือใต้อีกท่านหนึ่งครับผมจำชื่อพี่ไม่ได้
0: โอ้อันนั้นผมก็ลึกเหมือนกันไมโครรู้จักไม่กี่คนจริง
1: ซึ่งอันเนี้ยไปตลอดเลย
0: ๆ
1: อยู่ทุกงานแล้วก็จะมีพี่ดิดสมายบัฟฟาโลมีพี่ยุ่นแบ็กเฮดไปเป็นแบ็กอัพอะไร
0: เพราะว่าจริงๆน่าจะรวมตัวกันไม่ครบหรอกครับ
1: ใช่ไม่ครบ
0: ไม่น่าจะ
1: แต่
0: ไม่
1: หล
0: น่
1: ั
0: าก จะไม่ครบ
1: จะประมาณเนี้ย3 คน4 คนประมาณเนี้ย
0: แล้วก็ต้องมีแบ็กอัพน้องๆซึ่งก็น้องๆแต่ละคนก็น่าจะรุ่นผมเนี่ยแหละไปตีให้ไปอะไรให้
1: ใช่พี่อ้วนชื่อพี่อ้วน
0: มีไม่กี่คน
1: ใช่ครับ
0: มีไม่กี่คนพี่อ้วนนี่ก็กีตาร์นะ
1: ใช่พี่มากีตาร์ซึ่งจะมีสองท่านอะไรเงี้ยพี่กบกับพี่อ้วน
0: ใช่ใช่จะมี2 คน
1: ครับ
0: นะครับโอ้คิดถึงไมโครตอนนั้นจำได้ลานจอดรถเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นดาดฟ้า
1: ครับ
0: ทำลานคอนเสิร์ตไมโครคนเต็มลานจอดรถคืออันนี้เรื่องจริงนะคุณฟังคอนเสิร์ตใหญ่ไมโครไปจัดที่ลานจอดรถเซ็นทรัลลาดพร้าว
1: ชั้นไหนอ่ะพี่
0: ชั้นดาดฟ้าไอ้ลานจอดรถไอ้
1: อ๋
0: ต
1: อ
0: ึก
1: อ๋
0: จ
1: ออ
0: ด
1: อ๋
0: ร
1: อ
0: ถอ่ะชั้นบนสุดอ่ะตอนนี้มันทําเป็นหลังคาแล้วถูกป่ะ
1: เมื่อก่อนไม่มีหลังคาใช่ไหมฮะ
0: เมื่อก่อนไม่มีหลังคาเป็นดาดฟ้าคือตอนเนี้ยก็ทําเป็นฮอลล์ใช่ไหมเขาจะทําเป็นฮอลล์แบบว่าเวลามีงานอะไรเทศกาลฮอลล์แล้วก็เขาก็จะอยู่ในนั้นถูกป่ะง
1: ใช
0: าน
1: ่
0: มันลดราคาอะไรเงี้ย
1: ใ
0: เ
1: ช
0: ขา
1: ่
0: จะ
1: ใช
0: ปิ
1: ่
0: ดช
1: ใ
0: ั
1: ช
0: ้น
1: ่
0: นั้นแล้วก็ทําแต่เมื่อก่อนไม่มีหลังคาคือโล่งตีโล่งเลยโล่งแล้วใหญ่นะใหญ่นะไปล้อเล่นไป
1: ใหญ่นะเอาต
0: ให
1: ร
0: ญ
1: ง
0: ่
1: ลา
0: ใน หญ่
1: จอ
0: ใ
1: ด
0: หญ
1: ใช
0: ่
1: ่ไหมพี่พี่มนหมายถึงลานจอดใช่ไหม
0: ลานจอด
1: อู้ใหญ่
0: ลานจอดใหญ่แล้วคือโล่งๆอ่ะมีเวทีอ่ะแค่นั้นอ่ะโล่งๆเวทีชิดริมซ
1: โอ
0: ้า
1: ้
0: ย
1: ย
0: แล้วทั้งนั้นคือคนเต็มเต็มลานอ่ะผมจําได้ลานจอดรถเซ็นทรัลลาดพร้าว
1: โอ
0: ช
1: ้
0: ั้
1: โ
0: น
1: ห
0: บน
1: น่า
0: สุด
1: สนุกอ่ะบรรยากาศนี้น่าสนุกว่า
0: เอาไปล้อเล่นนะจุผมว่าเกือบ10,000นะ
1: ใช่พี่
0: ใหญ
1: ใช
0: ่
1: ่
0: มาก
1: อ๋อมันเป็นลานกว้างๆอ่ะเนาม ะ
0: ันเป็นร้
1: เ
0: าร น
1: าก ไม่ได้
0: ว้า
1: ว
0: ง
1: ่า
0: ๆเล
1: เร
0: ย
1: าไม่ได้ระบุเป็นที่นั่งอะไรเงี้ย
0: เอ
1: เนาะ
0: อคือยืนกันอ่ะเป็นร้าน
1: อาก ร
0: ว้
1: ม
0: า
1: ณ
0: ง
1: ์
0: เลยอ่ะ
1: ถ้าปัจจุบันเนี้ยก็งานเหมือนที่แฟชั่นไอแลนด์เวลาจัดบนดาดฟ้าลานจอดรถอะไรเงี้ย
0: จะ
1: มี
0: ไกล
1: งา
0: ต
1: น
0: ัวผม
1: อ
0: หน
1: ี
0: ่อย
1: เว
0: ไม่
1: น
0: ใช
1: ต
0: ่
1: ์
0: ไ
1: ต
0: อ
1: ่
0: แลนด์
1: างๆอะไรเงี้ยใช
0: า
1: ่
0: อารมณ์ประมาณนั้นอ่ะ
1: อารมณ์ประมาณนั้น
0: อารมณ์ประมาณนั้นเลยโหเมื่อ
1: เฮ
0: ค
1: ้
0: ื
1: ย
0: น
1: โอ้โห
0: ตุ๊ด
1: อยากอยู่ในบรรยากาศแล้วนะพี่
0: ตุ๊ดผมบอกเลยแล้วตอนนั้นลาดพร้าวยังไม่ได้เจริญขนาดนี้อ่ะตอน
1: ฮ
0: นั้
1: ะ
0: นห้าแยกลาดพร้าวยังมีทุ่งอยู่เลยอ่ะแล้วเดินทางโคตรไกลมีไอแดนเดียมิดเนี่ย
1: โอ้โห
0: คือผมพูดจริงนะย้อนอดีตนิดนึงเลยนะถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตเซ็นทรัลลาดพร้าวกับแดนเดียมิดนี่ไกลบ้านผมมากนะคุณรู้ป่ะ
1: โอ้โหก็พี่มนฝั่งนู้นเลยนะพี่มนต้องพาต้านู่น
0: ย้อนผมไปเด็กๆอ่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ผมเป็นคนพระนคร
1: ครับ
0: ผมเป็นคนฝั่งพระนครผมอยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยคือกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: คือทุกคนชอบไปคิดว่าอนุสาวรีย์ชัยไม่ใช่ครับอนุสาวรีย์ชัยสำหรับผมคือบ้านนอกครับของผมนี่กลางเมืองของจริงนะฮะ
1: ใช่
0: ราช
1: ก
0: ด
1: ิโล
0: ำ
1: เ
0: เ
1: ม
0: น
1: ติ
0: ิ
1: ที่
0: น
1: ศูนย์ใช่
0: ใช
1: คร
0: ่
1: ับ
0: คือผมจะใกล้สยามใกล้อะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้ไกลชาวบ้านผมนะปทุมวันมันก็อยู่วันนี้สำ
1: ค
0: หร
1: ร
0: ั
1: ับ บ
0: ผมในย้อนมาสัก30 ปีหรือ40 ปีแล้วผมยังเด็กๆเนี่ยสัก40 ปีแล้วเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่ไกลจัดเลยคุณนัทคุณรู้ป่ะแดนเดรมิดจะไปในตื่นเต้นมากแล้วโอ้โหไปแดนเดรมิดเว้ยวันนี้ไปแดนเดรมิดกับเพื่อนเว้ย
1: ครับ
0: ไปเช้ากับเย็นนั่งรถเมล์กัน
1: โอ
0: แล้
1: ้
0: วเย็นจริงๆอ่ะ
1: ส่วนสยามนี่ไม่ไกลริบโล
0: โอ
1: ก
0: ้
1: เลย
0: สวนสยามนี่คือลิฟโลกเลยสวนสยามนี่ลิฟโลกสวนสยามไม่ต้องให้คุณพ่อพาไปขับรถไป
1: ครับครับ
0: คือไปเองกันไม่ได้ไปเองกันไม่เป็นนะไม่รู้ไปยังไงอ่ะนั่งแท็กซี่ไปก็ไม่รู้ยังไงเอาว่าไกลลิฟโลกแล้วกัน
1: ครับ
0: คือเซ็นท่านเนี่ยว่าไกลแล้วนะแล้วผมก็มีความไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันชีวิตผมต้องมาทํางานที่ห้าแยกลาดพร้าวอยู่10 กว่าปี
1: ครับ
0: กลายเป็นลาดพร้าวกับผมนี่คือแบบเหมือนบ้านอ่ะแล้วความเจริญมันก็มีมาเรื่อยๆนะ
1: ใช่ใช่
0: มันก็มีมันก็ผมก็จะเห็นความแตกต่างผมไปทํางานลาดพร้าวในวิภาวดีไอ้ตรงห้าแยกลาดพร้าวไม่มีสะพานไปสะพานมาไม่มีสะพานเลี้ยวไม่มียังเป็นถนนโล่งๆเป็นสี่แยกคุณเข้าใจอารมณ์ใช่ไหม
1: เข้าใจครับ
0: สะพานข้ามแยกยังไม่มี
1: ครับ
0: แล้วคุณดูตอนนี้ทั้งโทเวทั้งบ้าบอคอแต่ตอนนั้นรู้สึกจะมีแค่โทเวอย่างเดียว
1: ใช่
0: ไอ้
1: ใช
0: ส
1: ่
0: ะพานข้ามแยกม้วนขวายังไม่มีนะ
1: ผมยังทันอยู่
0: เ
1: ผ
0: อ
1: มท
0: อ
1: ัน
0: เป็น
1: แค่
0: แค
1: โท
0: ่
1: เวนะไอ้สะพานข้ามเนี่ยผมยังทันที
0: ใ
1: ่
0: ช
1: ที
0: ่
1: ่มันไม่มีผมยั
0: ไ
1: ง
0: ม่
1: ทัน
0: มียังโล่งๆอยู่อ่ะมันม
1: ใ
0: ี
1: ช
0: แค
1: ่
0: ่โท
1: ใช
0: เว
1: ่
0: อ่ะนั่นน่
1: ใ
0: ะ
1: ช่
0: ผมก็อยู่อย่างนั้นอ่ะคือมันก็เจริญขึ้นนะด้วยอะไรหลายอย่างเข้าไปลาดพร้าวมันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้น
1: คร
0: ผ
1: ั
0: ม
1: บ
0: ก็อยู่นั้นผมจะรู้สึกว่าผมเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นบ้านหลังที่สามผมอ่ะหลังที่สองก่อนเพราะตอนเนี้ยบ้านหลังที่สองผมเป็นเซ็นทรัลพระรามเก้าไอ้
1: เอ
0: หล
1: า
0: ัง
1: มา
0: แร
1: ที
0: ก
1: หล
0: ผ
1: ั
0: ม
1: ง
0: เป็น
1: เซ็นทรัลพระรามเก้ามาทีหลัง
0: เซ็นทรัลเพราะผมไปบ่อยมากเซ็นทรัลปิ่นเกล้านี่ผมไปทุกวันแล้วเซ็นทรัลตอนนั้นเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยไปทุกวันเหมือนกันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ตรงข้าย
1: คร
0: ล
1: ั
0: า
1: บ
0: ดพร้าวทำงานฐานเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: แดนเดลมิทใกล้ๆวันปิดแดนเดลมิทก็ไป
1: ครับ
0: เดินไปด้วย
1: จากที่ทำงานเหรอฮะหรื
0: จ
1: อ
0: ากท
1: จ
0: ี่
1: าก
0: ทํางานเดินไปครับจอดรถในตึกแล้วเดินทะลุซอยถึงเลยคือที่ทํางานผมตึกฐานเศรษฐกิจเนี่ยปัจจุบันเป็นตึกของ BYD ไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เดินทะลุซอยข้างหลังทะลุตรงไปออกพหลโยธินเนี่ยข้ามถนนก็แดนเดลมิทเลยตรงนั้นแหละก็เดินกันไปกันวันสุดท้ายของแดนเดลมิทก็ไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยก็ไปเล่น
1: ป
0: ก
1: ี
0: ัน
1: 43นะแต่ละมิดปิด
0: ปีไหนนะสี่
1: สี
0: ส
1: ่
0: าม
1: สาม
0: ผมยังไปอยู่เลยผมทํางาน
1: ปิด
0: ฐ
1: อย
0: า
1: ่
0: น
1: างเป็น
0: ป
1: ท
0: ี
1: าง
0: ส
1: ก
0: ี่
1: าร
0: สองสี่หนึ่งสี่สองประมาณเนี้ยใช่ใช่ใกล้ๆกันน่าจะประมาณ41ผมทํางานที่ฐานละ
1: ครับ
0: นะสี่สองสี่สามประมาณนี้แหละนะครับปิด43หูนานมากผมไปลาดพร้าวจนผมรู้สึกผมเคยชินผมจัดฟันลาดพร้าวอ่ะบ้านอยู่ปิ่นเกล้าคนบ้าจัดฟันไกลขนาดนั้นมันไม่มีนะคนจัดฟันก็จะจัดฟันกันแถวบ้าน
1: ใกล้บ้านดูแลง่ายไปหาหมอง่ายอะไรง่ายสะดวก
0: ผมจัดฟันลาดพร้าวเอาดิเอากับผมบ้านที่ปิ่นเกล้านี่เรื่องจริงๆ4-5 ปีผมไปหาหมอเพราะผมไม่รู้สึกมันไกล
1: เพราะว่าพี่มนไปทำงานตรงนั้นตลอดมันพอ
0: ผ
1: ม
0: ม
1: ัน
0: ไม่
1: ช
0: รู้
1: ินเนาะ
0: มันไม่มันชินมันไม่รู้สึกว่ามันไกลผมกับขับรถไปกับผมไม่รู้สึกเลยว่ามันจะไกลบ้านหรือว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นที่อื่นมันไม่ใช่
1: ครับ
0: แต่ถ้าผมไปอยู่ถ้าสมมติว่าผมไปทํารถแถวคูบอนไปทําฟันแถวคูบอน
1: ตัวนี
0: ไ
1: ้
0: ป
1: ไก
0: ทํ
1: ล
0: าโอ้โหในแฟชั่นไอแลนด์นั่นเนี่ยไกลละ
1: ใช่
0: อันนี้คือโอ้โหอันนี้ไม่คุ้นละแต่ไปไหมมีไปแต่มันไม่คุ้นเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปบ่อย เข้าใจไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งชีวิตผมก็ไปอยู่แถวซอยปากซอยปากซอยวัชรพล
1: อ๋ออ่าครับก็
0: โอ้
1: ไก
0: แถ
1: ล
0: วนั้นก็คุ้น
1: ไกล
0: แถวนั้นก็คุ้นเลยวัชรพลนวลจันทร์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วต้องเข้าวัชรพลผมก็ไม่คิดว่าผมจะไปอยู่ไกลขนาดนั้นนะ
1: ก็ไกลนะถ้าจากบ้านพี่บอลมาเนี่ย
0: ไกลจัดเล
1: ก็
0: ยแหล
1: ไก
0: ะ
1: ลเลย
0: ไกล
1: ใช่
0: ไกลมากเลยนะค
1: คร
0: ับ
1: รับ
0: ก็ไปอยู่ก็ชินนะมันก็มันไปอยู่สักพักมันอยู่หลายปีมันอยู่5 ปี
1: ค
0: ผ
1: ร
0: ม
1: ับ
0: ก็ชินนะผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ชินแต่ให้ผมเลือกผมก็คงไม่เลือกไปอยู่แถวนั้น
1: โอ้โห
0: ถ้าให้ผมเลือกผมคงไม่เลือกแถวผมจะเลือกแถวเนี้ยผมก็
1: แ
0: เ
1: ล
0: ล
1: ้
0: ื
1: ว
0: อกเอาที่มันสะดวก
1: ใช่พี่มนโตที่ฝั่งนี้ไง
0: ใช
1: อื
0: ่ผม
1: มั
0: โต
1: นก็
0: ในเขตฝั่งนี้ผมก็รู้สึกว่าฝั่งเนี้ยมันสะดวกอ่ะมันจะไปไหนมันก็ง่ายอ่ะ
1: แล้วแต่ความสะดวกความคุ้นชินอะไรเงี้ย
0: เออคือเมืองฝั่งนั้นมันเป็นเมืองใหม่อ่ะผมคนฝั่งเมืองเก่าอ่ะเราอยู่โอ
1: ออ
0: ท
1: ริจ
0: า
1: ิน
0: ว
1: อล
0: เ
1: โ
0: ร
1: อ
0: าอย
1: ท
0: ู่
1: า
0: โอ
1: ว
0: ทาวนะฮะคือผมอยู่เขตพระนครนะเกาะพระนครห้ามสร้างตึกสูงเกิน8 ชั้นนะ
1: ครับ
0: กฎหมายยังมีอยู่นะทุกวันเนี้ยผมเป็นชาวเกาะนะเว้ย
1: เออ
0: ผ
1: ใ
0: ม
1: ช่
0: ชาวเกาะนะผมอยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์นะ
1: ใช่ใช่
0: หลา
1: ใช
0: ย
1: ่
0: คนงงว่าอะไรมันเป็นเกาะไม่เกาะครับรัชกาลที่1สร้างเมืองเนี่ยมีเอาแม่น้ําข้ามแม่น้ําฝั่งแม่น้ํามาฝ
1: ค
0: ั่
1: ร
0: ง
1: ับ
0: นี้ฝั่งพอข้ามแม่น้ํามาปั๊บท่านก็มีพระบรมราชโองการขุดคลองรอบพระนครทําเหมือนอยุธยา
1: ครับ
0: แล้วคลองเนี่ยมันเป็นถนนเมื่อวานไม่มีรถต้องใช้คลองในการสัญ
1: โด
0: จ
1: ยส
0: ร
1: าร
0: เออท่านก็ขุดคลองรอบเพราะฉะนั้นพระนครเป็นเกาะทุกวันนี้ก็เป็นเกาะสะพานผ่านฟ้าเนี่ยข้ามเกาะ
1: อ๋อ
0: สะพานวันชาติวัดอวรเนี่ยข้ามเกาะ
1: ครับ
0: นั่นคือคลองที่มันเป็นเกาะแล้วมันข้ามเกาะออกไปแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มันไม่มันไม่ได้ใหญ่โตอะไรเพราะคลองมันไม่ได้ใหญ่โตแต่มันเป็นเกาะ
1: ครับครับ
0: ถ้าไม่มีสะพานมันคือเกาะ
1: เออเห็นภาพเล
0: ถ
1: ย
0: ู
1: พ
0: ก
1: ี
0: ไ
1: ่
0: หม
1: บุญเรา
0: ใช่ป่ะล่ะมันเป็นเกาะรอบเลยนะครับเป็นเกาะรอบเลยนะฮะมันก็เออถ้าพูดถึงอดีตมันก็ดีนะพอพูดถึงไมโครเมื่อกี้นี้ก็
1: ย้อนไปลึกเลย
0: คุณนัทไม่ทันดาดฟ้าเซ็นทรัล
1: โอ้ไม่ทันไม่ทัน
0: เมื่อก่อนมันมีไม่กี่ที่หรอครับจัดคอนเสิร์ตเนี่ยดาดฟ้าเซ็นทรัลเนี่ยมีแค่ไมโครนะเพราะ
1: บ
0: ส
1: า
0: ่
1: ง
0: วนใหญ
1: ส
0: ่
1: อง
0: เนี่ยเออส่วนใหญ่จะอินดอร์หมดจะเป็น MBK
1: MDK มาอินดอร์สเตเดียมอิมแพกยังไม่มีมั้งสมัยนั้น
0: อิ
1: อ
0: ม
1: ิมแพ
0: แพ
1: ก
0: คอิมแพคอารีน่ายังไม่มีอย่างยุคโหยุคนั้นไม่มียุคนั้นมีMBK
1: ใช่
0: เออมีMBK ก็ถ้าจะไปสนามกีฬานี่ก็อิมแพคไม่ใช่ก็
1: อิ
0: อ
1: น
0: ิน
1: ด
0: ด
1: อร
0: อ
1: ์
0: ร์แค่นั้นถูกป่ะอาจจะมีสนามกีฬาที่เป็นสนามกีฬาจริงๆต้องคอนเสิร์ตโคตรใหญ่จริงๆอย่างสนามทอมอมอนด็อกเคยไปจัดหินเหล็กไฟเคยจัดครั้งแรกนี่สุดยอดมากตีกันยับ
1: ผมทันไอ้นี่ที่สนามหลวงอ่ะคอนเสิร์ตถูกใจคนไทยหรืออะไรสักอย่างตอนนั้นอ่ะโอ้มหากรรมดนตรีแบบ
0: ที่สนามหลวงอูนี่ก็
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: หญ่
1: ่
0: ส
1: ใหญ
0: นา
1: ่
0: มหลวงนี่ก็อาณาเขตแอเรียสุดยอดอยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: มันเริ่มเทิ่มเลยจ
1: ให
0: ร
1: ญ
0: ิง
1: ่
0: ๆแล้วคุณหลายคนไม่ทราบอีกนะสนามหลวงแบ่งครึ่งคุณเห็นไหมมันจะมีครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: มันจะมีแบ่งครึ่งสมมติสนามหลวงเป็นรูปไข่อะ
1: ครับ
0: ตรงกลางมันจะมีถนนตัดผ่านคุณเห็นไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: อันนั้นคือครึ่งหนึ่งของสนามหลวงถูกไหม
1: ครับ
0: ครึ่งที่ติดกับพระบรมมหาราชวังอะเมื่อก่อนเป็นสนามหลวงแค่นั้น
1: อ
0: แต
1: ๋อ
0: ่ครึ่งที่ไออยู่ฝั่งติดถน
1: ตินด
0: ล
1: ถ
0: าด
1: น
0: เน
1: น
0: ิน
1: ครับ
0: ไอฝั่งนั้นอะคือวังหน้าเนื้อที่วังหน้าใหญ่มากนะครับใหญ่เผอๆใหญ่กว่าพระบรมมหาราชวังอีกเนื้อที่วังหน้าทั้งธรรมศาสตร์ทั้งมหิดลไอ้ทั้งศิลปากรเนี่ยทั้งศิลปากรทั้งธรรมศ
1: ค
0: าร ส
1: ั
0: ตร
1: บ
0: ์แล้วก็ครึ่งหนึ่งของสนามหลวงใหญ่จัดเลยแต่ดันพอดีเราไม่มีวังหน้า
1: ก็
0: หม
1: เล
0: ด
1: ย
0: ไป
1: เป็
0: ต
1: น
0: ั้งแต่รัชกาลที่ห้าพอจบไปคราวนี้ก็เหมือนวัด
1: แล้
0: ร
1: ว
0: ้าง
1: ผมเข้าใจว่าไอ้ตรงกลางถนนเพิ่งทำนะ
0: ใช่มันเพิ่งทำแต่มันคือเส้นแบ่งอยู่แล้ว
1: อ๋อมั
0: ม
1: น
0: ัน
1: เป็
0: ค
1: น
0: ือ
1: เส้
0: ส
1: น
0: ิ่ง
1: แบ่งที่มี
0: ที่มันคือทําให้เห็นว่าครึ่งเนี้ยฝั่งที่ติด
1: วัก ง
0: ับพ
1: ห
0: ร
1: น
0: ะ
1: ้
0: ม
1: า
0: หามันคือแค่สนามหลวงแค่นี้เอง
1: ครับ
0: นั่นเราเรียกสนามหลวงทุ่งพระสุเมรุแต่ว่าไอ้ฝั่งนั้นน่ะมันคือวังหน้าเก่ามันคื
1: ค
0: อ
1: รับ
0: พื้นถิ่นที่ดินของวังหน้าเขาแล้วเป็นวังด้วยนะ เป็นวังเป็นอะไรด้วยนะก็เราก็ไม่เห็นซากความอดีตไปหมดแล้วมันหายไปหมดแล้วนะครับมันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่บางทีหลายคนผมอยู่ในเขตพระนครเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรเยอะ
1: แน่นอนพี่
0: ชอบเรื่องพวกนี้ชอบนะฮะก็อ่ะนะฮะว่ากันไปครับนะฮะน้ำท่วมก็เริ่มลดคลี่คลายแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่สถานการณ์การด่าผู้ว่าก็คลี่คลายตามไปด้วยนะฮะผมอยากรู้ว่าท่านชัดชาติเขาค่อยพระอะไรเขาทำบุญอะไรคนด่าไม่คนด่าแล้วก็หายกันไปแล้วเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยไม่มีคํามาแก้ตัวเรื่องแก้มลิงเลยผมก็ย
1: ใ
0: ั
1: ช
0: ง
1: ่
0: งงเลยยังเขาไม่พูดถึงเลยนะก็บอกว่าโครงการนั้นล้มเลิกในรัฐบาลที่แล้วไอ้ผู้ว่าคนที่แล้วเขาก็ระงับหลักฐานไม่จริงแล้ว
1: ค
0: ไม
1: ร
0: ่
1: ั
0: เ
1: บ
0: ห็นแก้อะไรทั้งสิ้นเลยห้อยพระอะไรผมอยากรู้ห้อยพุทโธกลางหรือเปล่าช่วงนี้มีข่าวพุทโธกลางอยู่โอ้โหหนักเลยเขานี่นะครับผมว่าคุณเป็นมุสลิมก็ดีอย่างนะเรื่องของขลังเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ต้องมีเยอะนะครับมีเยอะแล้วปวดกระบาลครับเชื่อผมเถอะ
1: โอ้
0: น
1: ไม
0: ะ
1: ่มีเลยแท
0: เ
1: บ
0: อ
1: ไม่
0: อ
1: มี
0: ดีครับจริงๆจริงๆจริงๆพระศาสดาผมก็ไม่ได้สอนให้มันมีนะ
1: ครับ
0: แต่สาวกนี่แหละทํากันเองก็
1: เข้า
0: เข
1: ใ
0: ้
1: จ
0: าใจ
1: ได้
0: ได้นะเข้าใจได้ครับอ่ะนะฮะวันนี้ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาแล้วครับโมนามี่กับคุณมนัสมาสะอาดนะครับเจอ
1: คร
0: ก
1: ั
0: ับ น
1: ผ
0: กั
1: ม
0: บสอนอฟุตบอลไทยนะครับวันนี้ครับ2 ทุ่มครึ่งจนถึง3 ทุ่มครึ่งจนถึง
1: ห้
0: ห
1: า
0: ้า
1: ทุ
0: ท
1: ุ่ม
0: ่มไอ้2 ทุ่มครึ่งเนี่ยผมอีกที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ปวดหัวนะครับอ้าวนะครับวันนี้อยู่กัน2 คนวันนี้อยากเมาเรื่องโตโน่ซะหน่อย
1: อุ้ยโอ้โหร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
0: โอ้โหไปล่ามอดินแดงเนี่ย
1: ช
0: ส
1: น
0: ุด
1: ะ
0: ยอดแพ้1-0ไอ้บ้าเกือบโดนกระทืบด้วยนะครับไปหาเรื่องเขาโอ้อะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวแชมเปี้ยนลีกมาคุยกันนะวันนี้อะไรกันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้กับทีมบอลไทย
1: โอ้
0: น
1: โห
0: ะครับเดี๋ยวมาคุยกันหมดเลยนะครับเบรกหน้า
1: ครั
0: หน
1: บ
0: ักเลยนะฮะแล้วมีอะไรวะวันนี้นอแชมเปี้ยนลีกแล้วก็
1: ไทยลีก
0: เอ้ยเขาจะไล่กันออกไหมเนี่ย3 เดือนน่าจะไม่อยู่ถึงแล้วมั้งนะครับเสมอ1-1เนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะฟังข่
1: ค
0: าว
1: รับ
0: กัน
1: ผ
0: ก
1: ม
0: ่อนนะครับพักสักครู่ครับ
1: ครับผม
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: รัฐบาลมั่นใจเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพในการเติบโตตั้งเป้าปีนี้โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ใช้การลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก
11: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.1 ว่ากระทรวงการคลังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีศักยภาพเติบโตได้มากกว่าประมาณการดังกล่าวหากดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีความสามารถและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเชื่อมโยงธุรกิจไทยเข้ากับกระบวนการผลิตของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารและบริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกทั้งนี้รัฐบาลได้หารือร่วมกับภาคเอกชนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ภายในปีนี้ปุริมปราศภาภาครายงาน
4: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปะปนวัสดุรีไซเคิลในขนส่งตู้สินค้า อายัดไว้เป็นของกลางเร่งสืบหาแหล่งที่มาและผู้เกี่ยวข้อง
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโกดังให้เช่าในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองหลังพบขนส่งตู้สินค้าและวัสดุต้องสงสัยคล้ายกากของเสียอุตสาหกรรมเข้ามากองเก็บซึ่งนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยผลตรวจโกดัง5แห่งพบวัสดุรีไซเคิลหลายชนิดปะปนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังพบเครื่องจักรคัดแยกและบดย่อยวัสดุซึ่งเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงานแต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างกากของเสีย14ตัวอย่างและนำทิ้ง1ตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ขณะที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองอายัดสิ่งของที่พบในโกดังทั้ง5แห่งไว้แล้วเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้พบป้ายกำกับกองกากของเสียระบุหมายเลขตู้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศและน้ำหนักสินค้าซึ่งอาจใช้ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัทเจ้าของสินค้าผู้ขนส่งและแหล่งที่มาของตู้สินค้าพร้อมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการจัดการวัสดุไม่ถูกต้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำบริเวณนอกชายฝั่งบัลแกเรียสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียเตรียมเรียกตัวนางเอเลโอโนรามิโตรฟานทูตรัสเซียประจำบัลแกเรียเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับโดรนโจมตีเรือพาณิชย์2ลำซึ่งในจำนวนนี้เป็นเรือของยูเครน1ลำบริเวณนอกชายฝั่งไบโกเรียในทะเลดำในวันนี้พร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงขณะที่นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างไบโกเรียด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นฝ่ายที่โจมตีเรือเหล่านี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนและความปลอดภัยทางทะเลส่วนทางการรัสเซียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
4: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสลันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลาก
5: ลับมาครับในชั่วโมงที่2ครับของสอนอฟุตบอลไทยนะครับยังอยู่กับผมมนมีแล้วก็คุณมนัทมัสอะนะครับ4ทุ่มครับก็เจอกันสบายๆครับค่ำคืนวันที่ฝนไม่ตกแล้วไม่รู้จะกลับมาตกเมื่อไหร่คุณนัทที่บ้านคุณตกไหมเนี่ย
6: โอ้โหหนักหน่วง
5: หนักเลยเหรอ
6: หนักครับแต่ว่ามันไม่นานอย่างที่บอกครับมันตก
5: ตูมแบ
6: บแต่วันนี้แถวบ้านเนี่ยที่กระบี่นี่เอาเรื่องเลยครับ
5: จริงเหรอ
6: บางโซนเนี่ยใช้คำว่าน้ำไหลไม่ทันใช้คำนี้ดีกว่ายังไม่ถึงกับท่วมนะแต่ว่ามันเอ่อบนท้องถนนเนี่ยแบบว่ารอระบายอ่ะพี่มน
5: คือวันนี้ผมเข้ามาวันนี้ไม่ตกนะแห้งแต่ผมเห็นฟ้าแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บผมว่าไม่รอดคืนนี้
6: ครับ
5: น่าจะมาแต่ตอนนี้ยังไม่ตกแต่ผมกดไปดูใน iPhone มันบอกว่าตกแล้วไม่มี
6: อาจจะ
5: อันนี้ก็ยังงงอยู่นะครับ
6: บางเขต
5: อาจจะเป็นบางเขต
6: ที่นี่ช่วง4โมงเย็นจนถึง6โมงครึ่งหนักเลยฮะ
5: หนักเลยเหรอ
6: หนักเลยครับหนักเลย
5: โอ้โหอ้าวนะฮะก็น่าจะพ้นไปสักทีนะครับไม่รู้จะพ้นไปตอนไหนตอนนี้กินเจแล้วด้วย
6: ครับ
5: ยังครับกินเจมันยังต้องมีนิดนึงนะฮะยังต้องมีนิดนึงนะครับก็คงต้องรอช่วงหลังจากเนี้ย
6: ครับ
5: หลังจากนี้นะฮะที่ภูเก็ตเองเขาก็คึกคักนะ
6: โอ้ที่กระบี่ก็คึกคักทั้งหมด
5: ภูเก็ตกระบี่คึกคัก
6: ใช่กระบี่ก็คึกคักก็เห็นพิธีกรรมหลายๆอย่างอยู่ตอนนี้
5: นะฮะก็เป็นประเพณีจริงๆเป็นประเพณีของคนฮกเกี้ยน
6: ครับ
5: แล้วคนฮกเกี้ยนเนี่ยอยู่ทางภูเก็ตอยู่ทางกระบี่อยู่ทางพังงาค่อนข้างเยอะไปหาดใหญ่ก็หาดใหญ่กลางๆนะหาดใหญ่มีทั้งฮกเกี้ยนมีทั้งฮักกาม ีทั้งจีนต้าจิ๋วหาดใหญ่จะผสม
6: หลากหลายหน่อย
5: หาดใหญ่จะหลากหลายผสมหน่อยนะครับกรุงเทพผสมอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าจิ๋ว
6: ครับ
5: ส่วนใหญ่เลยนะครับก็เป็นประเพณีที่เป็นชนกลุ่มน้อยนะเมืองจีนเขาไม่กินกันหรอครับ
6: มันไม่
5: กินกันหรอครับมันเป็นประเพณีของคนกลุ่มนิดเดียว
6: ครับ
5: นะของชาวบ้านเมืองห่างไกลความเจริญอย่างเมืองฮกเกี้ยนในมณฑลกวางตุ้งมันนิดเดียวมันเหมือนประเพณีท้องถิ่นคุณนั
6: ท
5: แต่ท้องถิ่นนั้นดันย้ายมาอยู่ที
6: ่เมือง
5: ประเทศหนึ่งก็เลยเอาประเพณีนั้นมาแล้วคนก็มาตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วทำไมมันเมืองจีนนั้นไม่กินเมืองจีนมันพันกว่าล้านคุณนัท
6: ถูก
5: มันมีภาษาเป็นพันภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพูดเรื่องภาษาให้ฟังนิดนึงแล้วก็มาเมืองไทยมันก็แพร่คราวนี้คนจีนที่มันอพยพมาบางคนเป็นคนเผ่าพันธุ์นี้เผ่าพันธุ์นี
6: ้
5: คุยไม่รู้เรื่องนะแต่เขากินเยอะเขากินไปด้วยแล้วท่าน
6: ม
5: ันกลายมาเป็นแบบนั้น
6: ครับ
5: มันกลายมาเป็นแบบนั้นอย่างภาษาที่ผมพูดอย่างภาษาแต้จิ๋วอ่ะ
6: ครับ
5: นะคุยไม่รู้เรื่องนะ

0: ภาษาเดียวกันแต่คุยกันไม่รู้เรื่อง
1: ศัพท์ไม่เหมือนกันใช่ไหม
0: ไม่เหมือนครับไม่เหมือนเลยครับคือล่าสุดผมเปิดอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นคนไทยที่ไปเรียนและเติบโตที่เมืองแท้จิ๋ว
1: ครับ
0: เขาพูดภาษาจีนกลางด้วยแล้วก็เป็นหลาซื่อนะแล้วก็พูดภาษาแท้จิ๋วด้วยแล้วเขาก็มาสอนภาษาแท้จิ๋วในทิกตอกผมก็เปิดให้แม่ฟังไม่ออกบางคําฟังไม่ออกแล้วเขาก็มานั่งเฉลยว่าอ่ะเขาเอาคนในอําเภอหนึ่งกับคนอีกอําเภอหนึ่งมานั่งคุยกันใน
1: ครั
0: ศ
1: บ
0: ัพท์คําเดียวกันไม่เหมือนกัน
1: เข้าใจได้
0: เข้าใจไหมคุณนัท
1: เข้า
0: ไอ
1: ใจ
0: ้ตรงนั้นไม่แปลกแต่เมืองไทยเนี่ยมันตลก
1: ยังไงฮะ
0: เมืองไทยในเมืองแท้จิ๋วมีในเขตแท้จิ๋วเนี่ยมีประมาณหลายอำเภอ
1: ครับ
0: แต่ละอำเภอมันก็มีภาษาเอาง่ายว่ามันเหมือนกันประมาณ80%คือจะคุยสื่อสารกัน80%รู้เรื่องแต่ศัพท์บางคำอีก20 หรือ 15%เนี่ยมันคนละค
1: อันนี้เข้าใจได้
0: ำเข้าใจไหม
1: เข้
0: อ
1: า
0: ำ
1: ใ
0: เ
1: จ
0: ภอหนึ่งพูดนี้อย่างอันเธอพูดนี้อย่างอันเธอพูดนี้อย่างอันเธอพูดนี้อย่าง
1: ครับ
0: แต่มันคือภาษาแท้จิ๋วมันคุยกันนะหลับหูหลับตามก็พอรู้เรื่องหรอวะแต่บังเอิญไอ้หลายอำเภอนั้นมันลงเรือลำเดียวกันแล้วมันมาอยู่เมืองไทย
1: โอเค
0: คุณเข้าใจป่ะ
1: เข้าใจเลย
0: คราวนี้มันมิกมั่วเลยคราวนี้คนไทยที่มันพูดภาษาแท้จิ๋วเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นแท้จิ๋วจริงๆที่มาจากเมืองจีนแล้วมาเจอคนแท้จิ๋วที่อยู่ก่อนอีกคนอีกอำเภอหนึ่งเวลามันพูดหรือเขาบอกพูดมันกลายเป็นมิกซ์
1: นึกออกครับ
0: คุณเข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจ
0: มันก
1: ด
0: ลา
1: ีย
0: เป็
1: เ
0: น
1: ลยครับ
0: มิกซ์เออมันกลายเป็นมิกซ์มันมายังไงวะไอ้คำเนี้ยไอ้คำนี้เอ้ยไอ้คำนี้จากมันมีโผเล้งกับมันมี
1: โอเค
0: มันมีมันมีเมืองหนึ่งอ่ะแล้วเราได้
1: ร
0: ยิน
1: วม
0: คํ
1: ก
0: า
1: ัน
0: นี้แต่อีกคำหนึ่งเขาพูดคํานี้แต่ประเทศไทยเราใช้ไอ้สองประเทศนี้ผสมกัน
1: ใช่
0: เออรวมกันในประโยคเดียวถ้า
1: แล้วทีนี้
0: เพียวเราไม่รู้เรื่อง
1: ถูกพอผสมรูปกลายเป็นคำที่ส่งต่อกันมาจนเป็นคำมาตรฐานไปเลย
0: คำหนึ่งสมมุติว่า
1: ครับ
0: สีแดงสมมุติสีแดง
1: ครับ
0: ที่นี่เรียกส้มอีกท
1: ค
0: ี่
1: รับ
0: หนึ่งเรียกส้มแก่
1: คร
0: ส
1: ั
0: ม
1: บ
0: มุตินะ
1: ครับ
0: แต่เมืองไทยอ่ะจับเอาทั้งส้มแก่มาผสมกันเป็นส้มแก่นั่นคือคําว่าสีแดง
1: โอเค
0: อันนี้ผมยกตัวอย่าง
1: เข้า
0: คุ
1: ใ
0: ณ
1: จ
0: เข้าใจป่ะค
1: เข
0: ื
1: ้
0: อ
1: า
0: ถ้
1: ใ
0: า
1: จ
0: แยกมันก็อีกแบบหนึ่งแต่คนไทยจับมามิกเลย
1: โอเค
0: เออคือด้วยความที่มันรวมอพยพกันมาแล้วมัน
1: นึ
0: ม
1: ก
0: า
1: ออ
0: ม
1: ก
0: ิกซ์รวมกัน
1: นึกออกถามว่าทำไมผมเข้าใจสูตรนี้เป็นอย่างดีผมเกิดและโตที่ใต้พี่หมดทีนี้ภาษาใต้เนี่ยในแต่ละจังหวัดสำเนียงและศัพท์
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันพี่หมดไม่เหมือนกันอย่างสงขลากับสุราษฎร์ธานีเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงเลยใช้คำนี้เลย
0: เรียกว่าสิ้นเชิงเลย
1: สิ้นเชิงเลยพี่
0: อารมณ์เดียวกันเลยอ่ะ
1: เ
0: ออาร
1: อ
0: มณ์
1: อย่
0: เ
1: า
0: ดี
1: ง
0: ย
1: น
0: ว
1: ี้
0: กัน
1: เล
0: เล
1: ย
0: ยอารมณ์เดีย
1: พ
0: วก
1: อ
0: ันเลย
1: เราไปเรียนเติบโตแล้วไปเรียนในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็เจอเพื่อนใต้เหมือนกันเตะฟุตบอลทีมเดียวกันเพื่อนที่เป็นอ่ะพี่มนเป็นคนกรุงเทพเลยเนี่ยเฮ้ยเราก็ไอ้ฝั่งไอ้นั่นไม่รู้เรื่องเลยพี่มนก็จะถามมาเลยว่าเอ้าเป็นคนใต้ด้วยกันทำไมฝั่งไม่รู้เรื่องซึ่งมันคนละสำเนียงคนละศัพท์คนละรูปประโยคคนละแบบกันเลย
0: เออมันคล้ายๆกันแต่
1: ใช
0: ของ
1: ่
0: คุณหนักกว่า
1: เออมันจะอารมณ์คือบางจังหวัดอ่ะอย่างสมมุติว่านครศรีธรรมราชก็จะเร็วๆหน่อยห้วนๆหน่อยอะไรเงี้ยฝั่งภูเก็ตก็จะยืดๆหน่อยช้าๆหน่อยอะไรเงี้ยสตูลเนี่ยอ่ะจังหวัดเล็กๆแต่อำเภอคนอำเภอคนละสำเนียงเลยเนี่ยโอ้โหยากไปใหญ่ใช
0: เนี่
1: ่
0: ยมันเป็นอย่างนี้จริง
1: มันเป็นอย่างนี้
0: มันเป็นอย่างนี้
1: ซึ่ง
0: จริง
1: หลายๆศัพท์เราจะไม่เข้าใจทั้งหมดเอ
0: เอ
1: ออ
0: ก็ผมที่เคยเล่าผมไปแจ้จิ๋วแล้วผมสั่งอาหารแล้วผมฮะพอมันฮะมาผมก็ฮะกลับคุณเข้าใจไหมปะ
1: นึกออก
0: ผมยกตัวอย่างคำว่าหมูที่ผมเคยพูดหมู
1: คร
0: อ่
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ผมว่าคุณนัทก็เคยได้ยินเขาว่าตือบักประเทศไทยเรียกตือบัก
1: ครับ
0: ไปพูดตือบักที่แจ้จิ๋วฟังไม่รู้เรื่องน
1: ไม
0: ะ
1: ่ได้
0: มันเรียกตือเน็กคือผมทั้งชีวิตมากูโตมาเขาว่าตือบัก
1: โอเค
0: คุณเข้าใจผมใช่ป่ะ
1: เข้าใจ
0: แล้ว
1: ครับ
0: บรรพบุรุษที่เขามาเผยแพร่ภาษามันก็มาจากไอ้เมืองนี้แหละ
1: ครับมัน
0: แ
1: ไ
0: ล
1: ป
0: ้ว
1: เ
0: ม
1: พ
0: ึ
1: ี้
0: ง
1: ยน
0: ม
1: ต
0: าร
1: ง
0: เพ
1: ไห
0: ี
1: น
0: ้ยนได้ยังไงวะเออ
1: ใช่
0: คือมาเพี้ยนได้ยังไงวะผมว่ามันเพี้ยนแล้วมันมิกมั่วมันไม่ใช่มิกเฉพาะแต่จิ๋วเว้ยมันมิกฮกเกี้ยนมันมิก มันคือมาอยู่ในเมืองไทยมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันต้องหาภาษากลางนี่มันต้องมานั่งคุ
1: เ
0: ย
1: พื่
0: ก
1: อ
0: ัน
1: ให้
0: ธ
1: เข้
0: รา รม
1: ใจ
0: ดา
1: ผมเข้าใจได้
0: มันก็อาจจะมิกกันมั่วมิกกันจนแบบเออเก่ากูก็ค
1: จน
0: ำน
1: ถ
0: ี
1: ึ
0: ้
1: ง
0: แล้
1: ท
0: ว
1: ุ
0: ก
1: ก
0: ัน
1: วัน
0: นะ
1: นี้ใช่
0: เออโอ้ยคือมันเป็นยิ่งจริงกูฟังมันเป็นยิ่งจริงแต่ผมไม่รู้ว่าคนไทยที่ใช้ภาษากลางแบบนี้ไปอยู่ที่อื่นมันจะผมว่าไม่นะเพราะภาษากลางมันไม่เพี้ยนไม่เหมือนภาษาอีสานไม่เหมือนภาษาใต้ไม่เหมือนภาษาเหนือที่อาจจะมีการแต่ละเมืองแต่ละอำเภอแต่ภาษากลางผมว่าไม่ใช่นะมันรวมเหมือนจีนกลางอ่ะ
1: มันถ้าภาษากลางเราใช้คําว่าเป็นภาษาทางราชการเนี่ยถูกไหม
0: ภาษ
1: มั
0: าน ไท
1: จะ
0: ย
1: ไม่
0: ภา
1: ค
0: ษ
1: ่
0: า
1: อย
0: ก
1: เพ
0: ลา
1: ี้
0: ง
1: ยนใช่ภาษากลางนะถ้ากลางอย่างหาดใหญ่เงี้ยอย่างผมเนี่ยคือเพี้ยนหนักเลยคือไม่ได้พูดสำเนียงใต้ทั้งหมดใช้สำเนียงกลางแต่สับใต้
0: วันนั้นก็ปวดหัวเลยคราวนี้เดินไปก็ปวดหัวนี่แล้ว
1: จะหาดใหญ่จะแบบประมาณแบบนี้
0: ใช่เพราะน้องผมหัดใหญ่มันก็อย่างว่ามันคุยกันผมก็งงคุยกันปะ
1: ใช่
0: แ
1: ค
0: ต
1: ื
0: ่
1: อ
0: มัน
1: ผ
0: คุ
1: ม
0: ยไม่เร็วคนหัดใหญ่จะคุยไม่เร็ว
1: หาดใหญ่สงขลาจะพูดช้า
0: จะไม่เร็ว
1: ใช่
0: นะจะแบบเพราะอาศัยว่าคนจีนเยอะ
1: ถูก
0: ส
1: คร
0: ำ
1: ับ
0: เนียงอาจจะเปลี่ยนไปหน่อย
1: ถู
0: ใช
1: ก
0: ่แต่นครเนี่ยคุณนครนี่เร็วจี๊ด
1: เร
0: เ
1: ็
0: ล
1: ว
0: ย
1: ในลาด
0: จริงนครนี่เร็วง่
1: เร็ว
0: ายๆเลยนคร
1: ใช
0: เนี
1: ่
0: ่ยสุราษฎร์ก็อีกแบบหนึ่งจริง
1: สุ
0: ผม
1: ร
0: มี
1: า
0: เ
1: ษ
0: พ
1: ฎ
0: ื
1: ร
0: ่
1: ์
0: อ
1: น
0: น
1: ี่
0: คนนครอยู่
1: โอ้โหสุราษฎร์นี่ยากมากพี่มนถ้าผมไม่มีเพื่อนสุราษฎร์ผมจะงงมากเลยผมเจอแรกๆเนี่ยอะไรคือถ้าสุราษฎร์แบบพื้นถิ่นจริงๆพี่มนเขาจะถอดตัวสะกดออกหมดเลยยกตัวอย่างเช่นสามแยกอะไรเงี้ยเขาจะแค่สามแยกเมื่อวานอย่างเงี้ยเขาจะแค่เมื่อวา
0: เมื่อวาน
1: อะไรเงี้ยต้องการจะใส่สำเนียงเข้าไปอีกอะไรเงี้ยโอ้โหย
0: ง
1: าง ก
0: เลยคราวนี้
1: แล้วเร็วโอ้โหไปใหญ่เลย
0: เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของภาษาเนอะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ผมชอบคนหนึ่ง
1: ครับใคร
0: ที่
1: ฮ
0: พู
1: ะ
0: ดมาทั้งหมดเนี่ยผมชอบคนหนึ่ง
1: ครับผม
0: ประธานของ101
1: วิทย์โอ้โหนี่เขาไม่พูดไม่เร็วนะเขาพูดช้า
0: พูดช้าชัด
1: ครับ
0: แน่นอนปลุกใจ
1: คิดนานด้วย
0: บวกแอคนิดหน่อย
1: ครับผม
0: นะครับไม่หน่อยแล้วแอคเลยแหละนะครับก็เป็นสไตล์คือผมก็ไม่เข้าใจผมไปโตโน่ไอ้โตโน่เอ้ยโตโน่มึงฟังพี่เฮ้ยต่อให้บุคลิกมึงเป็นแบบนั้นนะมึงก็เผาๆหน่อยเพราะคนเรามาล้อมึงเชื่อกูเฮ้ยมึงจะแอคทำไมมึงก็ไม่ต้องแอคอะไรให้มันเยอะขนาดนั้นลองเชื่อพี่เหอะมึงก็พูดมันเป็นธรรมดาเนี่ยมึงไปแอคอะไรนักหนาแอคทำไมมึงตบอกกับมึงเจ็บกูรู้มึงตบไปจะตบอกไปทีนึงตบขาไปทีเนี่ยเจ็บทั้งขาทั้งอกกันแหละมึงจะแอคกันทำไมขนาดน
1: เข
0: ั
1: า
0: ้
1: เป็น
0: น
1: นักแสดงพี่เขาเป็นนักแสดงที่แบบว่าอินในบทคือเขาจะเรียกอะไรนะแบบ
0: อินเนอร์
1: อีกแบบหนึ่งอ่ะที่แบบว่าเอาตัวเองไปเป็นแบบเป็นตัวละครนั้นเลยอ่ะพี่
0: โอ
1: ม
0: ้โห
1: น
0: อันมันก็เยอะไปมันเยอะไปมันอยู่ในโลกความเป็นจริงเนา
1: ค
0: ะ
1: รับผม
0: เชื่อพี่เหอะมึงอย่าอะไรเยอะแยะเลยมึงก็ให้เขาล้อมมีความสุขป่ะล่ะผมว่ามันก็ไม่มีความสุขเอาป่ะมึงโดนล้อมึงโดนล้อกระจุยเลยนะตอนเนี้ยเขาไม่ได้เอามามีมเล่นๆนะมาล้อมึงเลยแหละเอาจริงเขาเข้ามาล้อ
1: ผมว่าเขา
0: ไอ
1: ชิน
0: แ
1: แ
0: จ
1: ล้ว
0: ๊ส
1: นะ
0: มึงเอามาล้ออีกแล้ว
1: ผมว่าเขาชินแล้วตั้งแต่ท่าสตาร์ทรถแล้ว
0: คือไอ้จินเนี่ยเขาใช้ไอ้แจ๊สมันก็ลูบหัวกันนะตัวน
1: ม
0: ้อ
1: าย
0: แก้
1: แก
0: ว
1: ้ว
0: ตัวน้อยแก้วคือไม่ก็ไม่รู้อ่ะผมว่าบางทีมันก็เยอะไปอันนี้เขาเป็นหุ้นส่วนเลยผมเพิ่งรู้นะเขาเป็นหุ้นส่วน
1: ใช
0: ห
1: ่
0: ้
1: ไ
0: า
1: หม
0: สิบเปอร์เซ็นต์ของ101เลยนะ
1: โอ้ผมทราบแค่เขาเป็นประธานโอเคแหละผมชื่นชมตอนนี้เขาทำเกษตรศาสตร์อะไรเงี้ย
0: ก
1: อ
0: ็
1: ะไร
0: ทุ่ม
1: ช
0: เท
1: ื่นชมใช
0: ม
1: ่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ตามเลยไปก่อน101นี่เหมือนไปขอนแก่นก่อนใช่ไหมถ้าจ
0: ใช
1: ำไม
0: ่
1: ่
0: ใช่บ้านเกิดเขา
1: ใช่
0: นะ
1: ซึ่งถ้ามองในมุมดีเนี่ยก็คือส่งเสริมวงการฟุตบอลไทยอยู่แล้ว
0: มันดีอยู่แล้ว
1: ถูกต้องส่งเสริมวง
0: ดี
1: การ
0: อยู่แล้ว
1: ไทย
0: นะ
1: ว่
0: ค
1: าร
0: ับ
1: ผมมองเป็นกลางๆนะทุกคนคือขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนซึ่งผมเฉยๆแต่ก็
0: คือ
1: ไม่ได้แบบว่าชอบ
0: คือไม่ได้อะไรคือผมว่าปลุกใจกันเป็นพูดปกติแต่มึงไม่ต้องแอคไง
1: ใช่
0: คือถ้ามึงแอคมึงก็จะเป็นแบบมึงไม่ต้องแอคมึงก็พูดเออให้น้องขอบใจมากของวันเนี้ยเออสุดยอดเลยว่ะได้ใจเลย2,200คนเลยนะวันเนี้ยสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปไอ้มอดินแดงนัดหน้าไปพัดก่อนให้เต็มที่เว้ย
1: ครับ
0: เออมึงพูดอย่างนี้ก็ได้โอ้โหมึงจะแอคไปทำไมมันจะแอคมันจะนิ่
1: ม
0: ง
1: ันมีลูกทีมแอบอมยิ้มอยู่นะ
0: มันจะหัวเราะมันก็ขำกันดิเห็นผมว่าแย่ให้มันขำขำเลยมันจะ
1: ถ้ามี
0: อั
1: ผ
0: น
1: ม
0: ม
1: ว่า
0: า
1: ถ้ามีคนแบบคนหนึ่งนี้ยับ
0: คือไอ้คำพูดอะไรมันดีหมดแหละแต่
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ม่
1: ่
0: ต้องแอดก็ได้เพราะประธานสโมสรเขาก็พูดประมาณนี้ทุกคนก็ไม่เห็นมีข่าวไงเขาก็พูดบางคนพูดหนักกว่านี้อีกนะเขาก็โหพูดปลุกใจหนักกว่านี้อีกนะมันก็ไม่ได้มันอยู่ที่ลีลาแอคชั่นน่ะมันก็ไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นบอกว่า
1: ใช่
0: ถูกป่ะทำอย่างนั้นจะไปลบโอ้อะไรก็ไม
1: เ
0: ่
1: ดี๋ยว
0: รู
1: ผ
0: ้
1: ม
0: ครับ
1: ไปบอกให้ที่คุณวิทยาไปบอกคุณมิก้าหน่อยว่าเวลาปลุกทีมสมุยยูไนเต็ดเนี่ย
0: อุ๊ย
1: แบบนี้เลยนะ
0: อุ๊ยมิก้าอยู่สมุยใช่
1: เขาก็ทำทีมแล้วเป็นประธานนู่นนี่นั่นนะดีดีดีมิก้าเนี่ยเขาทุ่มเทมุ่งมั่น
0: โอเค
1: แล้วเป็นฝรั่งพูดใต้แล้วพี่มนนึกภาพฝรั่งพูดใต้สำเนียงสุราษฎร์โอ้โหยาวเลยผมเนี่ยฮะ
0: ฟังไม่รู้เรื่องเลยคราวนี้
1: โอ้โห
0: เพราะว่าตัวมันก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะมันพูดอะไรออกไปนะครับเฮ้ยผมไม่เคยไปสมุยนะ
1: ผมก็อย่างครับ
0: สนามฟุตบอลสมุยเป็นยังไงน่าสนใจ
1: โอ้สวยดูใน
0: น
1: ดู
0: ะ
1: ดูในดูในภาพข่าวในทีวีในรายการนะสวยสวย
0: คือก็อยากให้สมุยขึ้นมานะ
1: ใช่ผมว่ามันโอ้โห
0: มันมีเสน่ห์นะทีมจาม ก
1: ี
0: เก
1: เส
0: าะ
1: น่ห์แล้วก็มิก้าทำได้ดีนะพี่มนทำได้ดีในงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ใช้เด็กท้องถิ่นเด็กพื้นที่จริงๆอะไรเงี้ย
0: ก็ดีอันนี้สร้างคน
1: ตามดูอยู่แต่ว่าข้อดีคือมิก้ากับเขาเป็นแม่เหล็กอยู่แล้วในเกาะสมุยก็ได้สปอนเซอร์จากทางโรงแรมหรือสปอร์ตคลับต่างๆในการสนับสนุนอุปกรณ์สถานที่ในการฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
0: เพราะสมุยเองเพราะสมุย
1: เย
0: เออ
1: ะ
0: ง
1: ครับ
0: ฝรั่งเยอะมากอะล้นเกาะ
1: เยอ
0: เ
1: ะ
0: ลย
1: เยอะเยอะครับ
0: มีสนามบินแต่เป็นสนามบินที่ลงได้สายการบินเดียวเพราะเป็นสนามบินเอกชน
1: ใช่
0: มันไม่ใช่สนามบินหลวงไม่ใช่สนามบินของการท่าหรื
1: ใช
0: อ
1: ่
0: บริษัททอทอเงี้ยบริษัททอทอของการท่านั่นแหละแต่จริงๆเขาแบ่งเป็นสองที่แบ่งทอทอกับการท่าแต่ก็มันเป็นสนามของบางกอกแอร์เวย์เอาตร
1: ใช
0: ง
1: ่ใช่
0: ๆนะครับก็เมื่อก่อนให้การบินไทยลงนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกจะไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็น
1: เพร
0: ข
1: าะ
0: อง
1: มัน
0: เขาคนเดียวมันก็ช่วยไม่ได้มันเป็นสนามบินเอกชนนะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: มันก็ทําให้ไม่งั้นถ้าปล่อยให้คนอื่นลงก็ตายแต่จริงๆมันก็ได้มันเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ
1: จร
0: ค
1: ิ
0: ่าง อะไร
1: ก็มันผมว่ามันก็สร้างเม็ดเงินได้แต่ไม่รู้ว่าขนาดมันประมาณไหนให้มัน
0: มันลงได้มันลงได้เพราะ A3300 310มันลงได้A30ปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ก็ A320 A330มันไซส์เดียวกัน
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันไซส์เดียวกันมันรู้สึกว่ารันเวย์เขา2,200 เมตรมันได้อยู่แล้ว
1: อ๋อก็ได้อยู่
0: มันสบายอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ถ้าเป็นผมจะให้ไหมผมก็ต้องคิดก่อนไม่งั้นผมก็ขาดทุนเนี่ยผมทำสายการบิน
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมล่ะผมก็เป็นแค่สายการบินเดียวที่ลงได้มันก็เอ็กซ์คลูซีฟดี
1: ถูก
0: ก็ว่ากันไปนะฮะก็แล้วแต่มันอาจจะทําให้ผู้บริโภคอาจจะขาดตัวเลือกไปหน่อยถูกไหมเพราะคนอื่นไปลงก็จะไปลงสุราษฎร์แล้วก
1: แ
0: ็
1: ล้
0: ต
1: ว
0: ้อ
1: ก
0: ง
1: ็
0: นั่งเร
1: ต
0: ือ
1: ่อ
0: เฟอร์รี่
1: ถูกก็ทีมสมุยก็มีได้เฟอร์รี่ก็คือเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์เพราะว่าเวลาเดินทางมาแข่งเนี่ยก็ต้องนั่งเฟอร์รี่มา
0: คือถ้าไปขอสายการบินที่เขาตรงนั้นน่ะถ้าขอได้มันก็ดีไง
1: ใช่
0: ถูกป่ะแต่
1: ถูก
0: มันต้องนั่งเฟอร์รี่เพราะว่าคุณยังไม่ได้อยู่ในไทยลีกคุณยั
1: ถ
0: งไ
1: ู
0: ม่
1: ก
0: จํ
1: ต
0: าเ
1: ้
0: ป
1: อ
0: ็
1: ง
0: น
1: ถูกต
0: ค
1: ุ้ อ
0: ณ
1: ง
0: ยังเล่นในแค่ภาคใต้
1: ใช่ก็ยังวนอยู่แค่ที
0: อ
1: ่ถูก
0: เพราะงั้นคุณก็ข้ามมาที่สุราษฎร์จริงๆสุราษฎร์นี่ถือเป็นภาคกลางของทางภาคใต้ไหม
1: ใช่ครับผมว่ามันเป็นกึ่งกลางดี
0: ใช่ไหมพอขึ้นไปนครชุมพรประจวบ
1: ใช่
0: ลงไปก็พัทลุงหาดใหญ
1: ใ
0: ่
1: ช่
0: สงขลาออกไปทางระนองมันกลางๆนะ
1: ถูกต้องตรงกลาง
0: ก็อูแต่ไกลนะกลางยังไงก็ตามไปภูเก็ตก็โคตรไกลเชื่อผม
1: โอ
0: ล
1: ้
0: งไปปัตตานีก็ใกล้ไกล
1: มาอีกฝั่งหนึ่งเลยโอ้พัทยามี5-6 ชั่วโมงทุกคน
0: โอ
1: จา
0: ้
1: ก
0: โห
1: สุราษฎร์เนี่ย
0: จะบอกว่ามันกลางก็กลางแต่มันไกลนะ
1: มันยาวไงพี่
0: คือโหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะบอกก่อนนะ
1: ครับ
0: นะครับภาคใต้ก็ปัตตานีขึ้นมาสัปดาห์นี้แพ้แล้วนะ
1: อุ๊ยโอ้โหคู่นี้สนุกดูด้วยตั้งใจ
0: เอ้ย
1: ดูด้วยโอ้โห
0: เอ้ยเอ้ยเปลี่ยนโค้ชนี่บันโดวิชนี่ยังไงเนี่ย
1: ปู่มีดราม่าเกมนี้
0: เฮ
1: มี
0: ้ย
1: ดราม่าย
0: ังไงครับคุณนัท
1: จริงๆมีดราม่าทุกเกมพี่มนสัปดาห์นี้ MVP คือผู้ตัดสินครับ
0: อีกแล้ว
1: โอ้โหทุกสนามครับมีให้
0: เฮ้
1: พ
0: ย
1: ูดถึงทุกสนาม
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะ
1: โอ้โห
0: ม
1: น
0: ั
1: ี
0: น
1: ่
0: มี VR ไว้ทำไมวะ
1: นั่นแหละมี VAR เนี่ยออกมาการตัดสินก็บางอันเนี่ยใช้คำว่าก็ หนักเกินไปใช้คำนี้ดีกว่าอาจจะไม่ถึงกับว่าค้านสายตาฟาวไหมฟาวแต่หนักเกินไปความหมายคือฟาวจังหวะแบบเนี้ยไม่น่าโดนใบอะไรอะไรเงี้ยพี่มนเหลืองเหลืองแดงอะไรเงี้ยจะเป็นแบบฟิลนั้นไม่น่าจะจุดโทษก็จุดโทษอะไรเงี้ยก็หลายสนามโดนกันการท่าเรือก็เป็นหนึ่งในนั้นก็โดนใบแดงตั้งแต่ครึ่งแรกอะไรเงี้ยโดนปัตตานีบุกนู่นนี่นั่นแซงขึ้นนําจะชนะอยู่แล้วท่าเรือกลับมาแซงชนะ3-2แบบสุดมันอะไรเงี้ย
0: โคตรเวอร์เลย
1: โอ้สนุกมาก
0: โค
1: เก
0: ตรเว
1: ม
0: อร
1: แบ
0: ์
1: บ
0: เลยมันมาก
1: มันมากเกมมันมาก
0: ปัตตานีมาเยอะไหม
1: เยอะเต็มล้น
0: มาเชียร์เยอะเลยนะ
1: คือมาจากใต้ก็เยอะแล้วก็ปัตต
0: ท
1: า
0: ี่
1: น
0: น
1: ี
0: ี่
1: พัดถิ่นที่อยู่ในกรุงเทพนี่ก็เยอะเหมือนกันพี่มน
0: อืม
1: คือผมตีว่า3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็คือมาดูกันเลยอ่ะ
0: อืม
1: ก็มันเป็นอีกสีสันหนึ่งนะเพราะว่า
0: ด
1: เ
0: ี
1: ป็น
0: สัน
1: ท
0: หน
1: ี
0: ึ่
1: ม
0: ง
1: ทีมทางใต้ที่อย่างที่ผมบอกพี่มนว่าอยากให้3 จังหวัดอะสักทีมหนึ่งอะทีมไหน
0: ขึ
1: ก
0: ้
1: ็
0: น
1: ได
0: ม
1: ้
0: า
1: ที่ขึ้นมาผมว่ากีฬาเป็นเรื่องเดียวที่จะ
0: ใช่จะ
1: ท
0: หยุด
1: ำให้
0: ตรง
1: บ
0: น
1: ร
0: ี้
1: รย
0: ได
1: า
0: ้
1: กาศให้บรรยากาศของพื้นที่สีแดงของ3 จังหวัดมันดูดีอะพี่มน
0: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องก็ดีใจแล้วเล่นดีด้วยไง
1: เล่นดีหลายๆคนเล่นดีแล้วก็โอเคแหละแพ้ไปแบบน่าประทับใจอ่ะพี่มนคือเอาง่ายๆการท่าเรือเก่ากว่าจังหวะสวนกงสวนกลับนะสุดท้ายท่าเรือเอาชนะไป3-2
0: ครับก
1: ก
0: ็
1: ็มีใบแด
0: ช
1: ง
0: นะไป
1: เกมนี้
0: นะฮะไอ้เดี๋ยวโคมาสรุปเป็นเรื่องใบแดง
1: ครับ
0: ในสัปดาห์นี้เขาต้องพิจารณาเรื่องนู่นนี่นั่นยังไม่รู
1: ใ
0: ้
1: ช่ครับใช่ครับ
0: นะครับอย่างนี้ครับปัตตานีจะต้องไปเยือนเชียงราย
1: ครับ
0: ระยะทางจากเชียงรายปัตตานีเท่าไหร่เท่าไหร่
1: ปัตตานีเชียงรายอะฮะ
0: มีการเดินทางอยู่3 แบบ
1: โอ้สองเดี๋ยวนะเป็นถึง2,000ไหมพี่มนเก
0: 1,830
1: ือบ
0: กิโล
1: เกือบ2,000
0: ขับรถเนี่ย25 ถึง 29 ชั่วโมง
1: โอ้
0: นั่งรถบัสเนี่ยต้องมีเกิน30อยู่แล้วครับโอ้โหถ้า
1: พี่
0: จ
1: แ
0: ะ
1: ต่
0: คือจะไปมันมี2 ทางปัตตานีเนี่ยไปสนามบินหาดใหญ่ง่ายสุด
1: ใช่
0: ปั๊บเดียว
1: ใช่
0: ไปสนามบินหาดใหญ่แล้วนั่งจากหาดใหญ่มันไม่มีหาดใหญ่เชียงรายมันมีหาดใหญ่เชียงใหม่แต่เป็นหาดใหญ่ไปลงกรุงเทพ
1: ใช่
0: แล้วจากกรุงเทพต่อไปเชี
1: เ
0: ย
1: ช
0: ง
1: ีย
0: ร
1: ง
0: าย
1: ราย
0: ง่ายกว่าเยอะ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าบินบนฟ้าจริงๆมัน2 ชั่วโมงกว่า
1: ใช่
0: แต่ถ้าคุณเดินทางด้วยเครื่องบิน2 ต่อ
1: วันหน
0: ค
1: ึ
0: ุ
1: ่
0: ณ
1: ง
0: ก็ใช้เวลามัน4 ชั่วโมง5 ชั่วโมง
1: ประมาณนั้น
0: คือมันคือคุณไปก่อนสนามบินสมมติว่าไฟคุณออก7 โมงเช้าคุณไปถึง6 โมงคุณเครื่อง7 โมง8 โมงนิดหน่อยถึงกรุงเทพก็ขึ้นเครื่องประมาณ9 โมงครึ่งไปถึงนู่นประมาณไม่เกินเที่ยงถึงละ
1: แต่
0: น
1: จ
0: ะ
1: ากปัตตานีมาหาดใหญ่นี่มีชั่วโมงกว่าไงพี่มน
0: เอาชั่วโมงกว่าก็
1: นั่นหมายความว่าตี 2หรือตี 3เนี่ยต้องพร้อม
0: ต้อง
1: ก
0: ม
1: ั
0: า
1: บ
0: แล้ว
1: ผมว่ามันจะหนักไป
0: อ๋อแต่ดีกว่าขับรถนะ
1: แน่นอน
0: เมื่อไหร่จะถึงว่าขับรถเนี่ยมันเกิน24 ชั่วโมงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับมันเกินย
1: ไ
0: ี
1: ม
0: ่
1: ่
0: สิบสี่ชั่วโมงขับรถ
1: ไม่ไหว
0: แล้วผมถามในคนใต้เนี่ยขึ้นเหนือเนี่ยผมว่าน่าจะมีไม่กี่คนมั้งที่เคยขับรถอย่างนี้ขึ้นมาระยะทางความคุ้นชินอย่าว่าแต่คนใต้เลยครับเอาคนภาคกลางขับรถไปเชียงรายเนี่ยผมไม่เคยขับรถไปเชียงราย
1: ผมก็ไม่เต็มที่ผมเชียงใหม่
0: เออผมเชียงใหม่เคยแต่เชียงรายผมไม่เคย
1: เชียงรายไม่เคยเหมือนกัน
0: เชียงรายบินอย่างเดียว
1: ใช่
0: เออผมคือ
1: ทีนี้นึกภาพไปออกไงพี่มนว่าโอเคความเหนื่อยของการไปเชียงรายมันเลเวลไหนพี่มนคือเชียงใหม่มันยังพอแบบโอเคไม่ถึงกับเหนื่อยแค่แบบกำลังจะล้ากำลังจะไอ้นี่ก็ถึงแล้วก็โอ
0: เด
1: เ
0: ี
1: ค
0: ๋ยวนะมีสายการบินที่จากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงไปถึงหาดใหญ่มี
1: มีแต่มันไม่ได้ทุกวันพี่มน
0: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่
1: มั
0: ใน ช
1: ไม
0: ่
1: ่ได้ทุกวัน
0: อ่าอ่าอ่า
1: ทางใต้
0: อัน
1: จ
0: น
1: ะ
0: ี้
1: ม
0: ม
1: ี
0: ี
1: อีกที่นึงคือภูเก็ตเชียงราย ง่าย
0: เราไปภูเก็ตนะครับไปหาดใหญ่นี่แหละง่ายสุดละครับจากปัตตานีข้ามไปภูเก็ตมันจะข้ามไปทำไมอยู่หาดใหญ่นี่แหละครับคือถ้ามันไม่
1: ม
0: มี
1: ี
0: ก็ขึ้นกรุงเทพแล้วก็บินจากกรุงเทพไปนะง่ายกว่า
1: ใช่มีแต่ว่าไฟมันจะน้อย
0: คือที่พูดเพราะว่ายังไงปัตตานีปีนี้ต้องขึ้นไปเชียงราย
1: ถูกต้อง
0: และไอเชียงรายต้องลงมาปัตตานีแน่นอน
1: ใช่
0: เพราะต้องเจอกัน2 เกม
1: ถูก
0: ถูกไหมครับ
1: ถูก
0: นี่แฟนเชียงรายเวลาจะมาก็คงไม่บ้าขับรถหรอกครับ
1: บินครับง่าย
0: ใครจะบ้าขับรถครับผมคงไม่บ้าขับรถแน่ๆครับไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหหนัก
1: โอ้โหกำลังจะคิดภาพตามทั้งหมดสมมติว่าเป็นสายชิลสายเที่ยวอะไรเงี้ยกว่าจะถึงสมมุติว่าจากเชียงรายลงมาใต้เนี่ยผมให้เว
0: บ
1: ล
0: อ
1: า
0: ลเ
1: ห
0: ต
1: ้
0: ะ
1: า
0: วัน
1: ว
0: เส
1: ั
0: าน ร์
1: น
0: คุ
1: ะ
0: ณออกวันไหนอ่ะเราคุยคุณชิวมาเรื่อยๆคุณออกวัน
1: ว
0: ไห
1: ัน นเสาร์เนี่ยวันจันทร์ออกแล้วจบแมตช์เดย์วันเนี้ยสมมติจบแมตช์เดย์วีคเนี้ยพรุ่งนี้ออกเลยแล้วไปเรื่อยๆเลยแวะกรุงเทพแวะประจวบแวะอะไรก็ว่ากันไป
0: ขับลงมาเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อย
1: ให้3 วันสมมุติว่าเตะวันเสาร์ออกสักวันอังคารหรือวันพุธอะไรเงี้ย
0: ๆผมเป็นผมอ่ะถ้าเร่งนะออกพฤหัสแต่ถ้าไม่เร่งออกวันพุธ
1: ผมว่ามันไม่ควรเร่งมันถ้าเร่งเนี่ยบินดีกว่า
0: คือเป็นผมนะผมลงมาวันพุธเช้าตี 5ผมจะตีดิ่งเลยนะทิ้งดิ่งเลยอาจจะแวะนครสวรรค์กินข้าวแล้วดิ่งมากรุงเทพเลย
1: เย็น
0: ม
1: เ
0: า
1: ย็
0: ถ
1: น
0: ึง
1: ม
0: ก
1: าร
0: ุงเท
1: เจ
0: พ
1: อกัน
0: ค่ำค่ำเย็นเย็นค่ำค่ำพัก
1: ใช
0: น
1: ่
0: อนเช้าอีกวันออกผมจะลงไปพักถ้าผมเป็นผมผมอาจจะลงไปพักไม่รู้นะวิ่งใต้ผมอาจจะลงไปพักที่สุราษฎร์ดิ่งยาวไปไหม
1: ยาวเกินครึ่ง
0: ก็อาจจะไม่สุราษฎร์ก็อาจจะแวะชุมพ
1: ได้
0: ร
1: อยู่ได้อยู่
0: ถ้าสุราษฎร์ผมว่าพอได้แวะสุราษ
1: ไ
0: ฎ
1: ด
0: ร์
1: ้อยู่
0: นอน
1: กล
0: ค
1: าง
0: ืน
1: วั
0: หน
1: น
0: ึ่ง
1: นะได้อยู่ใช่
0: นอนคืนหนึ่งเข้าวันศุกร์พอดี
1: ใช่
0: เช้าวันศุกร์ดิ่งเลยจากสุราษฎร์ดิ่งเข้าปัตตานีด
1: ถ
0: ิ่
1: ู
0: งห
1: ก
0: าดใหญ
1: ต
0: ่
1: ่อเลยถูก
0: ก็ประมาณนั้น
1: ใช่ลอ
0: แ
1: ง
0: ล้ว
1: เ
0: ก็
1: ซ
0: ไป
1: ลอ
0: น
1: ง
0: อ
1: ด
0: น
1: ู
0: เช้ามาค่อยเข้าไปดูบอล
1: ถูกต้อง
0: เหนื่อยมากเลยนะ
1: โอ้โหอ่วม
0: เหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆครับ
1: อ่วม
0: นะฮะแต่ก็เอาไม่เป็นไรครับก็ในเมื่อฟุตบอลมันเป็นแบบนี้ก็ต้องไปเชียร์กัน
1: ใช่ครับ
0: ได้ไปเที่ยวกันด้วยคนเชียงรายจะได้ไปลองไปเที่ยวใต้ดูคน
1: ถ
0: ท
1: ู
0: างใต
1: ก
0: ้ก็ขึ้นไปเที่ยวเหนือดู
1: ถูก
0: แล้วคุณไปเจอเชียงรายในช่วงอากาศเย็นซึ่งคนใต้ไม่มี
1: ไม
0: อา
1: ่
0: กา
1: เค
0: ศ
1: ย
0: หน
1: เจ
0: าว
1: อ
0: คุณลองขึ้นไปได้หนาวหนาวเป็นยังไง
1: ถูก
0: ไปอยู่หนาวหนาวจริงๆนะเชียงรายเนี่ยผมพูดให้
1: โอ้โหหนาวจริงหนาวจัด
0: มันหนาวเลยเช้าเช้ามาเนี่ยโหยซีดปากเลยแล้วกันนะฮะ ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่
1: ใช
0: ดี
1: ่
0: นะครับก็แพ้ไป3-2แต่สู้จริงๆครับปัตตานี
1: สู้จริงสู้จริง
0: นะฮะวันอื่นบ้างสิขอไปดูสกอร์สักนิดหนึ่งนี่คุณนัทมีอะไรบ้าง
1: เริ่มจากวันศุกร์เลยพี่มน
0: จัดไปสิ
1: Friday Night ราชบุรีกับสุโขทัยเหมือนราชบุรีก็โดนใบแดงด้วยถ้าจำไม่ผิดนะพี่มนติดตัวมั้งกดสุโขทัยไป6-0ฮะบุกยังไงก็ได้ยิงยังไงก็เข้า
0: ฟ้าประทาน
1: ฟ้าประทานร
0: ฟ
1: า
0: ้
1: ช
0: า
1: บุ
0: ล
1: ริ ี
0: ขิต
1: ปีนี้มาดีจริง
0: ไม่ต้องซ้อมเพราะฟ้าลิขิตแล้ว
1: ๆครับผมวันเสาร์ครับวันเสาร์จะมีอุทัยกับราศีสไลด์ซึ่งอุทัยก็เบนเดวิดโชว์ฟอร์มดีครับกดราศีสไลด์ไป4-2บุรีรัมย์ครับตามฟอร์มครับเหมือนระยองจะขึ้นนำจะอะไรยังไงก็แล้วแต่จะเสมอสุดท้ายบุรีรัมย์ปิดจบไป3-2
0: นาทีบาป
1: นาทีบาปนะครับแล้วก็บิ๊กแมตช์เลยครับบิ๊กแมตช์บ้านใกล้เรือนเคียงอยุธยากับบีจีปทุมยูไนเต็ด
0: ก็ใกล้
1: บ
0: ใ
1: ี
0: กล้
1: จีเจ้าบ้านจบเกมครับ
0: ครับ
1: สุด
0: ช
1: มัน
0: นะ
1: เลย
0: ถล่มยับ
1: เสมอ1-1ฮะ
0: ครับผมไม่เกิน3 เดือนโค้ชคนเนี้ย
1: ครับผมชื่อยังจำไม่ได้ตอนนี้พี่ม
0: ไม่เกิน3 เดือนหรอกเชื่อผมไปอีกแล้ว
1: โอ้โหดู
0: น
1: ไม
0: ะ
1: ่จืดพี่มนบีจีนี่คือตัวไท
0: ก็
1: ย
0: มึ
1: แ
0: ง
1: บ
0: เป
1: ก
0: ลี่
1: ต
0: ย
1: ัน ว
0: โ
1: ต
0: ค
1: ่า
0: ้
1: ง
0: ช
1: ชา
0: บ
1: ติ
0: ่อ
1: จ
0: ย
1: ริง
0: เกินไปเปลี่ยนอยู่นั่นแหละไม่รู้จะพูดยังไงก็พูดอย่างนี้ทุก3 เดือนเหมือนกันก็เปลี่ยนอยู่นั่นนะก็เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนก็เละอย่างนี้แหละมันเหมือนสเปอร์อ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็เละ
1: มันอย่างที่บอกอะตัวไทยแบกตัวต่างชาติพี่มนมัน
0: เออ
1: ม
0: คื
1: ัน
0: อได้โค้ดดีๆมาก็ไปยุ่งไงไปยุ่งกับเขาไงไปยุ่งกับเขาก็จบอีกเหมือนเดิมไงก็ไม่ต้องยุ่งไงก็โค้ดดีๆมามันก็ให้เขาทําไปสิแล้วก็ตั้ง KPI ไว้ถึงก็ว่ากันไม่ถึงก็ว่ากันตั้งสัก2 ปีไอ้บ้าไม่ตั้งกับ3 เดือนต้องให้ผมด่าผมไม่เข้าใจงงนะฮะ
1: โอ้โห
0: ก็
1: ไม่รู้จะเชียร์ท่าไหนแล้วมัน
0: ผมมีสกอร์ผมก็รู้เลยนะ
1: ครับ
0: อนาคตไม่น่าจะเกินจากที่ผมพูด
1: ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับ
0: อืมนะครับน่าจะทรงนี้แหละนะฮะก็ทำใจครับไปเช
1: ค
0: ีย
1: ร
0: ร
1: ั
0: ์
1: บ
0: แบง
1: ผ
0: คอ
1: ม
0: กดีกว่าเพราะแบงคอกชนะวันอาทิตย์
1: ใช่
0: อ
1: พ
0: ือ ม
1: มาวันอาทิตย์อยู่ไหนล่ะวันอาทิตย์เนี่ยแบงคอกไปเยือนลำพูนก็กดไป2-0
0: ค
1: ต
0: รั
1: า
0: บ
1: มฟอร์ม
0: อืม
1: ลำพูนพอเสียตัวหลักไปเนี่ยก็เป๋ไปเยอะเลยนะเสียตัว
0: อ
1: หล
0: ื
1: ัก
0: ม
1: สองคน
0: อื
1: ตั
0: ม
1: วแกนหลักเลยคืออ
0: ืม
1: อนันต์กับเจอะชื่ออะไรนะตรงกลางอะกัปตันทีมอะพี่มนอ่ะ
0: เดี๋ยวคุณพูดไปก่อนพูดก่อนอื
1: น
0: ม
1: ั่
0: อ
1: น
0: ื
1: แหล
0: ม
1: ะ
0: อื
1: ก็
0: ม
1: ย้ายมาบีจีไง
0: อืมอื
1: เรีย
0: ม
1: บ
0: อ่า
1: ร้อย
0: ใช่ผมจำชื่อไม่ได้
1: ติดทีมชาติยุคไอ้นิชิโนอ่ะพี่มน
0: อ่ะคุณพูดไปก่อนอืม
1: อีกคู่หนึ่งครับก็เป็นประจวบกับสิงห์เชียงรายคู่นี้ก็สนุก
0: อืม
1: เชียงรายเล่นดีปีนี้
0: เอ
1: ประ
0: อ
1: จ
0: ไป
1: ว
0: น
1: บ
0: ี้ดีไปนี้ไม่น่าเชื่อ
1: ใช่ปีนี้เล่นดีเล่นดีแล้วก็กลายเป็นประจวบกับเจ้าบ้านครับ
0: ไอ้ภูม
1: ข
0: ิ
1: อ
0: เ
1: ง
0: ศ
1: ท
0: ษ
1: ีมอัครพงษ์พุ่มวิเศษ
0: เจภูมิวิเศษอืม
1: ใช่
0: อื
1: ใช
0: ม
1: ่
0: อืม
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ่ะเชิญต่อเชิญต่ออ
1: ่ะคู่ประจวบกับสิงห์เชียงรายคู่นี้ก็สนุก
0: อ
1: ก
0: ื
1: ็
0: ม
1: ประจวบเอาชนะไปได้ครับ2-1นะครับแล้วก็วันอาทิตย์อีกคู่หนึ่งคู่นี้จบเกมนี้เนี่ยวันนี้ถึงขั้นเปลี่ยนโค้ชเลยทีเดียว
0: เฮ้ย
1: นั่นคือศรีสะเกษยูไนเต็ดกับชลบุรีครับพี่มน
0: เฮ้ยเปลี่ยนโค้ชเลยอ่ะ
1: ศรีสะเกษนี่โอ้ยผมชื่นชมนะศรีสะเกษสนามดีแฟนบอลเต็มเลย
0: อืม
1: นะเอาชนะชลบุรีไปได้2-1
0: อืมอืม
1: ห
0: อ
1: ล
0: ื
1: ัง
0: ม
1: จากจบเกมนี้ครับนะฮ
0: อ
1: ะ
0: ืม
1: วันนี้เลยสดๆร้อนๆเลยทาง
0: อ
1: ช
0: ื
1: ล
0: ม
1: บุรีก็ประกาศยุติไอ้โค้ชอ้นประกาศยุติบทบาทกับชลบุรี
0: ฮ่าร
1: วมไปถึงผู้จัดการทีมอย่างโค้ชตี๋สินธวีชัยไปคู่เลย
0: อืมอืมอ
1: แ
0: ื
1: ล้ว
0: ม
1: ก็แต่
0: อง ืม
1: ตั้งพี่เฮงโค้ชเฮงมาเป็น
0: อีกแล้ว
1: โค้ชชั่วคราว
0: มันเหมือนโค้ชเหมือนบางทีมอ่ะมันเหมือนบางทีมพอไล่โค้ชก็เป็นโค้ชม้วนมีก็โค้ชเฮงอีกแล้วเอ
1: เออ พี่โจคุมทีมไหนอยู่ฮะตอนนี้
0: เออไอโจอยู่ทีมไหนไม่รู้
1: อ
0: เออคุณดูดิ
1: อันนี้
0: คุณดู
1: คิด
0: ดิ
1: แบบเร
0: จ
1: ็
0: า
1: ว
0: กโค
1: ๆนะ
0: ราชแล้วไปไหนแล้วว่าไม่รู้จำไม่ได้
1: โจ
0: คุณลอ
1: ธ
0: ง
1: ีรศักดิ์
0: เออดูนี่โพอ้นอยู่ไหนเอออันนี้อยากรู้อันนี้อยากรู้นะครับอือหือหนักหนักแล้วนะฮะ
1: อ
0: หน
1: อ
0: ัก
1: ขอ
0: แล
1: น
0: ้ว
1: แก่นตอนนี้คุม
0: อยู่ขอนแก่นโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
1: โอ
0: โ
1: เ
0: อ
1: ค
0: เค
1: ไม่ได้กลับมาชลบุรีแล้ว
0: เอ้าไม่เจอประธานนี่โอ้ไม่ได้ฮาเลยดิงานเนี้ยโอ้นไม่ฮาเลยงานเนี้ยโจไม่ฮาโจไม่ฮานะฮะ
1: ไม่หา
0: โอ้
1: เอ
0: เซ็ง
1: ออ่ะชลบุรีก็เรียบร้อยนะ
0: อ
1: ค
0: ื
1: รับ
0: ม
1: พี่อ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชติก็ยุติบทบาทหัวหน้าผู้
0: คร
1: ฝึ
0: ัก บ
1: สอนกับชลบุรีลงไปถึงผู้จัดการทีมอย่างพี่ตี๋สินธวีชัยเรียบร
0: ทั
1: ้
0: ้
1: อง ย
0: คู่เลยเหรอ
1: ไปคู่
0: อะไรวะอืม
1: ก็ไม่ชนะใครเลยพี่มนเปิดลี
0: อ
1: ก
0: ืม
1: มา
0: อืมอืมอืมอืมอืม
1: ก็ดูน่าเห็นใจนะชลบุรีหัวใจช่วยอยู่
0: ครับ
1: ทีมเก่าทีมแก่เปิดล
0: อ
1: ี
0: ื
1: ก
0: ม
1: มานี่ยังไม่ชนะใครเลยนัดแรกแพ้เชียงรายนัดที่สองแพ้ระยองนัดที่สามแพ้บุรีรัมย์มานัดนี้โดนศรีสะเกษไปอีกเรียบร้อย
0: อืม
1: ไม่น่ารอด
0: อืม
1: นี่คือไทยลีกครับพี่มน
0: ครับ
1: สัปดาห์นี้
0: ก็ตามทรง
1: ครับ
0: ตามทรงว่ากันไป
1: ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะนอกจากไทยลีกแล้วครับวันนี้ ACL เตะกัน
1: อีล
0: เก
1: ิ
0: ิ
1: ก
0: ดอะไรขึ้นครับวันนี้
1: เออ
0: เกิดอะไรขึ้นกับทีมไทยเอาผมเอาผลก่อนดีกว่านะ
1: ครับ
0: ไล่ผลให้ฟังวันนี้ ACL ครับเล่นกันทั้งอีลีทคืออีลีทแหละที่เล่นกันนะวันนี้
1: ครับ
0: เด็กเตะอยู่ด้วยนะตอนนี้
1: ครับ
0: นะ
1: ผ
0: คร
1: ม
0: ับ ก็วันนี้ลงสนามกันเยอะมากเลยนะครับท
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ่
1: ่
0: จบลงไปนี่ก็เซนเจ็ตจากออสเตรเลียแพ้กัมบะโอซาก้าไป1-3
1: ครับ
0: นะครับกัมบะในลีกฟอร์มไม่ดีนะแต่ก็ชนะได้1-3
1: อืม
0: เกียวโตซังก้าครับเจอกับราชบุรีของเราฟ้าลิขิตมาแล้วไปโด
1: อื
0: น
1: อ
0: นาทีบาปโดนนาท
1: โ
0: ี
1: อ้
0: เก
1: เล
0: ้
1: ่
0: าน
1: ด
0: ส
1: ี
0: ิบ
1: นะ
0: ครับเล่นดีไปโดนนาที
1: เ
0: เ
1: ล
0: ก้
1: ่
0: าน
1: ด
0: สิ
1: ี
0: บ1-0
1: จ
0: น
1: ะ
0: ะ
1: ได้
0: ไม่น่าโดนเลย
1: อืมจะได
0: ส
1: ้
0: มาธิหลุดไปนิดหนึ่ง
1: ครัน บ
0: ะครับเชียงไฮ้พอร์ตครับเจอแทจอนซิติเซนจากเกาหลีจีนก็ทำอะไรเกาหลีไม่ได้เสมอไป1-1
1: ครับ
0: นะฮะแต่อันเนี้ยเซอร์ไพรส์โปฮังซิลเลอร์10 คนกับยาโฮดารูตะซิม
1: ครับ
0: ยา
1: ผ
0: โฮ
1: ม
0: ชนะ2-0
1: อ่า
0: อันนี้ไม่น่าเชื่อนะ
1: ค
0: คร ร
1: ั
0: ับ บ
1: ผม
0: บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอปักกิ่งกัวอันโอ้โหมือปราบจีนของผมมันเป็นอะไรวะวันเนี้ยโดนจีนตบไป1-0
1: ผมเปิดดูอยู่นะพี่มนแต่ว่า
0: อืม
1: ไม่ได้ตั้งใจดูนะดู
0: อืม
1: เปิดฟังเสียงไว้ดูนี่นั่น
0: อ
1: ม
0: ื
1: ี
0: ม
1: อะไรก็ดูโอ้โหเหมือนไม่ใช่บุฟอร์มของบุรีรัมย์อ่ะแล้ว
0: โค้ดหรือเปล่าโค้ดหรือเปล่า
1: ไม่รู้เลยโค้ชใหม่ด้วยสิพี่มนตัวดีนะบุรีรัมย์ปีนี้ตัวดีเลยตัวต่างชาติอะไรคนดูดีแต่ว่าดูแล้วยังไม่ประติดประต่ออะไรเงี้ยอืมเหมือนไอ้ศูนย์หน้าไอ้ชื่ออะไรนะบาซิเลียนอะดาวซันโวมันนะพี่มนไอ้
0: คืออะไรวะ
1: อ้าวเออลืมอะไรเนี่ย
0: ด
1: ว
0: ู
1: ันเ
0: ด
1: นี
0: ิ
1: ้ยคือ
0: ผมก
1: เห
0: ็
1: มือนฝากความหวังไว้อย่างดีที่คนนี้คนเดียวอะพี่มนอะไอ้บิโซลี่คือเกม
0: ไอ
1: ม
0: ้
1: ัน
0: ดูดิ
1: คือ
0: เล่
1: เก
0: นไม่
1: ม
0: ได้
1: เออมันไปต่อไม่ได้จนบิโซลี่แบบยิงไกลคิดอะไรไม่ออกก็ยิงอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันขาดเกินไปนิดนึงเออในขณะที่ปักกิ่งกัวอันเขาก็ตามฟอร์มของเขาผมว่าไม่ได้ดูดีมากนะปักกิ่งกัวอันนะไม่ได้ดุมากนะอืม
0: ก
1: ผ
0: ็
1: ม
0: ม
1: ว
0: า
1: ่า
0: ชน
1: ค
0: ะ
1: ง
0: เราได้ไม่น่าเชื่อปกตินี่เก็บจีนเป็นว่าเล่น
1: ใช่คือเห็นตารางการเล่นแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเห็นเจอปักกิ่งกัวอันเนี่ยยังไงก็3 แต้มกับกลายเป็นว่าในบ้านคือ
0: โดน
1: โดนเรียบร
0: อั
1: ้
0: น
1: อ
0: น
1: ย
0: ี้ไม่ดีนะ
1: อื
0: นะคร
1: ม
0: ับแ
1: ใ
0: พ
1: ช
0: ้
1: ่
0: ไปครับบุรีรัมย์นะครับไอไลท์แอสแท็กครับ
1: ครับผม
0: ที่ฮานอยครับวันนี้เจอกับแอดเลอร์
1: อ่า
0: ก็ไม่สนผีสนคนเหมือนกันครับไอ้นี่
1: ค
0: ก็
1: รับ
0: บ
1: ผ
0: ุก
1: ม
0: แหลกเหมือนกัน
1: อะไรแท็ก
0: โดนแอดเลอร์แอดแท็กไป1-0ครับนะฮะหลับสบายนะครับไอไลท์แอสแท็กวันนี้มันไม่มีตัวหลักไอชื่ออะไรนะไอตัวที่แบบเก่งที่สุดในเวียดนามตอนเนี้ยชื่ออะไรวะ
1: อ๋
0: ชื่ออะไรอ่ะฮวงดึกป่ะ
1: อไอเบอร์14ที่ผมช
0: ไ
1: ออ บ
0: เอ
1: น
0: ีย
1: ะ
0: น
1: อ่
0: ฮ
1: า
0: วงดึกอะไร
1: อ่าใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: มันเจ็บยาวด้วยนะเหงียนฮวงดึกเนี่ย
1: เอาเ
0: น
1: หระ อ
0: ครับเออเจ็บตั้งแต่ทีมชาติเลยเจ็บยาว
1: อ๋อ
0: ลูกศิษย์มาโน่นะคนเนี้ยเหงียนฮวงดึกเนี่ย
1: โอ้โหตัวนี้เก่งจริงพี่มน
0: เออเจ็บยาวน่าจะหมดอนาคตเลยแหละหายไปบอกเขาคือผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรรู้สึก ACL หรืออะไรสักอย่าง
1: โอ้โหแล้ว ACL นี่ยาวเลยนะ
0: ยาวครับยาวยาวคือหายไปเป็นปีแน่ๆเขาพูดอย่างเงี้ยนะฮะก็พอไม่มีก็โดนแอดเลอร์ไป1-0
1: ครับ
0: นะครับไอไลท์แอตแทกก็ไอไลท์แอตแทกกับแอดเลอร์ก็สมควรโดนครับนะฮะส่วนฝั่งตะวันตกจบไปแล้วนะรู้สึกไออะไรวะอันฮิลานไม่ชนะไป3-1วะ
1: ครับ
0: เพิ่งจบไปเอ้ยไม่ใช่อันฮิลานไอทีมไม่ใช่อีสเบงกอลไอนี่แชมเปี้ยนลีกทูเจอกับไออันโชต้าอีสเบงกอลแพ้ไป2-3นะครับฝั่งนู้นนะก็ AFC Elite ครับนัดที่สองบุรีรัมย์เนี่ยมีแต้มเดียวเอง
1: ปีนี้ดูเหนื่อยจังอยู่แล้ว
0: แต่ยังเหลือ6 เกม
1: อ่ะได้ลุ้นนะ
0: ยังเหลือ6 เกมผมว่าก็ยังพอได้สู้นะ
1: อืม
0: นะยังพอได้สู้นะก็แต่เจอญี่ปุ่นเยอะหน่อยปีนี้
1: คือปีนี้ตอนแรกนะผมเห็นรายชื่อเห็นตัวต่างชาติของบุรีรัมย์นี่ผมว่าโอ้โหมาดีแน่ๆเลยเออแต่แอบแปลกใจไงคือไปเปลี่ยนโค้ชก่อนเริ่มฤดูกาลครับเดียวอย่างเงี้ยผมไปแปลกใจตรงนั้นแหละ
0: เออ
1: ืม
0: ผมว่ามันมาจากการเปลี่ยนโค้ชนี่แหละคือดู
1: ใช่
0: จาก
1: ใช
0: ทรง
1: ่
0: หลีกก็พอรู้แล้วล่ะ
1: ใช่ผมว่ามันมีผลทรงหลีกก็ดูไม่ได้แบบดุดันเด็ดขาดจนแบบว่าเฮ้ยฟอร์มแชมป์เต็งหนึ่งอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ด
0: ใช
1: ู
0: ่
1: ยัง
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ม่
0: ่
1: เข้า
0: ใช
1: ลู
0: ่
1: กเข้ารอยดูยังเล่นด้วยกันไม่แบบ ไม่ประติดประต่ออะไรเงี้ย
0: ถูกถูกถูกผมก็ว่าไม่น่าจะเวิร์กไม
1: ผ
0: ่
1: ม
0: รู
1: ม
0: ้สิ
1: มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ละตัวที่มาคือหลายหลายคนเป็นตัวท็อปหลายหลายคนเป็นตัวแบบตัวเป้งๆไงแล้วมัน
0: อื
1: ยัง
0: ม
1: ไม่
0: ยังไม่ลงตัว
1: มันยังมีความแบบว่าเฮ้ยกูก็เก่งนะอะไรเงี้ย
0: ยังไ
1: ต
0: ม
1: ่
0: ่
1: าง
0: ก
1: ช
0: ลม
1: าติ
0: กล่อม
1: ตัวต่างชาติมันยังมีโมเมนต์แบบนี้ไง
0: โอเคโอเคว่าเข้าใจได้นะฮะก็มี6 เกมครับเป็นกำลังใจให้กับบุรีรัมย์นะอย่าน้อยหน้าอย่าไปเสียหน้าให้กับไอ้ยาโฮดารุตัสซิน
1: ใช่
0: นะครับเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยนะฮะอ่ะต่อครับพรุ่งนี้ AFC Elite ยังมี
1: ครับ
0: อีกหนึ่งวันซึ่งพรุ่งนี้ไทยเราด้วย
1: ท่าเรือ
0: การท่าเรือไปเยือนคาชิวาเรซอง
1: โอ้โห
0: โอ้ยไหวไหมวะไหวไหมวะน้ำดิ
1: เอาถ้าเอาตามเนื้อผ้าเนี่ยก็หนักอยู่หนักแหละ
0: หลังไม่ดีด้วยดิ
1: โอ้หนักเลย
0: อืมคิดว่าไงครับ
1: โอ้เอาหล
0: ม
1: ่
0: ั
1: อ
0: นเล็ก
1: ถ้าเอาหล่อเนี่ยเสมอกลับมาแต่ถ้าเอาความจริงนะไม่หลอด
0: ผมก็
1: เพ
0: ไม่
1: อ
0: รอด
1: โดนเกมศูนย์ด้วย
0: อืมน่าจะโดน20อัพ
1: อื
0: เพราะ
1: ม
0: เลโซคือจ่าฝูงของเจ
1: ค
0: ล
1: ื
0: ี
1: อ
0: ก
1: แน
0: น
1: ่
0: ะ
1: นปักเลยตอนเนี้ยใช่
0: มันจ่าฝูงเจลีกนะมัน
1: ใช่
0: คน
1: ค
0: โห
1: ือ
0: ดเลยอ่ะ
1: โอ้โหเกมศูนย์น่ะผมบอกเลยคือ20 30เป็นอย่างประมาณเนี้ย
0: ทีละโดนนะทีละโดนนะ
1: ต่อให้จูดเบลสูญทรัพย์ด้วย
0: โอ้โอ้ยโอ้ย
1: ต่อใ
0: โ
1: ห
0: อ
1: ้
0: ้
1: ทอมเบียด้วยอ่ะ
0: เฮ้ยโหกำลังฮอต
1: ไมเคิลฟาวเคสกะ
0: โอ้โหเหนียวตึบตึบ
1: สุพนันบุรีรัตน์เนี
0: น
1: ้ย
0: ี่ไงนี่ไงแต่ละคนเนี่ย
1: ชัยพลอดทนเ
0: เ
1: ง
0: อ
1: ี้
0: ้
1: ย
0: ยโอ้โหของจริงนะคนเนี้ยเออ
1: โอ
0: ไ
1: ้
0: ม่
1: โห
0: ไหวหนูก็ดูแล้วไม่น่าไหวครับอันนี้ก็ว่ากันตามเนื้อผ้านะไม่น่า
1: ถ
0: ไ
1: ู
0: หว
1: กต้
0: ค
1: อ
0: ร
1: ง
0: ับ
1: คือไม่ได้แบบว่าเราดูถูกดูแคลนที
0: อ
1: ม
0: ื
1: บ
0: ม
1: ้านเรานะแต่ว่า
0: อืม
1: ตามเนื้อผ้าจริงๆเนี่ยเหนื่อยครับไปเยือนคาชิวาเรโชใช้คำว่าเหนื่อย
0: ใช่นะคร
1: ย
0: ับ
1: ากยาก
0: อีกหนึ่งทีมครับพรุ่งนี้โกเบทำดา
1: คร
0: บี
1: ั
0: ้
1: บ
0: แมตช์กับชุนบุกคุนได
1: อ่ะอันนี้น่าดูนะ
0: สูสีนะแต่ผมว่าโกเบเหนือกว่านะหลังๆทีมจากเกาหลีใต้มันไม่เอาเอฟซีเลยนะ
1: ดูแบบดู
0: หรือมัน
1: ป
0: ท
1: ล่
0: ำ
1: อ
0: ไ
1: ย
0: ม่ได
1: ๆ
0: ้วะเออผมก็งงลองบอกใครเป็นแชมป์เอฟซีแล้วไม่เป็นทหารเนี่ยผมรับประกันนะมันวิ่งสู้ฟัดกันฟาวตายกันไปข้างแล้วกันเนี่ยเออผมว่ามันน่าจะมีกฎข้อนี้นะเฮ้ยใครเป็นแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ต้องเป็นทหารโอ้โหโอ้โหบ้านญี่ปุ่นมันยังบี้ทั้งแบบทำไมนะ
1: ฟุตบอลไอเอเชียนเกมสรุปใครนะพี่มน
0: แล้วมันจะเหลือล่ะครับหนีทหารเนี่ยคุณก็รู้หนีทหารเนี่ยโอ้โหวิ่งชนิดแบบลืมบ้านเลยอ่ะวิ่งแบบญี่ปุ่นเละครับสู้ไม่ได้ญี่ปุ่นแพ้ไป1-0แต่ว่ารูปเกมสู้ไม่ได้จะเอาอีกอ่ะคือแบบเล่นจะเอาอีกอ่ะเอาอย่างนั้นเลยอ่ะคือโอ้คุณจะอะไรคนหนีทหารผมถามจริงคุณนัทคุณจะอะไรคนหนีทหาร
1: ครับ
0: ไอ้ญี่ปุ่นมันเล่น100%มันเล่นในบ้านแต่ไอ้นี่มันเล่น300%
1: ชัวร์ดิ
0: คือถ้ามันแพ้เนี่ยมันนั่งร้องไห้มันไม่ได้เสียดายเหรียญนะมันจะกูจะไปเป็นทหารกูโดนทหารแน่เลย
1: กลัวต้องไปยืนตรงไอ้กำแพงกั้นระหว่างใต้กับเหนือมั้ง
0: โอ้โหมันยิงได้นี่มันดีใจยิ่งกว่ามันแชมป์โลกอ่ะโอ้โหมันดีใจ
1: อ๋อ
0: แบบ
1: ชนะญี่ปุ่น1-0จำได้แล้วครับ
0: เออรอดการเป็นทหารเพราะนกกรรมการต่อลูกวิวแล้วไม่ดีใจกูเป็นแชมป์กูไม่ได้ไปทหารแล้วนี่บ้าโอ้โหหนักครับผมพูดเลยนะฮะหนักครับนะฮะว่ายังคือนะ
1: คือติดทีมเอเชียนเกมเนี่ยดีใจกว่าติดทีมฟุตบอลโลกนะผมว่า
0: ใช่สิฟุตบอลโลกต้องไปลึกถ้าฟุตบอลโลกไม่ลึกก็โดนไข่อีก
1: ใช่
0: จากที่จะไม่เป็นทหารเนี่ยกลับมานี่มึงอาจจะโดนเกณฑ์เพิ่มด้วย
1: เรียบร้อยบวก
0: ส
1: บ
0: อง
1: วก
0: ปีในบวกอาจจะมีบวกด้วยผมบ
1: บ
0: อก
1: วก
0: เพราะล่าสุดก็ต้องต่างคนต่างกลับสมาคมไม่ออกตั๋วเครื่องบินให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ้าวคุณรู้หรือเ
1: อ
0: ป
1: ๋
0: ล
1: อ
0: ่า
1: ใช่ใช่ใช่ที่ปากแยกทะแยกกันไป
0: แยกทุกคน
1: ใช่ใช่
0: กระจายกันออกไปเลยที่อเมริกาเนี่ยกระจายกั
1: ใน ช่
0: กลับ
1: ใช่ใช่
0: ไม่มีกลับบ้านเพราะไข่รออยู่
1: ใช่
0: คือไข่รออยู่นะ
1: อา
0: ฮ
1: จ
0: ะ
1: ารย์
0: หนักครับหนักครับไอ้ของเมียงโบนี่หนักเลยต้องแอบเข้าประเทศไม่รู้มันเข้าไปทางไหนต้องแอบเข้า
1: อาจารย์ปากมาไทยเลย
0: ต้องดิ่งมาไทยเลยครับผมไม่แว
1: อะ
0: ะ
1: ไร
0: แล้ว
1: ไม่ได
0: ไม
1: ้
0: ่แว
1: ละ
0: แล้วนะ
1: แว
0: ฮ
1: ะ
0: ะ
1: ไม่ได้
0: พูดถึงปาร์คแพ้นะ
1: แพ้นัดแรกมั้ง
0: นายแพ้นะ
1: ใช่ครับ
0: เกาหลีเวไม่เหมาะคนไทยอ่ะเขาบอก
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะพี่ผมว่าคนไทยมันไม่ได้เอาเนื้อของคนไทยจริงๆและแก่นเลยเนี่ยมันไม่ได้แบบสายที่ฟิตเป๊ะโหดเหมือนเกาหลีแบบนั้นไง คนไทยมีความเหลี่ยมอ่ะพี่มนมีความอู้มีความแบบบอลชั้นเชิงอ่ะสไตล์แบบมันต้องแบบวิ
0: แ
1: ่
0: ล
1: ง
0: ้วก
1: ไ
0: ็
1: ไม่ได้มาตั้งหน้าตั้งตาวิ่งแบบว่าวิ่ง
0: ขี้เกียจวิ่งด้วย
1: เออแต่ว่าถ้าให้วิ่งแบบว่าในแพทเทิร์นที่มันสนุกเนี่ยคนไทยเอานะสมม
0: ไ
1: ต
0: อ
1: ิ
0: ้
1: กํา
0: วิ
1: ห
0: ่
1: น
0: ง
1: ด
0: อย
1: ว
0: ่
1: ่
0: าง
1: า
0: เดียว
1: เฮ้ยอยู่ต้องวิ่ง10 กิโลนะสมมติว่า10 กิโลเนี่ยเกาหลีมันวิ่งอย่างเดียวเลย10 กิโลป้ายตั้งหน้าตั้งตาวิ่งเนี่ยคนไทยไม่เอาไงแบบนั้นแต่ถ้าวิ่ง10 กิโลในเกมมีแพทเทิร์นในการวิ่งมันเอานะเนี่ยคน
0: ฮ
1: ไท
0: ะ
1: ยจะเป็นแบบปร
0: ว
1: ะ
0: ิ
1: ม
0: ่ง
1: า
0: ไ
1: ณ
0: ปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเอา
1: อ้าวอ้าวว
0: ิ่งแวะกินก๋วยเตี๋ยวคนวิ่งผ่านแล้วกินด้วยกันไหมอะไรเงี้ยมีอะไรเงี้ยเอาเงี้ยเอาคนไทยมันต้องมีอะไรแบบเนี้ย
1: ใช่
0: แล้วมันจะเก่งเขาได้ไงวะนี่ก็เก่งเขาไม่ได้หรอกกีฬาประเภทนี้ไม่เหมาะเรา
1: จริง
0: ไม่เหมาะเราม
1: ันผมว่ามันประมาณนี้แหละมันจะมากไปกว่าเนี้ยก็อย่างที่บอกมันต้องพูดไปพูดมามันต้องย้อนไปที่วางรากฐานนู่นโอ้ยาว
0: ใช่
1: ไปกัน
0: กีย ฬ
1: า
0: า
1: วใช
0: มั
1: ่
0: นไม่เหมาะเรากีฬา
1: ถ
0: ประเภ
1: ู
0: ทเน
1: ก
0: ี้ยผมพูดเลยอันนี้คือเรื่องจริง
1: จริงคืออ่ะถ้าจะแบบทางลัดเลยเนี่ยในตัวบุคคลสมมติว่าชุดใหญ่จริงๆเนี่ยอยู่ในเจลีก11 คนเนี่ยอันนี้น่าสนใจแต่เนี้ยนับวันคือมันเฉยๆไปแล้วมันไม่มีใครที่จะไปเพิ่มแล้วพี่มน
0: นะฮะโอ้ปู่ท่านก็เหนื่อยใจครับ
1: ยาว
0: นะตามนี้นะฮะก็ลุ้นท่าเรือพรุ่งนี้ว่าอย่าโดนเละแล้วกัน
1: ครับ
0: โดนได้แต่อย่าเละ
1: ชนะมานี่รอเลยนะ
0: โอ้โหบันโดวิดยืดเลยงานเนี้
1: ร
0: ย
1: อเลยนะ
0: เออนะครับอ่ะก็เป็นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่เป็นอีลิตนะ
1: ครับ
0: เตะกันนะครับเดือนนี้เดือนหน้าเดือนหน้าจะเบาหน่อยเพราะเดือนหน้าเอ้ยเดือนหน้าหนักเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยค่อนข้างจะชุก
1: ครับ
0: แต่ธันวาเนี่ยเริ่มจะเบาๆหน่อยเพราะธันวาเนี่ยมันจะช่วงสิ้นปีแล้วก็จะมีเทศกาลของฝรั่งก็คือคริสต์มาส
1: ครับ
0: นัดจะปีใหม่แล้วนะ
1: คิวสุดท้ายแล้วเนี่ย
0: จะปีใหม่แล้วนะคุณนัดนะ
1: โอ้
0: นี่จะนี่กลางเดือนตุลานะ
1: เร็วจัด
0: คือเร็วมาก
1: เร็วโอ้ยมันจะต้นปีอีกแล้วจะปีใหม่อีกแล้ว
0: เร็วไป
1: กันเนี่ยเราคุยแบบนี้มันเกือบ10 ปีแล้วพี่มน
0: เออ
1: ปีใหม่สงกรานต์
0: เร็ว
1: ปุ๊บปั๊บนี่กินเจแล้ว
0: เออขนาดนั้นแล้วนะฮะก็ส่งนั้นแหละนะครับ
1: ครับ
0: ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บผมกินเจจะเลิกแล้วเนี่ยมันยังไม่เลิกหรอกเข้ากลางกลางแล้วปั๊บเดียวเริ่มเบื่อนะแต่ยังก
1: ก
0: ิ
1: ี
0: น
1: ่
0: เม
1: วัน
0: นู
1: น
0: ไ
1: ะ
0: ม
1: พ
0: ่
1: ี่
0: คร
1: ตอ
0: บ
1: นน
0: เ
1: ี
0: ล
1: ้
0: ยฮะ
1: ถึงวันไหนนะฮะ
0: ผมถึงวันจันทร์
1: ถึงวันจันทร์มาตรฐานยังไม่ใช่มาตรฐานทั่วไปก็ถึงวันไหนพี่
0: วันอาทิตย์
1: อ๋อ
0: วันอาทิตย์เที่ยงคืนวันที่ไม่ถึงเที่ยงคืนหรอกวันที่ประมาณสัก4-5 ทุ่มแต่ของผมมันมีวันจันทร์อีกวัน
1: วันอาทิตย์
0: วันจันทร์เนี่ยผมหลัง
1: แป
0: เท
1: ด
0: ี่ยง
1: ใช
0: ถ
1: ่
0: ึงจ
1: ใ
0: ะ
1: ช
0: กิ
1: ่
0: นอะไรได้ต้องหลังเที่ยงด้วยนะผมต้องไ
1: ย
0: ปก
1: า
0: ิ
1: ว
0: นม
1: แ
0: ื
1: ล
0: ้
1: ้
0: อ
1: ว
0: เย
1: พ
0: ็
1: ี
0: น
1: ่
0: อ่ะ
1: จำได้ว่าพี่กอดแล้วก็ออกหลัง
0: แล้วผมออกหลังคนอื่นเขากินกันก่อนผมต้องไปหลังเที่ยงวันจันทร์
1: เพราะที่นี่เขาผมเห็นป้ายอเจนดางานมันจะถึงประมาณแบบ18พิธีกรรมต่างๆอะไรเงี้ยที่นี่ก็เยอะนะพี่มนมีเมื่อสักตอนวันเริ่มมั้งเมื่อวันศุกร์หรือวันพฤหัสเนี่ยพี่มนเขาจะมีพิธีกรรมที่ต
0: เอ
1: ่าง
0: อ
1: จัง
0: เย
1: ห
0: อ
1: วั
0: ะ
1: ด
0: เยอะเยอะเยอะเท่านั้นเยอะเยอะเยอะเยอะ
1: เยอะ
0: ค
1: เล
0: ือ
1: ย
0: อันนั้นมันฮกเกี้ยนเลยแหละคนฮกเก
1: ใช
0: ี้ยน
1: ่
0: แท้ๆเขาก็จะมีพิธีเยอะ
1: ใช่ผมเห็นพิธี
0: ไอ้
1: แบ
0: ฝ
1: บ
0: ั่งผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฝั่งผมก็แค่ไหว้เจ้าเข้า
1: โอ้
0: ลงเจแค่นั้นน่ะ
1: น
0: ไม
1: ี
0: ่
1: ่
0: ได้มีอะไรมาก
1: ผม
0: คื
1: ก
0: อ
1: ็พูดไม่ถูกนะแต่ว่าเห็
0: เ
1: น
0: ออ
1: มา
0: เยอะผมยังไม่รู้เลยคุณนัทพิธีกรรมที่เกิดที่ใต้เนี่ย พิธีกรรมของทางภูเก็ตทางกระบี่อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คนกรุงเทพไม่รู้นะคือคน
1: ครับ
0: จี
1: ผ
0: น
1: ม
0: ที่กรุงเทพไม่รู้นะคือมันคนละประเพณี
1: อ่า
0: อ่ะมันไม่ร
1: เข้
0: ู
1: า
0: ้
1: ใจได้เข้าใจ
0: เอ
1: ได
0: อ
1: ้
0: มันไม่เหมือนกันอ่ะมันของผมไม่มีแห่แบบนั้นไม่มีอะไรอย่าง
1: ว
0: น
1: ัน
0: ี้
1: นี้เป็นนี่แบบแห่ช่วงประมาณสัก2-3 ทุ่มอ่ะไปแบบท่าน้ำไปริมหาดแล้วก็ทำกิจกรรมอะไร
0: เพราะผม
1: ไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ม
0: ม
1: ี
0: ี
1: ไฟไม่เป็นมืดเลยนะไม่มอน
0: ใช
1: ไฟ
0: ่
1: ทั้ง
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่คนเยอะมาก
0: เยอ
1: เป
0: ะ
1: ็นขบวนรถเก
0: เย
1: ิ
0: อ
1: น
0: ะ
1: 50 คันอ่ะ
0: เยอะเป็นคนใต้นี่เยอะแน่นอนไม่
1: เย
0: ต้
1: ออ ะ
0: งห่วงนะฮะผมเมื่อเพิ่งไปเยาวราชมาเมื่อกี้
1: ครับ
0: คนเยอะเต็มเยาวราชก็จัดงานกินเจทุกปีอยู่แล้ว
1: แน่นอนก็ไปหาของ
0: เยอ
1: ก
0: ะ
1: ินที่แบบ
0: แต่ก็เฉยๆนะคือแหล่งจริงๆแล้วแหล่งจะของกินเจจริงๆณปัจจุบันเนี่ยเยาวราชจะเป็นที่หนึ่งได้ไหมแต่ถ้าคนเข้ารู้ของอร่อยอร่อยเขาจะไม่ค่อยไปเยาวราช
1: ไปที่ไหน
0: เขาจะวนอยู่สองที่หนึ่งคือตลาดน้อย
1: ตลาดน้อยที่ไหนครับ
0: ตลาดน้อยตรงเจริญกรุงอ่ะตลาดน้อยแต่ตอนนี้เขาเป็นเมื่อก่อนเป็นเซียนกงอ่ะเซียนกงที่แรกของประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วก็ขายของเจเยอะนะปัจจุบันก็น้อยลงไปกว่าเดิมนะน้อยหายไปมาสัก40%นะครับอีกที่หนึ่งแถวแถวศาลเจ้าชิกเซียม่าอยู่ตรงหัวลำโพงหลังหัวลำโพงแถวนั้นก็ของกินเจเยอะก็หายไปประมาณ20-30%นี่นะปกติก็จะยาวหรือนี่ก็จะมีแค่ปักซอยชิกเซียม่าเท่านั้นแต่ก็ของอร่อยหลายหลายเจ้ามีอะไรล่ะอร่อยอยู่หลายเจ้าผมเสียดายที่วรจักรครับตลาดวรจักร
1: อ๋อ
0: น่าเสียดาย
1: ของถม
0: คือกทมไม่ให้ขายมีข้าวมันไก่เจ้านึงอร่อยมากข้าวมันไก่เจโหคุณนัทโคตรอร่อย
1: ครับ
0: ผมว่าลอยปีนึงกินครั้งหนึ่งเนี่ยข้าวมันไก่เจเนี่ยโหอร่อยค
1: ผ
0: ือ
1: มอ่อนแร
0: เข
1: ง
0: าใ
1: อ
0: ช
1: ย
0: ู้
1: ่
0: น้ํามันเขาใช้น้ํามันไก่หุงใช่ไหมอันนี้เข
1: ค
0: าร
1: ับ
0: ใช้น้ํามันเอาไปเจียวกับเห็ดหอมอ่ะแล้วก็มาทําเหมือนน้ํามันไก่อ่ะหุง
1: ค
0: ห
1: ร
0: ั
1: ั
0: ว
1: บ
0: ข้าวหูอร่อยไม่มีละหากินไม่ได้
1: ว่าปร
0: น่
1: ับ
0: าเสียดา
1: ห
0: ย
1: ลายๆอย่างนะแถวนั้นเสียดายนะ
0: น่าเสียดายโห
1: เสีย
0: ข
1: ด
0: อ
1: าง ย
0: ดีๆเพียบเลยแต่มันมีก๋วยจั๊บอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะกิน
1: ครับ
0: ก็เนี่ยเดี๋ยวถ้าหมดสัก3-4 เมนูนี้ก็เบื่อแล้วคุณนัทเลย
1: นะฮะ
0: เริ่ม
1: ต้องตายแล้วต้องตายแล้ว
0: เปิดเต้าหู้กินแล้วนะฮะอ้าวไปดีกว่าหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟัง
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ครับเดี๋ยวคุณหารมานะพรุ่งนี้กีฬาพารวยนะครับกับนัตติงมาแล้วติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เราสองคนไปแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงษ์น้อยสำลี
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทย ทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: สำนักงานชลประทานที่14ชี้แจงกรณีน้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักไม่ใช่จากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน
9: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานสำนักชลประทานที่14กรมชลประทานชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนบางเค็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเกิดจากฝนตกหนักบริเวณรอยต่อจังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีส่งผลให้น้ำป่าจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยก่อนรวมลงคลองบางเค็มและลอดผ่านถนนเพชรเกษมเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับคลองมีขนาดเล็กคดเคี้ยวภาวะน้ำทะเลหนุนทำให้ระบายน้ำได้ช้ายืนยันท่วมครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานหรือเขื่อนห้วยแม่ประจันทั้งนี้ได้ย้ายเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้ว2เครื่องเข้าประจำในพื้นที่อำเภอเขาย้อยเพื่อให้สามารถสนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล่วงหน้าให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานและห้วยแม่ประจันให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงปริมาณน้ำรวมที่จะไหลผ่านเขื่อนเพชรเข้าสู่พื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีเป็นสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตรวจพบชาวต่างชาติ21คนหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเข้าเมืองมายังพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยพบบางรายมีร่องรอยการถูกทำร้าย
10: เจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยทหารราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านใหม่รีเมยตำบลแม่กะสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองใหม่ชเวโกโกฝั่งเมียนมาระหว่างลาดตระเวนเจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวต่างชาติ21คนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงควบคุมตัวไว้สอบสวนในจำนวนนี้มีชาวเคนยา14คนชาวอินโดนีเซีย5คนส่วนชาวฟิลิปปินส์และยูกันดามีชาติละ1คนทั้งหมดให้การว่าหลบหนีออกมาจากแก๊งสแกมเมอร์ในเมียนมาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบว่ามี4คนมีบาดแผลและรอยแผลเป็นตามร่างกายคาดว่าถูกไฟฟ้าช็อตและถูกทุบตีด้วยของแข็งหลังสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวทั้งหมดให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำหนดอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยวตั้งเป้าเริ่ม1มกราคมปีหน้าเพื่อลดภาระประชาชนเดินทางข้ามสายเตรียมคืนเงินส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันมาตรการค่าโดยสารรวมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในกรอบอัตรา 17-45 บาทต่อเที่ยวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าตั้งเป้าเริ่มดำเนินการมาตรการในวันที่1มกราคม2570กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอครม.อนุมัติงบชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในระยะแรกผู้โดยสารชำระเงินตามปกติและระบบจะคืนส่วนต่างผ่านแอปเป๋าตังให้ผู้ลงทะเบียนผ่านเงื่อนไขโดยประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับและเงื่อนไขการรับเงินคืนจากกระทรวงคมนาคมต่อไปทางนี้จะเร่งประสานธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตร EMV และหารือแนวทางรองรับบัตรแรบบิตเป้าหมายระยะยาวคือปรับปรุงระบบหัวอ่านบัตรของทุกสายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีแผนขยายการเชื่อมโยงระบบตั๋วร่วมไปยังรถโดยสารสาธารณะและเรือระยะต่อไป 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: คมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: สแลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการสแลมดังท็อปนะครับรายการที่ว่ากันด้วยเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมอีกครั้งครับสลัมพงษ์น้อยสำลีนะครับหรือว่ามิสเตอร์ห่านครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจจะพาทุกคนเดินสำรวจตลาดผู้เล่นของ NBA ให้ครบทั้ง30แฟรนไชส์นะครับแต่พอเริ่มเล่าไปจริงๆเนี่ยผ่านฝั่งตะวันออกไปได้เพียงแค่15แฟรนไชส์ครับแล้วมาเจอกับเรื่องราวของเลบอนเจมส์ที่ย้ายจากทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers เท่านั้นแหละครับเวลานั้นหายไปเหมือนกับโกลเด้นสเตทที่ปล่อยลูก3คะแนนของเคอรี่ตอนกำลังเข้าฝักเลยครับรู้ตัวอีกทีเนี่ยเวลาหมดเวลาแล้วครับตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันยังเหลืออีก15แฟรนไชส์ครับในส่วนของสายตะวันตกนะครับตั้งแต่ Dallas Mavericks ครับ Denver Nuggets Golden State ครับลากยาวไปจนถึงทาง San Antonio Spurs แล้วก็ Utah Jazz นะครับซึ่งจะฝืนอ่านต่อก็คงไม่ไหวครับมันไม่ได้เวลาแล้วนะเพราะว่าคุณผู้ฟังเองอาจจะได้ยินผมพูดว่าดัลลัสเนี่ยได้คนนั้นเดนเวอร์เสียคนโน้นไปฮิวสตันเนี่ยเซ็นคนนี้มาซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่รู้ครับว่าใครได้ย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงกันแน่นะครับสัปดาห์นี้ครับผมจึงเอาเรื่องราวของในส่วนของการเทรดการย้ายการเซ็นฟรีเอเจนต์เองของสายตะวันตกเนี่ยข้ามมาพูดถึงในสัปดาห์นี้กันต่อนะครับก็กลับมาชำระในส่วนที่เราเนี่ยค้างคากันให้เรียบร้อยครับแต่จะไม่ได้อ่านเพียงแค่รายชื่อขาเข้าขาออกนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราจะมาดูการเคลื่อนไหวครับของแต่ละทีมในสายตะวันตกด้วยว่ากำลังบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางของพวกเขาใครมีโอกาสไปลุ้นแชมป์ครับใครที่ถือว่าเป็นในช่วงของการเปลี่ยนยุคแล้วใครเองครับกำลังรอให้ดาวรุ่งเนี่ยโตขึ้นมาเป็นแกนหลักของทางแฟรนไชส์นะครับและใครเองที่กำลังยืนอยู่เฉยๆในขณะที่เพื่อนบ้านขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่กันเกือบหมดแล้วครับจากนั้นเราจะเข้าสู่ประเด็นใหญ่ครับสำหรับสัปดาห์นี้เองเป็นเรื่องราวครับของชายที่เปลี่ยนทั้งวิธีการเล่นบาสเกตบอลครับเปลี่ยนมูลค่าของแฟนชายเปลี่ยนย่านที่ตั้งของสนามและเปลี่ยนให้เด็กทั่วโลกให้กล้าหยิบบอลขึ้นมากระโดดยิงจากระยะที่เมื่อก่อนนั้นโค้ชนั้นเห็นแล้วอาจจะต้องเรียกให้มานั่งข้างสนามครับชายคนนั้นชื่อว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับวันนี้เขายังไม่ได้ขอย้ายทีมนะครับและยังไม่ได้ออกมาโจมตีผู้บริหารและยังพูดว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางวอริเออร์เป็นสิ่งที่ตัวเขานั้นกำลังพิจารณาอยู่แต่สิ่งที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่ว่าคำถามที่ว่าเคอรี่จะไปไหนครับแต่มันคือคำถามที่ว่าโกลเด้นสเตทวอริเออร์นั้นจะทำอะไรกับช่วงเวลาที่เหลือของเขาครับเพราะว่าเคอรี่เนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่ตัวของเขานั้นจะอายุครบ39ปีแล้วนะครับและทีมเองเพิ่งจบด้วยสถิติชนะ37แพ้ไปถึง45นะครับพลาดกันเข้าไปเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ในรอบ3ฤดูกาลหลังสุดนะครับโดยพวกเขาเนี่ยทุ่มความหวังในตลาดรอบนี้นะครับไปกับการตามล่าตัวของเลบอนเจมส์แต่สุดท้ายแล้วเลบอนเนี่ยกลับเลือกทางฝั่งของฟิลาเดลเฟียแล้วเมื่อหันกลับมาดูตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ในตลาดครับคนที่สามารถเปลี่ยนระดับของทีมได้ในทันทีก็แทบจะถูกทีมอื่นนั้นกวาดไปหมดแล้วนะครับวอริเออร์เองครับจึงกลับมาพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นชุดเดิมที่มีอายุมากขึ้นอีก1ปีครับร่างกายเนี่ยมีคำถามมากขึ้นอีก1ข้อนะครับและเวลาเคอรี่ที่สั้นลงไปอีก1ฤดูกาลครับนี่ไม่ใช่ดราม่าแบบผู้เล่นทะเลาะ กับทีมนะครับแต่มันเป็นความตึงเครียดระหว่างการตอบแทนตำนานในปัจจุบันกับการรักษาอนาคตขององค์กรในวันที่ตำนานคนนั้นไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับในส่วนของสัปดาห์นี้แต่รายการสำนักทอล์กเองครับได้รับการสนับสนุนโดยทาง All New Suzuki Frontครับ The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจในทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครัน All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th นะครับ Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki นะครับเอาละครับก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องราวประเด็นเมนไฮไลท์หลักนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ย

0: ผมขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราจบในส่วนของสายตะวันออกกันไปนะครับเกี่ยวกับการโยกย้ายตัวผู้เล่นของแต่ละแฟรนไชส์ครับวันนี้เราจะข้ามประเทศครับมายังทางฝั่งของตะวันตกกันบ้างนะครับสายการแข่งขันที่ไม่ว่าคุณเองจะสร้างทีมมาเนี่ยให้ดูดีแค่ไหนพอเปิดตารางการแข่งขันออกมาก็ยังต้องเจอเดนเวอร์นักเก็ตโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟฮิวสตันร็อกเก็ตและซานอันโตนิโอสเปอร์ครับรวมถึงทีมที่พร้อมสร้างเรื่องวุ่นวายครับให้กับคุณได้ตลอดการแข่งขันทั้งลีกนะครับได้อีกหลายแฟนชายเลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปเริ่มเรื่องราวต่างๆครับจากทางแฟนชายของเท็กซัสกันก่อนนะครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของดัลลัสเมเวอริกกันหน่อยครับดัลลัสเมเวอริกเนี่ยถือว่ากำลังทำสิ่งที่เห็นได้ชัดมากนะครับคือพวกเขานั้นพยายามที่จะลดอายุผู้เล่นภายในทีมครับแล้วก็สร้างผู้เล่นชุดใหม่ขึ้นมาลายล้อมตัวของคูเปอร์แฟกครับตลาดรอบนี้นั้นพวกเขาไปได้ตัวของซักคารีริซาเชมาทางซานตีอัลดามาและมาคัสแซสเซอร์ครับรวมถึงผู้เล่นจากยุโรปครับอย่างทางทาริกบิเบโรวิชครับส่วนคนที่ออกไปครับก็มีทั้งคิสมิดเดิลตันเอเจจอนสันไรอันเนมฮาร์ตและมาวินแบ็กลีย์เดอะเทิร์ดนะครับแกนหลักของความคิดของดัลลัสเนี่ยถือว่าไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีตัวของคูเปอร์แฟกผู้เล่นที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของแฟนชายสิ่งที่พวกเขานั้นควรจะทำไม่ใช่การขนผู้เล่นอายุ30กลางๆเข้ามาเพิ่มครับแล้วหวังว่าให้ทุกคนนั้นพร้อมลุ้นแชมป์ภายในปีเดียวแต่ต้องหาคนที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคูเปอร์แฟกได้พร้อมกันครับตัวของริซาเชเองมีขนาดตัวมีความสามารถจะเล่นปีกได้นะครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องถือบอลในทุกครั้งเพื่อให้ทีมนั้นมีประโยชน์ครับขณะที่อาดามาเองครับเข้ามาตัวของเขานั้นสามารถเล่นได้ทั้งฟอร์เวิร์ดและตำแหน่งเซนเตอร์ยึดพื้นที่ได้ส่งบอลได้และช่วยให้โค้ชนั้นจัดไลน์อัพได้หลายรูปแบบครับในขณะที่ตัวของทางแซนเซอร์เองครับก็ช่วยเพิ่มพลังจากแนวหลังนี่อาจจะยังไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์ในทันทีนะครับแต่จะช่วยทำให้ทางฝั่งของดัลลัสนั้นเริ่มเห็นเส้นทางที่ว่าหลังความปั่นป่วนมาหลายปีในช่วงนับตั้งแต่พวกเขานั้นเทรดเอาตัวของลูก้าดอนซิชออกจากทีมไปทีมที่จะเดินหน้าต่อกับใครและด้วยอายุเฉลี่ยประมาณไหนก็ได้เกิดขึ้นแบบชัดเจนแล้วนะครับไปดูกันต่อครับในส่วนของแฟนชายถัดมาเป็นของทางเดนเวอร์นักเก็ตครับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ได้สร้างข่าวใหญ่แต่ทำดีลประเภทที่โค้ชชอบครับเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เจอจริงในช่วงระหว่างฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของไทอัสโจนด้วยสัญญา1ปีครับแล้วก็ยังสามารถรักษาตัวของสเปนเซอร์โจนแล้วมาเติมตัวของมาวินแบ็กลีย์เติร์ดไว้ได้ครับเช่นเดียวกับทางอัลฟาเดียโลนะครับขณะที่ตัวของทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ก็ย้ายไปอยู่กับทางมายมี่ฮีทประเด็นของไทอัสโจนเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่นิโคลาโยกิชนั้นออกไปพักเดนเวอร์เองต้องการคนที่พาทีมข้ามช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้ครับโดยที่ไม่ทำให้สกอร์ที่นำอยู่หายไป8แต้มภายในช่วงระยะเวลา3นาทีครับโจนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ชิกาดที่เล่นแล้วคุณภาพจะต้องถูกนำเอาเพลย์ต่างๆเนี่ยไปขึ้นเป็นคลิปไฮไลท์ในบ้านแดงทุกวันครับแต่เขาคือคนที่คุมบอลอ่านเกมเสียเทิร์นโอเวอร์น้อยและรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะเร่งหรือว่าควรจะชะลอครับแบ็กลีย์เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มร่างกายแล้วก็การจบสกอร์ในช่วงบริเวณใกล้ห่วงครับตลาดของเดนเวอร์เองจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับการตะโกนว่าดูสิพวกเราได้ซูเปอร์สตาร์คนใหม่เข้ามาสู้กับแฟนชายอื่นแล้วนะแต่มันเหมือนกับเป็นการบอกว่าเรารู้นะครับว่าทีมเนี่ยแพ้ตรงไหนและพยายามไปจัดการอุดตรงรูรั่วตรงนั้นอยู่ครับมาดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทีมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ของเรานะครับเราอาจจะยังไม่เจาะลึกกันตรงนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่ในช่วงท้ายเราจะมาพูดถึงกันแน่นอนแต่ขอสรุปความเคลื่อนไหวในตลาดกันก่อนนะครับนั่นก็คือทางแฟรนไชส์ Golden State Warrior ครับทาง Golden State เองพวกเขารักษาตัวของเดมอนกรีนเอาฮาวฟอร์ดคริสแทปพอซิงกีทดีแอนโทนีเมลตันและทางชาร์ลส์แบซี่ไว้ได้นะครับส่วนคนที่ออกไปครับคือตัวของควินตินโพสต์ครับที่ย้ายไปอยู่กับทางเมมฟิสกริซลีย์ครับจุดที่ควรขีดเส้นใต้ไว้ก็คือในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่น Warrior เองยังไม่มีการเสริมชื่อสำคัญเข้ามานะครับพูดง่ายๆก็คือว่าพวกเขานั้นพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ใส่อาวุธชิ้นใหม่เข้ามาให้กับทางเซฟเฟนเคอรี่ครับเดมอนกรีนเนี่ยต้องบอกว่าตัวของเขานั้นก็เพิ่งกลับมาด้วยสัญญา1ปีมูลค่า 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่คริสแทปพอซิงกีทเอง ก็กลับมาด้วยสัญญา2ปีแต่เงินในปีที่2นั้นได้รับประกันเพียงแค่บางส่วนทั้งหมดนี้ครับช่วยทำให้บริเออร์นั้นสามารถที่จะรักษาความยืดหยุ่นสำหรับปี2027นี้เอาไว้ได้นะครับฟังดูในมุมบริหารเงินแล้วดูดีนะครับแต่คำถามคือปี2027นี่แหละอาจจะเป็นอนาคตของแฟรนไชส์ครับขณะที่ฤดูกาล2026ถึง2027เองอาจจะเป็นหนึ่งในฤดูกาลคุณภาพสูงแล้วก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเซฟเว่นเคอรี่ก็ได้นะครับและนี่คือความขัดแย้งที่เราจะมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งกันแบบเต็มๆครับเอาละครับไปดูกันที่ในส่วนของทางแฟรนไชส์ฮิวสตันร็อกเก็ตกันบ้าง นะครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองยังคงเป็นทีมที่จริงจังพวกเขาต่อสัญญากับทางทารีอีซันไปอีก5ปีครับแถมยังรักษาตัวของเจชอนเท็ดเอาไว้ได้ด้วยนะครับแล้วเติมผู้เล่นประสบการณ์อย่างทางมาคัสสมาร์ทและบ็อกดานบ็อกดานอวิชที่ถือว่าเป็นการเติมผู้เล่นแบบ2ทาง2แบบที่แตกต่างกันชัดเจนครับมาคัสสมาร์ทเนี่ยถูกดึงเข้ามาเพื่อสร้างความลำบากให้กับคู่แข่งครับเพราะว่าสมาร์ทเองมีเกมป้องกันมีการเล่นแบบเพรสซิ่งแล้วก็มีการสร้างพลังและบางครั้งเองก็สร้างความวุ่นวายให้กับคู่แข่งกับแฟนทีมตัวเองในเกมเดียวกันได้เหมือนกันนะครับส่วนคนต่อมาครับก็คือตัวของบ็อกดานบ็อกดานอวิชนะครับที่เข้ามาเติมการยิงการสร้างคะแนนจากม้านั่งและความสามารถในการลงโทษแนวรับที่เทไปหาตัวหลักครับฮิวสตันเนี่ยกำลังสร้างทีมที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นด้วยเกมเพลย์ที่สวยทุกคืนนะครับแต่พร้อมทำให้คู่แข่งนั้นลงเล่นแล้วเล่นแบบไม่สวยไปตามสถานการณ์ของตัวเองด้วยครับเป็นทีมหนุ่มครับที่เริ่มจากผู้เล่นที่ถือว่าเริ่มที่จะเก๋าเกมแล้วนะครับและนั่นครับมักเป็นสัญญาณของทีมที่คิดว่าตัวเองนั้นพร้อมที่จะขยับเข้าสู่คำว่ามีอนาคตไปสู่คำว่าต้องชนะได้แล้วครับไปกันดูกันที่แฟรนไชส์ถัดมาครับทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์นะครับตลาดของคลิปเปอร์เนี่ยมีทั้งส่วนที่ชัดและส่วนที่ยังต้องติดเครื่องหมายคำถามหรือว่าเครื่องหมายดอกจันเอาไว้ก่อนนะครับดีลที่ชัดก็คือการได้ตัวของรุยฮาชิมูระครับรวมถึงผู้เล่นหนุ่มหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจอห์นนี่บลูมจอร์แดนมิลเลอร์และโคบี้แซนเดอร์เข้ามาสู่ทีมครับส่วนดีลใหญ่เองที่เกี่ยวข้องกับคาไวเลนเนตแบตตันอิงแกรมและเกรดี้ดิกนั้นยังคงอยู่ในสถานะพักการดำเนินการดังนั้นในเวลานี้ยังไม่ควรประกาศว่าคาไวกลับตัวกลับไปอยู่กับทางแฟรนไชส์โตรอนโตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทิศทางของทางฝั่งลอสแองเจลิสคลิปเปอร์เองนี่แหละคือทีมเนี่ยเริ่มส่งผู้เล่นอย่างจอห์นคอลลินแล้วก็ทางบ็อกดานบ็อกดานอวิชออกจากทีมไปนะครับแล้วถ้าดีลคาไวเกิดขึ้นจริงมันก็จะหมายถึงการยอมรับว่าการสร้างทีมที่จะต้องฝากความหวังไว้กับคำว่าถ้าทุกคนยังแข็งแรงอาจเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับเบนนอนอิงแกรมเองอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นในระดับแบบโอ้ถ้าเทียบกับคาวายเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ใกล้เคียงในระดับนั้นเลยครับแต่เขาอายุน้อยกว่าครับและยังสามารถเป็นผู้เล่นที่สร้างคะแนนเองได้และมีโอกาสในการลงเล่นที่ต่อเนื่องมากกว่าด้วยบางครั้งครับการเปลี่ยนทีมก็ไม่ใช่การหาเพดานที่สูงที่สุดนะครับแต่คือการหาพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ไม่ยุบลงในทุกครั้งที่คุณไปเหยียบนั่นเองครับไปดูกันต่อครับเมื่อไปที่ทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์แล้วเราจะไม่ไปเหยียบแถวๆลอสแองเจลิสเลเกอร์ไม่ได้เหมือนกันนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามีการพูดถึงการเสียเลบอนออกจากทีมไปครับแต่เมื่อมองถึงตลาดทั้งทีมแล้วจะเห็นได้ว่าเลเกอร์เองไม่ได้พยายามหาผู้เล่น1คนเข้ามาเป็นเลบอนคนใหม่ครับพวกเขานั้นเลือกเติมผู้เล่นรายล้อมตัวของลูก้าดอนซิชครับการรักษาตัวของออสตินรีฟด้วยสัญญา4ปีแล้วก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นอย่างวอลเกอร์เคสเลอร์เควินตินกรามส์คอรินแซคตันเจเดนฮาร์ดีเควอนรูนี่ซานโดมามูเคลาชวิลลี่มาร์ตินไทบูและซีแอร์วิลเลียมนี่คือรายชื่อที่ถือว่าไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่มีคำตอบให้กับปัญหาในหลายข้อของทางเลเกอร์โดยเคสเลอร์เองถือว่าเป็นคนที่น่าจะเข้ามาช่วยเกมป้องกันห่วงครับส่วนตัวของทางมาติสไทบูครับกับทางตัวของเควินตินกรามส์เองช่วยเกมรับจากวงนอกคอลินแซคตันเองเพิ่มการทะลุทะลวงในการทำคะแนนครับแล้วก็ตัวของเควอนรูนี่จะเข้ามาช่วยรีบาวด์แล้วก็ตั้งสกรีนการทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลเกอร์นั้นก็ต้องการมาในช่วงหลายฤดูกาลด้วยซ้ำครับเลเกอร์เองกำลังเปลี่ยนสถานะนะครับจากทีมที่มีเลบอนกับลูก้าเนี่ยช่วยกันคอนโทรลทีมครับตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่บอกชัดก็คือว่าตัวของทางฝั่งเลเกอร์นั้นเลือกแล้วว่าลูก้าจะเป็นศูนย์กลางครับคนอื่นมีหน้าที่ช่วยให้ข้อดีของเขานั้นชัดเจนขึ้นมาครับและปิดข้อเสียของเขาให้ได้มากที่สุดครับ ทีมเองอาจจะไม่ได้มีออร่าทางชื่อเสียงเท่าเดิมนะครับแต่ในแง่ของการประกอบชิ้นส่วนแล้วต้องบอกว่าเลเกอร์ชุดนี้น่าจะดูมีสมดุลมากกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปครับไปดูกันที่ทางฝั่งของแฟนชายเมมฟิสกริซลีย์กันบ้างนะครับการย้ายไปของทางจามอรันเนี่ยคือการปิดยุคอย่างเป็นทางการครับโดยเมมฟิสนั้นก็ได้ตัวของชูเรมิแกรนด์เดียงเชโรรัสเซลไอซีอาร์สจูวัตคริสเมอร์รี่เอเจจอนสันและเควินเทนส์โพสต์นะครับเข้ามาสู่ทีมนี่อาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้เล่นที่ทำให้แฟนเมมฟิสนั้นตื่นเต้นเท่ากับการดูจามอรันขึ้นบินเข้าหาห่วงครับแต่ทางแฟนชายเองก็กำลังแลกพลังระเบิดของผู้เล่น1คนกับทีมที่มีจำนวนผู้เล่นให้ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเดียนเจโรลาเซลเองเขาจะเข้ามาเป็นคนช่วยคุมบอลครับในขณะที่เชอร์มี่แกรนจะเข้ามาทำคะแนนจากปีกทางไอซีอาร์สจวตเองจะเพิ่มความแข็งแกร่งจากวงในส่วนโพสต์เองนั้นจะช่วยเรื่องของขนาดไซซิ่งแล้วก็การยึดพื้นที่ครับคำถามก็คือว่าเมมฟิสเองกำลังรีบสร้างทีมเพื่อกลับไปเล่นเพลย์ออฟในทันทีหรือว่าพวกเขานั้นเพียงประคองตัวระหว่างที่กำลังรอดาวดวงใหม่ขึ้นมาสู่แฟนชายครับเพราะว่าแม้ว่าคุณเองจะได้รับผู้เล่นคุณภาพมาหลายคนแต่การหาคนที่ทำให้ผู้ชมนั้นยอมจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูทีมในทุกคืนเนี่ยยากยิ่งกว่าการหาผู้เล่นหมุนเวียน5คนรวมทีมกันด้วยซ้ำไปครับเอาละครับเรามาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางแฟนชายมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟนะครับในส่วนของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเองครับทางพวกเขานั้นตัดสินใจเพิ่มผู้สร้างเกมที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งของลีกเข้ามาสู่แฟนชายนะครับนั่นก็คือตัวของลาเมโลบอลครับพร้อมกับได้ตัวของจอร์จกรีนแต่ก็ต้องแลกกันไปนะครับด้วยการเสียตัวของจูเลียสแรนโดลนัสรีดไมค์คอลลี่และคลายแอนเดอร์สันครับความคิดของดีลนี้ผมพอจะเข้าใจได้นะครับมินนิโซตาเองไม่ต้องการให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นทั้งผู้ทำคะแนนตัวหลักเป็นทั้งผู้สร้างเกมเป็นทั้งคนถือบอลในช่วงท้ายเกมแล้วก็คนที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับทางแฟนชายเพียงคนเดียวลำพังครับเพราะว่าตัวของลาเมโลเนี่ยสามารถจะเล่นกับเกมด้วยความเร็วสูงได้นะครับมองเห็นเพื่อนก่อนแนวรับฝั่งตรงข้ามนั้นจะตั้งตัวและจ่ายบอลในมุมที่ผู้เล่นทั่วไปอาจคิดไม่เห็นไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับว่ามันมีช่องถ้าร่างกายของเขาพร้อมเนี่ยคู่ของลาเมโลบอลกับทางแอนแมนจะถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่ดูสนุกมากนะครับแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือความลึกในส่วนของตำแหน่งฟอนคอร์ดครับโดยเฉพาะในส่วนของนัสรีดครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถลงมาทำคะแนนและเปลี่ยนลักษณะของเกมได้ในทันทีครับดังนั้นมินนิโซตาเองอาจจะเก่งขึ้นในแง่ของการสร้างเพลย์แต่ก็ต้องหาวิธีชดเชยทั้งไซซิ่งแล้วก็ความแข็งแรงของสกอตทีมที่เสียไปนะครับและแน่นอนว่าคำถามเดิมครับยังตามหลอกหลอนลาเมโลบอลไปทุกเมืองครับความสามารถที่ไม่เคยเป็นปัญหาอันนี้ไม่มีใครถือว่าตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือจะอยู่ในสนามได้นานพอมากแค่ไหนครับให้ความสามารถนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นผลการแข่งขันในแต่ละเกมได้หรือไม่ครับมาดูกันต่อที่แฟนชายต่อมาครับนิวลีนเพลย์แกนนะครับนิวลีนเพลย์แกนเนี่ยถ้าทีมอื่นนั้นกำลังย้ายบ้านครับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ต่อเติมชั้นที่2ทางฝั่งของนิวลีนเองเหมือนกับทีมที่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านเพียงแค่1ดวงแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับพวกเขาเนี่ยต่อสัญญากับทางเดียงเดจอร์แดน1ปีนะครับแล้วก็สูญเสียตัวของเควาลูนี่ไปอยู่กับทางฝั่งของเลเกอร์แล้วไม่มีการเพิ่มเติมผู้เล่นคนใหม่ที่สำคัญเข้ามาสู่แฟนชายครับความเงียบนี้ทำให้ต้องตั้งคำถามว่าเพลิแกนนั้นยังคงเชื่อในกลุ่มผู้เล่นเดิมมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าไม่มีช่องทางที่จะขยับให้มันคุ้มค่าพอครับทีมเนี่ยยังคงผูกอนาคตไว้กับสุขภาพความฟิตแล้วก็ความต่อเนื่องในผลงานของไซออนวิลเลียมสันอยู่นะครับซึ่งทุกครั้งเองที่ไซออนนั้นลงไปเล่นแบบเต็มกำลังทุกคนนั้นก็มักจะมีคำถามที่ออกมาพูดว่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ทีมนั้นยังไม่ยอมถอดใจแต่ทุกครั้งที่เขานั้นหายออกไปจากสนามครับทุกคนเองก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมทีมถึงไม่ยอมเตรียมแผนสำรองให้ดีกว่านี้ครับการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องผิดนะครับแต่ในสายตะวันตกเมื่อทีมนั้นแต่ละทีมเนี่ยเขาพัฒนากันขึ้นการอยู่ที่เดิมเองเท่ากับว่าคุณเองกำลังถอยหลังโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวครับเอาละครับมาต่อกันที่หนึ่งในแฟนชายที่ถือว่าเป็นทีมเต็งของการเล่น NBA ในช่วงคสหลังๆมานี้นะครับนั่นก็คือทางโอคลาฮามาซิตี้ธันเดอร์ครับโอคลาฮามาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ทีมนั้น เป็นทีมที่สร้างทีมเก่งนะครับแล้วทุกทีมเองก็เดินตามรอยนี้มาหลายๆแฟนชายกันว่าได้นะครับคือวันที่คุณนั้นมีผู้เล่นที่มีผู้เล่นที่ดีมากเกินกว่าจะเก็บทุกคนไว้ได้เนี่ยทางฝั่งของ OKC Thunder นั้นตัดสินใจต่อสัญญากับ ICR Hartenstein ไป3ปีแล้วก็รักษาตัวของทาง Kenrich Williams ครับแล้วก็ตัดสินใจปล่อยตัวของ Luken Dort, Aaron Wiggin, Isaiah Joe และ Brandon Carlson เมื่อก่อนเนี่ย Thunder นั้นสะสม Draft Pick สะสมผู้เล่นหนุ่มและให้ทุกคนนั้นทดลองพัฒนามาในวันนี้เองผู้เล่นเหล่านั้นเริ่มเก่งเริ่มมีราคาและเริ่มต้องการบทบาทครับฝ่ายบริหารเองจึงต้องเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าเราจะหาผู้เล่นเก่งๆเข้ามาเพิ่มสู่ทีมได้อย่างไรกลายเป็นจากผู้เล่นเก่งทั้งหมดเราจะต้องเลือกใครไว้เป็นแกนหลักครับและการเสียลูดอสเองไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเขาเป็นผู้เล่นเกมรับที่สามารถรับภาระหนักการชนกับกาดหรือว่าปีกตัวอันตรายของคู่แข่งและช่วยลดงานของผู้เล่นตัวหลักแต่ทีมนั้นเชื่อว่าระบบแล้วก็ผู้เล่นที่เหลือเองสามารถที่จะชดเชยกันได้ครับนี่คือความหรูหราแล้วก็ความโหดร้ายของทีมที่ดราฟต์เก่งครับและสุดท้ายแล้วคุณก็ยังคงต้องปล่อยคนดีๆออกไปจากทางแฟนชายเพราะลงสนามพร้อมกันได้เพียงแค่5คนเท่านั้นครับมาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของ Phoenix Sun นะครับ Phoenix Sun เนี่ยพวกเขาได้ตัวของ Mike Bridges ครับแล้วก็ทาง Luke Kennard เข้ามาสู่ทีมครับพร้อมกับรักษาเซนเตอร์อย่าง Mark Williams เอาไว้ได้ครับขณะที่เกสันอันเลนกับทาง Royce O'Neal นั้นย้ายออกนะครับตัวของ Luke Kennard เองจะเข้ามาช่วยเรื่องของการยิง3คะแนนครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณนั้นปล่อยเขาว่างคุณเตรียมวิ่งกลับไปเก็บบอลที่ใต้แป้นได้เลยครับส่วนของ Mike Bridges เองแน่นอนว่าพวกเขาตัดสินใจเพิ่มความแข็งแรงจากการโจมตีห่วงและการทำคะแนนจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดครับปัญหาของ Phoenix Sun เนี่ยยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือทีมสามารถทำคะแนนได้ครับแต่ต้องพิสูจน์ว่าจะเปลี่ยนกลุ่มคนผู้เล่นทำคะแนนเนี่ยให้เป็นระบบเกมรุกที่ทุกคนนั้นช่วยกันเล่นได้อย่างไรครับเพราะการมีผู้เล่นถึง4คนที่สามารถจะทำคะแนนมีศักยภาพเหล่านั้นได้มันไม่ได้แปลว่าบอล1ลูกจะเพียงพอสำหรับทุกคนเสมอไปนะครับโค้ชเองก็ต้องสร้างลำดับสร้างการเคลื่อนที่และทำให้คนที่ไม่ได้ยิงในจังหวะนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองยังคงมีส่วนร่วมกับเกมนั้นอยู่ครับเอาละครับมาต่อกันในส่วนของเบรกนี้เนี่ยมันยังเหลืออีกประมาณ3ประมาณ4แฟนชายได้นะแต่ถ้าดูจากเวลาแล้วนี่คิดว่าอาจจะต้องยกที่เหลือนี่ไปอยู่ในส่วนของเบรกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเบรกนี้ครับขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับไปพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของอีก4แฟนชายที่เหลือแล้วก็ไปกันที่เรื่องใหญ่ประจำวีคนี้ครับก็คือเรื่องราวของสเตฟานเคอร์รี่กับคำถามที่ Golden State Warriors นั้นต้องตอบครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่2ครับของรายการสำนักทอล์กนะครับและรายการสำนักทอล์กเองของเราครับได้รับการสนับสนุนโดย The All New Suzuki Front The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันครับ All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.thGo with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ครับเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับเราทิ้งท้ายกันที่ทางแฟนชาย Phoenix Sun นะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันที่แฟนชาย Portland Trail Blazers กันบ้างครับดีลที่เปลี่ยนหน้าตาของ Portland ไปก็คือตัวของ Ja Morant นี่แหละครับการที่ตัวของเขานั้นเข้ามาเนี่ยพวกเขาเองก็ต้องส่งตัวของทาง Jeremy Grant กับทาง Chris Murray เนี่ยไปอยู่กับทาง Memphis Grizzlies แทนนะครับแล้วก็เสียตัวของมาทิสไทบูให้กับทางเลเกอร์แต่ก็ยังคงรักษาโรเบิร์ตวิลเลียมแล้วก็ในส่วนของตัวผู้เล่นคนอื่นๆคนสำคัญเอาไว้ได้นะครับการได้จาโมแรนเข้ามาครับมันถือว่าเป็นการเดิมพันที่ไม่มีพื้นที่สีเทามากนักนะครับถ้าจากลับมาสมบูรณ์เนี่ยลงสนามได้สม่ำเสมอจัดการเรื่องของนอกสนามได้และเล่นด้วยพลังแบบเต็มที่แบบในช่วงพีค ของเขาเนี่ยทางฝั่งของพอลแลนด์เองจะได้ผู้เล่นที่ถึงขั้นว่าเป็นระดับเปลี่ยนแปลงแฟนชายได้เลยทีเดียวครับพวกเขาเนี่ยได้คนที่พาบอลข้ามครึ่งสนามแล้วทำให้คนดูเงยหน้าจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ได้คนที่สร้างแรงกระแทกให้กับเกมรุกและยังช่วยผู้เล่นหนุ่มรอบตัวให้มีโอกาสการเล่นที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับแต่ปัญหาเดิมๆกลับมาครับถ้าเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นคำถามที่ว่าเหตุใดพอร์ตแลนด์จึงเชื่อว่าจะจัดการสิ่งที่เมมฟิสนั้นพยายาม แก้ไขมาหลายต่อหลายปีได้สำเร็จครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นดีลที่สนุกที่สุดแล้วก็เป็นดีลที่เสี่ยงที่สุดดีลหนึ่งของตลาดในรอบนี้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันที่แฟรนไชส์ต่อมาครับนั่นก็คือทางด้านของ Scamento King ครับทางฝั่งของ Scamento King เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเงียบนะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของ Tichius Achua และทาง Dequan Proudhon เอาไว้ได้นะครับส่วนตัวของเดวินคาร์เตอร์เองก็ถูกส่งไปอยู่กับทาง Atlanta Hawks ครับทีมที่ไม่ได้เพิ่มผู้เล่นรายใหญ่และยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องทิศทางระยะยาวอย่างชัดเจนนะครับแต่นี่คือทีมที่รายชื่อยังถือว่าพอแข่งขันกับหลายๆทีมได้ครับแต่เมื่อมองรอบตัวแล้วเพื่อนร่วมสายหลายทีมเองถือว่าเปลี่ยนแปลงกันอย่างหนักเลยครับทางพอร์ตแลนด์เองได้จามิเนโซตาเองได้ลาเมโลทางเลเกอร์เองก็สร้างทีมใหม่รอบๆลูก้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็กำลังเติบโตพร้อมกับวิกเตอร์เวนเบมยาม่าครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองก็แข็งแรงขึ้นหากทางฝั่งของสแกรมเบิลโต้คิงเองยังคงยืนอยู่ที่เดิมพวกเขาเองก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับทางโกลเด้นสเตทวอริเออร์อย่างที่ผมบอกไปครับก็คือการยืนอยู่กับที่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถอยหลัง1ก้าวโดยที่ตัวของเขานั้นไม่ทันได้รู้ตัวเองครับเอาละครับไปดูกันต่อครับที่ในส่วนของแฟรนไชส์ต่อมาก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับดีลสำคัญที่สุดของสเปอร์เองไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยครับพวกเขาต่อสัญญากับทางวิกเตอร์เวมบันยาม่าได้5ปีครับเมื่อคุณเนี่ยมีผู้เล่นที่อาจกลายเป็นใบหน้าใบตาของลีกในอนาคตหน้าที่แรกครับไม่ใช่คิดว่าจะเอาใครไปเทรดกับใครนะครับแต่คือล็อกกุญแจเก็บกุญแจแล้วสร้างทุกอย่างรายล้อมรอบตัวเขาครับสเปอร์เองยังคงรักษาตัวของแฮร์ริสันบานจูเลียแชมเพกนี่และทางจอร์แดนแม็กลัฟลินนะครับแล้วก็ยังไปเติมตัวของโทบัสแฮริสมาอีก2ปีแฮริสเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนโฉมหน้าตาของแฟรนไชส์ในทันทีนะครับแต่ตัวของเขานั้นสามารถทำคะแนนได้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถเล่นได้หลายบทบาทด้วยนะครับแล้วก็ยังน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่ช่วยให้ดาวรุ่งนั้นไม่ต้องรับภาระทุกอย่างพร้อมๆกันครับข้อได้เปรียบของทางซานอันโตนิโอสเปอร์ก็คือพวกเขาไม่จำเป็นต้องรีบเพราะว่าตัวของเวมยาม่าเองอายุยังน้อยนะครับและกรอบเวลาของทีมก็ถือว่าค่อนข้างกว้างและสามารถเลือกรอดีลที่เหมาะสมได้ครับแทนการนำอนาคตไปแลกกับชื่อใหญ่เพียงเพราะว่ากลัวแฟนบ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับแล้วไปปิดท้ายกันที่ในส่วนของแฟนชายยูทาห์แจ๊สกันนะครับยูทาห์แจ๊สเองเนี่ยพวกเขาตัดสินใจปล่อยตัวของวอลเกอร์เคฟเลอร์ไปอยู่กับทาง Los Angeles Lakers ครับในการ sign and trade มาครับแล้วก็กระจายตำแหน่งเซนเตอร์ให้กับผู้เล่นหลายคนครับทั้งยูซุฟเนอร์คิชโมเมมบ้าและเจสันเฮนะครับพร้อมกับไปเพิ่มตัวของจอชโอโกกีมาช่วยเกมรับวงนอกนี่คือการเปลี่ยนจากเซนเตอร์หนุ่มที่มีจุดเด่นชัดเรื่องของการป้องกันห่วงไปสู่การมีตัวเลือกหลากหลายรูปแบบครับเนอร์คิชเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ให้ความแข็งแรงและการส่งบอลตัวของแบมบ้าเองเนี่ยให้ความยาวกับการยิงระยะไกลครับและแจ็คสันเฮเองให้พลังและการวิ่งขึ้นลงในสนามแต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นทั้ง3คนรวมกันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าในระยะยาวเท่ากับตัวของวอลเกอร์เคสเลอร์1คนครับดังนั้นความสำเร็จของดีลนี้ไม่ได้วัดกันเพียงแค่ผลงานในฤดูกาลหน้าแต่ต้องดูว่ายูทาห์เองจะนำความยืดหยุ่นแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาจัดการในการจัดการเทรดครั้งต่อไปในอนาคตอย่างไรครับเอาละครับอย่างที่บอกครับในส่วนของเบรกนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่เรื่องใหญ่ประจำสัปดาห์กันนะครับเมนคอนเทนต์ของเราจะอยู่ที่เรื่องราวของเซฟเฟนเคอรี่กับคำถามที่โกลเด้นสเตทวอริเออร์นั้นต้องตอบครับเดินมาครบถึง15แฟนชายในฝั่งตะวันตกแล้วนะครับและเมื่อดูจากตลาดทั้งหมดเนี่ยมีอยู่1ทีมครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขานั้นได้ซุปเปอร์สตาร์เข้ามานะครับแต่เพราะว่าพวกเขานั้นยังไม่ได้ใครเลยต่างหากครับนั่นก็คือทางด้านของแฟรนไชส์ Golden State Warriors ครับทีมที่ครั้งนึงเนี่ยเคยเป็นปลายทางที่ผู้เล่นเกือบทั้งลีกนั้นอยากจะย้ายมาเล่นให้ด้วยครับทีมที่สร้างระบบบาสเกตบอลจนคู่แข่งนั้นต้องไปลอกเลียนแบบครับทีมที่เคยมีผู้เล่นในระดับ All Star ยืนพร้อมกันทั้งสนามครับและวันนี้กลับกลายเป็นทีมที่ถูกตั้งคำถามว่ายังสามารถดึงดูดผู้เล่นในระดับสูงให้อยู่กับแฟรนไชส์ต่อไปได้หรือไม่ครับและที่สำคัญไปกว่านั้นพวกเขากำลังทำทุกอย่างมากพอหรือยังเพื่อช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตำนานของแฟนชายอย่างสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวอริเออร์นั้นจบลงด้วยสถิติ 37แพ้45นะครับชนะเพียงแค่37นัดเท่านั้นครับไปถึงการแข่งขันในช่วงเพลย์อินที่แพ้กับทางฟินิกซ์ซันและพลาดการเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ใน3ฤดูกาลครับตัวเลขนี้ถือว่าไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวนะครับจิมมี่บัตเลอร์ในรับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะครับแล้วก็ปิดฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมตัวของโมเสสมูดี้เองก็เจ็บในส่วนของเอ็นซาบ้าต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ส่วนของสเตฟานเคอร์รี่เองก็มีปัญหาหัวเข่าขวาจนต้องพลาดการลงเล่นถึง27เกมครับคำว่าถ้าทุกคนแข็งแรงเนี่ยจึงกลายเป็นประโยคที่แฟนๆของบริเออร์เองได้ยินบ่อยมากครับแต่ทีมเนี่ยกำลังพยายามที่จะพาตัวเองกลับไปลุ้นแชมป์มันไม่สามารถจะสร้างแผนทั้งหมดได้ด้วยการหวังให้ผู้เล่นอายุ30ปลายๆแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีประวัติการบาดเจ็บมาอย่างค่อนข้างจะเยอะครับพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครบกันทุกคนในช่วงเดือนเมษายนได้ตลอดนะครับความหวังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในกีฬาก็จริงนะครับแต่ความหวังเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างแผนสร้างทีมครับต้องบอกว่าเคอร์รี่เนี่ยปัจจุบันอายุ38ปีนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเคอร์รี่เองยังคงพิสูจน์ได้เห็นว่าเมื่อตัวของเขานั้นอยู่ในสนามเขายังคงสามารถเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาของเกมได้ครับหลังจากพักยาวจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยเขากลับมาลงเล่นได้นะครับกลับมาทํา29คะแนนในเกมแรกสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนคะแนนนะครับแต่มันคือพื้นที่ที่เพื่อนร่วมทีมได้รับทันทีหลังจากที่เคอร์รี่นั้นเดินลงสนามครับผู้เล่นเนี่ยต้องถือว่าตามประกบเขาตั้งแต่บริเวณกลางสนามเลยก็ว่าได้ครับบิ๊กแมนเองก็ต้องออกมายืนสูงขึ้นและผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเองก็ต้องลังเลนะครับว่าจะเลือกเข้าไปป้องกันหรือว่าจะเข้าไปประกบใครดีและเพียงช่วงเสี้ยววินาทีที่คู่แข่งนั้นลังเลครับช่องว่างก็เปิดให้เดมอนกีนส่งบอลให้กับทางพอสิงกิสรับบอลแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นนั้นตัดเข้าหาห่วงและนี่คือเหตุผลที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเคอร์รี่เองยังไม่ได้หมดความสามารถครับเขาไม่ได้กลายเป็นผู้เล่นที่ควรจะลงมาช่วยทีมได้เพียงแค่วันละ15นาทีนะครับเมื่อร่างกายเขาพร้อมเนี่ยเขายังคงเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมรุกได้อย่างเต็มระบบครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาไม่สามารถอยู่ในบนคอร์ตได้ทุกคืนนะครับไม่สามารถจะช่วยทีมแบกได้ทุกนาทีและช่วยลบข้อผิดพลาดในการสร้างทีมได้ตลอดไปอีกแล้วครับหลังจากแพ้เพลย์อินเนี่ยนะครับเคอร์รี่เองไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทีมนั้นเอาดราฟต์พิกทั้งหมดไปแลกกับซูเปอร์สตาร์ครับแต่เขาพูดถึงความจำเป็นในการคิดใหม่ความหมายโดยรวมก็คือวอริเออร์นั้นไม่ควรที่จะพูดแต่คำว่าแชมป์แชมป์แชมป์ในทุกวันครับโดยไม่สร้างรากฐานใหม่ให้เหมาะสมกับลีกในปัจจุบันเกม NBA เองในทุกวันนี้เร็วขึ้นนะครับผู้เล่นอายุน้อยขึ้นมีขนาดมีไซซิ่งมีความคล่องตัวและมีพลังบนคอร์ตมากยิ่งขึ้นครับวอริเออร์เองต้องนำทุกอย่างกลับไปวางแผนกันใหม่บนกระดานแล้วถามว่าทีมตอนนี้ควรเล่นอย่างไรเพื่อการแข่งขันในทุกคืนอีกครั้งคำพูดนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากนักวิจารณ์แต่มันออกมาจากปากชายที่ถือว่าเป็นตำนานของแฟนชายเลยก็ว่าได้ครับชายที่อยู่ในระบบนี้มาตั้งแต่ก่อนวอริเออร์จะได้แชมป์สมัยแรกของยุคครับเขาเนี่ยไม่ได้ขอให้ทีมนั้นรื้อทุกอย่างด้วยอารมณ์นะครับเพียงแต่กำลังบอกว่าสิ่งที่เคยทำให้ทีมชนะเมื่อ10ปีก่อนอาจไม่เพียงพอสำหรับลีกแล้วในวันนี้ครับตลาดรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่า Golden State Warriors นั้นวางความหวังไว้กับการดึงตัวของเลบอนเจมส์เข้ามาเสริมครับภาพของเลบอนเล่นกับเคอร์รี่ขายในตัวของมันเองได้อยู่แล้วนะครับ2ผู้เล่นที่นิยามยุคเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยขนาดความเร็วและการอ่านเกมขณะที่อีกคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยการยิงการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงที่ดึงกองหลังออกจากพื้นที่เดิมๆเคอร์รี่เนี่ยออกมาพูดเองนะครับว่าเขาเนี่ยอยากเล่นกับเลบรอนและหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงวอริเออร์เองจึงชะลอการตัดสินใจรองๆออกไปหลายเรื่องเลยครับเพื่อที่จะรักษาพื้นที่และความยืดหยุ่นเอาไว้รอคำตอบของเลบรอนแต่ปัญหาก็คือว่าเลบรอนนั้นไม่ได้เลือกทางฝั่งของ Golden State Warriors นะครับเขาตัดสินใจเลือก Philadelphia 76ers ครับแล้วเมื่อคำตอบมาถึงผู้เล่นที่น่าสนใจระดับรองลงมาหลายคนเองก็มีทีมใหม่ไปแล้ว Warriors เองจึงไม่ได้เพียงแค่พลาดตัวของเลบอนเท่านั้นนะครับแต่ยังเสียจังหวะของตลาดไปพร้อมกันด้วยครับนี่เป็นความเสี่ยงของการทุ่มแผนทั้งหมดไปหาเป้าหมายใหญ่เพียงคนเดียวครับเพราะว่าถ้าได้ตัวมาคุณอาจจะกลายเป็นทีมเต็งแชมป์เลยแต่ถ้าคุณพลาดคุณอาจจะหันกลับมาแล้วพบว่าตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่ในตลาดแล้วครับและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนะครับ เมื่อดูจากรายชื่ออย่างเป็นทางการของ Warrior ในตลาดรอบนี้เนี่ยผู้เล่นที่ประกาศกลับมาก็คือตัวของ Demon Green, Al Hartford, Kristaps Porzingis, De'Anthony Melton และ Charles Bassey ครับแต่ในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่นคำตอบก็คือไม่มีเลยครับผู้เล่นหน้าใหม่ที่สำคัญที่สุดจึงเป็นดาวรุ่งจากดราฟต์อันดับที่11นะครับเขาชื่อว่า Yasel Lendeborg ครับซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับจนได้รางวัล MVP ของช่วงซัมเมอร์ลีกมาแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าตัวของเลนเดบอกเองเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีร่างกายที่พร้อมที่จะลงเล่นในหลายตำแหน่งมีพลังและอาจจะช่วยทีมให้กลับมาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้เร็วกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ก็ได้นะครับโดยเลนเดบอกเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีร่างกายพร้อมครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ดูแล้วน่าจะปรับตัวเข้าสู่ลีก NBA ได้เร็วกว่ารุกกี้ทั่วไปแต่การให้รุกกี้อันดับ11เป็นความหวังใหญ่ที่สุดของทีมในช่วงที่ทีมนั้นมีผู้เล่นอย่างสเตฟานเคอร์รี่ที่อายุเข้าใกล้วัย39กรัตเป็นการวางภาระที่ถือว่าค่อนข้างจะหนักอึ้งเลยทีเดียวครับดาวรุ่งเนี่ยควรจะมีพื้นที่ในการเติบโตนะครับไม่ใช่ว่าถูกให้คาดหวังจะเข้ามาช่วยประคองช่วยรักษาทางแฟนชายในช่วงท้ายราชวงศ์ของเคอร์รี่ตั้งแต่วันแรกครับและจากคำถามที่ว่าจากโรสเตอร์ปัจจุบันเองเก่งหรือไม่ต้องตอบอย่างยุติธรรมนะครับว่าจริงๆแล้วเก่งนะถ้าทุกคนนั้นพร้อมครับเคอร์รี่เองยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เกมรุกนั้นอันตรายที่สุดของลีกนะครับเดมอนกรีนเองก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมรับสั่งการและสลับตัวประกบได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงการสร้างเกมจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดได้คริสตัฟ พอซิงกิสเองเจ้าตัวก็มีความสูงถึง7ฟุต2นิ้วนะครับยิง3คะแนนได้ป้องกันห่วงได้และสร้างมิติที่วอริเออร์ไม่ค่อยมีในช่วงยุคที่ผ่านมาได้นะครับตัวของอัลฟอร์ดเองแน่นอนครับว่าเขามีประสบการณ์เป็นผู้เล่นที่มี IQ สูงฉลาดยิงได้และเล่นเกมใหญ่ๆได้ดีด้วยในขณะที่ตัวของดีแอนโทนีเมลตันเองช่วยออกมาเล่นเกมรับวงนอกได้ยิง3คะแนนก็ได้และลงเล่นโดยไม่ต้องถือบอลมากด้วยซ้ำไปครับและถ้าหากว่าตัวของจิมมี่บัตเลอร์เองกลับมาในช่วงกลางฤดูกาลนี้ได้เขาเองถือว่าจะเป็นคนที่กลับมาเพิ่มความแข็งแรงการบุกเข้าใส่พื้นที่หาห่วงและการเรียกฟาวล์และคนที่กล้าถือบอลในช่วงเวลาที่จำเป็นด้วยปัญหาคือว่าท่าเท่านั้นครับมันคือคำว่าท่าคำเดียวเลยครับถ้าเคอร์รี่ไม่เจ็บถ้าบัตเลอร์เองกลับมาแล้วเล่นได้เหมือนเดิมถ้าคริสตัฟ พอซิงกิสสามารถสลัดอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวแล้วลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องถ้าอัลฮาร์ฟอร์ดเองยังสามารถรักษาประสิทธิภาพเหล่านั้นได้แม้ว่าอายุอนามของเขาจะเพิ่มมากขึ้นตามไปก็ตามและถ้าเดรย์มอนด์กรีนเองยังลงเล่นให้คู่แข่งนั้นต้องเกรงกลัวได้อยู่เหมือนเดิมถ้าตัวของมูดี้นั้นกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ได้เห็นไหมครับว่ามันมีแต่คำว่าท่ามากเกินไปครับสำหรับทีมที่หวังจะลุ้นแชมป์ครับและยิ่งผู้เล่นอายุมากขึ้นโอกาสที่ทุกคำว่าท่าจะกลายเป็นเรื่องจริงพร้อมกันมันก็ยิ่งมีโอกาสลดน้อยลงไปในทุกปีครับสัญญาของเดมอนกรีนเนี่ยบอกอะไรได้บ้างครับเดมอนกรีนเนี่ยปฏิเสธตัวเลือกผู้เล่นเดิมครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ทีมนั้นพยายามล่าเลบอนและเมื่อดีลนั้นไม่เกิดขึ้นเขาก็กลับมาเซ็นสัญญา1ปีมูลค่าเท่าเดิมกับตัวเลขเดิมครับก็คือ 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับจุดสำคัญก็คือสัญญาจบหลังจากฤดูกาล 2026 ถึง 2027 นี่แหละซึ่งตรงกับสัญญาของสเตฟานเคอร์รี่แล้วก็ตัวของจิมมี่บัตเลอร์ด้วยผู้เล่น3คนนี้ได้รับค่าจ้างรวมกันอยู่ที่ประมาณ 147.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในฤดูกาลหน้านะครับส่วนสัญญาปีที่2ครับของคริสตัฟ พอซิงกิสเองก็ได้รับการประกันเพียงแค่3ล้านดอลลาร์เท่านั้นในตอนนี้แปลว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2027วอริเออร์เองสามารถเปิดพื้นที่เพื่อปรับทีมครั้งใหญ่ได้นี่ถือว่าเป็นการบริหารที่ฉลาดนะครับหากคุณมองไปยังโลกหลังจากการไม่มีเคอร์รี่แต่ว่าหากเคอร์รี่ยังเล่นในระดับสูงได้อย่างในวันนี้การเตรียมพื้นที่สำหรับปี2027อาจดูเหมือนทีมที่กำลังเก็บเงินเอาไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ทั้งที่บ้านในหลังปัจจุบันเองยังมีตำนานนั่งรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในห้องรับแขกครับเคอร์รี่เนี่ยจะมีสิทธิ์เจรจานะครับในการต่อสัญญาในวันที่29สิงหาคมตามรายงานเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเซ็นเพิ่มได้อีก2ปีนะครับมูลค่าก็ตกอยู่ที่ประมาณ 136.7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งจะพาเขานั้นไปอยู่กับทีมต่อจนถึงช่วงอายุ40ขึ้นไปเลยครับก่อนหน้านี้เองเคอร์รี่เนี่ยเคยพูดว่าเขาสนใจเจรจาสัญญากับทางวอริเออร์อย่างแน่นอนดังนั้นณตอนนี้ ยังไม่มีหลักฐานว่าตัวของเขานั้นต้องการย้ายออกแต่อย่างใดนะครับอย่าเพิ่งลากเอาเรื่องนี้ไปไกลเกินกว่าที่เคอร์รี่นั้นกำลังจะขอเทรดครับแต่วันที่29สิงหาคมจะเป็นจุดที่ทุกคนนั้นจับตาอย่างแน่นอนถ้าการเจรจาเกิดขึ้นอย่างราบรื่นมันจะยังคงยืนยันว่าเคอร์รี่ยังเชื่อใจในแผนการบริหารของทีมและต้องการจบอาชีพนี้กับแฟนชายเดียวแต่หากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลแล้วยังไม่มีข้อตกลงใดๆเข้ามาเสียงคำถามเหล่านี้จะดังขึ้นทันทีครับมันจำเป็นจะต้องแปลว่าเขานั้นอยากจะย้ายนะครับแต่มันอาจจะแปลว่าเคอร์รี่ต้องการเห็นก่อนว่าทีมกำลังต้องการสร้างอะไรให้กับเขาจริงๆอย่างจังครับสัญญาฉบับนี้ครับจึงไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันคือคะแนนระหว่างความเชื่อมั่นกับตำนานและองค์กรครับสำหรับคำถามที่ว่าสเตฟานเคอร์รี่ในวัย39ปีเนี่ยสมควรจะได้รับการทุ่มแบบหมดหน้าตักหรือไม่ในการลุ้นแหวนวงต่อไปของเขาเนี่ยคำถามนี้ตอบด้วยง่ายด้วยอารมณ์เลยนะครับว่าแฟนวอร์ริเออร์เองส่วนใหญ่คงตอบว่าแน่นอนครับผู้เล่นคนนี้คือผู้เล่นที่นำแชมป์กลับมาให้ถึง4สมัยและพาทีมนั้นเข้าสู่รอบชิง NBA Final ได้ถึง6ครั้งครับเปลี่ยนแฟนชายจากที่เคยมีมูลค่าเพียงแค่450ล้านดอลลาร์สหรัฐครับกลายเป็นองค์กรที่ถูกประเมินมูลค่าระดับมากถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับและทำให้สนามเชสเซ็นเตอร์มีคนเต็มขายเสื้อขายตั๋วขายลิขสิทธิ์และทำให้คำว่าวอริเออร์กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปเลยทีเดียวครับและถ้ามีผู้เล่นคนใดสมควรให้ทีมเอาอนาคตไปเสี่ยงเพื่อเขาเคอร์รี่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องอยู่ในรายชื่อนั้นแน่นอนครับแต่ฝ่ายบริหารเองก็มีเหตุผลอีกด้านนะครับพวกเขาเคยทุ่มเงินมหาศาลเคยเสริมตัวของจิมมี่บัตเลอร์เคยเทรดในส่วนของคริสตัฟพอซิงกิสและกำลังมองโลกในวันที่เคอร์รี่เลิกเล่นครับถ้านำดราฟต์พิกทั้งหมดไปแลกกับผู้เล่นอีกคนแล้วทีมยังไม่มีแชมป์หรือว่าไม่มีอะไรเข้ามาเพราะว่าอาการบาดเจ็บวอริเออร์เองอาจจะเข้าสู่กรียุคก็ได้นะครับเหมือนกับยุคที่เคยตกต่ำมาหลายช่วงปีครับโดยไม่มีทั้งเคอร์รี่ไม่มีทั้งดราฟต์พิกและไม่มีผู้เล่นหนุ่มพอที่จะคอยประคองทีมเอาไว้ได้ครับนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ถือว่ามีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายนะครับแต่มันคือความแตกต่างระหว่างกรอบเวลาครับเคอร์รี่เองมีเวลาที่เหลือเล็กน้อยค่อนข้างจะสั้นด้วยซ้ำไปครับในขณะที่องค์กรมีเวลาที่มากและยาวกว่าครับและคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ก็คือเจ้าของทีมอย่างโจเลย์ครอปแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปอย่างไมค์ดาเลวีจูเนียร์ครับในช่วงหลังจากการคว้าแชมป์มาครับแน่นอนว่าวอริเออร์เองเคยพยายามสร้างสิ่งที่พวกเขานั้นทำมาโดยตลอดก็คือ Two Timelines ครับคือแข่งขันไปเพื่อลุ้นแชมป์กับเคอร์รี่เดมอนกรีนและเคลย์ทอมสันพร้อมกับการพัฒนาดาวรุ่งเพื่อรับช่วงต่อทันทีครับเมื่อพวกเขาเหล่านี้นั้นหมดเวลาลงครับแนวคิดนี้ฟังดูยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าทีมเองไม่ต้องตกต่ำแถมรุ่นเก่าเองยังคงส่งไม้ต่อให้กับผู้เล่นรุ่นต่อไปได้แล้วความสำเร็จดำเนินต่อเนื่องแต่บาสเกตบอลจริงมันคงไม่ง่ายแบบเกมบริหารนะครับเจมส์ไวส์แมนเองไม่พัฒนาเป็นแกนหลักโจนาธานคูมิงก้าก็ดูแล้วไม่ลงตัวกับระบบของทีมและเมื่อถูกนำไปแลกกับทางคริสตัฟพอซิงกิสทางตัวของโมเสสมูดี้เองมีช่วงเวลาที่เล่นดีก็จริงนะครับแต่ก็เจอกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักผู้เล่นหนุ่มก็ถือว่าโตได้ไม่ค่อยทันเวลาครับขณะที่ผู้เล่นอายุเก่าๆเองก็ค่อยๆอายุมากขึ้นสุดท้ายแล้ววอริเออร์เองไม่ได้มีทีมสำหรับอนาคตที่พร้อมรับในช่วงการส่งไม้ต่อครับและทีมในปัจจุบันเองก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยซ้ำไปครับนี่คืออันตรายเลยครับของความพยายามที่จะใช้2ยุคในพร้อมๆกันอย่างที่บอกไปก็คือ Two Timeline ครับบางครั้งเองคุณเหยียบเรือ2ลำในช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้นะครับแต่เมื่อน้ำเนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่เรือแล้วมันต้องมองให้ออกครับว่าควรจะอยู่ในส่วนของเรือลำไหนกันแน่วันนี้วอริเออร์เองยังดูเหมือนพยายามจะเก็บอนาคตพร้อมกับพูดว่าเราต้องการลุ้นแชมป์ให้กับทางฝั่งของเคอร์รี่แต่ตลาดรอบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนนั้นเริ่มที่จะตั้งคำถามแล้วนะครับว่าพวกเขากำลังทำทั้งสองอย่างหรือว่ากำลังทำไม่สุดสักอย่างกันแน่ครับทางเลือกแรกครับก็คือยอมรับว่าช่วงเวลาในเวลานี้ไม่สามารถซื้อคืนได้อีกแล้วการเซ็นสัญญาต่อกับเคอร์รี่การนำดรัฟต์พิกในอนาคตผู้เล่นหนุ่มและสัญญาที่นำไปเทรดได้ไปตามล่าผู้เล่นในระดับออลสตาร์ในช่วงกลางฤดูกาลไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีชื่อใหญ่ที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นคนที่สามารถลงสนามได้อย่างสม่ำเสมอมีพลังเล่นเกมรับ และสามารถจะสร้างคะแนนเองได้และที่สำคัญเลยก็คือการลดภาระในการเล่นของทางสเตฟเฟน เคอร์รี่ข้อดีก็คือทีมนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าเคอร์รี่เนี่ยยังคงต่อสู้เพื่อตัวของเขานั้นอย่างจริงจังครับข้อเสียก็คือถ้าดีลนั้นไม่สำเร็จวอริเออร์เองอาจจะต้องเสียอนาคตโดยไม่ได้แชมป์แต่ทั้งหมดนี้ก็คือราคาของคำว่าเอาจริงครับคุณไม่สามารถประกาศได้ว่าลุ้นแชมป์พร้อมกับเก็บทรัพย์สินสำคัญเอาไว้ในตู้เซฟทุกชิ้นเอาไว้ได้นะครับแน่นอนก็ว่าทางเลือกที่สองก็คือทำแบบที่ทำอยู่นี่แหละก็คือการรักษาผู้เล่นเดิมการรอให้ตัวของจิมมี่บัตเลอร์นั้นกลับมาการหวังที่จะให้ตัวของคริสแตฟพอซิงกิสนั้นกลับมาแข็งแรงครับการให้ตัวผู้เล่นอย่างเลเดอร์บอกเนี่ยกลับมาพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็พยายามประคองทีมให้เข้าสู่เพลย์ออฟให้ได้แล้วการเปิดพื้นที่ครั้งใหญ่ในปี2027นี่คือแผนที่รับผิดชอบต่ออนาคตทั้งหมดแต่ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่านี่เองมันอาจจะไม่ใช่ส่วนที่ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นทีมที่เต็งแชมป์อย่างแน่นอนครับมันอาจจะเป็นทีมที่เข้าไปเล่นเพลย์อินหรือเต็มที่ก็เข้าไปสู่เพลย์ออฟในรอบต้นๆและอาจจะต้องพึ่งเคอร์รี่นั้นสร้างปฏิหาริย์อีกในหลายๆคืนเลยถ้าวอริเออร์นั้นเลือกทางนี้ไม่ควรขายฝันเกินจริงว่ารายชื่อเดิมที่อายุนั้นมากขึ้นจะกลับไปเป็นแชมป์ได้อีกครั้งเพียงเพราะว่าทุกคนนั้นเคยเป็นแชมป์มานั่นเองครับและทางเลือกที่3ครับก็คือทางเลือกที่แฟนๆนั้นไม่อยากได้ยินเลยถ้าทีมนั้นไม่เชื่อว่ารายชื่อชุดนี้เนี่ยจะสามารถลุ้นแชมป์ได้แล้วและไม่ยอมแลกอนาคตเพื่อเสริมทีมองค์กรเองอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าจะต่อสัญญากับเคอร์รี่ในระยะยาวแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันเพื่อให้เขานั้นได้จบอาชีพในสีเสื้อเดียวหรือแม้ว่าช่วงท้ายเองมันจะไม่ได้แข่งขันในระดับสูงไปเลยก็ตามครับเพื่อรักษารายได้ยอดผู้ชมและความสัมพันธ์ที่อันดีกับทางตำนานไม่ได้ผิดอะไรนะครับกับการเลือกให้เคอร์รี่นั้นจบอาชีพนี้ที่ Golden State Warrior ครับแม้ว่าทีมนั้นจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นแม้กระทั่งในส่วนของการเล่นเพลย์อินเลยก็ตามหรือว่าจะไปถึงไหนเลยมันกลายเป็นทีมที่เหมือนแบบขายเพื่อความบันเทิงนะฮะเอนเตอร์เทนด้วยตำนานที่แม่เคยโด่งดังมาแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงขาลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเองต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับถ้าเคอร์รี่เองต้องการลุ้นแชมป์แต่ทีมนั้นต้องการดราฟพิกความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ครับแต่ความต่างกันของเป้าหมายเองผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆสร้างรอยร้าวเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับณเวลานี้ครับคำตอบที่ซื่อสัตย์นะครับก็คือว่าตัวของเคอร์รี่นั้นยังไม่มีสัญญาณชัดนะครับว่าตัวของเขานั้นอยากจะย้ายออกจากทางแฟรนไชส์ครับเคอร์รี่เนี่ยพูดมาอย่างยาวนานแล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยอยากอยู่กับวอริเออร์ตลอดอาชีพเขาเนี่ยผูกพันกับเมืองผูกพันกับแฟรนไชส์เพื่อนร่วมทีมกับโค้ชสตีฟเคอร์และสิ่งที่ร่วมสร้างกันมาครับการย้ายออกในวัย39ปีเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องเปลี่ยนครอบครัวต้องเปลี่ยนระบบต้องเปลี่ยนบทบาทและอาจจะต้องทำให้ภาพจำของการเป็นผู้เล่นทีมเดียวตลอดอาชีพของเขานั้นหายไปครับแต่คำว่าไม่มีแผนย้ายในวันนี้มันไม่ได้แปลว่าสถานการณ์มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะถ้าวอริเออร์เองเริ่มต้นออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ดีแล้วเคอร์รี่เองเล่นในระดับสูงแต่ทีมเนี่ยแพ้แล้วถ้ามีผู้เล่นสำคัญเนี่ยเจ็บออกจากทางทีมไปอีกเนี่ยและสัญญาฉบับใหม่ก็ยังเจรจากันได้ไม่ลงตัวคำถามเรื่องของการย้ายทีมเองจะถูกถามหนักขึ้นมาในทันทีครับไม่ใช่เพราะว่าเคอร์รี่นั้นสร้างข่าวนะครับแต่เพราะว่าทั้งลีกเองจะมองว่าเวลาของผู้เล่นคนนี้ยังมีค่าเกินกว่าจะไปใช้กับทีมกลางตารางครับถามว่าทีมเนี่ยติดหนี้เคอร์รี่หรือเปล่าครับในธุรกิจกีฬาแล้วไม่มีใครติดหนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับวอริเออร์เองเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเคอร์รี่ถือว่ามหาศาลเลยนะครับสร้างทีมชั้นยอดขึ้นมาหลายล้อมรอบๆตัวเขาครับจ่ายค่าภาษีฟุ่มเฟือยนำเควินดูแรนเข้ามาสู่ทีมรักษาเดมอนกีนรักษาตัวของเพลย์ทอมสันอิกูดาล่าและผู้เล่นสำคัญอีกหลายต่อหลายคนองค์กรเองก็มีส่วนร่วมกับความสำเร็จนั้นนะครับแต่ในอีกด้านถ้าไม่มีเคอร์รี่ก็ไม่มีวอริเออร์ในรูปแบบที่ผู้คนทั้งโลกนั้นรู้จักกันนะครับเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ทีมนั้นชนะนะครับแต่เขาเนี่ยเปลี่ยนระดับของแฟนชายทั้งองค์กรดังนั้นคำว่าตอบแทนในนาทีนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำทุกอย่างทุกดิวอย่างขาดสตินะครับแต่มันหมายถึงการไม่ปล่อยให้ฤดูกาลสุดท้ายของเขาผ่านไปแบบไร้ความหมายครับโดยที่ปัจจุบันเองยังคงถือทรัพย์สินทุกอย่างทุกชิ้นแน่นอยู่ในมือ ทีมเองอาจไม่จำเป็นจะต้องเทอนาคตทั้งหมดไปแต่ต้องกล้าใช้อนาคตบางส่วนเพื่อให้ปัจจุบันมันยังคงมีความหมายอยู่นั่นเองครับและสิ่งที่แฟนๆ Warrior นั้นควรจะจับตาต่อจากนี้เรื่องแรกเลยก็คือวันที่29สิงหาคมนี้ครับ Curry กับ Warrior จะเริ่มเจรจาสัญญาต่อกันอย่างไรครับเรื่องที่2ก็คือสุขภาพร่างกายของเขาครับปัญหาที่หัวเข่าเองจะจำกัดจำนวนเกมและนาทีลงไปหรือเปล่าครับเรื่องที่3ก็คือการฟื้นตัวของจิมมี่บัตเลอร์และเมื่อเขานั้นกลับมาเมื่อใดและกลับมาได้ก็ต้องใกล้เคียงในระดับเดิมแค่ไหนครับเรื่องที่4เนี่ยก็คือเรื่องตัวของคริสแตฟพอสซิงกีสนะครับหากว่าสามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องเขาจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยเคอรี่ได้มากที่สุดของแฟนชายคนหนึ่งครับแต่ถ้าเจ็บซ้ำขึ้นมาอีกปัญหาเดิมจะกลับขึ้นมาอีกทันทีครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของดราฟหมายเลข11นะครับอันดับที่11นั่นก็คือทางตัวของเลเดบอร์กครับเขาจะเปลี่ยนแปลงผลงานในช่วงซัมเมอร์ลีกให้เป็นบทบาทตัวจริงในฤดูกาลปกติได้หรือไม่ครับและเรื่องสุดท้ายครับก็คือเส้นตายในการเทรดครับวอริเออร์เองจะรักษาดับพิกต่อไปหรือว่าเมื่อเห็นว่าทีมเนี่ยยังพอมีโอกาสจะยอมเปิดตู้เซฟแล้วนำแอสเซทต่างๆออกมาใช้สักทีครับเรื่องของเซเว่นเคอรี่กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้เล่นที่ไม่รักทีมแล้วนะครับและไม่ใช่เรื่องของทีมที่ไม่เห็นคุณค่าของผู้เล่นครับแต่มันคือเรื่องของเวลาครับเวลาขององค์กรกับเวลาของนักกีฬาที่ดูแล้วเดินไม่เท่ากันครับองค์กรเองสามารถรอจนถึงปี2027ได้รอเปิดพื้นที่ค่าจ้างรอดับพิกและรอสร้างทีมชุดใหม่แต่ร่างกายของผู้เล่นวัยใกล้39กะรัตคนนี้ไม่สามารถเก็บฤดูกาล2026ถึง2027เอาไว้ใช้ใหม่ในภายหลังได้นะครับทุกเกมที่ผ่านไปคือเกมที่หายไปอย่างจริงจังและทุกปีที่เสียไปคือปีที่ไม่สามารถเอาเงินมาซื้อคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นวอริเออร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำดีลที่บ้าคลั่งเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นรักเคอรี่แค่ไหนแต่ต้องตอบให้ได้ว่าพวกเขานั้นยังสามารถสร้างทีมเพื่อคว้าแชมป์กับตัวของเคอรี่ได้หรือเพียงแค่กำลังจัดพิธีอำลาที่ยาวนานหลายฤดูกาลโดยที่ไม่ยอมเรียกมันว่าพิธีอำลาเคอรี่เนี่ยเคยมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนักกีฬาให้กับทาง Golden State Warrior ไปแล้วจากผู้เล่นที่หลายทีมมองข้ามในวันดราฟต์กลายเป็นเจ้าของ2รางวัล MVP 4แชมป์ในส่วนของ NBA และเจ้าของสถิติยิง3คะแนนสูงสุดครับและชายที่ทำให้ทั้งลีกนั้นต้องขยับเส้นความคิดของคำว่าระยะยิงที่เหมาะสมออกไปไกลกว่าเดิมด้วยครับวันนี้ลูกบอลนั้นไม่ได้อยู่ในมือของเคอรี่เพียงคนเดียวอีกแล้วนะครับแต่มันอยู่ในมือของโจเลคอฟไมค์ดัลเลวีสตีฟเคอร์และฝ่ายบริหารของวอริเออร์ครับว่าพวกเขานั้นจะจัดสรรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเคอรี่เพื่อพยายามสร้างตอนจบที่ดีที่สุดหรือเก็บทุกอย่างไว้สำหรับบทบาทใหม่จนลืมไปว่าบทปัจจุบันยังมีผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟนชายนั้นยืนรออยู่ครับผมขอปิดท้ายรายการครับด้วยประโยคนี้ครับว่าอนาคตของทีมสามารถสร้างใหม่ได้เสมอแต่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาไม่เคยย้อนกลับมาให้เรานั้นได้เลือกได้อีกครั้งครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการสำนักทอล์กกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังกันจนถึงตรงนี้ครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สลัมดังทอล์กสนับสนุนโดยAll New Suzuki X-Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมรับอรุณ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้ไปฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆปะปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกเจ้าอเจ้าอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำมีสาขาบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงได้ขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นอีกประเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นต่อน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆะบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดามาฆะบูชาวิสาขบูชานั้น
พระภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำค่ำในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสัชิกคือดงเนสัชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนแล้วก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการในวิชาการที่ทำมาในวัดของกว่าพงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดของกว่าพงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆว่ามันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมนี่ก็มันจะเป็นเหตุที่จะสองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นเจ็บเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันเองอันนี้นี่ก็เรียกแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายคือว่าท่านสอนเรา

ุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม6 ทุ่มจีนเลิกไปกติแล้วก็ปล่อยให้พระให้เนรในญาติโยมทั้งอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมามองดูอีกหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยพวกมายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมันก็อาจจะเสื่อมลงได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นเนี่ยโดยมากศาลฤทธิ์ทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เราตกจำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้นนั่นก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารพคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวดมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่วิ่งไปตามอะไรทั้งนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมานี่เรื่อยมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของแต่ของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้น

0: แล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจอะไรไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันจึงไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันใช่ไหมตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมและก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภเกิดขึ้นมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากจริงๆนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมเคยเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็ได้โกหกคนอื่นไม่คนอื่นเขารู้ไม่คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่องเราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดมาให้คนรู้น่ะไม่มีนี่ไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเดี๋ยวทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกพ่อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเราเนี่ยคือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็เราโกรธทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มี ไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าน่ะสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะนี่มันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันไก่เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แกววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันหนึ่งเราเปิดดูก็อ้าวมันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันแหมรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเข็มทิศมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ไหมอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากวัจัยของมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ร้อยไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างใดมากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้มาอย่างทำเพียรได้มาอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูสิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใจมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนยังไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกซะแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเรานี่มันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้นราพงศ์วัยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ธรรมะรับอรุณ
4: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดทำไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไว้ที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางการเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างกันบางคนน้อยต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานะขาตันตาตาโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเจสาโดมานะขาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันธ์ห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังนั้นมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วใหม่มันเป็นอะไรตรงนี้นะ นั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนแบบรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่มันสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันได้สวดเห็นมันเพราะไปเลยนะดูไปแล้วก็คล่องแต่การสวดเลยเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนี่นะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรนี่บางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นถ้าสับทำให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมนั้นมันมีขึ้นอันนี้การกระทำในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์ซะก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่นี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันสงบเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเลยเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่เราก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบเรามีการมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็อยู่ในความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูงั้นนะเดี๋ยวก็ไปท่องเนาะเรียนเดี๋ยวขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเจริญอุตตกาปีติคณิกาปีติอัปปนาปีปีติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายๆบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาทถึงนั้นเลยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วเราก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจก็ช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไป ถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะด่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อให้มันทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตอย่างนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์นี่แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่แต่มันไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้แล้วก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังนะฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปรบฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายมาท้องมันดื้อมันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกมันก็เกิดขึ้นแต่ทุกก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกแล้วมันเกิดแต่ทุกมันก็ดับไปทุกมันก็เกิดแต่ทุกก็ยังมีเท่านี้เราจึงทุกเราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกก็ไปจับเอาทุกมาเรียกนึกว่ามันจะสุกมึงต่อมาเกิดกัดเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนาเนี่ยมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นกับปัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความหวังดีนั่นเองแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้อ่ะมันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุที่ระดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงนั่นมันเกิดเพราะเหตุทั้งถูกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อที่บันทึกความดับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี้ จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญและกระตัดผิดจากของพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องจิตเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเงินเฉยๆยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราไปเรียนกันเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องประเดียนอย่างนั้นปัญญามันเรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการในวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบกันเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกะโพธิ์เป็นต้นรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนท่านก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นมันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนกับฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งเนี่ยฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระประเจกพระโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นจัดต่างๆเอาเรื่องซิมทางไหนเรามาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นไอ้ที่นี่สกปรกตรงเนี้ยนี่มันนี้ไปตัวนี้สกปรกก็ดีไปน่าจะจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทําให้มันสะอาดจะทํายังไงปัญหามันมีอย่างเนี้ยก็ต้องเอาน้ํามาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นน่ะตรงที่สกปรกนั้นน่ะออกไปมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ตรงนั้น ถ้าเราไม่พิจารณาเห็นมันสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกนะก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไหนความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันไม่ได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจว่าของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาเหลือเกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี่ยจะอยู่คนอาทิตย์จะทางอยู่คนในจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียวไม่กลับ อย่างโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในนั้นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งๆเนี่ยมันก็น้อยเหลือเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงโน้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างนี้พวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกพวกโลกกันจะไม่ยิดช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามารวมกันเข้าไปทั้งนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
5: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ธรรมะรับอรุณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงมัคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะอาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: อาชีวะอาสาขยายจุดบริการช่วยผู้ประสบอุทกภัยถึง140จุดในหลายจังหวัดพร้อมชวนประชาชนเข้ารับบริการเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
7: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวะอาสาเป็น140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคมนี้จากข้อมูลณวันที่12ตุลาคมพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดโดยมีนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมใช้ความรู้และทักษะช่วยเหลือประชาชนอาชีวะอาสาตั้งจุดบริการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดโดยระยองมี49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดและนครนายก14จุดซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 7,718 เครื่องตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ 8,045 คันซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ895ชิ้นและตรวจระบบไฟฟ้า33หลังมีการจัดตั้งครัวอาหาร9แห่งแจกอาหารและน้ำดื่ม 36,949 ชุดทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและบุคลากรในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์จุดบริการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเร่งฟื้นฟูสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครผนึกกำลังร่วมยกรถกีดขวางไปแล้วกว่า 1,000 คันเคลียร์เส้นทางเปิดการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรมการขนส่งทางบกระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดบนผิวจราจรเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเร่งเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนหลังน้ำลดเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์กีดขวางทางจราจรและคืนผิวจราจรให้แก่ประชาชนไปได้แล้วรวมกว่า 1,000 คัน ทั้งนี้ล่าสุดผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมมาแล้ว2สัปดาห์สถานการณ์โดยรวมคลี่คลายเกือบหมดแล้วถนนสายหลักและเส้นทางสัญจรต่างๆไม่มีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งทำความสะอาดและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอนุมัติแล้ว 169,625 ครัวเรือนรวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,243.341 ล้านบาทส่วนเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 94,667 คำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิการรับความช่วยเหลืออย.เฝ้าระวังเข้มผักผลไม้นำเข้าช่วงเทศกาลกินเจป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดพร้อมแนะประชาชนเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนบริโภค
8: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจประชาชนมีความต้องการบริโภคผักผลไม้เพิ่มขึ้นแต่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่กระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตในประเทศจึงอาจมีการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศเพื่อเสริมปริมาณสินค้าในตลาดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะชนิดที่มีการบริโภคสูงในช่วงเทศกาลกินเจและสินค้าที่มีความเสี่ยงตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาความถูกต้องตามกฎหมายสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเตรียมความพร้อมทุกด้านและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบสินค้ามีประสิทธิภาพป้องกันสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเข้าสู่ตลาดและถึงมือผู้บริโภคทั้งนี้แนะนำประชาชนเลือกซื้อผักผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมารับประทานเพื่อความปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
4: นนราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
4: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
7: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวิทยุ FM 97ทาง Facebook QFMFacebook นราพงศ์ไวยวรรณต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพุธที่14ตุลาคมครับวันนี้เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยข่าวจากกระทรวงมหาดไทยอดีตปลัดกระทรวงคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องในกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วยนะครับในขณะเดียวกันปลัดกระทรวงคนปัจจุบันก็ออกมาตอบโต้ดุเดือดเหมือนกันครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาผสมโรงด้วยFacebook ของกระทรวงก็ออกมาเหน็บแนมอดีตปลัดเจ็บๆเหมือนกันครับท่านผู้ฟังครับ

0: พ้นเก้าอี้ไม่มีคนส่งแล้วก็จะเกิดความสงบสุขเสียทีนี่ของ Daily News มติชนก็บอกว่ามหาไทยดาหน้าถล่มปลัดเก่งปมหน้าอายโกงสอบท้องถิ่นคือเริ่มจากอดีตปลัดกระทรวงปลัดเก่งสุทธิพงษ์จุลเจริญก่อนบอกว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาไทยก็มีการจัดสอบมีการร้องเรียนมีการตรวจสอบกันแต่ตนรู้สึกอายเวลาไปเจอคนแล้วก็รู้สึกว่าตนเองเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาไทยฟังเสียงของปลัดเก่งสุทธิพงษ์จุลเจริญกันครับ
1: ผมอายอ่ะอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขารู้เขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่าอ่ะนะก็แล้วก็ยังเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ามันเกิดแล้วต้องช่วยกันนะครับช่วยกันแก้ไขต่อไปแต่ว่าดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในส่วนตัวของฐานะคนเป็นประชาชนหนักใจคือว่าการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเนี่ยมันได้ทำถึงที่สุดแล้วหรือจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็มีเกี่ยวพันเกี่ยวโยงที่เกินมากกว่าอธิบดีที่เราดูตามข่าวนะหรือที่กรรมาธิการก็เรียกมาไล่บุรพาไปสอบเรียกมาไล่มสว.ไปสอบนะมันก็มีเนื้อหาเยอะแต่เราก็ยังไม่เห็นภาพ
2: หมายถึงในยุคท่านมีการร้องมาแต่ว่าไม่ได้มีการตรวจสอบอ่ะ
1: มีดิมีตรวจสอบแล้วมันก็ไม่ได้เจอเหตุเจออะไรนะครับแล้วก็ผมก็ยืนยันว่าเราก็ทำอย่างตรงไปตรงมานะครับมีนะครับสอบทุกครั้งทุกที่อ่ะก็จะมีคนร้องเรียนนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าการทุจริตที่กว้างขวางลึกซึ้งเหมือนโกงสอบท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยหรอกนะที่คนผู้จริตสอบเกือบเป็นหมื่นนะ5-6,000ใช่ไหมที่สอบได้แล้วถูกยกเลิกบัญชีมันเยอะเกินเยอะมากแล้วก็มันรู้กันทั่วจับได้ขนาดข้าเขารู้กันทั่วมันก็ได้แต่ขอวิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณของบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์นะพระสยามเทวาธิราชปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัย
3: ในฐานะอดีตปลัดครับฝ่ายการเมืองเข้ามาบริหารจัดการแล้วก็มีการยกย้ายข้าราชการประจำอันนี้มันมากไปไหมครับ
1: คือการยกย้ายก็มีเทอมอยู่แล้วนะก็มีเทอมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยนักการเมืองก็มักจะอ้างนะพอไม่รู้จะทำไงก็อ้างว่าผมไม่ได้เป็นคนสั่งย้ายนะผมไม่ได้เป็นคนย้ายเป็นเรื่องของอธิบดีเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงเขานะพวกเราก็ใช้วิจารณญาณคิดดูแต่ว่าการโยกย้ายเนี่ยก็ต้องดูให้เหมาะสมนะเพราะว่ามันมีฤดูกาลโยกย้ายของมันอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันช่วงเกิดสาธารณภัยเนี่ยนะครับช่วงน้ำท่วมช่วงกำลังเผชิญเหตุมันเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกก็ลำบากนะมันโบราณเขาไม่ทำนะแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนนะเพราะไม่มีวิธีการใดอื่นเนี่ยก็ต้องเอาคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าไปแต่มันมีก็คือผมซึ่งผมแสดงความคิดเห็นไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือว่าถ้าคุณสอนไม่ได้คุณส่งคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเขาเนี่ยไปกำกับดูแลไปช่วยเขาไปนำการทำงานเพราะอย่างน้อยเขาอยู่มา 4-5 ปีตอนนี้ในอำเภอบ้านสร้างยกตัวอย่างเขาก็รู้จักพื้นที่รู้จักคนนะแล้วก็ยังไงก็ยังมีประโยชน์นะถ้าไม่ไว้ใจเขาก็ส่งผู้ตรวจกรมส่งปลัดจังหวัดส่งอะไรไปลงพื้นที่ไปเพราะว่ายังไงก็อาวุโสกว่าเป็นผู้บัญชาอยู่แล้วไปช่วยกันทำช่วยชาวบ้านคือต้องเอาทุกสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหัวใจผู้ว่าราชการจังหวัดอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดที่คนเรียกผู้ว่าสีเทาเนี่ยนะแต่ไม่ได้ผมเรียกนะ

0: นะฮะเขาก็เป็นผู้ว่าปราจีนมาตั้ง 2-3 ปีแล้วก็อยู่กับนายอำเภอคนนี้มาอย่างน้อยก็2ปีอ่ะนะเพราะมันจะมารู้สึกว่าไม่เหมาะสมมาวันที่30กันยาตอนไม่เหลือไม่ถึง24ชั่วโมงตัวเองจะเกษียณเนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลหรอกมันคนมันรับไม่ได้หรอกส่วนตัวผมก็ไม่รู้จักนายอำเภอแล้วก็อย่างที่มีการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนร่วมกันของสังคมแล้วก็ของผู้มีอำนาจนะอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บเลยก็ต้องตั้งใจทำความดีนะฮะอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่ไม่ชอบนะครับต้องนึกอยู่เสมอนะเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกินเงินเดือนภาษีจากพี่น้องประชาชนนะครับหน้าที่ของตัวเองก็ทำให้ดีนะครับอย่าไปทำไอ้เรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเนี่ยดีเกินไปส่วนการเมืองผมไม่ฝากหรอกเพราะว่าไม่รู้จะฝากไปทำไม
1: นี่คืออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยสุทธิพงษ์จุลเจริญครับทีนี้ก็มาฟังทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคุณอันสิทธิสัมพันธรัตน์ก็ปักหลักตอบโต้เรียกได้ว่าเก็บทุกดอกตอกทุกเม็ดเหมือนกันคุณอันสิทธิบอกว่าตั้งแต่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเชื่อว่าทุกอย่างดีได้ทำงานแก้ปัญหาให้กรมต่างๆที่มีปัญหาอย่างดีที่สุดและรวดเร็วซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปฟังเสียงของปลัดอันสิทธิสัมพันธรัตน์ครับ
2: ผมว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าผมพยายามที่จะสร้างให้ข้าการมีขวัญและกำลังใจนะครับทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเคยทราบดีท้องถิ่นเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายต่างๆเนี่ยผมก็เป็นคนที่เข้ามาเพื่อจะให้ข้าการเหล่านั้นเนี่ยได้รับความเป็นธรรมที่สุดอย่างเช่นกรมท้องถิ่นเนี่ยทางนายกก็สั่งนะครับว่าให้ดำเนินการสอบข้อจริงกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการเสร็จภายใน7วันทุกคนทราบดีก็มีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกรมสอบสวนกลางทางปปช.เขากำลังดำเนินการอยู่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้สอบข้อจริงร้ายแรงแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ที่กระทำความผิดแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายเนี่ยก็ต้องถามว่าอายน่าอายตรงไหนเพราะว่าเราถือว่าเราทําเต็มที่สุดแล้วแล้วก็อดีตปลัดกระทรวงหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ได้โทรมาหาผมนะครับก็ได้ชื่นชมและให้กําลังใจที่กระทรวงมหาดไทยได้แก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยด้วยความรวดเร็วที่สุดนะครับ
3: มันจะกระทบกับขวัญกําลังใจมั้ยฮะเพราะอดีตปลัดออกมาพูดแบบนี้ฮะ
2: คือต้องบอกว่าการพูดเนี่ยพูดทำด้วยส่วนตัวหรือว่าด้วยอะไรนะถ้ากระทรวงมหาดไทยอ่ะต้องถามว่าในอดีตเนี่ยปัญหาเราไม่ใช่มีแค่นี้ปัญหาเรามีทุกตลอดทุกตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันเนี่ยแต่ถามว่าปัญหาต่างๆเนี่ยเราได้คลี่คลายหรือเปล่าเราได้แก้ปัญหานั้นโดยดีหรือเปล่าเมื่อเราทำได้ดีแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าข้าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็จะฟังในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตในวิถีทางการเนี่ยด้วยสิ่งที่เขาเติบโตมาเนี่ยด้วยความตั้งใจเขาไม่ได้ผมว่าเขาบางทีเขาก็ไม่ได้ฟังด้วยเขาก็เข้าใจอะไรเป็นไร
4: แม่ดิมีการร้องปัญหาเรื่องของผู้อื่นท้องถิ่นไหมคะแล้วเขาดำเนินการยังไงคะในยุคของอดีตประหล
2: ั
4: ดเก่ง
2: ผมก็ไม่เคยได้ยินว่าได้ทำอะไรเลยผมมาแก้ปัญหาตรงผมนี่แหละผมก็ที่บอกฮะผมก็ได้ตั้งกรรมการสอบข้อจริงภายใน7วันนะครับแล้วก็ได้ชี้แจงแล้วก็ได้ตั้งรองปลัดกระทรวงนะครับเสนอท่านนายกให้เป็นอาทิตย์ดีกรมส่งเสริมท้องถิ่นเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาท่านนิรัตน์นะฮะทุกคนก็เห็นแล้วก็ทุกคนก็ไปเจอผมตลอดที่กรมท้องถิ่นเราก็พยายามที่จะเอาข้อเท็จจริงมาให้พี่น้องประชาชนทราบตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราดำเนินการเรื่องนี้จนลุล่วงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยที่ในหน้าที่ของสมัครไทยเนี่ยได้ดำเนินการไปด้วยความเต็มที่แล้วและตอนนี้คนที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยก็ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเขารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเขากำลังทำคำชี้แจงอยู่อันนี้ก็คือสิ่งที่กระทรวงไทยทำได้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองนะครับ
3: ว่ามีอดีตปลัดเคยโทรมาให้กำลังใจฮะปลัดเก่งเคยโทรมาให้กำลังใจไหมครับ
2: ก็ผมก็ได้เห็นแต่ท่านพูดสัมภาษณ์ตามสื่อก็ยังไม่ได้คุยกันครับ
4: ท่านนายกว่ายังไงบ้างในเรื่องที่อดีตปลัด าวิโรจารย์กระทรวงมหาดไทย
2: ท่านก็ให้กำลังใจครับท่านเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยในยุคที่ผมเป็นปลัดเนี่ยก็ได้ตั้งใจทำงานในหน้าที่ราชการแล้วก็แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกเรื่องให้มันรวดเร็วและดีที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเราเป็นคนที่จะต้องดูแลนะข้าการกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกกรมทุกรัฐวิสาหกิจเนี่ยผมก็ต้องยืนหยัดแล้วก็ต้องให้ขวัญกำลังใจทุกคนมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วนะครับ
4: ในฐานะปลัดกระทรวงคนปัจจุบันเนี่ยรู้สึกเสียใจไหมครับที่อดีตปลัดมาทุบมาเข้าตัวเอง
2: ผมคิดว่าเราเติบโตมาตั้งแต่วันแรกที่เรารับราชการเนี่ยเราผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะเราเห็นสิ่งที่มันถูกสิ่งมันผิดสิ่งที่มันอาจจะพอใจไม่พอใจเนี่ยคือถ้าท่านเนี่ยไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือคิดว่าอะไรที่มันเป็นข้อแนะนำเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าบอกผมได้ในฐานะที่ทุกคนเนี่ยก็ผ่านงานกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บริหารแต่ว่าไม่ใช่บอกตู่สู่สาธารณชนให้สาธารณชนมาบอกอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ข้าการกระทรวงไทยน่าจะเป็นยึดถือและทำอย่างนี้ครับนะคือไม่อยากให้ใครว่ากระทรวงมหาดไทยเราเติบโตมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้ครับที่ผมบอกไปแล้วกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่ทำงานหนักที่สุดแล้วนะฮะแล้วอะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยเราก็ช่วยแก้ไขกรมต่างๆมีเรื่องที่มันไม่ดีกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเข้าไปแก้บางทีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยโอ้แย่แล้วแต่จริงกระทรวงมหาดไทยไม่ได้แย่มันอาจจะแย่เป็นจุดเดียวกระทรวงเนี่ยมีหน้าที่เข้าไปทำให้ทุกอย่างมันคลี่คลายนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่ไม่เหนือบากกว่าแรงก็ขออย่าได้ไปบอกคนอื่นอ่ะให้เอาบอกผมก่อนถ้าผมไม่ทำถ้าบอกผมแล้วผมไม่ทำเนี่ยโอเคค่อยไปบอกคนอื่นแต่ถ้าไม่บอกผมเลยเนี่ยไปโบยกระทรวงมหาดไทยแย่แล้ววุ่นวายแล้วคือขอให้ผมเนี่ยเป็นคนรับก่อนรับคนเดียวเลยนะแล้วผมไม่ทำเนี่ยไปบอกสื่อมวลชนว่าเนี่ยบอกปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยแย่มากเลยไม่ฟังผมเลยไม่ทำตามที่ผมบอกเลยอันนี้บอกเลยแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยผมก็ต้องมานั่งพูดอย่างเงี้ยนะฮะ
4: มองว
2: ่
4: าเป็นการติดเครื่องก่อหรือว่าติดเครื่องเหยียบอะไร
2: คนเราไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าการพูดของแต่ละคนเนี่ยเขามีประสงค์อะไรนะแต่ว่าผมเป็นผมไม่ทำอย่างนั้น
1: คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยอ้าวฝ่ายรัฐมนตรีมท.2พลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีเหมือนกันให้ฟังเสียงของคุณพลพีเลยครับ
5: ก็เห็นด้วยถ้าเกิดผมเป็นท่านผมก็คงอายอ่ะในการดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็นท่านผมก็อาจจะอายไหมที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะปลัดหมื่นล้านเหรอแล้วโครงการต่างๆที่ทำมาในพื้นที่ EC มีปัญหาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบในปปช.ทำองค์กรของรัฐอาจจะทำให้องค์กรของรัฐนั้นเสียหายนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าขายบริษัทนั้นทิ้งไปแล้วนะครับแต่เรื่องก็ยังค้าคลังคาซังอยู่ก็ถามว่าอายไหมก็เป็นผมเป็นท่านผมก็คงอายครับ
6: แล้วจริงหมายความว่าบริษัทที่ว่าเนี่ยเกี่ยวพันกับอดีตปลัดด้วยครับ
5: ก็ลองไปดูสิบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่างตอนนี้อยู่ในปปช.แล้วมั้งครับก็เรื่องสอบท้องถิ่นเนี่ยเอาตรงๆครับผมน่าจะเป็นคนที่รู้น้อยที่สุดเลยแต่ว่าโดยสิ่งที่ได้ยินมานะครับมันก็ย้อนลงไปตั้งแต่กี่ปีแล้วล่ะนะครับก็ต้องไปดูว่าสมัยนั้นใครเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนะครับผมคิดว่าครั้งนี้นอกจากการเข้ามาบริหารดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำตามท่านนโยบายของรัฐบาลแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นการยกศักดิ์ศรีการจัดระเบียบภายใต้ของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับอะไรที่มันหย่อนลงไปอะไรที่เราเห็นว่ามันควรจะบิ๊กคลีนอัพอะจริงๆแล้วใช่ป่ะมันไม่ใช่ฟื้นฟูน้ำท่วมอย่างเดียวหรอกมันต้องฟื้นฟูกระทรวงด้วยแล้วก็จิตใจพี่น้องข้าราชการด้วยที่ถูกคนในผู้บริหารดูถูกมาตลอดระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตตอนนี้มหาดไทยก็เป็นมหาดไทยที่มีท่านรัฐมนตรีช่วยที่เป็นคนรุ่นใหม่3ท่าน3คน3บุคลิก3คน ต่างมีเนื้องานมีแผนงานมีนโยบายของแต่ละท่านเองนะครับอย่างท่านเจเศรษฐ์เนี่ยก็เท้าก็ไม่เคยแห้งนะครับตั้งแต่มีอุทกภัยมาวันละ3จังหวัดผมก็ไม่เคยเห็นท่านรัฐมนตรีช่วยในอดีตหรือผู้บริหารกระทรวงในอดีตทำเหมือนท่านเจเศรษฐ์นะครับท่านวรศิษฐ์ถึงแม้แต่จะเป็นคนใต้แต่ก็ทุ่มเทศักยภาพกำลังในทุกๆอย่างในการที่จะเอาน้ำออกจากกทมให้เร็วที่สุดนะครับท่านทำในกทมเสร็จแล้วท่านก็บินไปบูรณาการแผนภาคใต้เพื่อที่จะรองรับน้ำฝนด้วยเพราะนะเพราะทุกคนก็ทุ่มเทหมดแล้วครับนะครับ
6: อย่างการบริหารจัดการน้ำ
5: มันก็เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหมดนะครับในกระทรวงของในสัดส่วนของมหาดไทยผมคิดว่าเราก็ทำทุกอย่างครบกระบวนการก็เป็นของหน่วยงานที่เขาต้องดำเนินการไปแต่ว่าวันนี้ถึงแม้แต่ว่าปล่อยตัวเขาไปแต่ก็ไม่ได้หลุดรอดจากคดีนี่ครับเดี๋ยวเขาส่งสำนวนอะไรอีกเมื่อไหร่ก็เรียกตัวกลับมาก็อาจจะดำเนินการเข้าขังอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็ปล่อยไปตามในกระบวนการของกฎหมายที่ว่าไว้เขาก็คงข้องใจอยู่แล้วอย่างตัวผมก็ข้องใจแต่ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับก็เป็นขององค์กรอิสระนั้นก็ต้องว่าไปนะครับ
6: อย่างการบริหารจัดการน้ำที่อดีตปลัดบอกว่าไม่ควรเปลี่ยนหมากลางศึกอะไรเงี้ยครับแล้วก็
5: เราผมท่านรัฐมนตรีกลาโหมท่านอดุลผมแล้วก็ท่านสิริพงษ์ก็ไปการเชื่อมต่อก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ไงคนที่ไม่ได้มาช่วยพูดเยอะและเสียงดังใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่อยู่หน้างานจริงๆเนี่ยพอพูดก็อาจจะไม่ได้กังวานเท่านะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าไปเห็นเนี่ยโดยทรัพยากรโดยเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยท้องถิ่นท้องที่กลาโหมคมนาคมทุกคนอยู่หน้างานหมดนะครับแล้วน้ำลดไหมน้ำก็ลดพี่น้องประชาชนขายอะไรอย่างวันนั้นที่ผมไปทางท่านสสจก็รายงานว่าต้องการยาประมาณ3ชนิดแสนชุดวันรุ่งขึ้นท่านรัฐมนตรีเอ็กก็จัดการให้ทันทีผมไปวันนั้นทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าต้องการเรือประมาณ30ลำพร้อมเครื่องท่านก็ประสานไปที่ท่านเจเสดท่านอธิบดีปภก็จัดการให้ทันทีมันไม่ได้มีแกปที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนหรือว่ามันไม่ได้คอนเน็กเลยนะครับส่วนท่านอดีตในอำเภอจะดีหรือไม่ดีก็พี่น้องประชาชนข้าราชการในพื้นที่เขาเป็นคนตัดสินคนที่คอมเมนต์ต่างๆถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่มันก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งผมพูดมาตลอดแล้วครับว่าเหรียญมันมี2ด้านคนที่ชอบก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอยู่ที่ว่ามันจะเลือกฟังใครอ่ะใช่ไหมครับก็มันก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าโลกทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นทุกอย่างมันจะเป็นเบสบนโซเชียลมีเดียอย่างเดียวได้ไหมก็คงไม่ได้ความเป็นจริงมันก็สะท้อนมาอีกแบบนึงแต่ว่าผมก็ยืนยันแหละครับว่าวันนี้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับของท่านนายกรัฐมนตรีเราไม่มีใครละเลยนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรอก
1: คุณพลพีสุวรรณชวีมท.2ครับเอ้าพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
7: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
9: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
10: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
11: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: วันนี้วันพุธก็จะได้พบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณณรพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
12: อาจารย์ธนชาตินำนักศึกษาไปดูงานที่อิตาลี ไปกันเยอะไหมอาจารย
13: ์ครับผมไปทั้งหมดนักศึกษานี้32คนและผู้ติดตามอีก8คนครับรวมแล้ว40คนครับคุณพงศ์ครับ
12: 40คน
13: ครับ
12: นักศึกษาเนี่ยระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกครับ
13: ปริญญาเอกหมดครับสาขาการจัดการองค์การยุคใหม่และสาขาบริหารการค้าการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่สั้นๆก็คือสาขา MOM กับสาขา TPS มหาวิทยาลัยเกิดครับ
12: ครับนักศึกษา32ผู้ติดตาม8รวม40
13: ครับ
12: ครับมีตารางกิจกรรมหรือว่าโปรแกรมไหมอาจารย์ว่าที่จะไปอิตาลีเนี่ยจะไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างครับ
13: ก่อนอื่นผมขออนุญาตเรียนคุณพงษ์ท่านผู้ฟังนิดนะครับว่าหลักสูตรปริญญาเอกของเราเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มีด้วยกัน4รุ่นรุ่นแรกเนี่ยก่อนที่นักศึกษาจะจบปริญญาเอกนั้นเนี่ยจะต้องทำวิจัยหรือเรียกง่ายๆคือวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับซึ่งหัวข้อเราก็ให้นักศึกษาเหมือนกับทดลองไปเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อกลับมาแล้วเนี่ยจะได้ให้กับที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการสอบเนี่ยมาดูอย่างน้อยที่สุดถ้าพูดกันภาษาให้เข้าใจง่ายก็คือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและก็ให้ทางศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่มหาวิทยาลัยที่เราไปเนี่ยเขาก็จะได้คอมเมนต์ว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์นั้นเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นรุ่นที่1ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมพานักศึกษาไปเนี่ย25คนผู้ติดตามอีก5คนก็รวม30คนไปที่ประเทศเยอรมนีเมืองมิวนิกนะครับ รุ่นที่2เนี่ยไปที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับก็34คนเรา MOU กับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดด้วยนะครับใครเรียนหลักสูตรของการจัดการองค์การยุคใหม่เนี่ยนะครับรุ่นที่3เมื่อต้นปีปลายปีที่แล้วเนี่ย2568เนี่ยนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ไปที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียทีนี้รุ่นที่4กำหนดการก็คือวันที่12นะที่ผ่านมาวันนี้เราออกอากาศวันที่14ถึงวันที่18เนี่ยไปที่มหาวิทยาลัยมิลานประเทศอิตาลีซึ่งไปครั้งนี้เนี่ยนะครับทางผมเองเนี่ยได้ประสานไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทางมหาวิทยาลัยมิลานเนี่ยจัดศาสตราจารย์1คนและอาจารย์อีก2คนพูดก็เรียกว่าคณะอรรมานอีก2คนรวมแล้วประมาณ5คนเนี่ยต้อนรับนักศึกษาเราในมหาวิทยาลัยมิลานนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำมีชื่อเสียงด้าน AI ด้านนวัตกรรมด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกนะคุณอภง
12: ครับ
13: ซึ่งวันนี้เองเนี่ยวันที่14นะช่วง9โมงเช้าเนี่ยไปที่มหาวิทยาลัยมิลานก่อนนะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปเจอบรรยากาศให้นักศึกษาเองเนี่ยได้ฟังบรรยายสรุปจากศาสตราจารย์ดร.โรสเมลลี่ซึ่งศาสตราจารย์ดร.โรสเมลลี่เนี่ยจะบรรยายเรื่อง innovation management เรื่องนวัตกรรมยุคใหม่เนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยช่วงประมาณ11โมงเนี่ยก็มาที่มหาวิทยาลัยมอกโกนี่อยู่ใกล้กันนะครับมหาวิทยาลัยมอกโกนี่กับมหาวิทยาลัยมิลานเนี่ย
12: ครับ
13: ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยมีชื่อเสียงด้านสังคมศาสตร์นะครับด้านการจัดการองค์การยุคใหม่แล้วก็ด้านธุรกิจด้านแฟชั่นคุณณพงษ์นึกภาพออกนะว่าเมืองมิลานเนี่ยสุดยอดก็คือเรื่องแบรนด์เนมเรื่องแฟชั่นนี่แหละครับ
12: ครับ
13: สินค้าทั้งหมดเนี่ยโอ้สุดยอดมากนะประเทศอิตาลี
12: ครับ
13: ซึ่งให้นักศึกษาเนี่ยทั้งหมด32คนเนี่ยผมให้ตัวแทนมา4คนที่พูดภาษาอังกฤษอ่านออกเขียนได้เนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ย4คนไปนำเสนอต่อคณะกรรมการหรืออาจารย์นะครับการนำเสนอนี้ไม่ได้มีผลอะไรกับวิทยานิพนธ์ที่จะมาทำนะแต่เป็นการทดสอบทดลองเพราะนักศึกษาเข้าใจตรงกันว่าการไปเสนอผลงานครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีผลในการที่จะเป็นตัวชี้วัดว่านักศึกษาจะได้จบปริญญาเอกแต่นักศึกษามีความพร้อมที่จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสนอแนวทางการทำวิทยานิพนธ์ต่อไปครับคุณอภงครับ
12: ครับนักศึกษาที่ไปครั้งนี้เนี่ยต้องออกค่าใช้จ่ายเองใช่ไหมอาจารย
13: ์ครับผมคือจริงแล้วต้องกลับเรียนคุณอภงท่านผู้ฟังที่รบครับว่าค่าลงทะเบียนเนี่ยจะมีสองส่วนคือค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายตั้งหลักสูตรเนี่ยก็5แสน 20,000 บาทนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดไปเอเชียประเทศจีนเนี่ยหรือในประเทศนี้ต่างโครงการเขาออกให้ทีนี้นักศึกษาส่วนหนึ่งเขาเห็นว่าไปยุโรปหรือไปอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงดังนั้นนักศึกษาก็พร้อมใจนะที่จะต้องเสียเงินก้อนนี้ทีนี้สิ่งที่เขาได้นี่คืออะไรเขาได้หนึ่งเรียนรู้นะประมาณ1วันเต็มเนี่ยได้ไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาของประเทศมิลานและประเทศก็เรียกว่าเมืองขอไปฮะมหาวิทยาลัยมิลานและมหาวิทยาลัยมอกโกนี่ทั้งสองมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะให้มอบให้ใบสวิติเกตคือใบประกาศว่านักศึกษาสาขาการจัดการองค์การยุคใหม่หรือสาขาการเมืองการค้าเนี่ยมาเยียบเยียนมาสัมมนาที่มหาวิทยาลัยของเขาเป็นใบสวิติเกตนี้สามารถที่จะไปใส่ประวัติตัวเองได้ว่านักศึกษาก่อนจบปริญญาเอกไปได้ใบประกาศเชิญบัตรและไปศึกษาเรียนรู้ ด้านวิชาการที่มหาวิทยาลัยใดบ้างซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งคุณภาพและขณะเดียวกันได้ประกันคุณภาพนักศึกษาก็ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยจะทำให้เกิดการมีวิสัยทัศน์การที่มีภาวะผู้นำการที่ได้ไปเรียนรู้สัมผัสจริงซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยช่วงเวลาอ่านเย็นเนี่ยเราก็เรียนเชิญศาสตราจารย์หรือตัวแทนนักศึกษาเนี่ยมาดินเนอร์กันแล้วก็มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนแลกนำบัตรอะไรพวกนี้คุณผู้ชมครับเป็นการดินเนอร์ทอล์กกันนะครับ
12: ครับค่าเงินของอิตาลีแพงไหมอาจารย
13: ์ก็ใช้เงินยูโรนะครับประมาณค่าเงินก็ประมาณ38บาทซึ่งตรงนี้38บาทไทยเท่ากับ1ยูโรคือยุโรปเนี่ยประมาณ28ประเทศเนี่ยยกเว้นประเทศอังกฤษอย่างเดียวนะใช้เงินยูโรเดียวกันแล้วก็ใช้วีซ่าแบบเชงเก้นนะคือขอวีซ่าครั้งเดียวเดินทางได้ 27ประเทศยกเว้นประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ออกนอกระบบนะเขาก็เป็นอิสระในการขอวีซ่าของเขาเองใช้เงินดอลลาร์เองนะครับเงินปอนด์นะเขาใช้เงินปอนด์เองซ
12: ึ่
13: งขณะเดียวกันก็เงินยูโรนี่สามารถใช้กันได้หมดนะอังกฤษก็ยังรับได้อยู่เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามต้องกลับเรียนด้วยความเคารพว่าวันนี้เนี่ยการเดินทางแต่ละเมืองเนี่ยมันมีเรื่องราวน่าสนใจนะคุณระพงศ์ครับว่าเราอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้สัมผัสจริงได้เรียนรู้จริงนะและขณะเดียวกันเนี่ยไฮไลท์สำคัญเนี่ยวันที่14ภาคบ่ายคุณนะผมครับ
12: ครับ
13: เราไปที่อ้างสินค้าเซ็นทรัลซึ่งคุณนะผมรู้ไหมว่าเครือเซ็นทรัลนี่ก็ไปเปิดในเมืองมิลานนี่ใหญ่โตมากนะและเขาเปิดห้องประชุมให้กับนักศึกษาของเราคณะของเราเนี่ยทางผู้แทนอ้างสินค้าเซ็นทรัลหรือศูนย์ค้าเซ็นทรัลเนี่ยก็มีความรู้เรื่องการบริหารการค้าการจัดการเรื่องการส่งออกจะได้มาอธิบายว่าการที่นักศึกษาหรือนักธุรกิจต่อไปเนี่ยจะเชื่อมโยงในยุโรปเป็นอย่างไร
12: คร
13: ับ
12: เซ็นทรัลพัฒนาบ้านเรานี่นะ
13: ครับผม
12: อ๋อ
13: ครับ
12: แล้ว
13: ครับ
12: อากาศเป็นยังไงอากาศ
13: อากาศช่วงนี้ก็ประมาณสัก18องศาคุณผู้ชมครับ
12: โอ้ถือว่าหนาวสำหรับเรานะ
13: ถือว่าสบายสบายฮะ18องศากลางคืนก็ประมาณ12องศา
12: ครับ
13: นะบางเมืองที่ไปเนี่ยมันจะมีหลายเมืองนะเมืองโกโบเราก็ไปนะเป็นเมืองที่ก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามเป็นพรมแดนติดกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ อยู่ในทะเลสาบโกโบซึ่งเมืองเนี้ยสวยที่สุดนะแล้วก็เมืองลูกาโน่คุณพงศ์นึกออกไหมครับว่าเมืองลูกาโน่เนี่ยถ้าอยู่ในทีวีอะไรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอิตาลีของสวิตเซอร์แลนด์ที่สวยมากนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราอยากให้นักศึกษาเองไปสัมผัสนะในเมืองต่างๆนะในโบสถ์เมืองโอซานต้าเองเนี่ยซึ่งมันเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นทางประวัติศาสตร์นะสถาปัตยกรรมที่สวยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกว่านักศึกษาเนี่ยที่ไปกันเนี่ยจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งเราได้เห็นถึงหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ไปพระราชวังแบบนี้นะพระราชวังต่างๆซึ่งมันเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญอยู่แล้วนะครับแล้วไปจมน้ำพุน้ำพุเนปจูนเนี่ยนะหรือที่เป็นผสมผสานซึ่งคนไกลปิตาลีเนี่ยในก็เรียกว่าสิ่งที่ไฮไลท์ที่สุดคือเ เมืองเวนิสนะเมืองเวนิสนี่ก็เป็นเมืองที่สวยมากนะคุณพงศ์ครับเมืองเวนิสนี้ไปไปแล้วจะหลงไหลเลย
12: ใช
13: ่นะ
12: ครับมีคิวที่จะข้ามฝั่งไปสวิตเซอร์แลนด์ไหมครับ
13: ครับผมฮะก็ไปที่เรียนคุณพงศ์นะว่าเราไปที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดสำคัญอยู่พรมแดนกับอิตาลีนะครับนะครับลูกาโน่เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ใกล้กันเนี่ยนะก็ไปใกล้เคียงกันแล้วก็เราสามารถขับรถไปก็อาจจะไปนอนที่สวิตเซอร์แลนด์หนึ่งคืนนะครับซึ่งอยู่ชายแดนไม่เข้าไปในลูเซิร์นเข้าไปในใจกลางนะครับแต่ออกอยู่นอกเมืองไอ้เห็นบรรยากาศนักศึกษาจะได้ไปเช็คอินนะครับเมืองฟอเรสต์แบบนี้ฮะซึ่งเมืองที่สวยงามมากนะซึ่งเป็นเมืองแฟนที่สวยตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศอิตาลีนะเป็นที่ยอมรับของเมืองแห่งศิลปะเนี่ยนะเมืองเนี้ยเมืองสำคัญมากเมืองฟอเรนซ์ซึ่งครั้งที่แล้วผมเองเคยไปกับนักศึกษาหลักสูตรปตส.รุ่นที่15ของสำนักงานกกต.เนี่ยเราไปกรุงโรมนะไปเจอเอกอัครราชทูตกงสุลจริงแล้วครั้งนี้เนี่ยมันห่างไกลกันนะระหว่างกรุงโรมกับมิลานเนี่ยโอ้ใช้เวลาหลายชั่วโมงไกลกันมากก็เลยเราบินตรงมาที่มิลานเลยไม่ได้เข้าไปสถานทูตซึ่งเอกอัครราชทูตเนี่ยประจำที่กรุงโรมนี้ท่านเคยให้นำบัตรและเจ้าหน้าที่ก็โทรประสานกันว่าอาจารย์ธนชาติปานักษามานะเรายินดีต้อนรับซึ่งจริงแล้วต้องกลับเรียนคุณพงษ์ท่านผู้ฟังนะว่าไปประเทศใดก็แล้วแต่เนี่ยตั้งหมอไรเราหรือทางผมเองเนี่ยประสานไปยังท่านทูตตลอดนะโดยกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศเขายินดีทุกเมืองทุกประเทศนะคุณภูมิครับ
12: ครับพูดถึงเมืองมิลานเนี่ยนอกจากแฟชั่นแล้วนี่นะอาจารย
13: ์ครับ
12: ผมก็นึกถึงสองสโมสรฟุตบอลของเมืองมิลานที่เป็นคู่รักคู่แค้นกัน
13: ครับ
12: ก็คือสโมสรเอซีมิลานกับอินเตอร์มิลาน
13: ครับ
12: แต่ก่อนนี้เขาใช้สโมสรใช้สนามเดียวกันตอนหลังมานี่ก็แยกกันใช้มีสนามคนละสนามเป็นยักษ์ใหญ่ของอิตาลีทั้งคู่นะอาจารย
13: ์ครับ
12: ดาร์บี้แบดเมืองมิลานครั้งใดนี่โอ้โหสนามแทบแตกนะฮะ
13: นี่ก็เรียกว่าอูใหญ่ใช่ไหม
12: งูใหญ่อินเตอร์มิลาน
13: อินเตอร์มิลานนะ
12: เอซีมิลานก็ปีศาจแดงดำ
13: ครับผมเป็นแฟนต
12: ับไม่มีโปรแกรมพานักศึกษาเข้าไปชมฟุตบอลเลยสุดสัปดาห์เนี่ย
13: ไม่ได้ไปชมฟุตบอลนะแต่ว่าไปที่สนามรถก็เรียกว่าเฟอร์รารี
12: ่
13: นะซึ่งเฟอร์รารี่เนี่ยจะเป็นก็เรียกว่าผลิตรถ
12: ซูเปอร์คาร์
13: ที่มีซูเปอร์คาร์ที่ราคา20-30ล้านร้อยล้านนะฮะไปดูหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องเรียนคุณพงษ์ท่านผู้ฟังว่า1การไปทัศนศึกษาเนี่ยหัวใจหลักนะหน้าที่หลักผลก็คือไปภารกิจหลักก็คือไปที่มหาวิทยาลัยไปนั่งฟังบรรยายสรุปต่างๆแล้วก็นำเสนอผลงานแล้วก็ที่เหลือก็ไปทัศนศึกษาไปดูเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองแต่สิ่งหนึ่งต้องเรียนคุณพงษ์และท่านผู้ฟังว่ามิลานหรืออิตาลีเนี่ยขโมยมากที่สุดเลยมีการพูดถึงกล่าวขานกันมาก
12: คร
13: ับ และผมเองเนี่ยมาที่อิตาลีเนี่ยประมาณครั้งนี้ครั้งที่3อ่ะนะซึ่งในกลุ่มก็โดนทุกครั้งแต่ไม่มากมายนะก็บอกว่าโจรมากที่สุดเลยแล้วก็ตำเป็นแก๊งเลยน่ากลัวมากคุณผมครับครั้งนี้ของเราเนี่ยเราก็เป็นห่วงนะเพราะว่าจะมีผู้ติดตามเนี่ยลูกนักศึกษาด้วยลูกผมด้วยแล้วก็หลายอย่างเนี่ยไปเรียนรู้กันเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นภาพที่ให้เห็นถึงการเรียนรู้จากชีวิตจริงนะไปสัมผัสจริงคุณนะผมครับ
12: ครับไปอิตาลีคราวนี้เป็นเมืองมิลานเนี่ย
13: ครับ
12: เป็นการบินตรงหรือว่าเปลี่ยนเครื่องฮะอาจารย
13: ์เปลี่ยนเครื่องครับมา6ชั่วโมงไปลงที่ดูไบ
12: ครับ
13: นะพอหลังจากดูไบเสร็จก็ไปตรงเลยนะดูไบเนี่ยตรงไปอีก6ชั่วโมงไปที่มิลานเลยซึ่งเราได้เห็นถึงวันนี้เนี่ยเที่ยวบินเนี่ยนะครับปกติเนี่ยคุณพงษ์ครับต้องออกประมาณเกือบตีสามนะก็ตีสองห้าสิบ6ชั่วโมงก็ถึงเช้าพอดีไปถึงดูไบดีเลย์พัก2ชั่วโมง ครึ่งโดยประมาณนะหลังจากนั้นก็บินตรงไปอีก6ชั่วโมงไปถึงมิลานถ้าเป็นออกจากในส่วนของกรุงเทพเนี่ยที2ก็คือวันที่13แล้วนะแล้วไปถึงก็14นะ13ไปถึง13ประมาณบ่าย2โมงบ่าย3โมงนะคุณอภงครับแล้ววันที่14เนี่ยวันนี้ออกอากาศ14ช่วงเช้าต่างคณะของเราก็ไปมหาวิทยาลัยมิลานนะเล็กมหาวิทยาลัยมอคโคนี่นะเที่ยงก็ตอน9เที่ยงบ่ายก็ไปห้างสินค้าของเรือเซ็นทรัลแล้วก็เซ็นทรัลก็จะพาไปทัวร์ไปอธิบายถึงการค้าการขายซึ่งตรงเนี้ยมันก็ขอเกิดให้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะและไปสัมผัสกับนักธุรกิจนะเราก็นัดเครือข่ายนักธุรกิจนักศึกษาไทยที่อยู่ในมิลานมาเจอกันด้วยคุณผู้ชมครับ
14: ครับมีกำหนดกับประเทศไทยวันไหนครับ
13: วันที่19ครับผม
14: ครับ
13: วันที่19เนี่ยนะครับก็มาถึงกลับไปกลับมาเนี่ยมาถึงเมืองไทยก็ประมาณบ่าย2นะครับ
14: ครับ
13: บ่าย2ของวันที่19
14: ครับ
13: นะออกจากนู้นก็ใช้เวลาเนี่ย12ชั่วโมง12ชั่วโมงคือนอนแค่5คืนคุณผู้ชมครับตรงนี้เองเนี่ยเราต้องเรียนคุณณพงษ์ท่านผู้ฟังว่าหลักสูตรของเราเองเนี่ยบริหารจัดการครั้งแรกเนี่ยผมสัมภาษณ์นักศึกษาเลยนะว่าการที่จะมาเรียนปริญญาเอกกับเราเนี่ยข้อที่1มีความพร้อมที่จะไปดูงานไปในประเทศ2ครั้งนะโดยที่ทางโครงการสำนักงานออกค่าใช้จ่ายให้แต่ถ้าไปต่างประเทศมายุโรปเนี่ยต้องค่าใช้จ่ายเองนะประมาณ 100,000 บาท
14: คุ
13: ณผู้ชมครับและครั้งหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราก็วางโปรแกรมรุ่นที่5ผมเองขออนุญาตนำเรียนคุณผู้ชมท่านผู้ฟังนิดนะว่ารุ่นที่5เนี่ยวันที่28เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมปีหน้าเนี่ยผมพานักศึกษาไปแคนาดาเดิมทีเนี่ยผมจะพาไปนิวยอร์กอเมริกานะแต่ว่าภาพรวมเกรงว่าเรื่องการขอวีซ่าเนี่ยมันจะติดขัดต่อนักศึกษาบางคนนะก็เลยเปลี่ยนไปแคนาดาแคนาดาเนี่ยวีซ่าค่อนข้างที่จะอนุมัติง่ายนะครับแล้วก็ไปดูเมืองการศึกษานะเมืองโตลอนโตเนี่ยมันเป็นสถานที่การศึกษาเยอะมากซึ่งทางผมเองนะก็ได้เดินทางไปสำรวจกันมาหมดแล้วแหละเราก็พยายามที่จะให้นักศึกษาที่มาเรียนกับเราเนี่ยได้เรียนรู้จริงสัมผัสจริงได้โอกาสเนี้ยผมคิดว่านักธุรกิจที่มาเรียนกับเราเนี่ยเขาเจอกันเนี่ยเขาคุ้มค่ามากนะเขาเสียเงินเพิ่มนิดหน่อยกับการที่เขาได้มีเครือข่ายระดับโลกนะที่สำคัญก็คือลงเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยนะทั้งมหาวิทยาลัยเกลิกทั้งมหาวิทยาลัยมิลานทั้งมอคโคนี่เนี่ยเรามีการสื่อสารแล้วก็ระดับศาสตราจารย์ยกอย่างเช่นศาสตราจารย์ดร.โรสเมลี่นี้เขาเคยมาเมืองไทยนะผมเรียนเชิญมาก่อนนะมาพบผมแล้วก่อนว่าเราจะมีแผนจะไปที่มิลานแบบนี้นะครับมาแล้วเราก็ต้องไปต่อซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอยากจะให้นักธุรกิจข้าราชการนะนักการเมืองพ่อค้าต่างๆเนี่ยเรามารวมกันแล้วเราพาไปสัมผัสจริงแต่ถ้าระดับไปเอเชียก็ประเทศจีนเพราะว่าบังเอิญมาเรย์เกิร์กเราร่วมมือกับประเทศจีนนะลงไปทั้ง24มณฑลเลยนะประเทศจีนครับผม
14: ครับเอาละครับขอให้อาจารย์เดินทางด้วยสวัสดิภาพทั้งไปและกลับนะครับ
13: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับพักสักครู่แล้วก็มาติดตามกันช่วงสุดท้ายครับ
15: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
16: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
17: เคาะข่าวดังตามกระแส
18: เคาะ
17: การขันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
18: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
17: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
18: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
17: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
18: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
19: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับมาช่วงนี้ฟังประเด็นการเมืองครับเรื่องศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมติชนพาดหัวว่าอนุทินถกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยสั่งเตรียมข้อมูลช่วยสู้ศึกซักฟอกคือเมื่อวานเนี่ยนายกอนุทินเชิญบรรดารัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ว่าได้ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนจะได้รับฟังข้อมูลมากๆถ้าพลาดพิงถึงหน่วยงานไหนก็ให้เจ้ากระทรวงขึ้นชี้แจงฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
20: จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เราก็ถ้าเกิดมันขอให้ทุกกระทรวงได้เตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้าพาดพิงมีการอภิปรายพาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็ช่วยขอก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจง
21: ถ้าเป็นหน่วยงานที่นายกกำกับดูแลก็จะไปตอบด้วยตัวเองถูกไหมครับในกระทรวงมหาดไทยก็จะไปตอบด้วยตัวเอง
20: โอ้ผมมีรัฐมนตรีช่วยทั้ง3คน
22: ได้ขอความมั่นใจเรื่องเสียงของพรรคเพื่อไทยไหมครับ
20: ไม่ต้องขอครับเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับ
23: แล้วพร้อมเปิดรับเสียงจากพรรคอื่นเลยไหมคะ
20: เอกสิทธิ์ส.ส.แต่จริงๆเนี่ยเราจะไปบอกว่าพรรคนี้ให้พรรคนี้ไม่ให้มันไม่ได้หรอกคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วแหละแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับส่วนเราแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
23: แต่โดยภาพรวมแล้วท่านนายกก็มั่นใจพรรคเพื่อไทยว่าจะไม่ปล่อยมือใช่ไหมครับ
20: ก็อย่างที่ผมเรียนครับมันทำงานร่วมกันมาแล้วก็มันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรใดๆนี่นะสมัยผมเป็นพรรคร่วมของพรรคเพื่อไทยผมก็ให้คำยืนยันกับทางท่านหัวหน้ารัฐบาลของผมทั้งสมัยท่านเศรษฐาทั้งสมัยท่านแพทองธารว่าไม่ต้องกังวลพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที
22: ่ตอนนี้ประธานสภาได้ประสานมาหรือยัง
20: ยังเลยครับเห็นว่าท่านมีเวลา1สัปดาห์ใช่ไหมฮะในการที่จะพิจารณาอะไรเขาเรียกคำร้องใช่ไหมก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามสิ่งที่เคยได้ปฏิบัติกันมาผมไม่มีปัญหาสร้างสรรค์ให้มันสร้างสรรค์ไม่มีปัญหาผมนี่เป็นคนรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากแล้วสังเกตดิอันไหนเข้าท่าผมก็ไปทำนะไม่เคยดูหมิ่นดูแคลนแต่ขอให้มันเข้าท่าขอให้มันทำแล้วเพื่อประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับ
23: ต้องจากยติแล้วเข้าท่าไหมคร
20: ับก็ไอ้ที่เขียนก็ไม่เคยเข้าท่าเท่าไหร่แต่ว่ายังไงได้เราไม่ใช่เขาเราไปบังคับก็ไม่ได้ผมก็คิดว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ท่านประธานยังไม่แจ้งรัฐบาลมาสักทีคงต้องไปนั่งเกลาคำให้มีความไพเราะมีความเป็นศิวิไลหน่อย
1: นายกอนุทินนะครับดูแล้วไม่เข้าท่าหมายถึงภาษาในยัตติของฝ่ายค้านนะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันฟังเสียงของคุณชัยชนกชิดชอบครับ
24: ประเด็นมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงแล้วก็
0: ข้อเท็จจริงรายละเอียดหลักฐานแบบไหนหรือว่ามันเป็นเพียงอย่างที่ได้มีวาทกรรมที่ว่าเป็นอะไรบันเทิงที่ประไตใช่ไหมครับในช่วงนี้แต่ว่าท้ายที่สุดพวกผมเต็มตัวเต็มที่อยู่แล้วครับไม่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหน
2: ยังข้อกล่าวหาที่บอกว่าเอื้อผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องและรวมถึงครอบครัวด้วยค่ะอ
0: ย่างเช่นเรื่องอะไรครับเขาหมายถึงอะไรผมไม่ได้ทำคือผมอะยังไงก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่นะครับแล้วก็ทำอะไรเราก็นึกถึงส่วนรวมอยู่แล้วถ้ากำลังกล่าวหาในเรื่องของตัวเขากระโดงอันนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเก่าแล้วแล้วก็มันมีเหตุผลชัดเจนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวพวกผมแต่ว่าพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวที่มีเอกสารสิทธิ์แล้วก็ทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่จะเป็นการพิสูจน์ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาว่าเรามากระทำเรื่องนี้เพื่อพวกพ้องตัวเองว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เช่นกันก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะ
3: เขายืนยันว่ามีหลักฐานแล้วก็ไปเสกสารแล้วเขาไปยื่นหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อ
0: หมายถึงเรื่องเขากระโดงเหรอฮะ
3: เรื่องที่เขาอยากจะเปิดเช่นว่าสวหรือว่า
0: ครับอันนี้ก็ต้องรอเขาเปิดนะครับแล้วทุกคนก็พร้อมชี้แจงอยู่แล้วครับ
3: ต้องเตร
0: ีย
3: มต
0: ั
3: วย
0: ัง
3: ไงบ้างสำหรับ
0: มันก็จะมีแค่ในเรื่องของผลงานของพวกเราแล้วก็คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลใช่ไหมครับผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไร
3: แสดงว่ามั่นใจว่าสามารถตอบปากท่านได้ทุกประเด็น
0: ผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมตอบได้แน่นอน
3: ส่วนของสมาชิกพรรคครับ
0: อันนี้มันก็ต้องดูว่าในเรื่องที่เขาจะกล่าวหามีเรื่องใดอย่างไรบ้างใช่ไหมครับอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจ
3: ในฐานะเลขาพรรคได้คุยกับสมาชิกพรรคบ้างไหมครับ
0: เรื่องนี้จริงๆเราคุยกันมาตั้งแต่ก่อนจะมีการประกาศอยู่แล้วนะครับว่ายังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่มันเป็นกลไกของทางฝ่ายค้านที่เขาสามารถใช้ได้และเชื่อว่าเขาจะใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่อันนี้คุยกันตั้งแต่ก่อนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครม.อยู่แล้ว
3: ถ้าวันนี้ถือว่ามากไปน้อยไปยังไงคร
0: ับ ผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่ามัน5วันนี่มันมีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าร
3: อ
0: ด
3: ูขอสอไอเดียที่ปปช.สอบเพิ่ม
0: อันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการร้องเรียนมีการแจ้งว่าต้องมีการตรวจสอบอันนี้มันเป็นเรื่องของทางตัวเจ้าตัวที่จะต้องไปชี้แจงผมว่า
3: ได้มาปรึกษาอะไรมั้ยฮะในฐานะที่เคยทํางานด้วยกันมาก่อน
0: ไม่ได้มีครับคือตอนที่ถามวันนั้นน่ะที่มีการพูดถึงเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่มีการเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์แต่อย่างใดเขาก็บอกเขาพร้อมจะชี้แจงเราก็ยังไงก็ตามครับทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและพร้อมที่จะชี้แจงกับหน่วยงานแล้วก็การตรวจสอบทุกอย่าง
14: คุณชัยชนกคิดชอบเลขาพรรคภูมิใจไทยครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
24: 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน 0-1 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2500